0: ข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
0: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วัน

0: กับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
1: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
3: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
2: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตจานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14-16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
5: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า

0: กฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ BRICS ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย 0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงศ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงศ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดียนจุงจากสหรัฐ 6-2 และ 6-3 ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยสักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนชนิดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
8: 1 นาทีกับกปท.
1: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียว ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้
12: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
13: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
14: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับเราต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับข่าวดีสำหรับชาวสวรรค์ดังนั้นเราผู้ศรัทธาสวรรค์อินชาอัลลอฮฺเป็นของพวกเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องปฏิกูลต่างๆที่ชาวสวรรค์จะกินเข้าไปบริโภคเข้าไปดื่มเข้าไปจะถ่ายไหมเราได้รับทราบแล้วว่าไม่มีการถ่ายไม่มีการปัสสาวะไม่มีการอุจจาระนะครับน้ำมูกไม่มีนะครับดังนั้นนะครับจะออกมาเป็นรือออกมาหรือว่าจะออกมาแค่เป็นเหงื่อเหงื่อก็หอมนะครับมากกว่ากินชะมดเทียนในวันนี้นะครับว่าเรามาดูนะครับว่าที่อยู่อาศัยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้เตรียมไว้นะครับแน่นอนเราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าอยู่บนเตียงนะครับที่สูงตระหง่านสวยงามในวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยังได้บอกอีกนะครับซึ่งนะครับท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายเล่านะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอย่างนี้นะครับว่าอินนัลลิลมุอ์มินฟิลญันนะละคอยมะตันมินลุลอินวาฮิดะมุจาวะฟะแท้จริงสำหรับผู้ที่ศรัทธาเราต้องดูนะครับในหะดีษนะครับในไม่ว่าจะหะดีษหรืออายะอัลกุรอานจะบอกว่าชาวสวรรค์ต้องผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงคนที่ซอแลอยู่ตลอดเวลาจะบอกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะเป็นมุมินเราจะเป็นซอแลนะครับหรือว่ามุตตะกีนนะครับเราจะเลือกนะครับเอาจะเป็นอันไหนกันนะครับเราต้องเลือกคุณลักษณะแบบนี้เพราะคุณลักษณะแบบนี้เป็นคุณลักษณะของชาวสวรรค์คนซอแลคนมุมินนะครับคนมุตตะกีนคนมุคลิซีนคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์ตรงนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะครับว่าอินนัลลิลมุมินแท้จริงสำหรับผู้ที่ศรัทธาในฟิลญันนะห์ในสวนสวรรค์แล้วค่อยมาจะมีอะไรครับมีกระโจมนะครับมีกระโจมถามว่าทำมาจากใบจากจากไหมไม่ใช่หรือว่าทำมาจากสังกะสีไม่ใช่ครับพี่น้องมินลุลุอะตินทำมาจากไข่มุกครับพี่น้องจะเอาจะหาไข่มุกโอ้โหอันละหลายตังค์มาก็แค่อะไรใส่ที่ปลายนะฮะปลายตรงแหวนนิดเดียวนั่นเองก้อนนิดนึงนะครับเพื่อให้ความสวยงามแต่ดูนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราคิดว่าสวยงามหมดแล้วกันแต่ประดับอยู่ที่นะครับแค่นิ้วมือของเราเนี่ยแต่อัลลอฮ์ในวันเกียรติมาอัลลอฮ์ให้เป็นกระโจมของให้กับผู้ศรัทธาเลยครับพี่น้องให้เป็นกระโจมให้กับผู้ศรัทธานะครับไม่ใช่เอาหลายๆเม็ดมาต่อครับมินลูลูอาตินวาฮิดะมินลูลูวาฮิดะนะเป็นลูกนะไข่มุกนะครับเม็ดเดียวที่มุจาวะฟะนะครับที่เป็นห่อหุ้มนะครับข้างในกลวงเรามาดูนะครับท่านนบีได้อธิบายว่านึกว่าอันเล็กๆใช่ไหมเท่ากับห้องเล็กๆนี่ใช่ไหมเหมือนห้องเราสี่เหลี่ยมไม่ใช่เรามาดูที่ท่านนบีได้บอกว่าตู้ลูฮาสิตตู้นะไม่แลนความยาวของมันนะความสูงของมันนะครับเท่าไหร่ครับ60ไมล์อัลลอฮ์60ไมล์60เมตรนี่ก็กว้างแล้วนะครับ60เมตรอ่ะกว้างยาว60เมตรอ่ะบ้านเราอ่ะบางทีกว้าง60เมตรมั้ยไม่ถึงบางคนบ้างไม่ตู้นะกว้าง8เมตรกว้าง10เมตรกว้าง20เมตรเต็มที่นี่60ไมล์นี่ไมล์นึงก็ประมาณนะครับไมล์นึงก็ประมาณนะกิโลเกือบครึ่งอ่ะไม้นึงนะกิโลกับครึ่งพ พี่น้องลองบวกลองคูณไปสิครับกิโลคือเอาพูดง่ายๆกิโลครึ่งคูณ60อย่างน้อยก็60กิโลแล้วอัลเลาะห์ไกลนะนะไปทางนี้ก็60ทางนั้นก็60ทางนี้ก็60 60นะครับ60กิโลพี่น้องใหญ่หรือเล็กใหญ่โตมโหฬารใหญ่โตมโหฬารดังนั้นคนนะครับที่ผมได้อธิบายไปแล้วในครั้งก่อนว่าความสูงของผู้ศรัทธาที่อยู่ในสวนสวรรค์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้เรานั้นมีความสูงเท่ากับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเท่าไหร่ครับ60ศอก60ศอกครับนะสูง60ศอกนับก็ไม่เอาต่อของเราลองนับลอง62สูงปี๊ดเลยนะดังนั้นตัวก็อาจจะก็ใหญ่สูงกว่า62นะครับมีความนะครับสูงตะงาสวยสูงตะงาลอสูงตะงางามนะครับแล้วที่อยู่ของเขานะครับยาวนะครับอย่างน้อย60กว่ากิโลนะ63 65กิโลนะนะสูงนะครับกว้างนี่คือที่อยู่นะกระโจมนะกระโจมแต่ว่าเป็นกิโลกิโลนะครับเป็น60กว่ากิโลนะในนี้บอก60ไมล์ลิลมุมินฟีฮาอะห์ลูนยะตูฟุอะลัยฮิมิลมุมินฟะลายะรอบะอ์ดูฮุมบะอ์ดะอัคเราะฮุลบุคอรีวะมุสลิมท่านนบีได้บอกนะครับว่าโดยที่เขานั้นน่ะมีคู่ครองหลายคนนะครับที่อยู่ในกระโจมนั้นน่ะนะครับมีคู่ครองของเขาหลายคนที่อยู่ในกระโจมนั้นที่เป็นอะไรครับที่เป็นมุมินนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาอยู่ในนั้นดังนั้นนะครับพี่น้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมให้กับผู้ที่ศรัทธาที่เป็นผู้ชายให้กับผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงในสวนสวรรค์อยู่ในกระโจมนะครับอยู่ในกระโจมกว้างเท่าไรครับกว้าง60กิโลเป็นอย่างต่ำนะครับนะมันกว่าอยู่แล้ว60กิโลเป็นอย่างต่ำรอพี่น้อง60กิโลเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆคนนุ่นขับรถเร็วๆเนี่ยนะครับก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง60กิโลนะครึ่งชั่วโมงดังนั้นพี่น้องครับนี่คือความกว้างของกระโจมนะครับด้วยกับความใหญ่ดังนั้นเขามีอะไรครับมีคู่ครองหลายคนนะที่อยู่ในกระโจมนั้นและเขาก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมานะครับการไปมาหาความสุขกับภรรยาก็แต่ละคนนะครับโดยภรรยาแต่ละคนนะครับจะมองไม่เห็นกับภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งกันและกันแต่จะมองไม่เห็นนะครับก็จะเหมือนจะมีนะครับด้วยกับความปรีชาสามารถต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้มองไม่เห็นว่าคนนี้กับคนนี้แต่ละคนนะครับเป็นยังไงอยู่ในนะครับสถานที่นะครับรั้วรอบขอบชิดด้วยกับอะไรครับไข่มุกครับพี่น้องไม่ใช่รั้วไม้ไม่ใช่รั้วปูนแต่รั้วนะครับบ้านทำด้วยกับไข่มุกกว้างยาวเท่าไหร่60ไมล์นะครับรั้ว60กิโลกว่าดังนั้นพี่น้องครับในหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมถามว่าใหญ่โตมโหฬารไหมดังนั้นพี่น้องวันนี้เรามีกระต๊อบเล็กๆนะครับมีเพิงหมาแงนนะครับหรือเราบอกว่าโอ้โหฉันสร้างคฤหาสน์ใหญ่โตสูงตระหง่านด้วยกับเฟอร์นิเจอร์ในที่นั่นที่นี่นำเข้ามาจากต่างประเทศเรามาดูครับแค่เรานึกถึงว่าไข่มุกนะโอ้โหมันก็แต่ไข่มุกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเหมือนกับที่ผมอธิบายไปนะครับว่ามันสวยด้วยกับความสวยเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนว่าไข่มุกมันสวยและมันใหญ่นะครับกว้างยาว60ไมล์ใหญ่แค่ไหนครับพี่น้อง นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเตรียมไว้ให้กับชาวสวรรค์วันนี้เราอยู่กระต๊อบเราอยู่ขนำนะครับเราอยู่บ้านเล็กๆพี่น้องอย่าท้อแท้ใจครับอย่าท้อแท้ใจอย่าวิตกเพราะโลกของเราคือโลกหน้าครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเตรียมไว้ให้เราในโลกดุนยาโลกอะไรโลกดุนยานี่บ้านเล็กๆไม่เป็นไรขับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานไม่เป็นไรขับรถเก่าๆไม่เป็นไรครับพี่น้องเราอย่าไปเสียใจตรงนั้นโลกนี้คือสิ่งที่เรานั้นถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละคนทดสอบไม่เหมือนกันบางคนทดสอบด้วยกับความจนบางคนทดสอบด้วยกับลูกหลานบางคนถูกทดสอบด้วยกับสุขภาพบางคนถูกทดสอบด้วยกับความรู้บางคนถูกทดสอบหลายคนถูกทดสอบเราผมก็ถูกทดสอบพี่น้องก็ถูกทดสอบแต่จากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังเตรียมไว้นะครับสำหรับบุคคลที่สอบผ่านครับพี่น้องสอบผ่านที่จะเป็นชาวมือขวาที่เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้อ่านไปนี่ก็คือได้รับบ้านหลังใหญ่โตกระโจมที่ใหญ่โตมโหฬารนั้นพี่น้องวันนี้เราเลิกแล้วเลิกจากอะไรครับเลิกจากความเศร้าโศกเลิกจากการดูถูกตัวเองเลิกจากการนะครับคิดไม่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมผมจึงพูดแบบนี้หลายคนครับพี่น้องคิดไม่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ดูสิคนข้างบ้านของฉันเนี่ยนะครับนมาดก็ไม่นมาดลูกเต้าเป็นกะมะเรเกเรทำไมเขาฐานะดีจังเลยคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์แหละทำไมอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมไม่ให้ฉันน่ะฉันก็นมาดภักดีทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานของฉันเนี่ยก็เป็นลูกหลานที่ฉันสอนให้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปคิดเรื่องนั้นว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมเรื่องนั้นแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้สุขภาพท่านดีเนี่ยไม่นึกแล้วอัลลอฮ์ให้ความอะไรครับให้เนียมัดอันนี้เราไม่ขอบคุณในเรื่องนี้เลยครับพี่น้องให้ร่างกายดีให้มีสติปัญญาได้คิดให้อะไรครับให้มีลูกหลานเป็นลูกหลานที่ดีไม่นะครับไม่ลำบากใจในการพูดจาบอกนะครับพูดคุยในเรื่องศาสนาเขาเข้าใจหมดเราไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในสิ่งที่ดีแต่เราตำหนิต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในสิ่งที่เรานั้นไม่ได้รับพี่น้องครับจะให้ทุกอย่าง เราได้รับทุกอย่างได้ไหมไม่ได้ครับบางครั้งอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับคนนี้เรื่องอะไรครับเรื่องสุขภาพเอาละเราอัลลอฮ์ได้ให้สุขภาพเราพารานามัยที่ดีใช้สุขภาพพารานามัยที่ดีนี่แหละขอบคุณต่ออัลลอฮ์บางคนนะครับอายุเยอะแล้วอัลลอฮ์ให้อะไรครับให้เนี่ยมัดด้วยกับการเวลาเอาเวลาเขาเยอะเราเยอะแล้วนะครับไม่ได้ไปทำงานแล้วลูกเต้าก็ส่งนะครับเงินทองนะครับสามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบายไม่ต้องทำอะไรแล้วมีเวลาอัลลอฮ์ให้มีเวลาเขาใช้เวลาตรงนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เนี่ยเขาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เขาขอบคุณอัลลอฮ์เขาใกล้ชิดอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้เวลาฉันมีเยอะเราต้องขอบคุณในเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเราเราต้องหาอะไรครับหาว่าอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เนี่ยมัดแก่ฉันแต่ปัจจุบันนี้เราหาอะไรครับหาอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ให้กับฉันอัลลอฮฺไม่ให้ฉันรวยอัลลอฮฺไม่ให้ฉันมีสุขภาพดีอัลลอฮฺไม่ให้ลูกฉันเป็นคนที่ดีคือหาข้อตำหนินะครับแม้กระทั่งหาข้อตำหนิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้หัวจิตหัวใจนะเราหม่นหมองทำให้หัวจิตพวกเรานั้นเศร้าหมองแต่ถ้าหากว่าเราเอาวิกฤตตรงนั้นมานึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา มาใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามามุ่งต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันเนี่ยได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะเหลือเกินให้ลมหายใจกับฉันเนี่ยฉันยังขอบคุณต่ออัลลอฮฺยังไม่หมดเลยให้ฉันสุขภาพร่างกายที่ดีฉันยังให้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เท่ากับที่พระองค์ได้ให้เลยพี่น้องครับวันหนึ่งถ้าหากว่าเรานิ้วเจ็บเราก็จะรู้นะครับว่าเราเนี่ยโอ้โหนะบางคนเสียนิ้วไปบางคนมือขาดบางคนขาเจ็บบางคนขาขาดเราจะรู้ถึงค่าของขาที่ไม่มีเมื่อมันหายไปแล้วแต่ตอนนี้เรามีขาอยู่ตอนนี้เรามีมืออยู่เรายังพูดได้อยู่เรายังหายใจอยู่เรายังมองเห็นอยู่พี่น้องครับอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้วสวนสวรรค์ให้กับเราความบรมสุขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบางคนนะครับบอกเอ๊ะสวรรค์บอกมีความสุขมีความบรมสุขทำยังไงล่ะมีอะไรมั่งก็อยากผมก็จึงอยากที่จะนำเสนอกับพี่น้องนะครับได้ให้เราเนี่ยมีกำลังใจว่าไอ้ความบรมสุขมีความสุขเนี่ยมีอย่างไรบ้างมีลำน้ำนะครับหลายสายนะแต่ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วรสชาตินะครับก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมีทานนมนะครับมีทานเหล้านะครับเราต้องการจะกินตอนไหนนะดื่มตอนไหนนะครับตามความต้องการแล้วและสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าไม่ดีไม่ว่าจะเป็นกินกินเหงื่อก็กินหอมเหมือนกินชมดเชียนนะครับอาหารที่เรากินไปก็ไม่ได้ถ่ายออกมาเป็นปฏิกูลนะครับเป็นฉี่นะครับเป็นอุจจาระดังนั้นพี่น้องครับในวันนั้นเราขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆขอให้เราเป็นชาวสวรรค์และเราก็ต้องศึกษานะครับว่าอะไรที่จะนำตัวของเราเป็นชาวสวรรค์บ้างเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องเรียนรู้ที่เราขอดุอาอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันไปอยู่ในทางที่เที่ยงตรงอยู่โดยเถิดแต่เราไม่ยามไม่เดินในทางที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้มันจะตรงไปได้ยังไงครับพี่น้องมันก็ไม่ตรงดังนั้นพี่น้องครับในเมื่อเราขอกับอัลลอฮ์ให้เราอยู่ในทางตรงกลับมาทางหลักที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับพวกเราที่เราจะต้องเดินดังนั้นเมื่อเราเดินแล้วถูกตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้แล้วบั้นปลายนะครับสุดปลายทางที่อัลลอฮฺได้เตรียมไว้ให้นั่นก็คือสวนสวรรค์ให้กับเราดังนั้นจงขมักขม้นแล้วจงอย่าท้อแท้ในการใกล้ชิดในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺแล้วอินชาอัลลอฮฺสวรรค์ก็จะเป็นของเราวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺ
1: أركانه الجليلة دعائم الفضيلة
2: คุณกำลังฟัง AM 837 kHz วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

0: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
1: อัซกาลุศบาห
2: ์อัซกาลุศบาห
1: ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วิทยุบริการสาธารณะเพื่อความสันติสุขและความมั่นคง
4: กสทช.พาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G
5: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
6: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
7: ขอเชิญคนไทยแสดงพลังพร้อมใจกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการการใช้เลือดเพราะเลือดยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้นบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งทั่วประเทศบริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัยเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาดูมาฟังข่าวกันดีกว่านะครับมีข่าวนึงนะครับที่เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวบทกฎหมายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นตัวบทกฎหมายในประเทศนิวยอร์กนะขอโทษไม่ใช่ประเทศนิวยอร์กอะไรนะรัฐใช่ไหมรัฐนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นดินแดนที่เสรีนิยมจ๋าเลยนะครับใครจะทำอะไรก็ได้เป็นดินแดนแห่งเสรีชนเสรีชนอเมริกันชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกว่าที่สภาของรัฐนิวยอร์กเนี่ยนะครับเขาก็มีการขยับการผ่านร่างกฎหมายนะครับที่เขาบอกว่าพยายามจะไม่พยายามอ่ะเป็นการแบบตั้งใจเลยนะครับเป็นการที่จะลบคำระบุเพศดั้งเดิมอย่างเช่นคำว่าพ่อแม่ก็คืออะไรนะ father แล้วก็ mother นะครับออกจากประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็เอกสารราชการบางส่วนที่เกี่ยวกับครอบครัวเพราะเขาบอกว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเหมือนกับกลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากลุ่ม woke หรือว่ากลุ่มพวกเสรีนิยมพวกนี้เขาจะรวมตัวพวกอะไรนะมีความหลากหลายทางเพศกลุ่มโวกกลุ่มตื่นรู้อะไรก็ว่าไปนะครับเขาบอกว่าเป็นการผลักดันกฎหมายของคนกลุ่มนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยการไปบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่คือระบุว่าพ่อผู้ชายแม่ผู้หญิงเนี่ยนะครับทำให้ฝ่ายของเสรีนิยมเนี่ยหรือว่าฝ่ายความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะครับมันรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคที่คนอย่างพวกเราพวกเขาเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยพวกโวกเนี่ยนะครับพวกเสรีนิยมเนี่ยมันดูแล้วจะไม่เท่าเทียมกันทางเพศดูแล้วมันจะแบบเหมือนไม่ได้รับความคุ้มครองหรือว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์เท่ากับผู้หญิงผู้ชายเพราะนั้นก็
9: ในกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวในของรัฐนิวยอร์กเนี่ยอย่าไปมีคำว่า father mother เลยให้เปลี่ยนเป็นคำดังต่อไปนี้อ่ะจริงๆเขาไอ้นี่เลยนะเขาผ่านสภาแล้วด้วยนะตอนนี้ก็รอมติเห็นชอบจากอะไรนะผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเขาบอกว่านะเป็นกฎหมายครอบครัวนะแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับของครอบครัวนะครับเปลี่ยนคำก็คือ mother แม่นะคำว่าแม่นี่ปกตินะจะเปลี่ยนเป็น gestating parentถ้าแปลตรงตัวก็คือผู้ให้กำเนิดนะจากแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเออนะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเนาะก็เรียกแม่ไปก็จบอ่ะอย่างคำว่า father พ่อเปลี่ยนเป็น non gestating ขอโทษนะ non gestating parent คือถ้าภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงผมขอโทษนะจากพ่อเนี่ยเปลี่ยนเป็น nonGestating parent แปลว่าผู้ปกครองเออก็อ่ะว่าไปคำว่าอะไรเนี่ย paternity ที่แปลว่าความเป็นพ่อเปลี่ยนเป็น parentage แปลว่าความเป็น

0: ถูกอ้างว่าเป็นพ่อในคดีฟ้องร้องทางศาลจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ย Alright Parent แปลว่าบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็นพ่อโอ้โหนะคือมันก็ยากไปหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็เป็นกฎหมายของฝั่งเขานะแต่เขาก็มีคนสนับสนุนมันก็มีนึกออกไหมก็เนี่ยแหละพวก LGBT ความหลากหลายทางเพศนู่นนี่นั่นแต่คนที่เขาไม่สนับสนุนก็มีก็ไม่ใช่ว่าอเมริกันมันจะเสรีชนไปซะทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยฝ่ายหนุนเนี่ยเขาเป็นพวกเดโมแครตใช่ไหมล่ะแต่ฝ่ายต้านเนี่ยเขาเป็นพวกรีพับลิกันเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมเขาบอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของความบ้าโวกเขาบอกว่าบ้าการตื่นรู้อ่ะเขาบอกว่าเนี่ยรัฐสภานิวยอร์กเนี่ยสภานิวยอร์กเนี่ยกำลังละเลยปัญหาปากท้องประชาชนแล้วเอาเรื่องในสภานิวยอร์กเนี่ยมาทำเรื่องไร้สาระอย่างการลบคำว่าพ่อแม่ออกจากระบบราชการและออกจากกฎหมายครอบครัวนะฮะเขาบอกว่านี่แหละ เป็นการทำลายสถาบันครอบครัว อย่างรุนแรงโดยกลุ่มซ้ายจัดเขาว่าอย่างนี้นะแต่ก็เป็นเรื่องราวของอเมริกานะฮะก็เป็นกฎหมายของเขาก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็คิดว่าบ้านเราไม่น่าจะมีส.ส.คนไหนเขาเรียกอะไรนะเปลืองข้าวเปลืองน้ำเปลืองภาษีคงไม่น่าจะมีส.ส.คนไหนนำเสนอแบบนี้แล้วเนาะเพราะว่ามันมีปัญหาอีกตั้งเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวเนาะเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอะไรต่างๆเรื่องของก็เรียกอะไรนะนักจิตวิทยาครอบครัวที่ปรึกษาปัญหาครอบครัวบ้านเราเนี่ยยังขาดอีกเยอะนะก็คิดว่านักการเมืองน่าจะไม่น่าจะเรียนแบบที่นิวยอร์กนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเรื่องไขมันในเลือด
4: ครับผม
3: หลายคนจะคุ้นกับคำว่าไขมันดี HDL กับไขมันไม่ดี LDL แต่เอ๊ะจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมเราต้องสนใจด้วยวันนี้เรามีข้อมูลดีๆจากหลายที่เลยค่ะทั้งโรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลวิชัยยุทธแล้วก็โรงพยาบาลบางประกอบมาลองดูกันนะคะ
4: ครับเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคือต้องเข้าใจก่อนว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆมันเป็นไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับ
3: อ๋อจำเป็นเหรอคะ
4: ใช่ครับร่างกายเอาไปใช้สร้างพวกผนังเซลล์สร้างฮอร์โมนอะไรพวกนี้แต่ว่ามันเดินทางในเลือดเองไม่ได
3: ้ค่ะ
4: มันต้องอาศัยโปรตีนมาช่วยพาไปที่เราเรียกรวมๆว่าไลโปโปรตีนนะครับ
3: ไลโปโปรตีน
4: ครับและความหนาแน่นที่ต่างกันของเจ้าตัวไลโปโปรตีนนี่แหละครับที่ทำให้เกิดเป็น HDL กับ LDL อย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆ
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกที่คนเรียกว่าไขมันดีหรือ HDL กันก่อนเลยค่ะจากข้อมูลที่เราดูมามันทำหน้าที่ยังไงบ้างคะ
4: ครับ HDL หรือ High Density Lipoprotein เนี่ยส่วนใหญ่สร้างจากตับนะครับหน้าที่หลักๆของมัน เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเป็นทีมเก็บกวาดนะครับ
3: ทีมเก็บกวาด
4: ใช่ครับคือมันจะคอยไปเก็บพวกคอเลสเตอรอลส่วนเกินหรือว่าเจ้าไขมัน LDL ที่อาจจะเริ่มไปเกาะก่อตามหลอดเลือดเนี่ยกลับไปให้ตับจัดการทำลายทิ้งไป
3: อ๋อดีจังเลยค่ะ
4: ครับบทบาทนี้เลยสำคัญมากในการช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอะไรพวกนี้ครับ
3: แล้วค่าที่เหมาะสมนี่ควรเป็นเท่าไหร่คะ
4: ตามข้อมูลทั่วไปนะครับผู้ชายควรจะสูงกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่วนผู้หญิงก็ควรสูงกว่า50
3: ค่ะ
4: แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างข้อมูลจากรพ.วิชยุทธเขาชี้ว่าถ้าจะให้ดีเยี่ยมไปเลยนะควรจะ60ขึ้นไปครับทั้งชายหญิงเลย
3: โหต้อง60เลยถึงจะดีเยี่ยม
4: ครับผม
3: เข้าใจเลยค่ะเปรียบเป็นทีมเก็บกวาดนี่เห็นภาพชัดมากทีนี้มาดูฝั่งตรงข้ามมั่งไขมันไม่ดีหรือ LDL ทำไมถึงถูกมองว่าเป็นตัวร้ายล่ะคะ
4: เจ้า LDL หรือ Low Density Lipoprotein เนี่ยนะครับคือถ้ามันมีมากเกินไปในเลือดเราเนี่ยข้อมูลจากโรงพยาบาลเปาโลอธิบายไว้ชัดเลยว่ามันจะเข้าไปสะสมตามผนังหลอดเลือดแดงไ

0: สะสมเลยล่ะคะ
1: ใช่ครับเกิดเป็นเหมือนคราบพลักครับผลที่ตามมาก็คือผนังหลอดเลือดมันจะหนาขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมซึ่งนี่แหละครับมันนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าหลอดเลือดตีบหรืออาจจะอุดตันได้เลยซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆของโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพฤกษ์อัมพาตครับ
0: น่ากลัวจังค่ะ
1: ครับดังนั้นเนี่ยการควบคุมระดับ LDL ให้อยู่ในระดับต่ำๆเลยสำคัญมากโดยทั่วไปก็แนะนำว่าไม่ควรเกิน100ถึง130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
0: ค่ะ
1: แต่ว่าค่าที่เหมาะสมจริงๆของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับต้องดูปัจจัยเสี่ยงอื่นๆประกอบด้วย
0: เข้าใจค่ะนอกเหนือ HDL LDL แล้วเหมือนจะมีไขมันอีกตัวที่ต้องระวังด้วยใช่ไหมคะเห็นในข้อมูลของโรงพยาบาลบางประกอบพูดถึง
1: ใช่ครับอีกตัวคือไตรกลีเซอไรด์
0: ไตรกลีเซอไรด
1: ์ครับตัวนี้เป็นไขมันอีกแบบหนึ่งที่ร่างกายเก็บไว้ใช้เป็นพลังงานสำรองส่วนใหญ่เราจะได้จากการกินอาหารโดยเฉพาะพวกแป้งน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตต่างๆ
0: อ๋อจากแป้งจากน้ำตาล
1: ครับถ้ามีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงซึ่งค่าปกติควรจะน้อยกว่า150นะครับมันก็เชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคหัวใจเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีจุดที่น่ากังวลเป็นพิเศษอย่างที่โรงพยาบาลประกอบเขาเน้นเลยคือถ้าระดับมันสูงมากๆจริงๆเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้อันนี้อันตรายมากนะครับ
0: โหฟังดูทั้ง LDL สูงทั้งไตรกลีเซอไรด์สูงก็น่ากังวล นะคะแต่ประเด็นที่ข้อมูลทุกแหล่งพูดตรงกันเลยคือภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นภัยเงียบใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับอันนี้คือความน่ากลัวของมันเลยคือส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีอาการเตือนอะไรเลย
0: ไม่มีอาการเลย
1: ครับจะรู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนแล้วเช่นอยู่ๆก็เจ็บหน้าอกขึ้นมาหรือมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองไปแล้ว
0: แย่เลยนะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับไขมันเป็นประจำเลยสำคัญมากๆข้อมูลแนะนำตรงกันว่าควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเลยครับ
0: 20ปีเลยหรอคะ
1: ใช่ครับถ้าผลออกมาปกติก็ตรวจซ้ำทุกๆ5ปีหรือแล้วแต่คุณหมอจะแนะนำตามความเสี่ยงของแต่ละคนครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะพอเห็นภาพรวมความสำคัญและความน่ากลัวแล้วคำถามสำคัญเลยคือแล้วเราจะจัดการกับไขมันพวกนี้ยังไงได้บ้างคะมีแนวทางไหนที่ช่วยเพิ่ม HDL แล้วก็ควบคุม LDL กับไตรกลีเซอไรด์บ้างคะจากข้อมูลที่เราดูกันมา
1: ครับข่าวดีก็คือข้อมูลจากทุกแหล่งชี้ไปทางเดียวกันว่าเราจัดการได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของเรานี้แหละครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกที่สำคัญมากๆเลยก็คืออาหารครับอย่างข้อมูลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธเนี่ยเขาเน้นเลยว่าให้ทานผักผลไม้เยอะๆธัญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องขนมปังโฮวีต
0: ค่ะ
1: แล้วก็พวกปลาทะเลถั่วต่างๆอะโวคาโดใช้ไขมันดีๆอย่างน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวแทน
0: แล้วต้องเลี่ยงอะไรบ้างคะ
1: ที่ต้องเลี่ยงเลยก็คือพวกของทอดฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายอันนี้เป็นแหล่งไขมันทรานส์เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พวกเนื้อแดงติดมันเครื่องในสัตว์ของหวานน้ำหวานน้ำอัดลมแป้งขัดขาวพวกนี้จะช่วยลดได้ทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เลยครับแถมยังอาจจะช่วยเพิ่ม HDL ได้ด้วย
0: โหเรื่องอาหารนี่สำคัญจริงๆนะคะแล้วเรื่องออกกำลังกายล่ะคะมีคำแนะนำไหมคะ
1: การออกกำลังกายนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับข้อมูลส่วนใหญ่แนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอ
0: แอโรบิกแบบไหนบ้างคะ
1: ก็เช่นเดินเร็ววิ่งเหยาะๆว่ายน้ำปั่นจักรยานอะไรพวกนี้ครับตั้งเป้าไว้ประมาณ150ถึง300นาทีต่อสัปดาห
0: ์ค่ะ
1: การออกกำลังกายแบบนี้จะช่วยเพิ่ม HDL แล้วก็ลด LDL ได้ดีมากครับ
0: นอกจากการกินกับการออกกำลังกายแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีครับเรื่องการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันนี้ก็สำคัญมากแล้วก็อีกเรื่องที่ทุกแหล่งข้อมูลย้ำเหมือนกันคือการงดสูบบุหรี่
0: งดบุหรี่
1: ใช่ครับการเลิกบุหรี่นี้มีผลดีกับระดับ HDL โดยตรงเลยแถมลดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วย
0: มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือเรื่องแอลกอฮอล์มันข้อมูลจะมีความเห็นต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจคือข้อมูลจากทางรอพอเปาโลเนี่ยมีพูดถึงว่าการดื่มไวน์แดงในปริมาณที่น้อยมากๆมากๆมากๆนะครับอาจจะมีส่วนช่วยเพิ่ม HDL ได้นิดหน่อย
0: แค่อาจจะ
1: ใช่ครับแค่อาจจะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลจากรอพอวิชัยยุทธเขาแนะนำค่อนข้างชัดเจนเลยว่าให้หลีกเลี่ยงหรืองดไปเลยดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงอยู่แล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ดังนั้นถ้าให้ปลอดภัยที่สุดก็น่าจะเป็นการจำกัดปริมาณหรือทางที่ดีก็คือหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเป็นกรณีไปจะดีที่สุดครับ อ๋อแล้วก็มีเรื่องการจัดการความเครียดด้วยนะครับอันนี้ก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกัน
0: สรุปจากการที่เราได้สำรวจข้อมูลจากทั้ง3โรงพยาบาลนะคะก็คือการเข้าใจความแตกต่างบทบาทของไขมันแต่ละตัวทั้ง HDL LDL แล้วก็ไตรกลีเซไรด์เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยในการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเรา
1: ถูกต้องครับ
0: ถึงแม้ว่าภาวะไขมันสูงเราจะเป็นภัยเงียบแต่เราก็สามารถจัดการมันได้ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนี่เอง
1: ใช่เลยครับการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักงดสูบบุหรี่แล้วก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีเช็คระดับไขมันในเลือดอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อมูลจากทุกแหล่งยืนยันว่าสำคัญจริงๆแล้วก็ทำได้จริงครับ
0: เป็นข้อมูลที่ชัดเจนมากๆแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงเลยค่ะก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากให้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายจากสิ่งที่เราคุยกันมาหน่อยค่ะ
1: ครับอยากจะฝากไว้อย่างนี้นะครับว่าถึงแม้เราจะมองไม่เห็นระดับไขมันในเลือดด้วยตาเปล่าของเราเองเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ข้อมูลที่เราดูกันวันนี้มันยืนยันว่าเราทุกคนเนี่ยมีพลังมีอำนาจที่จะควบคุมปัจจัยสุขภาพที่สำคัญมากๆเหล่านี้ได้นะครับด้วยการเลือกด้วยการกระทำในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: สุขภาพที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเริ่มต้นดูแลได้เลยตั้งแต่วันนี้จากสิ่งที่เราเลือกที่จะทำครับ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: พื้นฐานความสุขภาพดีของมนุษย์เริ่มต้นเพียงแค่เดินโดนแดดในที่โล่งกว้างกับคนที่คุณรักที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสรรสรรสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมاقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلمعلم الإنسان ما لم يعلم

0: ناصية كاذبة مخاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
1: คุณกำลังฟัง AM 837 kHz เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm
2: ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดปลดเปลื้องความเดือดร้อนหนึ่งความเดือดร้อนใดให้แก่ผู้ศรัทธาจากความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้พระองค์อัลลอฮ์จะทรงปลดเปลื้องความเดือดร้อนต่างๆให้เขาในวันกิยามะห์และผู้ใดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยากลำบากพระองค์อัลลอฮ์จะทรงอำนวยความสะดวกแก่เขาทั้งชีวิตโลกนี้และโลกอาคิเราะห์และผู้ใดช่วยปกปิดเรื่องหน้าอับอายของผู้ศรัทธาคนหนึ่งพระองค์อัลลอฮ์จะทรงปกปิดความหน้าอับอายให้แก่เขาทั้งชีวิตโลกนี้และวันกิยามะห์และพระองค์อัลลอฮ์จะทรงให้การช่วยเหลือบ่าวตราบที่เขายังให้การช่วยเหลือพี่น้องของเขาตามรอยท่านนบีวิธีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
3: ดุอาสอนน้องวันนี้เสนอดุอาดุอาขณะที่ยืนอยู่ที่ภูเขาซอฟาและภูเขามะรวะเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินเข้าใกล้ภูเขาซอฟาท่านจะอ่านว่าอินนัสซอฟาวัลมะรวะมินชะอาอิริลละห์ความว่าแท้จริงภูเขาซอฟาและภูเขามะรวะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์อัลบะกอเราะห์อายะห์ที่158ข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับมากกว่า 1,000 ซุนนะห์ที่พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับใน1วันนะครับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแล้วก็จะได้รับความพอพระทัยของอัลเลาะห์อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่มีต่ออัลเลาะห์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับซุนนะห์ในการสุญูดครับดังที่เคยนำเรียนครับขอคร่าวๆไปนิดนึงก่อนว่านะครับในเราพูดคุยกันก่อนหน้าก็คือในสุนนะห์ที่3ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขณะครบสุญูดต้องให้พร้อมอยู่ระหว่างหน้าขาทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็การแขนออกสำหรับเพศชายนะครับและเพศหญิงก็ให้แขนแนบลำตัวนะครับในสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับการก้มสุญูดพี่น้องครับต่อมาก็คือหน้าขาทั้งสองข้างต้องตั้งฉากกับหน้าแข้งทั้งสองข้างนะครับหน้าขาทั้งสองข้างอยู่นั้นต้องอยู่ตั้งฉากกับหน้าแข้งทั้งสองข้างนะครับในสุนนะที่4ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการสุนนะในการสุญูดครับนั่นก็คือหัวเข่าทั้งสองต้องแยกออกจากกันนะครับหัวเข่าทั้งสองนั้นต้องแยกออกจากกันครับและในสุนนะที่5ปลายเท้าทั้งสองข้างต้องตั้งตรงขณะสุญูดนะครับและสุนนะที่6ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับฝ่ามือทั้งสองข้างต้องแนบพื้นครับฝ่ามือทั้งสองข้างนั้นจะต้องแนบพื้นและสุนนะที่7ครับปลายเท้าสองข้างแตะอยู่กับพื้นนะครับและสุนนะที่8ก็คือฝ่ามือต้องแตะพื้นโดยวางอยู่ในระดับไหล่นะครับและสุนนะที่9คือมือต้องแผ่ออกขณะสุญูดครับมือนั้นจะต้องแผ่ออกขณะสุญูดและสุนนะที่10ก็คือนิ้วทุกนิ้วต้องชิดกันนะครับและยืดออก นะครับแล้วก็ซุนนะห์ที่11นะครับและซุนนะห์ของการสุญูดนั่นก็คือมือทั้งสองต้องวางตรงมุ่งไปทางกิบลัตนะครับนั่นคือซุนนะห์ในการก้มสยูดนะครับในขณะละหมาดครับนี่คือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับต่อมานะครับสุนนะในการนั่งพักระหว่าง2สยูดครับเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับการนั่งระหว่าง2สยูดครับก็จะมี2ลักษณะนะครับเป็นสุนนะของท่านนบีครับลักษณะแรกลักษณะที่1ก็คือการนั่งโดยใช้ปลายเท้า2ข้างอย่างพื้นนะครับและก้นนั่งทับลงบนส้นเท้าก้มนะครับก้นนะครับต่อไปครับก้นนั่งทับลงบนเส้นเท้านะครับสองนะครับสุนนะของท่านนบีนั่นก็คือนั่งทับเพียบหมายถึงการนั่งก้นแนบพื้นครับโดยให้เท้าซ้ายสอดไปทางใต้เท้าขวาพร้อมให้ปลายนิ้วขวาอย่างพื้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับสุญูดนานครับจนกระทั่งบางท่านนึกว่าท่านนบีลืมครับการนั่งพักนะครับที่นำเรียนหมายถึงการนั่งพักเพียงเล็กน้อยครับจะไม่นั่งนานเกินไปครับหลังการสุญูดครั้งที่2เพื่อจะขึ้นรอกะอะห์ที่2หรือรอกะอะห์ที่3ครับจะขึ้นรอกะอะห์ที่4การนั่งเพียงเล็กน้อยนี้ไม่ต้องอ่านดุอาใดๆนะครับนั่นคือสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอีกสุนนะหนึ่งของท่านนบีครับโอกาสหน้าเราคงพูดคุยกันต่อครับวันนี้นะครับ1,000สุนนะนะครับมากกว่า1,000สุนนะที่มุสลิมสามารถจะปฏิบัติได้ใน1วันครับอาจารย์เชฟฟาริดอัลไซนาและอาจารย์เอซานอุสไคร์รวบรวมไว้ที่กันครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอตูบุอัสสลามุอะลัยกุม
3: ที่จบไปแล้วนั้นจากหนังสือมากกว่า 1,000 ซุนนะที่มุสลิมปฏิบัติได้ใน1วันนำเสนอโดยอาจารย์อบูบักชิมวิเศษผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: พี่น้องครับเราทราบแล้วว่าในวันอาคิเราะห์วันอาคิเราะห์ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความน่าสะพรึงกลัวความโกลาหลที่เราจะต้องเจอในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะช่วยเราได้ยะอุมะลายัมฟะอุมาลุนวะลาบะนูนลูกหลานและทรัพย์สินไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้อิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมยกเว้นคนที่กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราจึงต้องดูแลหัวใจของเราอย่าให้มีโรคที่จะเป็นเหตุแห่งความหายนะในวันอาคิเราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เรียกว่าหัวใจแข็งกระด้างวัลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฟะวัยลุนลิลกาซียะติกุลูบุฮุมมินซิกริลลาฮ์อูลาอิกะฟีฎอลาลิมุบีนวัยลความหายนะจะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้คนที่มีหัวใจที่แข็งกระด้างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในการหลงทางที่ชัดเจนพี่น้องครับหัวใจที่แข็งกระด้างเป็นโรคหนึ่งโรคทางใจประการหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตือนเอาไว้หลายที่ในอัลกุรอานุลกะรีมเป็นคุณลักษณะอันน่ารังเกียจของคนกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาโกรธกริ้วในสมัยอดีตและพระองค์เตือนว่าพวกเราอย่าได้เป็นเหมือนคนกลุ่มนั้นนั่นก็คือบรรดาชาวคัมภีร์วะลาตะกูนูกัลลซีนอูตุลกิตาบมินกับลฟะตาลอะลัยฮิมุลอามัดฟะกัสตกุลูบุฮุมวะกะซีรุมมินฮุมฟาซิกูนอย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาคนที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้าพวกเจ้าพวกคนเหล่านั้นรับคำพีของอัลลอฮ์ไปแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ศึกษาจนวันเวลาผ่านไปหัวใจของพวกเขาก็แข็งกระด้างและสุดท้ายส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นคนที่ฟาซิกคนที่ออกไปจากเส้นทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับชาวคำพีก่อนหน้าเรารับวะฮยูจากฟากฟ้าเช่นเดียวกับเราแต่เมื่อนานวันผ่านไปหัวใจของพวกเขาก็ไม่เหมือนเดิมซุมมะกษัตกุลูบุฮุมมินบะอ์ดิซาลิกฟะฮิยะกัลฮิญารอติเอาอัชัดดุกัสวะหัวใจของคนที่แข็งกระด้างแข็งยิ่งกว่าหินอีกแข็งเหมือนหินหรือแข็งยิ่งกว่าหินอีกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงบรรดาชาวบะนีอิสราเอลสาเหตุอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างแม้จริงๆแล้วมันมีหลายประการมากแต่พี่น้องครับที่สำคัญหลักๆเลยสัก3อย่าง4อย่างอินชาอัลลอฮ์ประการที่1กัสรตุซุนูบหัวใจที่แข็งกระด้างเกิดมาจากบาปที่เกินเลยบาปที่ไม่ได้การเตาบัตไม่มีการอิสติฆฟาร์อะอูซุบิลลาห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลอับดะอิซาอัคฏอะคอฏิอะตันนุกิตฟีกัลบีนุกตะตันซาวดะเวลาที่บ่าวคนนึงทำบาปก็จะมีจุดดำเกิดขึ้นในใจเขาفإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه ถ้าเขาอิสติฆฟาร์ถ้าเขาเตาบัตต่ออัลลอฮ์มันก็จะถูกลบออกไปแต่ถ้าเขาไม่ได้เตาบัตวะอินอาดะซีดะฟีฮาฮัตตาตะลูวะกัลบะฮูวะฮุวัรรอนอัลละซีซะกะรัลลอฮ์กัลลาบัลรานะอะลากุลูบิฮิมมากานูยักซิบูนถ้าไม่เตาบัตปล่อยให้หัวใจเต็มไปด้วยบาปสุดท้ายจุดดำก็จะเต็มหัวใจแล้วไม่สามารถที่จะรับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อีกเหมือนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสในซูเราะตุลมุตัฟฟิฟีนกัลลาบัลรานะอะลากุลูบิฮิมมากานูยักซิบูนนี่คือประการที่1ประการที่2อัลฆอฟละตุอันซิกริลลาห์วัตตะอัลลุกบิดดุนยาความหลงลืมการที่เราลืมอัลลอฮ์และยุ่งอยู่กับดุนยาวัลอียาซุบิลลาห์ในอายะห์ในซูเราะตุลกะฮฟที่เราอ่านในวันศุกร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอย่างไรวัสบิรนัฟซะกะมะอัลละซีนยะดออูนร็อบบะฮุมบิลกะดาติวัลอะชียูรีดูนวะจะวะลาตะอ์ดูอัยนาคะอันฮุมตูรีดูซีนะตัลฮายาติดดุนยา ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا นี่คือโรคที่ทำให้หัวใจของเราแข็งกระด้างอัลลอฮ์บอกว่าจงอดทนอยู่คลุกคลีอยู่กับบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์ตะอาลาที่รำลึกถึงพระองค์ทั้งเช้าและเย็นอัลลอฮ์สั่งให้เราอยู่กับบรรดาคนดีคนที่เป็นคนซอเลห์คนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่เสมอแล้วอย่าไปหาคนอื่นมาเป็นเพื่อนวะลาตะอูอัยนากะอันฮุมตูรีดูซีนะตัลฮายาติดดุนยาอย่าให้สายตาของเจ้าออกไปหาคนอื่นที่มัวยุ่งอยู่แต่กับเรื่องดุนยาจนละเลยอาคิเราะห์หัวใจของคนพวกนี้อัลฟัลนากัลบะฮูอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คําว่าทําให้หัวใจวะลาตุฏิมันอัลฟัลนากัลบะฮูอัลเลาะห์ทําให้หัวใจของพวกเขาหลงลืมแล้วตามฮาวานัฟซูนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้หัวใจของเราแข็งกระด้างไม่ยอมนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3عدم الرحمة بالخلق การที่เราไม่มีความเอ็นดูเมตตากับพี่น้องกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งแม้ว่าจะเป็นคนที่อาวุโสกว่าเราหรือคนที่อาวุโสน้อยกว่าเราเป็นเด็กๆหน้าที่ของเราก็คือต้องให้เกียรติกับคนที่อาวุโสต้องเมตตากับคนที่อายุน้อยกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان ชาวบะดูอินอยู่ในทะเลทรายมาหาท่านนบีและถามท่านนบีว่าพวกท่านหอมลูกๆของพวกท่านด้วยหรือก็คือหอมแก้มหอมหัวหอมอะไรหมด والله فما نقبلهم تقبلون الصبيان فما نقبلهمเบดูอินบอกว่าฉันไม่เคยหอมลูกของตัวเองเลยซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีก็เลยบอกกับเขาว่าอะวะอัมลิกอะวะอัมลิกุลักอันนะซะอัลลอฮุมินกัลบิกัรเราะห์มะห์แล้วฉันจะทําอะไรได้ถ้าสมมุติอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาความเมตตาออกจากหัวใจของท่านเนี่ยฉันก็ช่วยท่านไม่ได้แล้วถ้าท่านมีนิสัยแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับการเห็นอกเห็นใจพี่น้องการเห็นคนเดือดร้อนแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือการที่เรามีความเมตตากับคนที่ลำบากจะช่วยรักษาความอ่อนโยนของหัวใจเราได้แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจคนอื่นไม่ดูแลคนที่ลำบากไม่ดูแลคนที่ต้องได้รับความเมตตาจากเรามันจะเป็นเหตุทำให้หัวใจของเรานั้นแข็งกระด้างในที่สุดประการต่อมาสิ่งที่เป็นสาเหตุอันน่ากลัวเช่นเดียวกันก็คือกัสรตุสุอาลิวัลจิดาลิوالمخالفة لشرع الله คนที่ชอบถามเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่ได้ต้องการเอาไปใช้ถามเรื่อยเปื่อยเพื่อที่จะเอาไปทะเลาะไปเถียงไปโต้กับคนอื่นและเป็นคนที่ชอบขัดขืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับบรรดาบันิอิสราเอลบันิอิสราเอลในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่ท่านนบีมูซาบอกว่าเชือดวัวตัวหนึ่งเพื่อเอามาใช้ในการแก้ปัญหาว่าใครเป็นฆาตกรคนเหล่านี้ก็ถามกอลูอุดอูลานากอลูอุดอูลานาร็อบบะกะยุบัยยินลานามาฮีตอนแรกก็ถามว่ามูซาถามอัลลอฮ์อีกรอบนึงว่าเป็นวัวแบบไหนนบีมูซาก็ตอบไปพอได้คำตอบกอลูอุดอูลานาร็อบบะกะยุบัยยินลานามาลาวนุฮาถามครั้งที่2อีกทั้งที่ถ้าทำตามคำสั่งครั้งแรกมันก็จบไปแล้วแต่ถามไปอีกเหมือนลองเชิญวะลัยอาซุบิลลาห์เป็นคำถามที่ไร้สาระกอลูดูลานาร็อบบะกะยุบัยยินลานามาลาวนุฮาสีอะไรวัวที่จะให้เชื่อนบีมูซาก็ถามอัลเลาะห์ตะอาลาก็ตอบมีคำตอบอีกยังไม่จบได้ลักษณะรูปพรรณสีต่างๆแล้วยังไม่จบอีกกอลูดูลานาร็อบบะกะยุบัยยินลานามาฮียะอินนัลบะกอระตะชาบะฮะอะลัยนาซุบฮานัลลอฮ์นี่คือตัวอย่างของคนที่ชอบตั้งคำถามชอบหาความรู้ที่เพื่อเอาจะไปใช้ในการโต้เถียงลองเชิงลองคู่กับคนอื่นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผลสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอายะห์ที่พูดถึงการที่บะนีอิสราเอลขอจากนบีมูซาอยู่ในซูเราะตุลบะเกาะห์68เป็นต้นไปจนถึงอายะห์ที่70พอถึงอายะห์ที่74อัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยบอกว่าซุมมะกอซัตกุลูบุฮุมด้วยพฤติกรรมของคนพวกนี้ที่เป็นแบบเนี้ยที่กวนตีนวะลัยอาซุบิลลาห์มันใช้คำที่มันเข้าใจง่าย สุบฮานัลลอฮ์คนที่ชอบหาความรู้เพื่อเอาไปกวนตีคนอื่นเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้หัวใจของเขานั้นแข็งกระด้างได้วัลอียาซุบิลลาห์لا حول ولا قوة إلا بالله. เพราะฉะนั้นปรากฏในหะดีษที่รายงานจากอัลอิบโดยอิมามอัลบุคอรีอินนามาฮะลักมันกานะกับละกุมบิซุอาลิฮิมวะอิคติลาฟิฮิมอะลาอัมบิยาอิฮิมวัลอียาซุบิลลาห์พี่น้องครับผลกระทบของหัวใจที่แข็งกระด้างมักจะแสดงออกมาในรูปของความขี้เกียจในการทำความดีไม่อยากจะทำความดีไม่อยากจะทำอามัลซอลิหอิบาดะห์ที่ไร้รสชาติละหมาดไม่รู้สึกขอชั่วน้ำตาที่เหือดแห้งละฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่สามารถที่จะหลั่งน้ำตาด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่มีอรรถรสในการอ่านอัลกุรอานและการตะดับบุรองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้สึกอัดอั้นอึดอัดในใจสภาพนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งกับคนที่แสวงหาความรู้ศาสนานะيقول ابن الجوزي رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب ابن الجوزي บอกว่าฉันเห็นว่าลำพังการเรียนรู้ฟิกการฟังหะดีษไม่พอที่จะแก้ไขหัวใจให้เป็นหัวใจที่ดีได้อิลลาอันยุมซะจะบิรกาอิกเว้นแต่ต้องผสมผสานกับการเรียนรู้สิ่งที่จะทำให้หัวใจอ่อนโยนลงวันนัซรฟีซีริสซะละฟิศอลิฮีนการไปศึกษาเรื่องราวของบรรดาซะละฟซอละชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงการเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นยังไงฟะอัมมามุจัรรดุลอิลมบิลฮะลาลวัลฮะรอมฟะไลซะละฮูกะบีรอะมัลฟีริกกะติลกัลบีแค่การที่เราเรียนรู้อันไหนฮะลาลอันไหนฮะรอมไม่พอที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นอ่อนโยนว่าอินนามะตาริกุลกุลูบบิซิกริรากออิกิลฮะดีษวะอัคบาริซะลาฟิศอลิฮีนเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้หัวใจของเรานั้นอ่อนโยนเราจะต้องหาหะดีษของท่านนบีที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจของเราคอยกระแทกกระทันหัวใจของเราให้มันอ่อนโยนลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของบรรดาอัสซะลาฟุศอลิหพี่น้องครับหัวใจที่แข็งกระด้างจะทำอย่างไรให้มันฟื้นฟูมีชีวิตชีวาอีกครั้งแน่นอนที่สุดสาเหตุสำคัญที่สุดที่จะทำให้หัวใจของเราอ่อนโยนลงก็คือพระคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานการตะดับบุรอัลกุรอานเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าตักชะอิรุอัลลอฮุนัซซะละอะห์ซะนัลฮะดีษกิตาบันมุตะชาบิฮัมมะซานีตักชะอิรุมินฮุจุลูดุลละซีนยัคชาวนะร็อบบะฮุมثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ข้อที่สองสิ่งที่จะช่วยให้หัวใจของเราอ่อนโยนลงนั่นก็คือการดูแลคนยากจนการให้อาหารคนยากจนการลูบหัวเด็กกำพร้าให้ความสำคัญกับเด็กกำพร้าในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าอินอะรัดตะอันยะลีนกัลบุกถ้าเจ้าต้องการให้หัวใจของเจ้านั้นอ่อนโยนฟะอัฏอิมิลมิสกีนจงให้อาหารกับคนยากจนวัมซะห์รอซัลยะตีมจงลูบหัวบรรดาเด็กกำพร้าอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้หัวใจของเราอ่อนโยนลงก็คือการเยี่ยมกุโบร์เพื่อรับบทเรียนจากกุโบร์หะดีษจากอานัสบินมาลิกกอลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนตุนไฮตุกุมอันซิยาเราติลกุโบร์อะลาฟะซูรูฮาفإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول حجرا ฉันเคยห้ามพวกท่านไม่ให้เยี่ยมกูโบแต่ตอนนี้ไปเยี่ยมกูโบเพื่ออะไรเพื่อให้หัวใจนั้นมีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนลงเพื่อให้น้ำตาได้หลั่งลงมาจากเบ้าตาและเพื่อให้มันให้ทำให้พวกท่านนั้นรำลึกถึงวันอาคิเราะห์พี่น้องครับหัวใจเป็นเรื่องสำคัญหัวใจที่ดีคือหัวใจที่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจึงต้องหวังพึ่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่พระองค์พอพระทัยอย่าให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างอะอูซุบิกะอัลลอฮุมมะอินนะอูซุบิกะมินอัยนลาตะดมะวะมินนัฟซินลาตัชบะวะมินกัลบินลายัคชะยาอัลลอฮ์ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์อย่าให้เราเป็นคนที่มีตาที่ไม่ยอมหลั่งน้ำตามีนัฟซูที่ไม่เคยอิ่มวะลัยาดุบิลลาห์มีหัวใจที่ไม่ยอมคุชูไม่ยอมนอบน้อมต่อพระองค์บารักัลลอฮุลีวะลากุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอานีวะอิยาคุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮูอินนะฮูวัสซะมีอุลอาลีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลากุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮูวะยาฟาวซัลมุสตัฆฟิรีนวะยานะจาตัตตาอิซีน
2: ใช่นะครับเมื่อเขาเดินทางก็ใช้ได้อยู่แล้วนะแต่เขาเดินทางตลอดปีเลยก็ใช้ละหมาดย่อรวมตลอดทั้งปีเลยก็ได้นะครับอันนี้มีปัญหานะคนที่เดินทางเมื่อกลับจากภูลำนาวแล้วซุนนะนะครับให้เขาแวะมัสยิดก่อนเป็นลำดับแรกนะครับจากท่านกาบบินมาลิกนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซากูดิมะมินซะฟารินนะเวลานบีเนี่ยเสร็จสิ้นจากการเดินทางเสร็จแล้วเนี่ยบาดาบินมัสยิดนบีก็จะเข้าสุเราะห์ก่อนคือยังไม่เข้าบ้านไปสุเราะห์ก่อนฟารอกาฟีฮิรอกาตัยแล้วก็ละหมาดซุนนะห์2รอกาตในหะดีษต่อมาบอกต่อว่านบีก็จะหันไปพูดคุยกับพี่น้องผู้คนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นซุนนะห์นบีนะเดินทางไกลก็ก่อนจะเข้าบ้านแวะสุเราะห์นิดนึงนะครับหุกกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเขาบอกข้อที่1สิ่งที่ใช้ชี้ขาดในเรื่องการย่อละหมาดคือการยึดเอาสถานที่เป็นหลักไม่ใช่ยึดเวลาเป็นหลักเอาสถานที่เป็นหลักไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาสีแดงๆพี่น้องฉะนั้นเมื่อผู้เดินทางลืมว่าตัวเองยังไม่ได้ละหมาดเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อตอนอยู่บ้านอาจารย์พอดีฉันเนี่ยออกมาแล้วก็ลืมไปว่าไอ้ตอนอยู่บ้านเนี่ยเป็นไงสมมุตินะสมมุติเลยนะพี่น้องเขาใช้ละหมาดย่อรวมในตอนไหนตอนมักริบกับอิชาถูกไหมแต่ปรากฏว่าลืมละหมาดแล้วลืมละหมาดอาซัดมาลืมละหมาดอาซัดมาคือเพลินนะก็เลยไม่ได้ละหมาดอาซัดมาแล้วเลยเวลาไปแล้วถามว่าจะเอาอาซัดมารวมกับมักริบได้ไหมมันไม่ได้รวมกันไม่ได้พี่น้องมันต้องเป็นการกอดอชดใช้เมื่อนึกขึ้นได้ก็ให้ละหมาดให้ตัวเองละหมาดเดินทางอยู่เนี่ยแหละให้เขาละหมาดชดเวลาที่เขาลืมนั้นด้วยการย่อได้ฉันลืมตอนอยู่บ้านเนี่ยมันต้องละหมาดซีสิแต่ตอนที่ฉันเดินทางอยู่ฉันจะเอามาชดเอามากอดอเนี่ยที่ฉันลืมไปตอนที่ฉันอยู่บ้านเนี่ยต้องกอดอ4หรือ2ศาสนาบอกว่าไงตอนที่ทำอะไรอยู่เดินทางอยู่ก็กอดอแค่2รอกาตเป็นการย่อไปพอนึกขึ้นได้ตอนไหนอ่ะตอนที่ตัวเองอยู่ในสภาพของคนเดินทางนะสีน้ำเงินพี่น้องเขาบอกว่าตรงกันข้ามถ้าหากว่าลืมตัวเองลืมนะยังไม่ได้ละหมาดเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะที่เดินทางอาจจะลืมไปอ่ะเดินทางเพลินไปไม่ได้ละหมาดลืมอันนี้คือลืมนะผมพูดไม่ได้ตั้งเจตนานะเจตนานี่บาปถ้าลืมไม่เป็นได้อัลเลาะห์ให้อภัยแล้วนึกขึ้นได้เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วแต่ตอนที่อะไรไอ้ตอนที่ลืมเนี่ยเวลาที่ลืมอ่ะตอนไหนตอนที่อยู่ระหว่างทางเดินทางนั่นแต่ตอนนั้นทำไหมไม่ได้ทำมานึกขึ้นได้ตอนที่อยู่บ้านแล้วก็ให้เขาชดหรือละหมาดกอดอในสภาพเต็มย่อได้ไหมไม่ได้เพราะสภาพการเดินทางของเขาเป็นไงเขาสิ้นสุดแล้วเพราะเขามาถึงบ้านแล้วจึงไม่สามารถที่จะย่อได้แม้ว่าตอนที่เขาละหมาดนั้นเป็นเวลาที่เขาลืมตอนไหนตอนที่เขาเดินทางก็ตามมันตรงกันข้ามกันนะสีแดงนี่คือไอ้ลืมเวลาตอนอยู่บ้านแล้วไปทำตอนไหนไปทำตอนเดินทางใช้ย่อ
3: ผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทย วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: เริ่มออกเดินทางให้เขาทำการย่อควบรวมในระหว่างเดินทางได้คือเข้าเวลาละหมาดแล้วเขาก็เริ่มออก
6: ของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: الدادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับบทนี้มีหัวข้อว่าบาบุดดะลีลอะลาอันนะมินคิซาลิลอีมานอันยุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิฮิมินัลคอยรนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานที่บ่งบอกถึงลักษณะหนึ่งของการอีมานนั่นก็คือการที่มุสลิมนั้นจะต้องรักอยากที่จะให้พี่น้องของเขาได้รับในสิ่งที่ดีเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นะครับมีหะดีษจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิฮิท่านรอซูลบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่ศรัทธาหมายความว่าการอีมานของพวกท่านนั้นจะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบถ้วนนะครับจนกว่าว่าเขาจะรักอยากที่จะให้พี่น้องของเขาได้รับเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นะครับฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดีษบทสั้นๆแต่สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกให้พวกเรารู้นั้นมีความสำคัญมากมายประการแรกเลยนั่นก็คือการอีมานของเรานั้นจะยังไม่สมบูรณ์พี่น้องการอีมานที่เรามีนั้นจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าว่าเราจะรักหรือเราอยากจะให้พี่น้องของเราเนี่ยได้เหมือนสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งใดที่เราอยากจะได้เราอยากได้รับสิ่งใดบ้างเราก็จะต้องอยากให้พี่น้องของเราได้รับสิ่งนั้นและเมื่อนั้นแหละคือสิ่งที่ยืนยันถึงการอีมานของเราประการที่สองในหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้ว่าผู้ศรัทธานั้นในระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันนั้นเหมือนกับอะไรพี่น้องเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็ตรงกับหะดีษที่ท่านรอซูลบอกไว้ในอีกบทนึงบอกว่ามัสลุลมุมินีนท่านรอซูลเปรียบบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันเปรียบแบบไหนฟีตะวาดูฮิมในความรักที่ผู้ศรัทธาจะมีต่อกันวะตะอาตุฟีฮิมความอ่อนโยนที่พวกเขามีให้กันนั้นวะตะรอฮูมีฮิมและความเมตตาที่เขามีให้กันนั้นมะซาลุนญัสัดท่านรอซูลบอกความรู้สึกเหล่านี้ในระหว่างผู้ศรัทธานั้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับเรือร่างเดียวกันแปลว่าผู้ศรัทธานั้นเหมือนคนคนเดียวกันนะครับประการที่3จุดมุ่งหมายที่ท่านรอซูลบอกเราจะต้องรักในสิ่งที่จะให้พี่น้องของเราได้รับเหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะได้ความรักที่นี้หมายถึงอะไรรักในสิ่งที่เป็นความดีงามรักในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่ศาสนาอนุญาตในเรื่องต่างๆเราอยากได้อะไรพี่น้องในดุนยาเช่นเราอยากได้รับในสิ่งที่ดีงามใช่มั้ยเช่นเราอยากให้พี่น้องของเราเนี่ยเราเนี่ยอยากจะมีรถสักคันนึงใช่มั้ยวันนี้เราลำบากเราอยากมีรถสักคันเนี่ยฉันจะได้ขี่รถมามัสยิดไปธุระไปนู่นไปนี่ใช่ไหมเราอยากได้แบบนี้แต่วันหนึ่งพี่น้องของเราลำบากเนี่ยเขาขาดอยู่เขาแคลนอยู่ใช่ไหมนิดหน่อยเราคิดในใจว่าเราเองก็อยากให้เขาได้เหมือนกับสิ่งที่เราช่วยเหลือเขาใช่ไหมเราช่วยเหลือเราจนเจอเขาเหมือนกับสิ่งนี้เราเคยอยากได้ใช่ไหมพอเราช่วยเขาแล้วการช่วยไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอะไรถึงอีหม่านของเราใช่ไหมเพราะเราอยากจะให้พี่น้องได้เหมือนสิ่งที่เรามีใช่ไหมครับหรือในบางครั้งเนี่ยมีของอย่างหนึ่งเขาเอาของมาขายใช่ไหมของสองอย่างเราเห็นแล้วว่าไอ้ของเนี่ยมันดีของเนี่ยมันมีตำหนิใช่ไหมเราเนี่ยอยากได้อันนี้มากๆเลยพี่น้องของเรามาคนหนึ่งมาเห็นเหมือนกันเอ๊ะเขาก็อยากได้อันนี้แต่เราคิดในใจกับเรามาก่อนเนี่ยใช่ไหมเราอยากได้อันนี้แต่เรานึกในใจอีกทีฉันสลายเขาซะใช่ไหมเราอยากได้ส่วนนี้แต่ในอีหม่านของเราอยากให้พี่น้องได้ในสิ่งที่ดีเหมือนกับที่เราอยากได้พอเราสละส่วนนี้ไปแล้วนะนี่คืออะไรนี่คืออีหม่านของเราและเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงอีหม่านที่เรามีอยู่ในตัวไม่ใช่ความดีอย่างเดียวเลยพี่น้องเรื่องไม่ดีอีกใช่ไหมเรื่องไม่ดีอะไรที่เราไม่ชอบใช่ไหมเราไม่ชอบเรื่องอะไรเช่นเนื้อมาแกะซื้อของเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยไม่อยากเอาเนี่ยเราก็ไม่อยากให้พี่น้องของเราได้เราก็บอกสินี่จะบอกให้นะว่าอันนี้มันมีตำหนินะอันนี้มันเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนี้นะใช่ไหมครับสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากให้พี่น้องของเราประสบเหมือนกับสิ่งที่เราเผชิญฉะนั้นสิ่งนี้คือเครื่องที่ยืนยันของการอีหม่านในตัวของเรานะครับประการที่สามที่พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับ
0: ในหะดีษบทนี้ทำให้รู้อีกอย่างหนึ่งอะไรทำให้เรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกตรงกันข้ามแปลว่าเราอยากได้สิ่งเนี้ยใช่ไหมเป็นสิ่งที่ดีแต่ฉันไม่อยากให้พี่น้องได้ฉันอยากได้เนี้ยถ้ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้อะไรลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับหรือเกิดความอิจฉาริษยากันใช่ไหมฉันไม่ได้เนี้ยฉันจะทำขวางมันยังไงก็ไม่ให้มันได้จะทำอย่างนั้นทำทุกวิถีทางเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอีมานใช่ไหมคือตรงกันข้ามกับฮะดีษแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยากจะให้พี่น้องของเราได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้แปลว่าเรามีอีมานแต่เมื่อไรที่เราพยายามที่จะขวางจะกั้นไม่อยากให้พี่น้องได้ในสิ่งที่เราได้หรืออยากจะให้เขาได้รับในสิ่งที่ไม่ดีแล้วนั่นแหละคือเครื่องหมายที่ยืนยันว่าอีมานของเรานั้นกำลังบกพร่องฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับนี่เป็นพื้นฐานของหลักการอีมานของเราและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราอีมานของเรานั้นสมบูรณ์และเติมเต็มอีมานของเราฉะนั้นจงมีความรู้สึกเหล่านี้จงรักษาการงานนี้ซึ่งการงานนี้เป็นการงานที่กระทำด้วยความง่ายดายไม่ใช่เรื่องยากฉะนั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่รักพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันรักเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหวังและอยากจะให้พี่น้องของเราได้รับในสิ่งที่ดีเหมือนกับสิ่งที่เราได้หรือสิ่งที่เราอยากจะได้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องพวกเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอห์บิฮิวะซัลลัม

0: ไงไหนเป็นสุญูดรุกวะก็จะก้มลงมาระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นสุญูดเลข6เนี่ยจะก้มต่ำเลยเห็นไหมต่ำเลยอันนี้คนที่มีความสามารถนะถ้าหลังดอกไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วรูปที่7นี่ก็คือการนั่งระหว่าง2สุญูดรูปที่8ก็ลงไปสุญูดอีกครั้งหนึ่งรูปที่9ก็ขึ้นมายืนละหมาดแต่นี่นั่งบนเก้าอี้ก็ทำปกติกอดอกเสร็จแล้วก็เป็นไงครับนะรูปที่10เป็นไงรูปที่10นั่งตะชาวุฒแล้วคืออันนี้เขาละหมาด1รอกอัดนะมาดูฮาวะเนี่ยซ้ำกันก็คือทำซ้ำกัน2รอกอัดเนี่ยทำเหมือนกันนี่เละยืนเสร็จแล้วก็ทำไปรุกั้วไปรุเอียติดาเหมือนเดิมพออันที่3อันที่10นี่คือนั่งตะชาวุฒแล้วเห็นไหมชี้นิ้วแล้วเสร็จแล้วก็สลามนะครับนะข้อที่12ก็เป็นไงฮะก็นั่งอ่านวีริตไปนั่งวีริตไปนะอ่านวีริตไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนี่แหละนะครับรูปแบบของการละหมาดบนเครื่องบินง่ายไหมง่ายมาดูตัวอย่างอันนี้พี่น้องอันนี้ฮัมดุลิลละห์อันนี้สายการบินที่ผม
1: ผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبرفإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدتله تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتلكيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقروما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكةً

ที่อัลลอฮ์ให้ท่านรอซูลมีความสัจจะได้บอกว่าคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านนั้นจะกำเนิดมาในครรภ์ของมารดานั้นเป็นระยะละ40วันอสุจิของพ่อจะไปฟักตัวเกิดปฏิกิริยากับไข่ในมดลูกของแม่40วันซุมมายากูนอลากอตันมิสเตอร์ซาลิกและอีก40วันต่อมาก็เจริญเป็นเลือดก่อนเป็นติดกับผนังของมดลูกซุมมายากูนมดกอตันมิสเตอร์ซาลิกอีก40วันต่อมาก็เป็นเนื้อก้อน4 32เป็นอสุจิ40เป็นเลือดก้อน40 80เป็นเนื้อก้อนอีก40 120 3 42ครบ4เดือนพอดีซุมมายุรซะลูอิลัยฮิลมาลากูพอครบ4เดือนอัลลอฮ์ก็ส่งมาลาอิกะห์มาฟะยุมฟะกูฟีฮิรรูห์ให้มาลาอิกะห์เอาวิญญาณมาใส่ฟะยัมฟุกุฟีฮิรรูฮะใช้ให้มาลาอิกะห์เอาวิญญาณมาใส่ดังนั้นก้อนเลือดก้อนเนื้อในครรภ์ของมารดาก็มีวิญญาณแล้วก็เริ่มเจริญอวัยวะต่างๆมีกระดูกฟักกะเซานันอิวามะละมาแล้วมีเนื้อมาหุ้มกระดูกเจริญจนกระทั่งครบวาระก็คลอดออกมาเป็นทารกวายุมารูบิอาร์บายคาลิมาตพอได้4เดือนที่อยู่ในครรภ์บรรดาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะห์บันทึกเส้นชีวิตไปให้4อย่างบิกัตบิริซกิฮี1บันทึกเลยว่าเกิดมาบนโลกนี้เขาจะมีริซกีเท่าไหร่ปัจจัยยังชีพของเขาจะมีมากน้อยแค่ไหนวายะลิฮีเขาจะมีอายุเท่าไหร่อายุกี่ปีวาอามะลิฮีและบันทึกผลงานของเขาด้วยปชกิยนเอาไซดนเขาจะทำความชั่วแค่ไหนจะทำความดีแค่ไหนบันทึกเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วแต่ความรู้อันนี้พี่น้องได้โปรดทราบนะเพราะว่า เราเคยทำความเข้าใจกันมาคิดว่าพี่น้องยังอยู่ในความทรงจำว่าในลัวมาฟูนนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นไม่แต่ดูอาเท่านั้นอันนี้เป็นคำสอนของท่านรอซูลที่สอนเอาไว้ชัดเจนดังนั้นอย่าไปนึกว่าเอริสกีบันทึกแล้วไปขอทำไมอายุก็จดไว้แล้วไปขอทำไมท่านรอซูลบอกลาอย่ารู้ก็จะอิลันดูอาว่าลัวมาฟูนที่จดไว้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเว้นไม่แต่การขอดูอาเท่านั้นฟะวัลลอฮิอัลลอฮิลาอิลาฮะกอยรุท่านนบีบอกขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ผู้ซึ่งไม่มีใครอีกแล้วทรงลักษณะเป็นเจ้านอกจากพระองค์องค์เดียวเท่านั้นอินนะฮะดะกุมละยะอามะลุบิอามะลิอะห์ลิลญันนะห์คนหนึ่งคนใดก็ตามเขาปฏิบัติคุณงามความดีเป็นงานของชาวสวรรค์ฮัตตามายะกูนะบัยนะฮูวะบัยนะอิลาซิรอจนกระทั่งเหลืออีกซองเดียวจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วฟายัสบิกวาลัยฮิลกิตาบแต่ว่าถูกบันทึกเอาไว้แล้วฟายะมุลบิอามะลีอาลินาดตอนวาระสุดท้ายเขาก็มาทำงานของชาวนรกจนกระทั่งตายฟายัตุคุลฮาเลยในที่สุดก็ต้องเข้านรกวะอินนาฮะดะกุมละยะมุลบิอามะลีอาลินาดอีกคนหนึ่งเขาทำความเลวเป็นงานของชาวนรกหัตตามายากูนใบนะหูวใบนายลาดิระทำความชั่วจนเหลืออีกสองเดียวจะลงนรกอยู่แล้วฟายัสบิกวาเลฮิลกิตาบแต่ว่าเส้นชีวิตเขาบันทึกไว้แล้วนี่ฟายะมุลบิอามะลีอาลินยันนะว่าส่วนตัวเขาต้องเข้าสวรรค์และวาระสุดท้ายเขาก็มาทำความดีจนตายฟายัดุคุลูฮาและเขาก็เข้าสวรรค์ในวะฮุลบุคอรีมุติมอันนี้เป็นหะดีษบุคอรีหะดีษมุติมหะดีษนี้สอนให้รู้ว่ามนุษย์อวดดีไม่ได้อย่านึกว่าฉันเนี่ยทำอิบาดะห์มากกว่าคนอื่นใครจะสู้ฉันได้ใครๆสู้ฉันไม่ได้ทั้งนั้นความลำพองใจอย่างนี้แหละจะเป็นเหตุให้ท่านลงนรกโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกอุยุบไงเกิดความลำพองใจนี่โอ้ฉันทำความดีไม่มีใครสู้ฉันได้พอวาระสุดท้ายผลที่สุด

0: อัลลอฮ์ลงมารอมาทำความชั่วจนกระทั่งตายก็ลงนรกไปและสองเมื่อเห็นคนชั่วคนปฏิบัติทำความชั่วทำความเลวอย่าไปดูถูกเขาตราบใดเมื่อวิญญาณไม่ถึงลูกกระเดือกสวรรค์ยังรอเขาอยู่เพราะอินนัลลอฮะยักบะลุตเตาบะตัลอับดีมาลัมยูกอริกิดตราบใดวิญญาณไม่ถึงลูกกระเดือกเขากลับตัวเป็นคนดีมาได้เมื่อไรแล้วอัลลอฮ์ยกโทษให้และหะดีษนี้จะเห็นว่าเขาทำดีมาตลอดพอมาบั้นปลายชีวิตมาทำชั่วจนตายลงนรกอีกคนหนึ่งทำชั่วมาตลอดพอมาบั้นปลายชีวิตมาทำดีจนกระทั่งตายแล้วได้เข้าสวรรค์นี่แหละที่นบีบอกอัลอามาลบิคาวาทีมิฮาว่าการงานเนี่ยผลงานเนี่ยเขาตัดสินกันเมื่อบั้นปลายชีวิตเขาดูกันตอนสุดท้ายพี่น้องเคยดูมวยใช่ไหมพี่น้องยังจำได้ใช่ไหมมวยเนี่ยเอามวยไทยมันชก5ยก4ยกแรกที่ผ่านมาน่ะคะแนนนำเข้ามาตลอดพอยกสุดท้ายถูกน็อกเขาจับแพ้เลยเขาไม่ไปดูแลคะแนน4ยกแรกป้อแป้เสียคะแนนเข้ามาตลอดพอยกสุดท้ายน็อกเขาได้เขาชูมือชนะเลยเขาไม่ไปดูแลคะแนนเพราะฉะนั้นจึงบอกให้รู้ว่าใครจะเลวแค่ไหนจะดีแค่ไหนถ้าทำตัวเป็นคนดีตั้งแต่นี้จนตายบอกเลยว่าเข้าสวรรค์ให้จำไว้กันแล้วกันดังนั้นเราดีอยู่แล้วขอความดีจากอัลลอฮ์เรื่อยไปและรักษาความดีเรื่อยไปขอให้ดียันตายได้เข้าสวรรค์ถ้าใครที่ชั่วแล้วเลวแล้วแม้แต่ว่าเราซูนูบุกอานานัสสามาซึ่งอัลลอฮ์ได้ลงวะฮีบอกว่าแม้แต่บาปของเบาคนนั้นน่ะมันจะสูงถึงฟ้าก็ตามซุมมัสตัฟรตานีแต่ว่าพอสำนึกผิดได้กลับมาขออภัยโทษกับเราก็ฟัรตุลกาอัลลอฮ์บอกเรายกโทษให้หมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชั่วแค่ไหนที่เลวแค่ไหนไม่ต้องไปหมดอะไรแต่อย่างในชีวิตสวรรค์ยังรอเราอยู่วิญญาณไม่ถึงลูกกระเดือกให้กลับตัวเป็นคนดีและทำดีตั้งแต่นี้ยันตายสวรรค์เป็นของท่านหะดีษนี้ยืนยันชัดเจนนี่หะดีษนี้ให้บทเรียนดังนี้แล้วก็ในปัญหาเรื่องเส้นชีวิตที่อยู่ในลัวมาฟูดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเพราะบอกให้รู้ว่าเส้นชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่อัลลอฮ์กำหนดอันนัตตะกอดีรออัรบะตุนคือกำหนดเส้นชีวิตนั่นน่ะมีอยู่4อย่างที่อัลลอฮ์กำหนดของอัลลอฮ์น่ะการกำหนดอัลลอฮ์เนี่ยมี4อย่างอัลอาวัน1อัตตะกดีรฟิลอิลมซึ่งอัลลอฮ์กำหนดไว้ในความรู้ของพระองค์การที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ในความรู้ของพระองค์อันนี้ไม่มีใครรู้ได้ใครๆก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ว่าต่อไปจะเป็นไงอะไรยังไงมีใครรู้อัสซานี2อัตตะกดีรฟิลลอฮิลมะฟูดอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ในลอห์มะฟูดวะฮาซัตตะกดีรยุมกินอัยยะตะกัยรอการกำหนดในลอห์มะฟูดนั้นเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจผิดกันเยอะเข้าใจว่ากำหนดในลอห์มะฟูดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้กอลัลลอฮุตะอาลากออัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานในซูเราะตุรรออายะห์39ว่ายัมฮุลลอฮุมายะชาอูวะยุสบิตุวะอินดะฮูอุมมุลกิตาบอัลลอฮ์จะลบลอห์มะฟูซตามที่พระองค์ทรงประสงค์วะยุสบิตุและอัลลอฮ์จะบันทึกให้ใหม่วะอินดะฮูอุมมุลกิตาบเพราะลอห์มะฟูซเป็นของพระองค์เพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าลายูรัดุลกอฎออิลลัดดุอาลอห์มะฟูซนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นไว้แต่ดุอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นลอห์มะฮ์ฟูซจะบันทึกเราอายุเท่าไหร่ซะกี้เท่าไหร่จะดีจะชั่วยังไงเนี่ยเราไม่รู้และไม่ใช่งานของเราด้วยงานของอัลลอฮ์แต่งานของเราก็คือทำความดีแล้วขอดุอาแม้แต่ลอห์มะฮ์ฟูซบันทึกแล้วอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนให้อัสซาลิซูข้อที่3อัตตะกดีรุฟิรรอฮีมการกำหนดที่อยู่ในมดลูกที่เราอ่านหะดีษเนี่ยกำหนดเดือนกี่กำหนดอายุกำหนดความดีกำหนดความชั่ว อันนี้ที่กำหนดวันนี้วันมาฟูดนี่มาลายการู้นะมาลายการู้เรื่องแต่กำหนดในอินมูอัลลอฮ์นี่ไม่มีใครรู้และก็เปลี่ยนแปลงได้ท่านคิดดูสิว่าไซนาอุมัตเนี่ยเมื่อก่อนนี่ไซนาอุมัตเป็นคนที่บูชาจเวิตนับถือศาสนาปู่ย่าตายายของเขาพอท่านนบีมาสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อุมัตแค้นมากว่ามุฮัมมัดมาทำลายศาสนาปู่ย่าตายายและอุมัตเป็นนักเลงใหญ่พยายามที่จะฆ่านบีให้ได้ความแค้นผลที่สุดฆ่าไม่ได้แต่ฆ่านบีไม่ได้ก็คนที่เชื่อนบีอุมัรก็จัดการมาซะเยอะแยะแล้วและตอนที่อุมัรยังไม่รับอิสลามท่านนบีละหมาดเปิดเผยก็ไม่ได้ตอนนั้นมี2คนอุมัรอิบนุฮิชามคืออบูญะฮัลและอุมัรอิบนุคอตอบคือไซนาอุมัรนี่แหละท่านนบีก็ขอดุอากับอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ขอให้คนหนึ่งคนใดจาก2อุมัรเนี่ยเข้าใจอิสลามสักคนเถอะแล้วอัลลอฮ์ก็ฮิดายะห์ให้อุมัรอิบนุคอตอบเข้าใจอิสลามเมื่ออุมัรอิบนุคอตอบเข้าใจอิสลามแล้วอุมัรก็นึกย้อนหลังไปว่าความผิดที่คิดร้ายกับมุฮัมมัดพอมาพบแล้วว่ามุฮัมมัดเป็นผู้บริสุทธิ์มุฮัมมัดมีเจตนาดีและศาสนาที่นำมาสอนเป็นศาสนาที่ถูกต้องเป็นศาสนาที่เที่ยงตรงพบพระเจ้าที่แท้จริงอุมัรก็เสียใจในความผิดมาขอดุอาเดินตะวาบหน้าเบตุลลอฮ์ขอดุอาไปก็ร้องไปด้วยอัลลอฮุมมะอินกุนตะกะตับตะอะลัยยะชักวะตันเอาซัมบันฟัมฮูฮูโออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วว่าฉันเป็นคนชั่วฉันเป็นคนเลวขออัลลอฮ์ลบให้เดี๋ยวเธอในลวงมะฟูดนั้นวะยานฮุซาดะตันวะมังฟิรอแล้วขออัลลอฮ์ได้บันทึกให้ใหม่เถอะว่าฉันเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการอภัยโทษเป็นคนดีของพระองค์เฝ้าขออยู่งั้นขอไปร้องไห้ไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายรอซูลได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์แล้วรอซูลก็บอกว่าอะฮลุลอาชะเราะตินมุบัชชิรีนบิลญันนะติอุมารุบนุลคอตอบในจำนวนซอฮาบะห์10คนที่เป็นชาวสวรรค์นั้น1จาก10ที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์น่ะคืออุมัรอิบนุลคอตอบนั่นเราจะเห็นว่าการขอดุอานั้นน่ะแม้แต่ลูฮ์มาฟูดบันทึกแล้วอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนแปลงให
1: ้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในสุนทรภัยศรีในสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์นามัสยิดยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนายกอเซมะตังนายกอเซมะตังอายุ57ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกผู้พี่ของอิหม่ามมุฮัมมัดมะตังเป็นบุตรชายของนายตอยิบนางรอชีดามะตังจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14ล่างจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในฮัสซันมะมาในฮัสซันมะมาอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางอัยซามะมาเป็นพี่ชายของฮัจญะฟาติมะมะมาและเป็นพี่เขยของฮะจีนาอีมผลเจริญจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างบึงน้ำรักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนาและทุกคนจะได้ตามที่เขาตั้งเจตนาผู้ใดที่การอพยพของเขาเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์การอพยพของเขาก็เพื่ออัลลอฮ์และรอซูลและผู้ใดที่การอพยพของเขาเพื่อดุนยาที่เขาจะได้รับหรือเพื่อสตรีที่เขาจะแต่งงานด้วยการอพยพของเขาก็เพื่อสิ่งที่เขาอพยพไปหาวัลลอฮุอะลัมตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม

ข้าพเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนาด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไปและทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์

0: จ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่ว่าการตอบแทนในวันปรภพเป็นเรื่องเท็จนะ
1: ذلك الذي يدعو اليتيم
0: ที่จริงพวกนั้นก็คือผู้ที่ผลักไสเด็กกำพร้ามิให้ได้รับการอุปถัมภ์ตามสิทธิอันพึงได้ของเขา
1: และไม่ยั่งยืนบนอาหารมิสกี
0: และเขาไม่กำชับตนเองและผู้อื่นให้อาหารแก่คนอนาถาดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของผู้ไม่ศรัทธาในวันปรภพส่วนผู้ที่ศรัทธาวันปรภพเขาจะอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและชอบให้อาหารแก่คนอนาถายากจนทั้งปวงแท้จริงความหายนะในการได้เข้าสู่เหวแห่งนรกต้องประสบแก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำละหมาด

0: ซึ่งพวกเขาละเลยต่อการละหมาดตามหน้าที่ของพวกเขาโดยทำล่าช้าจากเวลาที่กำหนดซึ่งพวกเขาเป็นผู้มีความโอ้อวดกันในการกระทำละหมาดและศาสนกิจอื่นๆซึ่งได้แก่พวกสับปรับชอบทำละหมาดเอาหน้ามนุษย์พอรับหลังมนุษย์ก็ไม่ยอมปฏิบัติและพวกเขาห่วงห้ามเครื่องมือเครื่องใช้มิเอื้อเฟื้อให้ยืมแก่ผู้อื่นเช่นเข็มขวานหม้อและเครื่องมืออื่นๆเป็นต้น
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ถามนี้ฉันเครียดกับชีวิตมีแต่ปัญหาไม่มีความสุขเลยฉันควรทำอย่างไรดีคะ
1: ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกันช่วง2
0: ครับ
1: จริงๆแล้วผมว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของความเครียดที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกชีวิตจะต้องประสบนี่คือเราต้องตั้งหลักอย่างนี้ก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเราอย่ามองว่าเราคือคนเดียวที่เผชิญอยู่กับปัญหานี้จริงๆแล้วคนที่ประสบปัญหาชีวิตเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเราหรอกคนอื่นเขาก็มีกันเพียงแต่มันแตกต่างในลักษณะของปัญหาเวลาของปัญหารูปแบบของปัญหาเท่านั้นเอง
0: อาจารย์มีไหม
1: มี
0: ผมก็มี
1: ทุกคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันคือหนึ่งในบททดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอันเนี้ยมันเป็นบททดสอบจริงๆมันมีหะดีษเลยนะ
0: ครับ
1: ความวิตกกังวลนะครับความเศร้าโศกเสียใจมินฮัมมินวะฮัสนินวะฮุสนินความวิตกกังวลความเสียใจนะในหะดีษบอกนาซอบินวะวาซอบินนาซอบวะซอบแปลว่าอะไรแปลว่าความเหน็ดเหนื่อยแปลว่าความป่วยไข้เหล่านี้เป็นหนึ่งในการทดสอบเป็นหนึ่งในการทดสอบที่อัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวของพระองค์
0: ครับ
1: ฉะนั้นให้เราตั้งหลักอย่างนี้ก่อนว่า 1. ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเผชิญกับปัญหาแล้วก็รับผลแห่งปัญหาคือความเครียดในชีวิตแต่เราอย่าหมดหวังกับชีวิตของเราเมื่อเราเผชิญปัญหาอันนี้ประการสำคัญทางออกของมันเนี่ยถามว่าจะทำอย่างไรเอาหะดีษบทนี้ไปดูก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายะบันลิอัมริลมุอ์มินบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะสำหรับคนที่เป็นมุอ์มิน
0: อ
1: ันนะอัมรอฮูกุลละฮูคอยรุนแปลว่างานของเขาทั้งหมดเรื่องของเขาทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับเขาเนี่ยคอยรุนมันเป็นความดีทั้งหมดเลยนะมุอ์มินเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเป็นความดีวะไลซะซาลิกะลิอะฮะดินอิลลาลิลมุอ์มินสิ่งดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับใครไม่ได้นอกจากกับคนที่เป็นมุอ์มินเท่านั้น
0: อ
1: ินอศอบะตุสะรอชะกะรฟะกานะคอยรันละแปลว่าเวลาความสุขสบายมาประสบกับเขาเนี่ยเขาขอบคุณอัลลอฮ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีสำหรับเขาวะอินอศอบะตุดะรอซอบะรฟะกานะคอยรันละแต่ถ้าหากความทุกข์ยากลำบากมันมาประสบกับเขาเขาก็อดทนนี่ก็ถือเป็นความดีสำหรับเขาเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าชีวิตเราจะได้รับผลกระทบจากด้านบวกหรือด้านลบได้ผลกระทบจากความสุขหรือความทุกข์เราจะต้องพอใจในสิ่งนั้นถ้ามันสุขเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้ามันทุกข์เราก็อดทนถ้าเราตั้งหลักตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกสบายใจข้อที่หนึ่งก่อนนะ
0: ครับ
1: ต้องทำความรู้สึกก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวปัญหาที่เราเผชิญไม่ใช่เป็นเราคนเดียวที่เผชิญอยู่กับปัญหาคนอื่นเขาก็เจอปัญหาเหมือนกับเราแหละเพียงแต่ปัญหาของเขามันอาจจะต่างกับเราเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นั้นไม่มีใครหนีปัญหาไปได้ไม่มีใครหนีความทุกข์ยากลำบากไปได้แต่ให้เราเข้าใจมันว่าเราจะผ่านมันไปอย่างไรที่เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยเขามีไว้ให้แก้เขาไม่ได้มีไว้ให้แบก
0: แต่แบกมันก็หนักเครียดไป
1: คือเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเอาปัญหามาแบกในตัวเราเนี่ยเราจะพบว่าเราจะมีความสุขฉะนั้นอย่าแบกปัญหาแต่เราให้มองปัญหาแล้วแก้มัน ทีนี้เราถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุผลไหมจริงๆแล้วอยากจะให้เข้าใจว่าบางครั้งการที่อัลลอฮ์ทดสอบให้เราได้รับความเหนื่อยยากลำบากเครียดกับชีวิตเนี่ยบางทีมันก็เป็นการตักฟีรอัซซุนูมันเป็นการช่วยลบล้างความผิดที่เรากำลังประสบอยู่เนี่ยหะดีษที่ผมบอกไงมายูซีบุลมุสลิมมินฮัมมินวะลาฮุสนินวะลาวะซบินวะลานอซบินวะลาอะซาฮัตตัชาวกะยูชากุฮาอิลลากัฟฟารัลลอฮุบิฮามินกอฏอยารวะฮ์มุสลิมนบีบอกว่าไม่มีมุสลิมคนไหนหรอกที่เขาประสบกับความวิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจความเหน็ดเหนื่อยการป่วยไข้หรือว่าอันตรายที่มันมาประสบกับชีวิตแม้กระทั่งหนามมันตำขาเขาถูกหนามทิ่มแทงอิลลากัฟฟารัลลอฮุบิฮามินคอตอยาสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อัลลอฮ์จะกัฟฟารออัลลอฮ์ก็จะช่วยลบความผิดของเขาออกจากตัวเขา
0: เราสงสัยผมได้ลบความผิดหรือไงจ๊ะ
1: เราทดสอบใช่ไหม
0: ไปใช้โทรศัพท์มาอาทิตย์หนึ่งพอดีเลย
1: เห็นไหมเนี่ย
0: แต่รู้สึกไม่ผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์มาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆนะแต่มันก็โล่งไปอีกอย่างนึงเหมือนกับมี
1: รู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งกังวลไหมว่ามันจะมีอะไรเข้ามาม
0: ีเวลาคิดอะไรเยอะมากขึ้น
1: บางทีอัลลอฮ์อาจจะชะลอให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเพราะที่ผ่านมาเราอยู่คนอื่นสังเกตไหมบางทีชีวิตเราหนึ่งชีวิตเนี่ยอยู่กับคนอื่นมากกว่าอยู่ตัวเองทำไมอ่ะเที่ยวไปดูว่ามีใครจะเขียนมีใครจะบอกมีใครจะเล่ามีใครจะโพสอะไรยังไงเราอยู่กับคนอื่นมากกว่าอยู่กับตัวเองอีกบางทีเราลืมด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยแล้วไอ้ตัวตนของเราเนี่ยเราให้อะไรกับชีวิตเราบ้าง
0: ภรรยาที่บ้านคุยผ่าน
1: นั่นไง
0: ข้อความ
1: จริงนั่งห่างกันแค่นี
0: ้
1: คุยกันไม่ได้แล้ว
0: ใช่
1: จะเป็นโรคใบ้กันหมดแล้ว
0: สังคม
1: น่ะสังคมก้มหน้า
0: สังคมก้มหน้า
1: คือไหนๆคุยแล้วนิดหนึ่งได้ไหมเรื่องเนี้ย
0: จริงๆนะ
1: คืออย่างนี้ไอ้เจ้า
0: เครื่องมือสื่อ
1: เครื่องมือสื่อสารที่มันไร้พรมที่มันไร้พรมแดนเนี่ยผมอยากจะบอกแล้วตอนนี้เป็นปัญหาของสังคมระดับใหญ่เลยนะสังคมของคนที่ทำอะไรก็ตามแต่โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรให้ใครรู้หรือเป็นเรื่องที่ควรจะโพธนาให้คนอื่นรู
0: ้
1: บางทีเรื่องระหว่างสามีภรรยาเนี่ยโพสให้คนอื่นเขาได้เห็นบางคนเนี่ยจะหอมภรรยาสักครั้งนึงเนี่ยต้องให้คนอื่นเขารู้ด้วยซึ่ง
0: ปกติไม่ทำ
1: นี่ไง คือเรื่องบางเรื่องมันเฉพาะคนเฉพาะที่เฉพาะกลุ่มมันไม่ใช่ว่าเราจะโพธนาให้คนอื่นต้องรู้ทั้งหมดบางทีเราใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้จนควบคุมตัวเองไม่อยู่จริงไหมคุณเอม
0: จริงครับ
1: บางทีเราจะกินอาหารทีนึงเราลืมนึกถึงตัวเราเลยทำไมนะนึกถึงคนอื่นว่าให้ใครจะเห็นมันใครมันจะรู้ไหมเนี่ยคนมันแล้วไม่รู้แล้วเขาอยากจะรู้หรือเปล่าล่ะแต่ว่าเราอยากจะให้เขาเห็นอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้บางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราม
0: ีเพื่อนมีเพื่อนผมคนหนึ่งอาจารย์เขาเห็นใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์อยากตอบโต้พิมพ์พอพิมพ์เสร็จสบายใจละไม่กดเซ็นไม่กดส่งอ่ะแต่พิมพ์อ่ะอยากจะระบายอ่ะพิมพ์แล้วไม่ส่งสบายใจละ มันเหมือนกับได้ระบายออกมาบนแป้นพิมพ์แต่ไม่ส่งถ้าทำได้แบบนี้นะผมว่ามันจะลดเรื่องฟิตนาเรื่องการตอบโต้อะไรกันได้เยอะ
1: คือพอเวลาเครื่องมือสื่อสารมันคือเขาเรียกเมื่อพื้นที่มันกว้างขึ้นสิ่งที่ต้องตามมาในการใช้พื้นที่เหล่านี้คือสำนึกความรับผิดชอบต้องกว้างขึ้นไปพร้อมๆกันต้องมีสำนึกแห่งความรับผิดชอบเนี่ยมันต้องขยายเขาเลยขยายให้มันกว้างตามพื้นที่ที่เราสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้ตรงนี้สำคัญนะ
0: รับผิดชอบด้วย
1: บางคนเนี่ยใช้แบบไม่รับผิดชอบเลยได้ข้อมูลอะไรมาไม่ตรวจสอบเลยส่งเลยตอนนี้ผู้บริโภคคนที่เอาไปเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมาจากไหนไอ้ต้นเรื่องยังไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าจริงๆมันถูกหรือมันผิดไปแล้ว นั้นผลเสียมันก็เยอะ
0: ผมก็เคยนะอาจารย์โพสต์ข่าวไปอย่างเงี้ยแหละสุดท้ายมันเป็นการจัดฉากเราก็ต้องมาพิมพ์ขอมาอัพก็คือเอาข้อความเดิมมาแล้วก็บอกพิมพ์ว่าขอมาพี่น้องด้วยที่ได้นำเสนอบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: อะไรประมาณเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบด้วย
1: คือนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคุณเองผมต้องบอกว่าการใช้เครื่องมือสารเนี่ยมันเป็นของดีนะแต่เราต้องมีลิมิตมันต้องมีขอบเขตในการใช้และที่สำคัญที่สุดต้องมีสติพอในการที่จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะโพสต์ไปหน้าเฟซของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะให้คนอื่นรู้หรือมันเป็นเรื่องเฉพาะที่เราควรจะรู้ในเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะที
0: ่
1: อันนี้ต้องระวังนะ
0: เหมือนตอนนี้มีข่าวนึง
1: ครับ
0: บอก NASA ออกมาประกาศว่าโลกจะดับจะอยู่ในความมืด6วันโอ้โหคนโทรส่งข้อความมาถามกันใหญ่เลยเป็นยังไงข่าวจริงข่าวเท็จเดี๋ยวนี้มันตรวจสอบได้อาจารย
1: ์ครับ
0: ก็ตามนั้น โดนหลอก
1: คือ นั่นแหละ
0: มันต้องเช็คนิดหนึ่งเราก็กลับไปที่หลักคือมุสลิมเนี่ยเรามีหลักแล้วกุรอานบอกเลยอินยาคุมฟาซิกุนอันนี้ชัดเจนหลักแล้วผมเชื่อว่าหลักนี่เรามาใช้
1: แล้วก็ใครก็ตามที่จะมาบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่า
0: โกหกไว้ก่อน
1: โกหกอะไรที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าแบบ 100% เนี่ยเป็นไปไม่ได
0: ้พรุ่งนี้ฝนตกไหมครับ
1: นอกจากเราจะใช้วิธีการประมาณการหรือคาดเดาเราไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าจะคาดเดาหรือคาดการว่าน่าจะอย่างนั้นว่าจะอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงโดยใช้หลักอย่างเช่นมันมีหลักของ
0: กรมอุตุอะไรเงี้ย
1: เขาเรียกว่าหลักของวิทยาศาสตร
0: ์
1: ที่บอกว่าถ้าสภาพอากาศเป็นอย่างนี้หน้าแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: ถามว่าถ้ามันจะไม่เป็นได้ไหมได
0: ้
1: ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าไม่ใช่ว่าฟันธง 100% นะแต่นี้มาเข้าเรื่องนี้เดี๋ยวพี่น้องจะอาจารย์ไปไกลแล้วนี้บททดสอบเหล่านี้ต้องเข้าใจว่านบีพูดคำหนึ่งว่าอินนาอิซามิลญะซามาอะอิซามิลบะลาการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันก็จะอยู่พร้อมกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันบางครั้งการทดสอบเนี่ยเป็นการยกเกียรติของเรานะสังเกตแม่นบีบรรดานบีทั้งหลายจะถูกทดสอบเยอะนบีเลยอัชดุนนาสบาลาอัลอัมบิยะซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลแปลว่าในหมู่มนุษย์เนี่ยที่ได้รับบททดสอบที่รุนแรงที่สุดก็คือมนุษย์ที่อยู่ในฐานะนบีฐานะคนดีคนที่อยู่คนเหล่านี้จะถูกทดสอบแล้วก็เรียงลงไปอัลอัมซันฟัลอัมซันเช่นเนี้ยไล่ลงไปจึงไม่แปลกฮะบางครั้งการทดสอบอาจจะเป็นการยกดรายะเขาเรียกรับอุดดรายะวะซียะรตุลฮัสนาตบางทีเรามองตรงนี้เราสบายใจเหมือนนะบางทีเราได้รับบททดสอบเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จะยกเกียรติเรานบีถูกทดสอบไม่ใช่เพราะละเกียรติเขานะแต่เพราะต้องการจะยกเกียรติของเขาให้สูงจริงอยู่หนึ่งบทเหตุผลของการทดสอบคืออะไรคือขจัดความผิดอันที่สองคือยกเกียรติให้สูงแต่ว่าบางครั้งการทดสอบก็แยกว่าใครเป็นผู้ศรัทธาใครเป็นผู้โป้ปดมดเท็จใครเป็นของจริงใครเป็นของเทียมนะบาละมันแยกคนนะว่าใครเป็นมุมินที่แท้จริง
0: ผ่านไหม
1: เวลาทดสอบมาแล้วเราสอบผ่านไหมอาฮัสิบันนาสอายุตรกูอายะคูลูอามันนาวะฮุมลายุตนูนเห็นไหมอาฮัสิบันนาสอายุตรกูมนุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยให้เขากล่าวว่าฉันอีมานแล้วอีมานแล้ววะฮุมลายุตนูนโดยที่เขาไม่ถูกทดสอบอะไรเลยเห็นไหมอัลลอฮ์ทดสอบเพื่ออะไรครับฟาลายะละมันนัลลอฮุลลาซีนัสดักูวาลายะละมันนัลกาซีบีนอัลลอฮ์บอกวาลากัดฟัตตันลลาซีนมินกับริกุมอัลลอฮ์ให้ฟิตนะอัลลอฮ์ทดสอบบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าเจ้าเพื่อพระองค์จะได้รู้ว่าใครในหมู่พวกเขาคือผู้สัตย์จริงและใครในหมู่พวกเขาคือผู้โป้ปดมดเท็จบางทีการทดสอบมันแยกคนให้เราเห็นกันนะว่าใครคือมุมินที่แท้จริง ใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมประการที่3นะประการที่4การทดสอบหรือสิ่งที่เรากำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากบางทีมันเกิดมาจากความผิดของเราที่อัลลอฮ์จะเตือนสติเรานบีพูดชัดเจนนะฮะเรื่องนี้พูดให้เราได้คิดว่าอินนัรรอญุนลายุฮรอมอะริซกบิซัมยุซีบุเขาบอกว่าแท้จริงคนคนหนึ่งเนี่ยริสกีเขาจะถูกห้ามด้วยกับเหตุแห่งความผิดที่เขาประสบที่เขากระทำ มันมีหนึ่งจากสี่ข้อเนี่ยสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่ถ้าเราเข้าใจบริบทของมันนะหนึ่งสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่แล้วเราผ่านมันไปได้อัลลอฮ์ลบความผิดสองบางทีอัลลอฮ์ทดสอบเราเพื่อเพิ่มดะรอยะห์เพิ่มเกียรติสถานะสามพระองค์ทดสอบเราเพื่อที่จะแยกหรือกรองเราว่าเราเป็นมุสลิมที่แท้จริงไห
0: ม
1: อันที่สี่เพื่อที่จะบอกกับเราให้รู้ว่ามันมีความผิดบางอย่างที่เราได้ปฏิบัติไปนั้นหนึ่งในสี่นี้เราเอามาตรวจสอบตัวเรา
0: ภรรยาผมเอาอันที่สี่เลยอาจารย
1: ์เอาอันที่สี่เร็วเลยใช่ไหม
0: โทรศัพท์พังเนี่ย
1: Oh.
0: คุยกับสาวหรือเปล่าไปนู่นเลย
1: oh. ใช่ไหม
0: ไปลงข้อ4เลยนะ1 2 3นี่ดีหมดเลยนะไม่ลงเลย
1: ไม่ลงเลย
0: ลงข้อ4เลย
1: เขานึกข้อ4ข้อเดียวมั้ย
0: นึกข้อ4
1: นึกทันข้อ4ข้อเดียว
0: ข้อ4เลยแต่โทรศัพท์พังนี่ผมไปคุยกับสาว
1: นึกทันก็ไปทำอะไรให้เขาสงสัยแล้วก็นะนี่อีกข้อนึงที่ทำให้เราสบายใจ
0: ครับ
1: สุดท้ายอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจคุณนีมรู้มั้ยอะไรเวลาเราเกิดปัญหาหรือว่าชีวิตเรารู้สึกมันต่ำต้อยเนี่ยหลักข้อหนึ่งศาสนาบอกว่าอุนซูรูอิลามันฮุวอัสฟัลมินกุมวะลาตันซูรูอิลามันฮุวฟาวกอกุมนบีบอกว่าจงดูคนที่ต่ำกว่าอย่าดูคนที่สูงกว่าอันนี้ในดุนยา
0: อันนี้ในดุนยา
1: ในดุนยาเรื่องดุนยาคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยบางทีบอกเราจนคนที่จนกว่าเรามีไหม
0: มีคร
1: ับ เราได้รับบททดสอบขนาดนี้คนที่ได้บททดสอบมากกว่าเรามีไหม
0: มีครับ
1: จะรู้สึกสบายใจนะแต่ถ้าเราไปดูคนที่เหนือกว่าเราเราเนี่ยปลูกบ้านแค่นี้ไปดูคนที่ปลูกบ้านใหญ่โอ้โหมันดูตัวเราเล็กนิดเดียวเข้าใจไหม
0: ใช่
1: ฉะนั้นในดุนยาเนี่ยดูคนที่ต่ำกว่าอย่าดูคนที่เหนือกว่าเพราะไอการดูคนที่ต่ำกว่าไม่ดูคนที่เหนือกว่ามันจะทำให้เราไม่ดูถูกเนี่ยอามัดที่อัลลอฮ์ให้ฮะดิษบอกมันจะทำให้เราไม่ดูถูกเนี่ยอามัดฟะอินนะฮูอัชดารอัลลาตัสดารูนิอามะตัลลอฮ์อะลัยกุมเขาบอกไอ้การทำอย่างเนี้ยการที่เราดูคนที่แย่กว่าเราต่ำกว่าเราไม่พิจารณาถึงคนที่มันสูงกว่าเราสมบูรณ์กว่าเรารวยกว่าเรามันจะทำให้มันเป็นสิ่งที่สมควรอัชดัรไออะฮรอมันเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าในการที่จะทำให้เรานั้นไม่ไปอะไรครับคำว่าลาตัสดารูเนี่ยแปลว่าลาตัฮตะกิรูเราจะได้ไม่ไปตำหนิหรือดูถูกเนียมัตของอัลลอฮ์ที่ให้กับเรา
0: คือสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็เป็น
1: ที่เรามีอยู่เป็นเนียมัตเนี่ยแต่เวลาเราไปดูคนที่เหนือกว่าบางทีเราทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันแค่นี้เอง
0: ครับ
1: ทำไมอัลลอฮ์ทำกับฉันอย่างนี้อ่ะทำไมคนอื่นได้เยอะล่ะให้การที่เราดูคนที่ต่ำกว่าไม่พิจารณาคนที่เหนือกว่าเรารวยกว่าเราสมบูรณ์กว่าเราในดุนยาเนี่ยมันจะทำให้เราได้นึกถึงเนียมัตที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราว่าโอ้โหคนที่ต่ำกว่าเราคนที่แย่กว่าเราเขามีนะแปลว่าสิ่งที่เรามีนั้นอัลฮัมดุลิลลาห
0: ์
1: เราถูกมีดบาดที่นิ้วเราโอ้ยเจ็บวุ่นวายนะแต่เราลืมดูไปว่าไอ้คนที่ไม่มีนิ้วให้ตัดเนี่ยไม่มีนิ้วให้เจ็บเนี่ยบางทีมันไม่มีมือเลย
0: ครับ
1: เขายิ่งกว่าเราไหมยิ่งกว่าฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราดูคนที่แย่กว่าเราจะรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นั้นอันนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้เราคลายกังวลและคลายเครียดเวลาเราเจอปัญหาไปดูคนที่เขาเจอปัญหามากกว่าเวลาเราแย่ไปดูคนที่แย่มากกว่าแต่อันนี้ให้ดูศาสนาให้ดูเรื่องดุนยานะไม่ให้ดูเรื่องศาสนานะ
0: ครับ
1: บอกฉันเนี่ยแย่แล้วนะฉันละหมาดวันหนึ่งสามเวลาไอ้วะนั่นไม่ได้สักเวลานึง อันเรื่องศาสนาให้ดูคนที่ดีกว่าเพราะเราจะได้มีพลังจะได้มีกำลังหรือจะได้มีแรงเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นเชิงบวกที่ทำให้เราต้องปฏิบัติให้เหมือนเขาเราบริจาคเท่านี้มีคนบริจาคมากกว่าที่อยากจะทำให้ความดีฟัสตาบิกุลไคลรอดไงความดีให้รีบเร่งให้รีบไปถึงซึ่งความดีก่อนกันก่อนเขาเรียกว่าให้ไปถึงก่อนคนอื่นอ่ะ
0: กัน
1: อิสติบากแปลว่าให้ไปถึงให้เร็วถ้าเป็นเรื่องของศาสนาจงดูคนที่ดีกว่าเราเพื่อเราจะได้ผลักตัวเองของเราให้สูงแต่เวลาเป็นเรื่องดุนยาเนี่ยเพื่อให้กำลังใจและไม่ดูถูกเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราพิจารณาคนที่ต่ำกว่าคนที่แย่กว่าคนที่ด้อยกว่าคนที่ประสบปัญหาที่มากกว่าแล้วเรายังมองว่าโอ้โหเรายังมีเหลืออีกต้องเยอะแยะ
0: อ
1: ัลลอฮ์ยังเมตตาเราอีกต้องมากมายเราบอกบ้านเราเล็กไปดูบางคนไม่มีแม้กระทั่งบ้านเราบอกเรากินอาหารมื้อนี้นะไม่อร่อยบางคนไม่มีอาหารแม้กระทั่งจะเลือกกินแต่เรามีโอกาสที่จะเลือกนั้นเวลาเราดูคนที่แย่กว่ามันจะทำให้เราที่สำคัญเลยนะไม่ดูถูกเนี่ยมัดของอัลลอฮ์
0: แ
1: ล้วจะทำให้เรามีกำลังใจ
0: ว่าอาจารย์พูดนี้อับบาสเตรียมภาพข่าวเมื่อเช้าให้ดูสักนิดนึงจะเห็นเลยเปรียบเทียบชัดเลยที่อาจารย์พูดมีหมดเลยสิ่งที่เราบอกว่าเราแย่ใช่ไหมสิ่งที่พี่น้องที่กำลังประสบอยู่นอนบนฟุตบาทอากาศตอนนี้2องศา
1: โอ้ที่ไหนคะเนี่ย
0: ที่ซีเรีย
1: โอ
0: ้ไม่มีผ้าห่
1: ม
0: ก็นอนเราสบายนะ
1: ใช่
0: ผ้าห่มเราพร้อมเด็กรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดทีมงานอาบาสทันเปิดนิดนึงรองเท้านี่เราจะใส่ไปเล่นกีฬาชนิดนี้โอ้โหเรามีรองเท้
1: า
0: จะไปงานรองเท้าชุดหนึ่งไปนั่นไปนี
1: ่รองเท้าล้นตู
0: ้ล้นตู้เลยแต่ว่าอีกซีกหนึ่งคนที่เขาแย่กว่าเราเนี่ยถ้าดูอย่างนี้อยากให้เกิดอีหมัดพร้อมไหมทีมงานถ้าพร้อมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนาย
1: จะ
0: ร
1: ้อง
0: อยากให้ดูนะเพราะเวลาดูแล้วมันจะได้ท่านได้เห็นว่าข้อเปรียบเทียบที่อาจารย์มีนบอกเวลาไปมองคนที่สูงกว่าเนี่ยโอ้ยฉันอยากฉ
1: ัน
0: ต้องมีฉันต้อง
1: ใช
0: ่ตกลงว่าอันเนี้ยมาที่ร้องให้นี
1: ่ก็ไปดูถูกเลยไง
0: ดูถูก
1: มันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ฉันมีเนี่ยแทบจะไม่มีเกียรติอะไรเลยเราลืมพิจารณาว่านั่นคือเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้กับชีวิตของเรางั้นตรงนี้สำคัญนะคุณเ
0: อม
1: งั้นนบีจึงสอนกับเราว่าเวลาเรื่องดุนยาเนี่ยไปดูคนที่เขาแย่กว่าเราสิวันนี้เราบอกเราเจอปัญหาเราเครียดเราทุกข์เราประสบปัญหาคนที่แย่กว่าเรามีไห
0: ม
1: คนที่เจอมากกว่าเรามีไหมคนที่ลำบากกว่าเรามีไหมคนที่ประสบปัญหาในชีวิตมากกว่าเรามีไห
0: ม
1: มันจะทำให้เรามีกำลังใจแล้วว่าอุ้ยอย่างเรานี่อัลฮัมดุลิลลาห
0: ์อัลฮัมดุลิลลา
1: ห์อัลเลาะห์ยังเมตตาเราใช่มั้ยอัลเลาะห์ยังเมตตาเราเรายังมีสิ่งที่เหลือกับตัวเราอีกต้องเยอะแยะฉะนั้นสำคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปดูคนที่เหนือกว่าคนที่ดีกว่าคนที่สมบูรณ์กว่า
0: ใช่สิจามินแต่งตัวดีกว่าอย่างโหเมื่อกี้เข้าก่อนเข้ารายการเอ๊ะวันนี้มาแต่งตัวดีกว่าได้ยังไงไม่ดูอายุ
1: ชาตาร้อนใช่ไ
0: หมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแน่นอนความพึงพอใจของคนมันไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: นะครับบางคนบอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่ที่แตกต่างกันนะครับอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมครับ
1: ก็ถ้าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะฝากให้กำลังใจแล้วกันกำลังใจพี่น้องที่ถามมาเนี่ยผมอยากจะให้กำลังใจในจุดที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราประสบปัญหา
0: เนี่ยอาจารย
1: ์เราเครียดนะฮะอ๋ออันนี้ของจริงใช่ไหมคุณ
0: จริงอันนี้ของจริงนะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้ของจริงนะ
0: นี่ของจริงเนี่ยดูรองเท้าอ่ะอาจารย
1: ์โอ้โหอันนี้แฟชั่นใหม่ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตอนนี้อากาศหนาวมาก
1: แล้วดูเดี๋ยวเขาใส่อันนี้แปลว่าเขา
0: คือมันต้องใส่ไง
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้คือเขาเนี่ยพยายามหาสิ่งที่มันคุมเท้าเขาได้เท่าที่ทำได้
0: เท่าที่ทำได้เพราะว่ามันเย็นมัน
1: ดูนิ้วสิดูนิ้วสิดูนิ้วสินิ้วเนี่ยอันนี้จากความหนาวนะ
0: ใช่ครับ
1: นิ้วที่สีออกเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือจากความหนาวจากความหนาวแล้วเราเห็นว่าเวลาเรารองเท้าเราเนี่ยเท้าเนี่ยหูนี่จมูกเนี่ยมันไวต่อสัมผัส
0: อืมเนี่ย
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องใช้แอร์รองเท้าก็ไม่มีบางคนถุงเท้าก็ไม่มีคือเนี่ยดูเนี่ยสามภาพเนี่ยพี่น้องดูแล้วก็แย่ไหมมีคนแย่กว่าเราอีก
1: ใช่
0: ดูไม่ต่ำกว่านะครับเนี่ยก็เลยเห็นจามินพูดก็แล้วโอเคให้ได้เห็นภาพของจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเราจะได้เกิดว่า บางทีไปมองสูงเขาบอกว่าหล่นลงมามันก็เจ็บนะ
1: ใช่ใช่
0: นะครับมองให้ต่ำไว้นะครับเจอนะอาจารย
1: ์ครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าผมให้กำลังใจแล้วกันแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนที่กำลังประสบปัญหานะว่าทุกคนเจอปัญหาหมดแหละเพียงแต่ว่าเราอย่าให้ปัญหามาเป็นเหตุที่ทำให้เราหยุดเดินอย่าทำให้ปัญหามาทำให้เราต้องเสียสมาธิกับจุดหมายปลายทางที่เราจะไปอย่าให้ปัญหามาเป็นอุปสรรคจนทำให้เราไม่ก้าวเดินต่อ
0: นิดนึงเลยอาจารย์เครียดนี่เกี่ยวกับชัยตอนมากระซิบกระซ่ามายุ่ยแย่แล้ว
1: คือความวิตกกังวลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งในบททดสอบความกังวลเนี่ยเป็นเรื่องบทเป็นหนึ่งในบททดสอบนะ
0: ครับ
1: แล้วการที่เราจะขจัดความเครียดไปได้เนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางในบางเรื่อง
0: นี่สำคัญเลย
1: บางเรื่องเราไม่ปล่อยวางเลยเราแบกทุกอย่างไว้กับตัวเราไม่มีมนุษย์คนไหนแบกโลกทั้งโลกไว้ได้ไม่เขาไม่สามารถแบกปัญหาทั้งหมดไว้ได
0: ้
1: บางทีการที่เราปล่อยวางอะไรไปเราจะรู้สึกตัวเราเบาขึ้น
0: ครับ
1: มันมีคำถามว่าเครียดแล้วแก้ปัญหาได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้คือถ้าใครเครียดแล้วปัญหาจบเครียดไปแต่ถ้าเครียดแล้วปัญหาไม่จบมันมีคำถามว่าแล้วเครียดทำไม
0: แก
1: ้เขาบอกว่าปัญหาไหนที่แก้ได้ให้แก้ถ้าแก้ไม่ได้อย่าเครียดเพราะเครียดไปก็แก้ไม่ได้เข้าใจนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักนี้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีบ้างบางครั้งบางคราวให้มันเป็นน้ำจิ้มของชีวิตว่ามันเป็นชีวิตมันต้องสัมผัสรสชาติเหล่านี
0: ้
1: แต่อย่าให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นโรคที่เกิดภาวะโรคเครียดแล้วไม่สามารถดำเนินชีวิตไปได้ที่คุณนายอิมบอกว่าบางทีมันก็มีผลจากชัยฏอนอะไรชัยฏอนมันมากระซิบมันมาบอกคืออะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้เรากังวลวิตก
0: เดี๋ยวมันไปทำอย่างอื่นเลยนะเคยทำอิบาดะห์แบบโอ้ครบถ้วนเลยเครียดปุ๊บทิ้ง
1: เคยเจอคนที่เรียกว่าวิตกจริตไหมแปลว่าเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่
0: คิดใหญ่หมดเลย
1: คือเรื่องบางทีไม่น่าเป็นเรื่องเลยแต่ว่าโอ้โหคิดไปไกลเลยสิ่งที่คนแบบนี้มีนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยคือท่านต้องรู้จักปล่อยวางการที่เราปล่อยวางบางเรื่องมันจะทำให้ชีวิตเราไม่หนักเกินไป
0: ครับ
1: แล้วก็ในขณะเดียวกันเรามีพระเจ้าไงเราอย่านึกสิว่าเราต้องเผชิญปัญหาแบบไม่มีผู้ช่วยเหลือถ้าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราเชื่อในการช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ท่านอาจจะมีประสบปัญหาบ้างในบางครั้งบางคราววิตกบ้างในครั้งบางครั้งบางคราวเครียดบ้างในบางครั้งบางคราวไม่เป็นไรแต่ท่านต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยดีเพราะสิ่งที่จะทำให้ท่านเข้มแข็งและผ่านมันไปได้คืออีหม่านที่แท้จริงต่ออัลเลาะห์วัสตาอินบิลลาห์ที่บอกว่าจงขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์สตาอีนูบิสซอบริวัสศอลาห
0: ์
1: เวลาเกิดปัญหาเนี่ย
0: อดทน
1: ขอความช่วยเหลือใน2สิ่ง1อดทน2ละหมาดเวลามีปัญหามากๆเราคุยกับใคร
0: คุยกับพระเจ้าค
1: ุ
0: ยก
1: ับ
0: อ
1: ัลเลาะห์เราบอกกับพระองค์เราขอเราบอกกับผู้ที่ช่วยเหลือเราได
0: ้
1: จริงไหมฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหามากให้สุญูดมากๆเกิดปัญหามากให้ละหมาดมากๆแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเรามีทางออก
0: เหมือนคน
1: อัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้เราเดียวดาย
0: ละหมาดอิสติกอรอใช่ไหมจันนี่เข้าข่ายเครียดไหม
1: คือบางทีเขากังวล
0: ใช
1: ่ในเรื่องสองเรื่องบางทีความกังวลเป็นเหตุที่ทำให้สู่การเครียดเลยนะเริ่มต้นสตาร์ทจากกังวลพอกังวลฝังตัวมากขึ้นเมื่อกลายเป็นเรื่องเครียดพอเรื่องเครียดปุ๊บตอนนี้ไม่รู้จักปล่อยวางก็กลายเป็นคนที่แบกความเครียดความหนักของชีวิตไว้คนเดียว
0: ก็อาบน้ำละหมาดไปละหมาดสุนนะอิสติกอรอสองรอบครับช่วยได
2: ้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนนายสุนทรภัยศรีนายสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว ซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเดชนายประเทืองไพศาลนางจิตราอับดุลลอห์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮาซันมะมาอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางไอซามะมาเป็นพี่ชายของฮัจญะฮ์ฟาติมะมะมาและเป็นพี่เขยของฮะจีนาอีมผลเจริญจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างบึงน้ำรักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกอเซมะตังอายุ57ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกผู้พี่ของอิหม่ามมุฮัมมัดมะตังเป็นบุตรชายของนายตอยิบนางรอชีดะมะตังจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14ล่างจังหวัดฉะเชิงเซา
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: บิสมิลลาฮิร

0: كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ตัฟซีรอัลกุรอาน
3: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงสันติหรือวิทยุเสียงอิสลามแห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานั้นมีชีวิตมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะในการเป็นบ่าวที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับการนั่งศึกษานั่งเรียนสิ่งที่เป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับกับการพูดคุยในเรื่องราวสิ่งที่เป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากซูเราะห์อาบาซาซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยแล้วเราก็ได้มีการสนทนากันในเรื่องนี้นะครับกับสิ่งต่างๆที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินได้ทำการอธิบายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของซูเราะห์อาบาซานะครับพี่น้องครับเราพูดคุยกันไปนะครับตั้งแต่ในองค์การที่1จนกระทั่งถึงองค์การที่23 24นะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นกันนะครับในส่วนขององค์การที่25ของซูเราะห์อาบาซานะครับแล้วก็สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดแล้วก็แสดงออกถึงเดชานุภาพความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงทำนะครับกับมนุษย์แล้วก็ทรงชี้แจงแถลงไขแจ้งกับบรรดามนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำกับพระองค์ด้วยกับการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสรรสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามเขาทุกคนนะครับต่างมีวิถีในการกำเนิดมาในรูปแบบที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้ในคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซูเราะห์นี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับกับองค์การที่25ของซูเราะห์อาบาซาในองค์การที่25ก็ยังคงเป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวถึงความโปรดปรานที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับบรรดามวลมนุษยชาติและทุกๆสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่มีอัลกุรอานอยู่ในมือนะครับพี่น้องมีอัลกุรอานแปลไทยก็เปิดดูตามกันนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับไปดูองค์การที่25ของซูเราะห์อาบาซาอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันนาซอบะบะนัลมาอ์

น้องนะครับดูความหมายของคำว่าอันนาตรงนี้นะครับเป็นฮัรฟุนัสบินเป็นคำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้เริ่มต้นประโยคนะครับเพราะว่าคำว่าอันนานั้นเป็นอิควาตุอินนาเป็นอิควาตุอินนาและก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นย้ำในการเริ่มประโยคนะครับคำว่านาตัวนี้ก็เป็นดอมีรหรือว่าเป็นสรรพนามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ติดอยู่กับคำว่าอินนาของอัฟกับอันนานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นประโยคเพราะมันเราจะมีคำนามหลังจากมันซึ่งเป็นนะครับอยู่ในสถานะของอิสมูอันนานะครับหรือว่าอิสมูอินนาดังนั้นตรงนี้นี่เองพี่น้องครับหลายคนอาจจะอ่านผิดแม้กระทั่งตัวผมเองก็เช่นเดียวกันบางครั้งนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ดูให้ดีหรือว่าอาจจะมองผ่านไปนะครับบางคนก็จะอ่านเป็นอินนานะครับอันนาอินนาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำในกลุ่มเดียวกันนะครับมีความหมายคล้ายกันแล้วก็มีสถานะนะของคำเนี่ยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าใส่สระแตกต่างกันเท่านั้นเองอันนี้เป็นสำนวนที่อยู่ในนะครับในภาษาอาหรับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางและก็ได้กำหนดเอาไว้นะครับอันนาซอบะบะนัลมาอะซอบบะนะครับอันนาแปลว่าแท้จริงเรานั้นนะครับอันนาตรงนี้แปลว่าแท้จริงนะครับนะความหมายเหมือนกับอินนานั่นเลยแหละนะครับแต่ว่าอ่านว่าอันนานะเพราะอันนี้คือความการจัดลำดับนะครับตัวอักษรแล้วก็การจัดลำดับสระเพื่อที่จะให้นะครับดูสะดวกง่ายได้รื่นตาแล้วก็เบาลิ้นอันนาซอบะบะนัลมาอะซอบบะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแท้จริงนะเรานะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซอบะบะนาซอบะบะนานะครับนานะซอบะบะนาซอบะบะนาเป็นฟิอลุนนะครับเป็นคำกริยาในอดีตกาลนะครับแล้วก็มีนูนอาอะลิฟนาติดอยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นดอมีรุนมุตะซิลุนฟีมะฮัลลิรัฟอินนะครับวะฮุวะฟาอิลุนนะก็คืออินนาซอบะบะนานะครับนาตัวนี้ก็คือฟาแอนก็คือประธานในประโยคนี้ที่ติดอยู่กับคำที่เป็นคำกริยานะครับดังนั้นคำถัดจากนี้ไปก็จะเป็นมัฟอูลแล้วนะครับมัฟอูลหรือว่าคำที่เป็นอาการเป็นผู้ที่ถูกกระทำหรือว่าสิ่งที่ถูกกระทำหรือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองอัลมาอ่าจึงอ่านเป็นสระนะครับสระอ่าเพราะว่าเป็นอิสมุนมันซูบนะครับอยู่ในสถานะของมัฟอูลบิฮีนะครับคราวนี้มาดูอีกคำหนึ่งพี่น้องครับซอบบะซอบบันนะครับจากเดิมที่อ่านว่าซอบบันนี่เวลาอยู่ในท้ายนะครับก็จะอ่านยาวเป็นมัดสัก2ฮารอกัตนะครับซอบบะนะครับซอบบะอันนี้คืออ่านหยุดนะพี่น้องครับนะอ่านหยุดก็เป็นซอบบะนะถ้าอ่านติดก็เป็นซอบบะซมมะนะครับถ้าอ่านติดนะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตัจวีดดังนั้นพี่น้องครับในประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอันนาซอบะบะนัลมาอัลซอบบะเราได้กระทำการหลั่งน้ำฝนนะครับซอบบะซอบซอบะบะนาตรงนี้เนี่ยแปลว่าพรมก็ได้นะครับเราได้หลั่งเราได้พรมเราได้โปรยปลายให้น้ำฝนนั้นมันลงมาและที่สำคัญที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กระทำมันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงลงเขาจะส่งน้ำฝนลงมานะจากฟากฟ้านะครับอันนาซอบะบะนัลมาอัลซอบบะความจริงแล้วนะครับคำว่าอันนาซอบะบะนาอัลมาอะนะครับก็คือพระองค์ได้ทรงทำให้น้ำเนี่ยโปรยปลายลงมาคำว่าน้ำโปรยปลายลงมาตรงนี้เขาก็แปลว่าน้ำฝนนั่นแหละครับไม่ได้เป็นน้ำอื่นแต่อย่างใดดังนั้นนะครับซอบะบะนัลมาอะแปลว่าน้ำที่ถูกนะพรมลงมาโปรยปลายลงมานั่นก็คือน้ำฝนนะครับซึ่งคำว่าน้ำฝนนั้นในภาษาอาหรับก็คืออัลมัตรุนะครับอัลมัตรุก็คือน้ำฝนนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับกล่าวเอาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับในนักวิชาการมุฟัสซิรินก็ได้อธิบายเอาไว้เพิ่มเติมนะครับอายูอันซัลนาฮูมินัสซะมาอิอะลัลอัรดีก็คือน้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรยปลายลงมาจากฟากฟ้าลงมาสู่พื้นแผ่นดินนั่นเองนั่นก็คือน้ำฝนแหละครับที่เราได้พูดคุยกันไปในความเข้าใจที่เราได้รับทราบกันตั้งแต่ตอนต้นนะครับในอายะห์กุรอานองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่แสดงออกนะครับหรือเป็นผู้ที่บอกกล่าวให้รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ประทานน้ำฝนลงมาให้ดังนั้นนะครับนักวิชาการอธิบายเอาไว้เพิ่มเติมว่ามนุษย์นะผู้ที่ดื้อรั้นนะครับมนุษย์ผู้ที่
ไม่ยอมเชื่อและไม่ยอมศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยน่าจะมีการใคร่ครวญน่าจะมีการพินิจพิจารณานะครับด้วยกับ

0: ความรอบคอบของทางด้านสติปัญญาถึงการดำรงชีวิตของเขานะครับพระองค์ทรงบังเกิดเขาบังเกิดมนุษย์นะครับด้วยกับอะไรพี่น้องจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำเนิดมนุษย์เนี่ยนะครับมินนุตฟะตินนะครับคอยแล้วก็หูฟักดะรอจากอสุจิหนึ่งหยดเท่านั้นเองมาจากน้ำอสุจิหนึ่งหยดเท่านั้นเองและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ได้ใช้เดชานุภาพของพระองค์ได้ทรงทำให้มันเกิดความสะดวกง่ายได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาจนกระทั่งออกมาจากครรภ์ของมารดานะครับและด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้ทรงประทานได้ทรงหลั่งน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าจากก้อนเมฆสู่ผืนแผ่นดินนะครับด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าหากว่าคนที่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะคิดเขาจะพิจารณาว่าทำไมนะครับต้องมีฤดูฝนต้องมีฤดูหนาวต้องมีฤดูร้อนนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเขาเรียกวัฏจักรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้นะครับมีฤดูนั้นมีฤดูนี้แล้วมันก็จะอยู่เขาเรียกว่าอะไรครับมันจะอยู่ตามฤดูกาลของมันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บรรดาผู้ที่มีสติสัมปชัญญะทุกๆคนน่าจะได้ฉุกคิดน่าจะได้พินิจพิจารณานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับในอายะห์ต่อมาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในองค์การที่26ซุมมะชะกอกนัลอัรฎอชักกอซุมมะชะกอกนัลอัรฎอชักกอนะครับคำว่าซุมมาตรงนี้เราได้นะครับความหมายกันไปแล้วเราได้รู้สถานะกันไปแล้วก็คือฮาร์ฟูอัลฟินนะครับหมายถึงคำที่เป็นคำเชื่อมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมโยงจากประโยคก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับชะกอกชะกอกชะกอกนานะครับคำว่าชะกอกนาเป็นคำกริยาครับคำกริยาหรือเป็นฟิอัลมาดินนะว่านานูนอาอาลิฟนาก็เป็นดามิรุนมุตตะซิลุนฟีมะฮัลลิรอฟอินนะครับวะฮุวะฟาอิลุนเพราะว่าชะกอกนาก็คือมีการปรากฏของประธานในประโยคอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะชะกอกนาและเราก็ได้ทำการแยกมันออกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการแยกมันออกแยกอะไรพี่น้องครับอัลอัรฎอเป็นกรรมในประโยคนี้ก็คือแยกผืนแผ่นดินผืนปฐพีชักกอแยกให้มันออกไปแยกจริงๆนะครับเป็นการเน้นย้ำคำว่าชักกอนั้นเป็นมาจากคำว่าชักกอกนาเนี่ยแหละครับคำเดียวกันแต่ว่าเอามาเป็นคำนามนะครับเพื่อที่จะเน้นย้ำการกระทำของพระองค์เอาไว้ซุมมาชักกอกนัลอัรฎอชักกอแล้วเราก็ได้แยกมันออกแยกตรงนี้ก็คือแยกพื้นแผ่นดินนั่นเองอัลอัรฎอแยกพื้นแผ่นดินนั่นเองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อเพราะเป็นเรื่องราวที่ผูกพันกันนะครับเป็นองค์การที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับในองค์การที่27ครับฟะอัมบัตนาฟีฮาฮับบะฟะอัมบัตนานะครับความจริงแล้วอ่านว่าฟะอันนะนูนตายพบกับบะนะฮุกมเป็นอิกลาฟก็เปลี่ยนจากนูนตายเป็นตัวมีมก็เลยอ่านเป็นฟะอัมบัตนาฟะอัมบัตนาฟีฮาฮับบะนะครับเอาดูคำว่าฟะอัมนะฟะอาฟะนี่ก็ฟะอาติฟะนะครับเป็นฟาที่นะครับเชื่อมโยงกันมาตลอดนะครับจากองค์การก่อนหน้านี้ครับอัมบัตาอัมบัตนานะครับอัมบัตนาอันนี้เป็นฟิอลุมาดินนะครับอัมบัตยุนบิตุนะแล้วก็ติดกับนูนอาอาลิฟนาก็เป็นนะครับเป็นประธานในประโยคแล้วก็เป็นดอมีดเป็นสรรพนามที่ถูกติดอยู่กับคำว่าอัมบัตนานะครับอัมบะอัมบัตนะครับฟีมะฮัลลีบีฟีมะฮัลลีรอฟอินอยู่ในอัสละกัสรอยู่ในสระดอมมะนะครับเพราะว่ามันคือฟาแอนคือประธานในประโยคนี้ฟีฮาครับอันนี้เป็นฮาร์ฟุนนะครับยาดมัจรุตปกตินะครับฮับบันนะครับฮับบันพี่น้องครับฮับบันก็คืออิสมุนมันซูบนะครับเป็นคำนามที่มีสระเป็นฟัตฮะไตนี่ตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกอะไรกับพวกเรานะครับฟาอัมบัตนาฟีฮาฮับบะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงฟาอัมบัตนาและเราได้ให้นะฮับบันให้เมล็ดพืชให้เมล็ดพันธุ์นะอัมบัตะยุนบิตุแปลว่าให้มันเจริญงอกเงยให้มันเจริญเติบโตฟีฮานะครับฟีฮาตัวนี้ก็คือฟิลอาร์ดีเจริญงอกเงยนะครับออกมาที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยแหละครับให้มันเจริญงอกเงยออกมาจากพื้นแผ่นดินนะครับซึ่งถ้าหากว่าบางครั้งบางทีเนี่ยพี่น้องครับ เราอาจจะไม่เห็นเวลาที่เรามองไปในแผ่นดินที่เป็นทะเลทรายแห้งแล้งปราศจากต้นหมากรากไม้อันเขียวขจีเนี่ยพี่น้องครับบางครั้งเรามองไปมันไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีนะครับหญ้าอันเขียวขจีนะครับก็จะมีต้นหมากรากไม้นะครับที่เจริญงอกเงยขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นั่นแหละครับคือผลงานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แสดงออกให้กับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาได้รู้ฟะอัมบัตนาฟีฮาฮับบาตรงนี้แหละครับเราได้ให้เมล็ดพืชได้งอกเงยออกมาจากพื้นแผ่นดินนะตรงนี้แหละเป็นการแสดงออกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงนะครับถ้ามิฉะนั้นแล้วจะไม่มีใครสามารถที่จะพูดได้กล่าวได้นะครับและก็แสดงออกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับในอายะที่28ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อวะอีนาบันวะกัตบะพี่น้องครับดูคำว่าวะอีนาบุนตัวอินนะครับอีนาบุนนะครับว่าตัวนี้ก็เป็นวาวอาติฟะนะครับเป็นอิสมุนมันซูบก็คือคำนามที่อยู่ในสระฟัตฮะฟัตฮะไตนี่วะอีนาบาอีนาบันนะครับอีนาบุนแปลว่าองุ่นนะครับวะกัตบะคำว่ากัตบันนะครับพี่น้องครับวาวก็เป็นวาวอาติฟะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่ในสถานะของนะครับเป็นอิสมุนแล้วก็เป็นมันซูบก็คือสระฟัตฮะไตนี่นะครับกัตบันตรงนี้แปลว่าอะไรคำว่ากัตบันแปลว่าพืชพันธุ์พืชผักนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะอีนาบะวะกัตบะและนะครับที่ออกงอกเงยมาจากพื้นดินนะมีทั้งองุ่นมีทั้งพืชผักต่างๆนะครับนะมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเจริญงอกเงยออกมาจากพื้นแผ่นดินนะครับวะซัยตูนวะนัคลาวะซัยตูนวะนัคลานะครับคำว่าวะซัยตูนก็แน่นอนครับว่าก็เป็นวาวอาติฟะอิสมุนมันซุบเช่นเดียวกันนะครับซัยตูนันซัยตูนันนะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่ามะกอกซัยตูนนะครับไซตูนเนี่ยเรียกว่ามะกอกนะครับวะนัคลันอันนี้เราก็จะรู้จักมักคุ้นกันดีนัคลันก็คือนัคลุนนะครับนัคีลุนก็แปลว่าอินทผลัมนั่นเองนะครับนัคลุนนัคีลุนก็แปลว่าอินทผลัมนั่นเองดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไซตูนวะนัคลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มะกอกให้อินทผลัมนั้นมันเจริญงอกเงยดังนั้นไซตูนกับนัคละนี่นะครับต้นอินพาลัมกับต้นอินมะต้นอินพาลัมกับต้นมะกอกนี่พี่น้องจะเห็นได้ว่าถูกปลูกเอาไว้เป็นพืชเกษตรนะครับเกษตรกรรมของทวีปเอเชียตะวันออกกลางนะครับของคนอาหรับที่อยู่ในดินแดนแว่นแคว้นแห่งทะเลทรายและพืช2ชนิดนี้ก็เป็นพืชที่ปลูกขึ้นดีงดงามนะครับในดินแดนทะเลทรายนี่แหละครับเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีผลประโยชน์นะครับมีผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจการค้าการส่งออกมากมายมหาศาลแล้วก็เป็นพืชที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบ่อยมากนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้พืช2ชนิดนี้ได้มีความเจริญงอกงามแม้กระทั่งวะอีนาบันองุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับวะกัตบาพืชผักที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับนี่นะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทั้งที่เป็นดินแดนแห่งทะเลทรายที่ดูเหมือนจะมีความแห้งแล้งทุรกันดารแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้ความเมตตากับบรรดาชนชาติชาวอาหรับอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวนะครับในองค์การที่30ครับวะฮาดาอิกะฮุลบะวะฮาดาอิกะนะครับฮาดาอิกะดาตัวนี้อ่านยาวนะครับไม่ต่ำกว่า5ฮารอกัตด้วยกันเพราะว่ามีมัดอยู่ข้างบนวะฮาดานะครับวาวนะครับวาวอ้าวว่าตัวนี้ก็วาวอาติฟะอิสมุนมันซูบุนนะครับทำให้สระนะครับคำนามหลังจากมันเป็นสระฟัตฮะตามตัวหน้านะตามประโยคหน้าที่เราได้อ่านกันมานะครับกุลบาคำว่ากุลบาพี่น้องครับดูคำว่ากุลบาเป็นนะครับเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นซิฟะมันซูบะนะครับเป็นซิฟะมันซูบะก็คือเป็นลักษณะที่ตามตัวหน้าของมันเป็นลักษณะเป็นการพูดถึงและเป็นการแสดงออกถึงลักษณะของฮาดาอิกนะครับฮาดาอิกแปลว่าอะไรมาดูความหมายกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าฮาดาอิกกุลบาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้เลิกสวนได้ทำให้เลิกสวนนะครับไร่นานั้นมีความหนากุลบาแปลว่าปกคลุมหรือหนาทึบ ดังนั้นในประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวมานะครับตั้งแต่ในองค์การที่25พระองค์ได้ทรงโปรยปรายฝนลงมานะครับอย่างไรนะมนุษย์ผู้ที่มีสติปัญญาก็น่าจะได้ใคร่คิดคู่ควรนะครับกับการพิจารณาและเราก็ได้แยกแผ่นดินอัลลอฮ์บอกว่าเราก็ได้แยกแผ่นดินนั้นออกไปให้เป็นเกาะบ้างเป็นแผ่นดินที่ถูกตัดโดยแม่น้ำบ้างทะเลบ้างนะครับแล้วก็นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงอะไรครับทำให้แผ่นดินนะครับที่แยกแผ่นดินเนี่ยพี่น้องบางครั้งเนี่ยเวลาที่ฝนมันไม่ตกในแผ่นดินมันเป็นผืนเดียวกันแต่เวลาเมื่อฝนตกหนักๆตกมากๆเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นแม่น้ำเกิดทันทีพี่น้องจะเห็นลำคลองเกิดทันทีหรืออาจจะเป็นบ่อน้ำสิ่งต่างๆเราเนี่ยแม่น้ำลำคลองบ่อหนองบึงต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแยกแผ่นดินอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาโดยธรรมชาตินะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับทำการแยกแยะนะครับแผ่นดินออกจากกันด้วยกับน้ำนี่แหละครับนะดังนั้นครับประการต่อมาพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้องุ่นแล้วก็พืชผักต่างๆมะกอกและอินทผลัมนะครับเลิกสวนไร่นาอันหนาทึบแล้วก็สิ่งนี้แหละครับจวบจนกระทั่งถึงอายะที่31พี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวต่อแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงมาตาอัลละกุมวะลิอันอามิกุมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะขออภัยครับฟากิฮะตุนนะครับฟากิฮะตันวะอับบานะขออภัยนะครับอ่านข้ามไป1องค์การด้วยกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอะไรฟากีฮะนะครับมีเลิกสวนมีผลหมากรากไม้นะครับวะอับบาแล้วก็มีทุ่งหญ้านะครับอับบาตรงนี้แปลว่าทุ่งหญ้าอันเขียวขจีนั่นเองนะพี่น้องครับและอายะที่32ตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้ว่ากลุ่มอายะต่างๆเหล่านี้ที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายรวมกันอายะที่32อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อมาตาอันละกุมวะลีอันอามิกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาตาอันละกุมทั้งนี้เนี่ยนะมาตาอันละกุมเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าทั้งหลายวะลีอันอามิกุมและก็เพื่อที่จะให้พวกเจ้านั้นนะเอาไปเลี้ยงสัตว์เอาไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาปศุสัตว์ที่พวกเจ้าได้เลี้ยงเอาไว้มาตาอัลละกุมวะลีอันอามิกุมมาชาอัลลอฮ์ครับในอายะกลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันต่อแต่ว่าให้พี่น้องติดตามนะครับว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวถึงการกระทำของพระองค์ที่บอกเอาไว้เกี่ยวกับการสรรสร้างสิ่งที่เป็นพืชพันธัญญาหารนะครับด้วยกับปัจจัยในเรื่องของน้ำอินชาอัลลอฮ์พี่น้องติดตามนะครับแล้วพี่น้องจะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเมตตากับพวกเราอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวครับวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุนซิรมันติมะ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในสุนทรภัยศรีในสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในฮัสซันมะมาในฮัสซันมะมาอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางไอซามะมาเป็นพี่ชายของฮัจญะฟาติมะมะมาและเป็นพี่เขยของฮะจีนาอีมผลเจริญจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างบึงน้ำรักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซา
5: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกอเซมมะตังนายกอเซมมะตังอายุ57ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว ซึ่งเป็นลูกผู้พี่ของอิหม่ามมุฮัมมัดมะตังเป็นบุตรชายของนายตอยิบนางรอชีดามะตังจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14ล่างจังหวัดฉะเชิงเทรา
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيميا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس اتقوا اللهพี่น้องที่ร่วมนมัสการศพทุกท่านครับก่อนอื่นพี่น้องต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้หัวใจของท่านสงบการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นมีข้อสรุปจากผู้รู้บอกว่าให้ทำสี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการทบทวนอัลกุรอานโดยการอ่านอัลกุรอานโดยการหาความรู้จากอัลกุรอานบางคนมีกุรอานวางอยู่ในบ้านตั้ง30ปีแล้วไม่เคยเปิดอ่านเลยพี่น้องแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยอ่านทุกวันประการที่สองนะครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบการฟังศาสนาการให้เวลากับการฟังศาสนาเพราะการฟังศาสนานั้นทำให้หัวใจของผู้ฟังเองเกิดความสงบถามว่าฟังศาสนาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาความรู้จากการฟังศาสนานั้นไปปฏิบัติไปแก้ไขไปปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่าเก่าประการที่สามนะครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบผ่านบทดุอาต่างๆผ่านบทดุอานะครับพี่น้องอย่างพี่น้องมาออกจากบ้านมามัสยิดพี่น้องอย่างน้อยพี่น้องก็อ่านสามดุอาแล้วดุอาบทที่หนึ่งก็ดุอาออกจากบ้านดุอาบทที่สองก็ดุอานั่งรถดูอาบทที่สามก็เมื่อจะเดินเข้ามัสยิดพี่น้องอย่างน้อยพี่น้องก็ผ่านดูอามาแล้วสามดูอาถ้าหากนับตั้งแต่เช้าพี่น้องผ่านดูอามามากกว่า10ถึง20ดูอานะครับพี่น้องทั้งหลายจะดันการรำลึกถึงอัลลอฮ์ข้อที่สามนี่แหละพี่น้องทำให้หัวใจสงบก็คือจะทำอะไรก็ตามรำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านบทดุอาต่างๆพี่น้องต้องให้เวลากับการฟังศาสนาเรียนศาสนาพี่น้องต้องซื้อหนังสือดุอาแล้วครับพี่น้องแล้วก็นั่งท่องเพื่อที่จะให้เรานั่นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4นะครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบพี่น้องต้องเอาความรู้ศาสนาที่ท่านมีอยู่นะครับพี่น้องเอาไปอบรมไปบอกไปเตือนถามว่าเตือนใครล่ะอย่ามายืนพูดต่อหน้าคนก็พูดไม่ได้ก็เตือนลูกหลานเราเลยพี่น้องเลยอย่าไปเตือนใครเลยพี่น้องเตือนภรรยาเราเตือนลูกๆเราหลานเราตัวอย่างยิ่งมุสลิมานะครับมุสลิมาที่เป็นแม่บ้านทั้งหลายนั้นอุลามะเขาแนะนำดีนะก็บอกว่าห้ามนินทาชาวบ้านออกนอกบ้านเนี่ยเวลาไปคุยกับใครก็ตามจะทำบาปใหญ่ไปคุยตำหนิคนนั้นว่าคนนี้ ฉะนั้นแม่บ้านที่ดีก็คือถ้าหากจะออกจากบ้านก็ไปนั่งที่บ้านลูกสาวตัวเองลูกสาวอยู่ที่ไหนก็นั่งรถไปนั่งที่บ้านลูกสาวแล้วก็เรียกลูกเรียกหลานมาเรียกเหลนมาพี่น้องโต๊ะก็อธิบายเรื่องอิสลามให้ฟังถึงเวลานมาศก็เรียกลูกเรียกหลานมานมาศนี่แหละครับพี่น้องการเชิญชวนการให้ทำความดีนั้นทำให้หัวใจของผู้เชิญชวนเองเกิดความสงบนะครับพี่น้องครับขุตบะห์วันศุกร์วันนี้นะครับจะพูดเรื่องวันศุกร์ยอมุลจุมอะห์นะครับมีความสำคัญอย่างไรกับเราพี่น้องมุสลิมต้องรู้ต้องเข้าใจพี่น้องว่าวันศุกร์นั้นผูกพันกับเราอย่างไรในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวบอกว่ายาอายูฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยอิดานูดีอัลิศอลามีเยามิลจุมอะฟัสอาอิลาซิกริลลาฮิวะซรุลบัยอ์เมื่อการอาซานวันศุกร์นี่นะครับถูกประกาศขึ้นเพื่อให้มานมาศวันศุกร์ฟัสอานะครับอัลกุรอานตรงนี้สั่งว่าให้รีบมาให้รีบมานะครับพี่น้องทั้งหลายฟัสอาอิลาซิกริลลาฮิไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซะรุลบัยอ์แล้วก็จงทิ้งพี่น้องเลิกเรื่องการค้าเรื่องการขายทั้งหมดเรื่องธุรกิจเรื่องการหาเงินหาทองต้องหยุดแล้วก็เดินมามัสยิดพี่น้องทั้งหลายดาลิกุมคอยรุลที่สั่งมาอย่างนี้เนี่ยคอยรุลละกุมเป็นความดีสำหรับท่านทั้งหลายมุดเรานี่คิดเองไม่ออกแล้วครับพี่น้องว่านมาเนี่ยจะได้ผลบุญอย่างไรคิดไม่ออกพี่น้องเราคิดเรื่องของเราเองก็แก้ปัญหาไม่ตกอยู่แล้วพี่น้องจะด้านคิดตามที่อัลลอฮ์สั่งให้คิดสบายดาลิกุมคอยรุลละกุมการมานมาวันศุกร์เป็นเครื่องดีเหลือเกินนะครับถ้าหากท่านทั้งหลายอิงคุณตุมต่างดามูลถ้าท่านทั้งหลายเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ว่าวันศุกร์นั้นมีประโยชน์อะไรผมก็ศึกษามาแล้วก็มาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะครับสอนตัวผมเองด้วยนะครับอัลลอฮ์ทรงทำให้วันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบสัปดาห์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีอยู่7วันพี่น้องวันที่สำคัญที่สุดในทัศนะของอิสลามนะพี่น้องนะในทัศนะของอัลลอฮ์ของรอซูลนะพี่น้องวันไหนประเสริฐที่สุดวันศุกร์ประเสริฐที่สุดครับพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่วันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์วันศุกร์ประเสริฐที่สุดนะครับนี่พี่น้องมุสลิมจะต้องนึกอยู่สม่ำเสมอวันศุกร์เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดนะครับพี่น้องทั้งหลายมุสลิมเท่านั้นที่รู้จักค่าของวันศุกร์แต่มุสลิมบางคนก็ไม่ให้ความสำคัญกับวันศุกร์ผู้ที่ไม่ให้ความสำคัญกับวันศุกร์ก็มีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆในโลกยะฮูดีกับนัสรอนีสองกลุ่มนี้ไม่ให้ความสำคัญกับวันศุกร์พี่น้องนึกว่าดีหรือในภาษาฮะดีษบอกว่าฟะกอดอะดัลลอฮูอัลลอฮ์ละลอฮูอัลลอฮ์ได้ทำให้เขาหลงไม่ใช่เรื่องสนุกครับพี่น้องใครก็ตามไม่ให้ความสำคัญกับวันศุกร์ก็อัลลอฮ์ละฮุลลออัลลอฮ์ทำให้เขาหลงหรือละหนฉะนั้นมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนะครับอัลยะฮูดวันนอซอรอสองกลุ่มเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับวันอะไรนะวันศุกร์ไปให้ความสำคัญกับวันอาทิตย์กับวันเสาร์แทนทั้งๆที่วันศุกร์นั้นเป็นวันที่อัลลอฮ์ทรงพอใจที่สุดแต่คนสองกลุ่มนั้นแอนตี้พี่น้องก็ไม่ว่าก็อยู่กันไปแล้วจะเห็นเองว่าผลสุดท้ายของคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลนั่นน่ะชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรแต่บนดุนยานี้ขอบอกท่านพี่น้องนะครับอัลลอฮ์ไม่ลงโทษอัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้ให้คนที่ไม่เอาอิสลามที่ดูถูกกุรอานที่ปฏิเสธซุนนะห์ของนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ให้อยู่เหมือนเดิมอาจจะดีกว่าเก่าด้วยครับพี่น้องอยู่ทำไมล่ะครับที่อัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์กุรอานในอายะห์อื่นๆผมจะอ่านให้ฟัง ว่ามากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมว่ามากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรูนอย่างน้อยสองอายะอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอากุรอานไม่เอาสุนนะนบีไม่เอานบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษนะตราบใดที่นบีมุฮัมมัดยังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษวันนี้นบีมุฮัมมัดก็เสียชีวิตไปแล้วทำไมไม่ลงโทษแล้วก็พี่น้องอ่านอีกอายะห์หนึ่งว่ามากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรูนอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขาเหล่านั้นจะอยู่ในกทม.หรืออยู่ในฝรั่งเศสหรืออยู่ในประเทศเขมรลาวญี่ปุ่นที่ไหนก็ตามเด็กๆพี่น้องคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์มีไหมมีเยอะมากครับไม่เอาซุนนะห์นบีมีเยอะไหมมีครับแม้แต่พี่น้องมุสลิมก็เหมือนกันพี่น้องทั้งหลายนะครับเอาซุนนะห์นบีไปสอนในหมู่บ้านไม่ได้เกลียดซุนนะห์นบีไม่ชอบซุนนะห์นบีพี่น้องคนที่เอาสุนนะนบีไปสอนก็ถูกตำหนิจากประชาชนว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้พวกนี้พวกนั้นจนกระทั่งชาวบ้านก็เกลียดไปหมดพี่น้องเกลียดใครนะเกลียดสุนนะนบีแล้วก็เกลียดคนที่สอนสุนนะนบีไม่ให้สุนนะนบีเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องครับเกลียดสุนนะนบีพี่น้องขาดทุนนะพี่น้องนะนี่ถ้าพี่น้องไม่เรียนสุนนะนบีนะพี่น้องตอนนั่งหลับในวันศุกร์เนี่ยท่านนั่งหลับทำยังไงพี่น้องทำไม่เป็นก่อนหลับยังไงล่ะพี่น้องขุดบ้าก็อ่านไปฉันจะมานั่งหลับสักอย่างหนึ่งอ่ะใครจะว่าอะไรก็เชิญนั่งหลับไปเถอะถ้าเรียนซุนนะห์นบีนบีจะสอนคนที่นั่งหลับในมัสยิดขณะที่ขุดบ้ากำลังอ่านอยู่เนี่ยที่ตรงนั้นเป็นที่ของไซตอนถูกควบคุมไว้แล้วใครเล่นงานครับชัยฏอนเล่นงานแล้วรู้ตัวไหมยังไม่รู้ตัวแล้วก็ไปนอนหลายก็เพราะไม่ให้เกียรติกับซุนนะห์นบีนะพี่น้องครับนบีสอนทั้งเยอะแยะไม่เชื่อพี่น้องครับการมานมาศวันศุกร์ที่มัสยิดเนี่ยอย่ามองว่าเป็นประเพณีปฏิบัตินะพี่น้องไม่ใช่ทำไมล่ะก็เพราะแชร์ฉันก็มาตัวย่อฉันก็เคยมานมาศฉันก็มานมาศนึกถึงใครนึกถึงแชร์กับตัวย่อไม่ใช่พี่น้องครับนี่เป็นศาสนาครับพี่น้องคำว่าศาสนาเนี่ยต้องมองไปถึงไหนมองไปถึงอัลลอฮ์แล้วก็มองไปถึงรอซูลแล้วก็ต้องมองไปถึงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่เรียกว่าศาสนานะครับพี่น้องประเพณีปฏิบัติผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำมาปฏิบัติถ้ามันตรงกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลยึดได้เลยพี่น้องแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่เราทำกันพี่น้องครับไม่ได้ตรงตามที่ซุนนะห์นบีสอนทำไงพี่น้องเราก็ต้องพยายามขจัดออกพี่น้องค่อยๆขจัดออกค่อยๆบอกค่อยๆเตือนค่อยๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องครับจากนั้นการมานมาศที่มัสยิดนะครับพี่น้องหลายเป็นซุนนะห์ของท่านนบีเป็นอามันที่ซอลและพี่น้องฉะนั้นเวลานั่งหลับเนี่ยต้องย้ายทีลุกขึ้นย้ายทีเลยแต่ว่าที่ตรงนั้นน่ะถูกชัยฏอนเล่นงานแล้วชนะชัยฏอนชนะแล้วพี่น้องครับหลายคนไม่รู้ก็บอกกันนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างโลกหรือโลกดุนยาใบนี้นะพี่น้องอัลลอฮ์สร้างมากี่วันครับ6วันนี่เป็นความรู้นะครับพี่น้องอยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดสรุปให้ท่านพี่น้องฟังเริ่มต้นสร้างโลกดุนยาวันนี้ตั้งแต่วันไหนก็พี่น้องตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หมดวันศุกร์จบวันศุกร์พี่น้องหลายอัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้มานะครับ6วันเริ่มต้นตั้งแต่วันอะไรนะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ก็สร้าง6วันวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายพี่น้องครับนี่ไงความรู้จากคัมภีร์กุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าใครจะเล่าเป็นครับพี่น้องถ้าเรื่องนี้อัลลอฮ์ไม่วะฮีผ่านให้ญิบรีลมาให้กับนบีมุฮัมมัดพวกเรารู้ไหมไม่รู้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรารู้แล้วโอ้โลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์สร้างมาเริ่มต้นสร้างวันไหนนะวันอาทิตย์แล้วก็มาจบวันศุกร์ กี่วัน6วันพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้มาเมื่อสร้างเสร็จอัลลอฮ์ก็ตีราคาตีราคาอย่างพี่น้องสร้างคอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่งพี่น้องก็ตีราคาอ้าวอันนี้ 30,000 อัลลอฮ์ก็ตีราคาโลกดุนยาใบนี้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ภูเขาแม่น้ำน้ำในมหาสมุทรปลาทั้งหมดเมื่อสร้างเสร็จ6วันอัลลอฮ์ตีราคาดูนะอัลลอฮ์ตีราคาแพงเท่าไหร่รู้ไหมฟังจากคำสอนของนบีแล้วงงมากครับนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตีราคาว่าถ้าโลกดุนยาใบนี้มีราคาแพงกว่าปีกยุงปีกยุงถ้าโลกดุนยาใบนี้มีราคาแพงกว่าปีกยุงคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์คนกาเฟรคนมุชริกินคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ทรยศคนที่ไม่สนใจกุรอานปฏิเสธซุนนะห์นบีนี่นะเราจะไม่ให้พวกเขาดื่มน้ำสักอึกหนึ่งไม่ให้ดื่มเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องนี่อัลลอฮ์ตีราคาโลกดุนยาใบนี้ถามว่าเราเคยมองโลกดุนยาราคาใบนี้แพงกว่าปีกยุงไหมเกือบทั้งร้อยพี่น้องแพงกว่าปีกยุงหมดที่ทะเลาะกันในวันนี้ก็เรื่องเงินทองทองเรื่องมรดกเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งพี่น้องทะเลาะกันแล้วมองหน้ามองตากันก็ไม่ติดเรื่องอะไรเพราะอะไรครับทะเลาะกันเรื่องของที่มีราคาต่ำกว่าปีกยุงใครพูดครับอัลลอฮ์สั่งผ่านใครครับผ่านญิบรีลมาหาใครครับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราต้องทำงานทั้งหมดเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องมานมาดวันศุกร์ใจนึกอะไรพี่น้องฉันมาสุญูดต่ออัลลอฮ์ที่มัสยิดอีมานันวะติซาบันหวังอย่างเดียวพี่น้องหวังให้อีมานมันเพิ่มแล้วข้อที่สองหวังอีกครับวะติซาบันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์วันไหนพี่น้องหมุนวันเตียมะนูนครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องไอ้ปีกยุงนะไม่มีค่าอยู่แล้วก็นะครับขอให้ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างวันศุกร์ขึ้นมานะแล้วก็สร้างนบีอาดัมก็วันศุกร์นบีอาดัมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนอยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ให้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ก็วันศุกร์นบีอาดัมใครพี่น้องครับก็พ่อเราคนแรกแบบพี่น้องสร้างมาจากอะไรครับสร้างมาจากดินพี่น้องมนุษย์ถูกสร้างมาใน4แบบนะครับพี่น้องเอ้ย1สร้างอาดัมมาจากดิน2สร้างโตฮาวาฮาวาไม่ใช่ฮาวาที่พวกเราผิดน่ะพูดน่ะผิดๆกันเยอะพี่น้องฮาวามีฮัมซะห์อยู่ที่ท้ายฮาวาอุนชื่อภรรยานบีอาดัมหมายถึงมะเราเนี่ยพี่น้องถูกสร้างมาจากซี่โครงใครทำได้ครับพี่น้องอัลลอฮ์มีความสามารถประการที่สามนะครับสร้างนบีอีซาผ่านผู้หญิงผ่านแม่ไม่มีพ่อพี่น้องทั้งหลายนะครับนี่เป็นความสามารถแต่พี่น้องชาวนอซารอหลงผิดไปกราบไหว้นบีอีซานี่ที่อัลลอฮ์โกรธนะที่อัลลอฮ์ไม่พอใจนะแล้วก็เลือกวันเสาร์เป็นวันสำคัญแทนที่จะเลือกวันศุกร์ตามที่อัลลอฮ์ต้องการไม่เลือกพี่น้องพิษเนี่ยเอานบีอีซามาเป็นลูกอัลลอฮ์ก็กราบไหว้นบีอีซากันเต็มไปหมดพี่น้องคนใหญ่ๆคนรวยๆทำกันหมดพี่น้องมุสลิมหลายคนจ้องพวกคริสเตียนก้องพวกนอซอรอเขาไม่ใช่มุสลิมทำไมเขาทำอะไรผิดทำไมอัลลอฮ์จึงให้เขาพี่น้องให้เพื่อการทดสอบให้เพื่อการทดสอบพี่น้องไม่ใช่ให้เพราะรักพี่น้องให้เพราะการทดสอบว่าเมื่อมีริสกีของอัลลอฮ์เมื่อมีรางวัลจากอัลลอฮ์มีของดีๆจากอัลลอฮ์ให้นะพี่น้องเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมหรือเขาจะทรยศต่ออัลลอฮ์เพิ่มขึ้นอัลลอฮ์ก็วัดใจกันตลอดเวลานะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้นบีอาดัมออกจากสวนสวรรค์ก็วันศุกร์เหมือนกันเพราะทำผิดพี่น้องอยากจะเข้าสวนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งไหม มีอยู่ทางเดียวนะครับพี่น้องทำให้มันถูกๆตามที่ซุนนะห์นบีตามที่อัลลอฮ์สอนถ้าทำผิดไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์พี่น้องเพราะถูกไล่ออกมาแล้วถ้าจะเข้าอีกทีหนึ่งพี่น้องต้องอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีเป็นแบบแค่นี้แหละพี่น้องครับที่จะทำให้เรากล้าชิดกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับวันศุกร์เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นของชีวิตโลกดุนยานะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นของโลกดุนยาแล้ววันศุกร์เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของโลกดุนยาวันกิยามะห์จะไม่เกิดนอกจากวันศุกร์ครับพี่น้องทั้งหลายตอนนี้กิยามะห์ใกล้มาแล้วพี่น้องเอ้ยสัญญาณวันกิยามะห์สังเกตได้ว่าลูกๆเราวันนี้เนี่ยมันดื้อใช่หรือไม่ใช่พี่น้องก็มองดูลูกหลานเราวันนี้เป็นยังไงพี่น้องถ้าครอบครัวใดนะครอบครัวมันต้องดูแลกันเองต้องเตือนต้องให้กำลังใจต้องสอนพี่น้องเอ้ยอัลลอฮ์สอบพ่อแม่ในวันกิยามะห์ก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษลูกนะลูกจะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยลงโทษพ่อฉันก่อนลงโทษแม่ฉันก่อนที่เขาไม่สอนอิสลามให้กับฉันพี่น้องครับมันเรื่องหนักทั้งหมดแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เมื่อเรามีลูกมีหลานอยู่ในครอบครัวพี่น้องบางคนพูดว่าฉันสบายแล้วลูกฉันแต่งงานไปแล้วแต่งงานผ่านไปแล้วก็ไม่หมดหน้าที่ความเป็นพ่อนะครับพี่น้องครับถึงวันเกียรติมากนะพี่น้องครับความเป็นพ่อเป็นลูกกันพี่น้องครับมันไม่หมดแค่ดุนยาไม่ใช่หมดแค่นิกะห์จบมีบ้านมีเรือนให้เอาเงินให้แล้วจบไม่ใช่นะครับพี่น้องจะถามพ่อว่าทำไมไม่อบรมลูกภรรยาก็เหมือนกันนะครับพี่น้องต้องบอกต้องเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมุสลิมภรรยาต้องคุมศีรษะจะออกไปไหนมาไหนต้องแต่งกายให้มิดชิดพี่น้องทั้งหลายถามว่าแต่งเพื่ออะไรอ่ะหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยไม่เคยคุมศีรษะมาก่อนถามว่าโต๊ะเราอ่ะเคยคุมศีรษะมั้ยในกองเคสเนี่ยไม่มีใครคุมเลยนะครับพี่น้องแต่มารุ่นหลังเนี่ยเรายอมรับว่าเราทำผิดเราก็อบรมกันบอกกันเตือนกันให้คุมพิจารณาพี่น้องกว่าจะคุมได้พี่น้องครับไอ้คนที่สอนก็ถูกเล่นงานหนักแต่ก็อดทนสวัสดิ์อัลลอฮ์ก็ให้ความสำเร็จและประทับตุลิลานะครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันศุกร์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งวันศุกร์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่น้องครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะอัลลอฮ์รับดุอาในวันศุกร์มันมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้ว่าช่วงไหนพี่น้องแต่อุลามะห์นบีจะสอนมีอยู่สองช่วงช่วงนี้แหละพี่น้องครับช่วงที่ท่านพี่น้องเข้ามานั่งในมัสยิดจนกว่าจะนมาศจบนี่คือช่วงหนึ่งช่วงที่ดีที่สุดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ที่พี่น้องอัลลอฮ์จะเปลี่ยนขอจะครับพี่น้องอย่านั่งหลับพอหลับหมดสิทธิ์ก็แบบไม่ได้มามัสยิดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละช่วงกำลังนมาศอิหม่ามอ่านคุตบะห์บนมิมบัตจนกว่าจะนมาศเสร็จช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดพี่น้องเวลาขอดุอาแล้วอัลลอฮ์รับและอีกช่วงหนึ่งบาดัลอัสรีหลังจากนมาศอัสัดเสร็จแล้วพี่น้องแนะนำพี่น้องนะครับถ้าจะมานมาศที่มัสยิดเวลามักริบขอให้มาแต่วันหน่อยมาตั้งแต่5โมงก็ได้พี่น้องเมื่อเข้ามัสยิดเสร็จแล้วเนี่ยก็มานมาศให้เกียรติกับมัสยิด2รอกอะฮ์จบแล้วก็เอากุรอานมานั่งอ่านพี่น้องแล้วก็นั่งซิกรุลลอฮ์ไปรอจนกว่าอิหม่ามจะมาทำนมาศมักริบที่มัสยิดเพราะเราไม่รู้ว่าช่วงนี้หรือช่วงหลังจากนมาศอัสัดเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะรับดุอาของเราพี่น้องผลบุญพอกับไปทำฮัจญ์เหมือนกันพี่น้องที่ท่านเดินตะวาฟอยู่ที่ไบตุลลอฮ์นะพี่น้องหลายนะครับคนที่เดินตะวาฟอยู่ที่ไบตุลลอฮ์พี่น้องครับแล้วอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเนี่ยเพราะคนตรงนั้นเนี่ยกำลังดำลึกถึงอัลลอฮ์กำลังกล่าวชมอัลลอฮ์กำลังกล่าวว่าอัลลอฮุมมักฟิรลีอัลลอฮุมมักฟิรละฮุมโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับฉันอภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยพี่น้องเราทำฮัจญ์หรือเดินตะวาฟอยู่ที่มักกะห์เราทำความชั่วอยู่ในกทม.อัลลอฮ์ไม่ลงโทษ นี่เป็นคำสัญญาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แสดงคนทำผิดต้องรู้ตัวเองกันพี่น้องต้องเช็คตัวเองพี่น้องจะให้ใครมาเช็คแล้วกันพี่น้องต่างคนต่างตัดเตือนกันก็ไม่ได้วันนี้สามีภรรยาเตือนกันก็ไม่ได้พี่น้องทะเลาะกันอะไรกันจะนั่นจะนั่นอ่านหนังสือเองหรือไม่ก็ฟังจากครูรู้สอนนะครับพี่น้องพี่น้องครับวันศุกร์เราควรทำอะไรบ้างวันศุกร์ควรจะอาบน้ำนะครับพี่น้องทั้งหลายอาบน้ำให้สะอาดเลยพี่น้องเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดพี่น้องแล้วก็ใส่เครื่องหอมด้วยแล้วก็เดินมามัสยิดพี่น้องมาแต่วันๆหน่อยพี่น้องครับคนที่นั่งอยู่ซอฟหน้าเนี่ยกับคนที่นั่งอยู่ซอฟหลังเพราะมาที่หลังพี่น้องครับเขาแบ่งเวลาเป็น5ช่วงด้วยกันใครที่มานมาช่วงแรกๆเนี่ยผลบุญเท่ากับก็ทำกุรบานเท่ากับอูฐ1ตัวใครสอนอัลลอฮ์บอกกับนบีครับใครที่มาช่วงที่2เท่ากับก็ทำกุรบานอะไรนะวัว1ตัวช่วงที่3ใครมานมาช่วงที่3เท่ากับทำกุรบานแพะ1ตัวใครที่มาช่วงที่4ถ้าว่าทำกุรบานไก่1ตัวใครที่มาช่วงที่5คือใกล้จะอิหม่านจะขึ้นกุรบานแล้วพี่น้องเขาทำกุรบานไข่1ฟองถามว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่7โมงเช้านะครับพี่น้องทั้งหลาย7 8 9 10 11พอ11โมงจบไปแล้วนะครับนั่นแล้วช่วงสุดท้ายพี่น้องฉันใครที่มาตั้งแต่ช่วงแรกพี่น้องตั้งแต่7โมงมา8โมงมา9โมงมานั่งอยู่ที่มัสยิดมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับมัสยิดมาอ่านกุรอานมาซิกรุลลอฮ์ผลบุญอัลลอฮ์ให้นะครับทุกท่านมองไม่เห็นวันนี้แต่เราเชื่อคำสั่งของอัลลอฮ์ผ่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทุกท่านคนที่เข้าสวรรค์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เขาได้พบกับอัลลอฮ์เห็นพระพักของอัลลอฮ์คนที่เห็นก่อนก็คือคนที่มามัสยิดก่อนมานั่งอยู่แถวหน้าเห็นก่อนคนที่เห็นหลังสุดก็คือคนที่เข้ามัสยิดหลังสุดๆพี่น้องก็เห็นอัลลอฮ์ที่หลังพี่น้องถ้าเข้าสวรรค์บางคนมาตั้งแต่ต้นเวลาแต่ไปนั่งแอบอยู่ข้างหลังมีไหมมีครับก็ขอร้องพี่น้องถ้ามาแล้วนี่นะอุตส่าห์มาตั้ง11โมงมาถึงมัสยิดหรือ10โมงมาถึงมัสยิดแต่ว่าตัวเองชอบนั่งข้างหลังก็เลยนั่งข้างหลังตลอดทั้งชีวิตมาก่อนเวลาจริงแต่ไม่อยากจะนั่งซอฟหน้าเพราะไม่เข้าใจอิสลามพี่น้องครับถ้าเข้าใจสุนนะนบีมาก่อนก็อยากจะนั่งซอฟหน้าก่อนยิ่งกล้าชิดกับอิหม่ามเท่าไหร่นะครับเขายิ่งมีโอกาสพบหน้าอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์ก่อนใครเพื่อนนะครับพี่น้องหลายนะครับพี่น้องครับในวันศุกร์นี่นะครับให้เรากล่าวศอลาวาตถึงนบีเยอะๆอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดไม่ต้องกล่าวเป็นทํานองท่านพี่น้องกล่าวศอลาวาตนบีในนมาดเนี่ยกล่าวเป็นทํานองเปล่าเปล่าต้องกล่าวอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาให้กล่าวอย่างเงี้ยเยอะๆทั้งหลายไม่ต้องกล่าวเป็นทํานองพี่น้องแล้วก็พร้อมๆกันนะพี่น้องนั่นซุนนะห์นบีไม่มีซุนนะห์นบีให้รําลึกถึงอัลลอฮ์ให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้สรรเสริญนบีมุฮัมมัดเยอะๆทั้งหลายนะครับก็ขอฝากท่านพี่น้องนะครับเรื่องวันศุกร์นั้นเป็นวันที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับขอให้เราได้นมาดให้ครบวันละ5เวลาฉะนั้นคนที่มานมาดวันศุกร์อย่าให้ขาดนมาดวันศุกร์ติดต่อกัน3วันศุกร์อัลลอฮ์จะประทับตราในหัวใจของท่านเองอะกูลูฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรรฮีมลาอิลา
1: ฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่
2: AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากแก่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้มาพบเจอแล้วก็รับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้วันนี้เรื่องที่จะมานำเรียนกับพี่น้องก็คือนะครับผมตั้งหัวข้อมาว่าการพูดดีเป็นซอดาเกาะห์นะครับเพราะตอนนี้ประเด็นที่เรากำลังเห็นกันอยู่ก็คือเรื่องของการใช้วาทกรรมนะครับในการเรียกว่าสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงการเมืองนะครับอย่างเมื่อวานนี้เขาก็มีการนัดชุมนุมนะครับมีม็อบอะไรกันนะครับแล้วเราก็เห็นการออกมาชี้แจงออกมาพูดออกมาอะไรกันเยอะแยะซึ่งก็เป็นที่กังวลของพวกเราหลายฝ่ายนะครับว่ามันอาจจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่นำไปสู่เรื่องของการความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาฉะนั้นเราเองเราอย่าไปขยายผลนะครับอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดนะครับพูดมากมันก็จะยิ่งทำให้เรื่องราวลุกลามบานปลายไปมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหลักการศาสนาด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้จักพูดนะครับหรือสักแต่พูดเกรงว่ามันจะมีผลกระทบกับตัวเรากับศาสนาของเราแล้วก็กับผลบุญความดีของเราด้วยเราอาจจะไม่ได้เป็นผลบุญความดี แต่มันจะกลายเป็นได้ผลบาปไปซะฉะนั้นเรื่องปากนะครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ย เขาจะถูกลงโทษในขุมนรกหรือถูกลากลงนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่อยู่ระหว่างนะครับระหว่างเข่าของเขาเนี่ยก็คือปากฉะนั้น เรื่องที่ตั้งใจจะคุยกับพี่น้องในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ๆตัวเราจริงๆและเป็นเรื่องที่เราสามารถดูแลเราสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเราได้ในเบื้องต้นนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องการใช้คำพูดมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาในระดับหนึ่งแต่มันอยู่ในหมวดของเรื่องของอัคลากเรื่องของความประพฤติเรื่องของจรรยามารยาทนะอันนี้ไอ้คำว่าจรรยามารยาทการพูดดีนี่เราไม่ได้หมายถึงเรื่องของการพูดเพราะนะครับหรือว่าพูดด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะสนอหูเท่านั้นนะเราไม่ได้หมายความว่าคนพูดดีคือคนที่พูดครับพูดขาพูดจ๊ะพูดจ๋านะเราไม่ได้พูดเสียงเล็กเสียงน้อยดัดจริตดัดเสียงแบบนั้นแล้วเราบอกเป็นคนพูดดีพูดเพราะแต่เราต้องการคนที่พูดดีนี่แหละแต่พูดแล้วให้มันถูกต้องพูดแล้วให้มันสร้างสรรค์พูดแล้วให้เป็นไปในทางที่ดีนะครับไม่เป็นการ เขาเรียกว่ากระทบกระเทือนหรือว่าเป็นการหมิ่นเกียรตินะครับกับบุคคลอื่นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านแนะนำให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของมารยาทเรื่องของการพูดจาเรื่องของความประพฤติมีหะดีษนะครับบทหนึ่งรายงานจากท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวนะครับบอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลายุฮิบบุมะการิมัลอัคลากแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดทรงชอบเป็นกรณีพิเศษเลยก็คือจรรยามารยาทที่ดีที่งดงามอันนี้อัลลอฮ์และรอซูลโปรดนะครับวะยักรอฮุซัฟซาฟะฮาและพระองค์ทรงรังเกียจมากเลยความกลักขระความไม่เรียบร้อยความไม่มีมารยาทอันนี้คำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันไว้แบบนี้นะครับว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดการมีมารยาทการรักษามารยาทและพระองค์ทรงไม่ชอบการเสียมารยาทหรือการไร้มารยาทฉะนั้น เราเนี่ยหวังว่าเราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ทุกคนเป็นชาวสวรรค์ได้แต่ว่าเวลาเข้าสวรรค์แล้วจะได้อยู่ใกล้ชิดนบีเลือกนบีเลือกใครครับคนที่จะไปอยู่ใกล้พระองค์ฮะพี่น้องลองช่วยกันนึกนะมีหลายคนหลายกลุ่ม

ก็จะได้เข้าสวรรค์แต่เวลาเข้าไปในสวรรค์เหมือนกันเนี่ยคนที่จะได้อยู่ใกล้ชิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเลยอ่ะใคร เด็กกำพร้าคนช่วยเหลือเด็กกำพร้ายังไม่ใช่ฮะท่านนบีถ่างออกกล้าจริงแต่นบีถ่างออก รอซูลบอกนะฮะดิษยะอินนาอักรอบะคุมมินนีมัจลิสันในบางรายงานอินนาอะฮับบะคุมอิลัยยะวะอักรอบะคุมมินนีมัจลิสันเยามัลกิยามะอะฮาซีนุคุมอัคลากอแท้จริงคนที่ฉันจะรักที่สุดในสวรรค์โปรดที่สุดในสวรรค์และจะได้อยู่กับฉันอย่างใกล้ชิดที่สุดเลยใกล้ชิดที่สุดคำว่าที่สุดก็คือไม่มีใครใกล้ไปกว่านี้แล้วก็คือคนดีในหมู่พวกท่านที่เขารักษามารยาทอิสลามอยู่ตลอดเวลางั้นคนที่จะไปอยู่กับนบีก็ต้องเป็นคนที่คู่ควรกับนบีใช่ไหมครับสมมติอย่างฮัสซันเนี่ยฮัสซันนี่มันเป็นประธานในพิธีประธานพิธีก็นั่งโซฟาอย่างดีเลยเราจะเอาคนไอ้ตลกมานั่งข้างฮัสซันไหมเอาคนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยมานั่งข้างประธานไหมเราไม่เอาแล้วครับเราก็ต้องคัดคนที่บุคลิกดีคำพูดคำจาดีนิสัยใจคอดีเนื้อตัวสะอาดใช่ไหมครับมาหาใครมานั่งข้างประธานแล้วคนที่อัลลอฮ์จะให้ไปอยู่กับนบีในสวรรค์น่ะไม่ใช่คนที่กักขระไม่ใช่คนที่สกปรกไม่ใช่คนที่ ความประพฤติไม่ดีต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีเพื่อที่จะไปอยู่กับคนที่ในกลุ่มคนดีล้วนๆอันนี้พี่น้องเข้าใจแล้วนะนบียืนยันนั่นก็เข้าสวรรค์ใครก็เข้าสวรรค์ทุกคนบอกเข้าสวรรค์หมดนั่นแหละเราไม่ปฏิเสธหรอกครับทุกคนมีโอกาสได้เข้าสวรรค์แต่เวลานบีจะเลือกให้ไปอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์สมเกียรติของพระองค์เนี่ยนบีเลือกใครนบีเลือกคนที่มีมารยาทที่สุดเลยงั้นที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังในอัลกุรอานใช่ไหมครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับนบีของเราเนี่ยเกียรติประวัติของท่านนี่ไม่มีด่างพ้อยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่อัลลอฮฺไม่เคยชมนบีเลยแม้แต่น้อยในอัลกุรอานของพระองค์นบีละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านอักเสบโต๊ะยืนนานๆเท้าบวมไหมโต๊ะแค่นั่งเฉยๆนั่งห้อยขาเฉยๆแป๊บเดียวบวมแล้วแต่นบียืนละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านบวมเท้าของท่านอักเสบอัลลอฮ์เคยชมในกุรอานไหมครับแหมนบีของเราเนี่ยละหมาดเก่งเหลือเกินมีไหมครับนบีของเราอ่านกุรอานเก่งเหลือเกินนบีของเราถือศีลอดเก่งเหลือเกินนบีของเราอัลลอฮ์ไม่เคยชมนบีแม้แต่เรื่องเดียวในกุรอานของพระองค์แต่อัลลอฮ์เลือกชมนบีเรื่องอะไรครับมารยาทว่าอินนากะลาอะลาฟูลุกินอะซีมมุฮัมมัดเอ๋ยเจ้านี่สุดยอดเลยนะเหนือกว่าใครทั้งหมดเลยในเรื่องของมารยาทฉะนั้นเรื่องของมารยาทจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับระดับหนึ่งถึงแม้เราบอกว่าอากีดะก็สำคัญอะไรก็สำคัญแต่ว่าเวลาได้เข้าสวรรค์มันเหมือนกันนี่ก็อากีดะดีนั่นก็อากีดะดีนี่ก็อากีดะดีสลับทั้งหมดเลยที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยฮัสซันนี่ก็ซะลาฟีนี่ก็ซะลาฟีนี่ก็ซุนนะนี่ก็ซุนนะเข้าสวรรค์เหมือนกันสลับมีมารยาทกับสลับไม่มีมารยาทใครได้ใกล้ชิดนบีฮัสซันฮะต้องเอาสลับที่มีมารยาทนะเป็นซุนนะก็ซุนนะอย่างมีมารยาทถ้าซุนนะอย่างไม่มีมารยาทเข้าสวรรค์เหมือนกันแหละแต่อยู่ไกลนบีฉะนั้นถ้าเราอยากใกล้ชิดนบีเราต้องพยายามปรับปรุงความประพฤติคำพูดคำจาของเราให้มันเป็นไปตามมารยาทที่เป็นกติกาในศาสนาอิสลามผมบอกกับพี่น้องนะคำว่ามารยาทในที่นี้ไม่ถึงมารยาทแบบอัคลากหรืออาดาบที่เป็นอิสลามียะเป็นแบบอิสลามของเราไม่ใช่มารยาทดีเดินไปตรงไหนก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะไปตัวอ่อนตัวงอไปเลยไปถอนไส้บัวกับเขาอย่างเงี้ยได้ไหมไหนโต๊ะคนนั้นโต๊ะมาเนี่ยโต๊ะวันไม่สบายฮะเราเดินไปเจอใครก็ไหว้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้ไหลไหว้ตักเขาได้ไหมครับอ้าวมารยาทดีไหมดีแต่ว่ามันไม่ใช่ตามวิถีแบบอิสลามฉะนั้นเรื่องที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยให้เป็นไปตามกรอบกรรมกติกาของหลักการศาสนาอิสลาม แต่นี้ที่มาเน้นเรื่องคำพูดเนี่ยเราเคยได้ยินกวีนิพนธ์บทหนึ่งใช่ไหมครับอันอ้อยตาลหวานลิ้นใครลองต่อสิอาซันอันอ้อยตาลหวานลิ้นยังสิ้นซากมันหวานได้พักหนึ่งเท่านั้นเองนะครับพอไปกินอย่างอื่นหายหมดแล้วหายจืดไปหมดแล้ว
ใช่ไหมครับเราเคี้ยวอ้อยเรา

0: น้ำตาลอมน้ำเชื่อมอะไรก็แล้วแต่อมแค่พักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายหวานใช่ไหมครับวันหนึ่งนี่ก็หมดรสแล้วแต่ลมปากหวานหูเขาพูดกับเราดีเมื่อ10ปีที่แล้วยังจำเขาอยู่เลยมันประทับใจฉะนั้นเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยมันสร้างมิตรก็ได้แล้วก็สร้างศัตรูก็ได้นะอันอ้อยตาลหวานลิ้นยังสิ้นซากอันลมปากหวานหูไม่รู้หายแต่ถ้าหวานมากๆแล้วครับพูดเนี่ยหวานฮัสซันครับเสียงอ่อนเสียงอ่อนนะป้าหนับครับเป็นยังไงเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยกระแดะเนี่ยก็รู้บอกอาจารย์นี่กระแดะอีกแล้วใช่ป่ะฉะนั้นคำพูดที่มันหวานมากมันเลี่ยนไหมสมมุติผมบรรยายเนี่ยครับพี่น้องทุกท่านครับอย่างเงี้ยมันไม่มันดูไม่ดีมันเลี่ยนนะฉะนั้นก็ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในการฝึกฝนสักนิดหนึ่งนะครับ คนโบราณเขาบอกว่าปากโอ่งปากหายนี่ปิดทีหนึ่งมันก็มิดมันก็สนิทปากโอ่งนี่เท่าไหร่ใครเคยเห็นปากโอ่งมั้งใครบ้านใครมีโอ่งน้ำมีตุ่มไหมบ้านนี้ยังมีตุ่มไหมไม่มีนี่แสดงว่าคนกรุงเทพฮะอ้าวใครมีตุ่มแสดงว่าโต๊ะนี่อยู่บ้านนอกมีตุ่มใช้ตุ่มปากแค่ไหนตุ่มอะยายใช่ไหมครับตุ่มยิงโอ่งอะไรใหญ่ๆโอ่งดำๆโอ่งใช่ไหมครับ นั่นน่ะปิดทีนึงก็สนิทก็มิดแล้วแต่ปากคนนะรู้เท่านี้เองปิดเท่าไหร่ก็ไม่มิดทำยังไงก็ไม่มิดใช่ไหมครับฉะนั้นเขาบอกว่าปากโอ่งปากหายปากโถปากอะไรก็แล้วแต่นะครับปิดง่ายปิดทีนึงก็สนิทแต่ปากคนเนี่ยยิ่งห้ามมันยิ่งเปิดยิ่งปิดมันยิ่งปิดยิ่งห้ามไม่ให้พูดยิ่งพูดใหญ่เลยแล้วบอกให้พูดสุภาพมันจะยิ่งกลายเป็นไม่สุภาพใช่ไหมครับมันกลายเป็นแค่การต่อต้านทางพฤติกรรมออกมาฉะนั้นเรื่องปากจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการควบคุมจากข้างในปิดข้างนอกไม่ได้ปากคนยาวกว่าปากกาปากกาเป็นยังไงปากกาฮะปากกาเขียนไปเดี๋ยวหมึกหมดก็หยุดเขียนแต่ปากคนนี่พูดไปได้ไม่หยุดไม่หย่อนเป็นวันเป็นคืนหลับตายังละเมอพูดได้เลยบางคนอะไรเขาเรียกเบอร์นะดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะปากโอ่งปากหายปากโถปากอะไรก็แล้วแต่นะครับปิดทีนึงก็ปิดสนิทแต่ปากคนปิดเท่าไหร่มันก็ปิดไม่สนิทยิ่งปิดมันยิ่งรั่วนะยิ่งปิดมันยิ่งรั่วอุตส่าห์บางทีเราจะกระซิบอะไรกับใครนี่อย่าไปบอกใครนะผมเองยังทำท่าปิดปากกลัวคนจะรู้กลัวคนจะได้ยินนะโต๊ะอย่าไปบอกใครนะปิดปากแต่ที่ไหนได้ตั้งใจจะบอกเขานั่นแหละแต่เราทำท่าปิดปากเหมือนกับไม่อยากพูดอันนี้คือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่มันสะท้อนให้เห็นถึงเวลาปากแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนถึงอะไรด้วยจิตใจสำคัญมากเลยใจเราเป็นคนที่คิดยังไงกับคนอื่นเนี่ยมันจะระบายออกมาทางปากจำไหมครับอย่างคนโบราณเขาบอกว่าอะไรนะก้านบัวเนี่ยมันบอกลึกตื้นชนลทานกิริยาสันดานบอกเชื้อชาติคนเรานี่เป็นคนแบบไหนกระมวลสันดานของเราเป็นไหนดูจากพฤติกรรมคำพูดดูจากพฤติกรรมคำพูดสำเนียงบอกภาษาหรือส่อภาษากิริยาส่อสกุลฉะนั้นเราจะคบหาใครเนี่ยดูเพียงแค่ความประพฤติดูคำพูดคำจาของเขาเราก็พอจะประเมินสภาพของเขาได้แล้วเขาเป็นสมมติครอบครัวเขาเป็นครอบครัวพูดคำด่าคำลูกก็พูดคำด่าคำเราจะให้ลูกเราไปเล่นที่บ้านนั้นไหมฮะซันให้ลูกเราไปคบหาไหมไม่คบหาใช่ไหมครับฉะนั้นอ้าวเรารู้ว่าลูกบ้านนี้เป็นคนมือไวเราจะให้ลูกเราไปอยู่ด้วยไหมถ้าลูกเราไปอยู่ด้วยมันก็ติดนิสัยฉะนั้นเราก็ประเมินจากพฤติกรรมหรือคำพูดคำจาของคนในบ้านของคนในสังคมได้นะครับอ้าวต่อมา นะครับพี่น้องเคยฮัสซันเคยยิงหนังสติ๊กไหมปืนเคยยิงไหมครับปืนนะหลายคนที่ใช้อาวุธเป็นนะครับก็บอกเวลาเราจะยิงปืนยิงหน้าไม้นะครับเราจะใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องเล็งเสียก่อนมันถึงจะไปโดนเป้าใช่ไหมครับเรามีหนังสติ๊กเนี่ยผมเห็นนกมันเกาะอยู่ผมยังต้องอะไรต้องเล็งขนาดเล็งแล้วยังไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกเลยบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกโดนมั่งไม่โดนมั่งเรามีปืน นะครับถ้ามันมีกล้องส่องเราก็สาจะแม่นสาจะโดนหน่อยแต่ถ้าไม่มีกล้องยิงไปเฉยๆนี่โอกาสโดนโอกาสพลาดมีพอๆกันเลยฉะนั้นขนาดอาวุธนะที่มันมีความเร็วที่มันมีความแม่นยำที่เขาออกแบบมาอย่างดีเนี่ยเรายิงสมมุติ10นัดถูกกี่นัดเราเนี่ยฝีมือของโต๊ะนี่ประเมินโต๊ะลองประเมินตัวเองว่า10นัดโต๊ะจะถูกกี่นัดหรือไม่ถูกสักนัดนึงไม่ถูกสักนัดนึงใช่ไหมครับบางทีเราต้องใส่แว่นต้องขยายโน้ตต้องไอ้นี่เพื่อให้มันแม่นแต่ปากของเราเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยให้เราหลับตาพูดยังโดนเลยใช่ไหมครับอ้าวสมมติเนี่ยฮัสซันนั่งอยู่ข้างหลังผมไม่เห็นผมก็ว่าฮัสซันน่ะมันเป็นคนแบบเนี้ยเจ้าชู้อย่างงู้นอย่างงี้อะไรฮัสซันอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังแต่คำพูดของผมโดนยังไปโดนเต็มๆเลยต้องเล็งไหมฮัสซันเนี่ยนะมันเจ้าชู้ต้องเล็งเลยป่ะต้องเล็งไหมไม่ต้องอ้าวแล้วทำไมมันโดนล่ะมันอยู่ข้างหลังไม่ใช่อยู่ตรงไหนมันก็โดนฉะนั้นคำพูดนี่มันแม่นหลับตาก็โดนอยู่ตรงไหนก็โดนใช่ไหมครับฉะนั้นก็บอกว่าเวลาเราจะยิงปืนยิงหน้าไม้นะครับทิ่มหอกแทงดาบอะไรก็แล้วแต่เล็งมันถึงจะแม่นบางทีเล็งเท่าไหร่ก็ยังไม่แม่นนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้ปากพูดไม่ต้องเล็งเลยโดนชัวร์ๆโดนเต็มๆแล้วโดนแบบไม่พลาดเลยฉะนั้นหลับตาก็โดนนะครับไม่จ้องก็โดนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจพูดแล้วเราไม่เห็นด้วยว่าคนที่เราพูดน่ะอยู่ตรงไหนแต่คำพูดของเราที่หลุดออกจากปากไปแล้วโดนเขาล้วนๆเลยโดนเขาเต็มๆตัวเลยนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความระมัดระวังคำพูดนะครับบ่งบอกถึงปัญญาความคิดความอ่านและการศึกษาของคนพูดพี่น้องฟังนะคำพูดของคนเนี่ยมันสะท้อนหรือบ่งบอกให้เห็นถึงปัญญาความคิดความอ่านและก็การศึกษาของคนพูดเองพูดดีคนเขาก็ชมว่าคนนี้มีการศึกษานะมีสกุลรุ่นชาตินะมีมารยาทดีนะครูมันสอนพ่อแม่มันสอนมาดีนะแต่เวลาพูดไม่ดีแหละพูดคำด่าคำพูดคำหยาบสารพัดคำที่พูดอยู่เนี่ยคนเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ครหานี่พ่อแม่มันไม่สอนเลยได้ไงว่าลามปามยันพ่อยันแม่ใช่ไหมเนี่ยนี่มันไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยไปโรงเรียนได้ไงโอ้โหว่าเสียหายเลยฉะนั้นเราเนี่ยนะครับสังคมเขาจะยอมรับเขาจะนับถือเขาจะให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติเนี่ยดูที่คำพูดคำจาของพวกเรานะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับมีสุภาษิตนะครับอาหรับบทหนึ่งเขาบอกว่าดาลีลอิลมิลมารอิฟิอัลูฮูสิ่งที่จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมความประพฤติการปฏิบัติของเราได้เนี่ยดูอะไรครับดูสติสัมปชัญญะคนที่คิดอ่านดีนะครับมีความคิดความอ่านเขาจะตั้งใจทำแต่ถ้าขาดสติขึ้นมาทำอะไรเนี่ยเป็นไงครับทำอะไรแบบไม่คิดพูดอะไรแบบไม่คิดฉะนั้นสิ่งที่คำพูดออกมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราคิดหรือไม่คิดเนี่ยดูง่ายๆเลยจากเนื้อหาคำพูดของเราเราคัดกรองกันกรองคำพูดเลือกคำพูดที่เหมาะสมที่ดีที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาของเราบ้างอย่างไรหรือไม่นะครับในหะดีษของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฟังตรงนี้นะแล้วพี่น้องจดเป็นภาษาไทยไปก็ได้หะดีษซอฮีฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายัสตะกีมุอีมานุอับดินเดี๋ยวผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วพี่น้องจดความหมายโดยคร่าวๆอีหม่านของอะไรครับอีหม่านของบ่าวคนหนึ่งยังจะไม่นิ่งยังจะไม่ตรงยังจะไม่ได้มาตรฐานอีหม่านยังจะไม่ได้มาตรฐานยังจะไม่ได้เกณฮัตตายัสตะกีมากอลบูฮูรอซูลบอกอีหม่านของบ่าวเนี่ยยังจะไม่ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือผ่านมาตรฐานจนกว่าหัวใจของเขาจะได้มาตรฐานเสียก่อนอีมานจะได้มาตรฐานก็เมื่อหัวใจได้มาตรฐานหรือผ่านเกณฑ์นะฮัตตายัสตะกีมากอลบูฮูวะลายัสตะกีมุกอลบูฮูและหัวใจของเขายังจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หัวใจของเขายังจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานฮัตตายัสตะกีมาลิซานูฮูจนกว่าเขาจะพิสูจน์ให้ได้ว่าลิ้นของเขาได้มาตรฐานหรือผ่านเกณฑ์เสียก่อนตกลงอะไรสำคัญที่สุดเลยลิ้นใช่ไหมครับลิ้นถ้าลิ้นดีแสดงว่าใจนี่มันอะไรมันดีแล้วใช่ไหมครับลิ้นดีใจก็จะดีพอใจดี ทำให้อีหม่านของเขาดีได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์วะลายะดุคุลุรอจุลุนอัลญันนะตะลายะมะนุญารูฮูบะวาอิกอฮูรอซูลบอกว่าคนคนหนึ่งเขาจะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หรอกทำไมอ่ะลายะมะนุญารูฮูบะวาอิกอฮูถ้าคนที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงขนาดเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนะนะหรือญาติสนิทของเขาญาติพี่น้องของเขาลายะมะนุยังไม่ปลอดภัยจากบาวาอิกบาวาอิกเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าบุกรู้เคยเห็นไหมครับบุกรู้อิสราฟีนเป่าอะไรฮะเป่าแตรไม่ใช่เป่าสังเป่าแตรสังไม่ใช่เอาไว้สังมาเป่าเหมือนในอะไรนะพิธีที่สนามหลวงเป่าไปไว้สังนี่เป่าแตรทำจากเขาสัตว์นะ เขาเรียกซูรุนแตรขนาดใหญ่นะเป่าใหญ่ๆนะแตรบูกุนแตรขนาดเล็กย่อมๆที่ใช้เป่าแค่คนเดียวได้เด็กๆเป่าได้เขาบูกอ้าวแตรนี่เขาเป่าตรงไหนฮะเป่าที่แขนที่ขาที่ปากรอซูลบอกบาวาอีกเนี่ยคำเนี่ยบาวาบาอีกก้อนเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่พัฒนาจากคำว่าบูกแปลว่าไปใช้แตรเป่าเนี่ยบ่าวคนหนึ่งจะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยถ้าคนรอบตัวเขายังไม่ได้รับความปลอดภัยจากแตรของเขาไหมถึงอะไรไอ้ที่เป่าแตรคือปากถ้าปากยังจับว่าคนนู้นอยู่แถวหน้าเนี่ยเป็นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นคนนั้นแถวสุดท้ายเป็นอย่างนี้นี่คนเนี้ยไม่ได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมครับเพราะอะไรอ่ะอย่างฮะดีษบทหนึ่งที่ผมเคยอ่านให้พี่น้องฟัง ในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับหลักหะดีษบทนี้จะเป็นที่พูดถึงอยู่บ่อยเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งสนทนาธรรมอยู่กับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็บอกว่ารอซูลครับในหมู่พวกเราเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอย่างนี้เลยหมายเลขหนึ่งเลย number one เลยมินกัสรอติซอลาติฮาไม่มีใครละหมาดได้เยอะเท่าเธอเลยไม่มีใครทำซอดาเกาะห์ได้เยอะเท่าเธอเลยไม่มีใครทำความดีแบบนั้นแบบนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนเลยซอฮาบะห์ไปกล่าวชมผู้หญิงคนนี้ต่อหน้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหเธอดีทุกอย่างเลยกอยรออันนะฮาตุรีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาแต่เธอเสียข้อเดียวเองดีนี่ดีทุกข้อเลยแต่เสียอยู่ข้อเดียวก็คือตุรีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาเธอทำร้ายเพื่อนบ้านของเธอด้วยกับลิซานลิซานแปลว่าลิ้นด้วยกับลิ้นของเธอใช้ลิ้นของเธอนี่สับโขกว่าคนนั้นนินทาคนนี้ด่าทอคนนั้นคนนี้ต่างๆนานารอซูลบอกที่ว่ามาทั้งหมดที่ว่าเธอที่มาว่ามาทั้งหมดนะละหมาดเยอะอ่านกุรอานเยอะซอดาเกาะห์เยอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้เธอไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เลยแม้แต่น้อยรอซูลพูดสั้นๆเลยนะบอกฮิยาฟินนาร์เธอคนนี้อยู่ในนรกเท่านั้นอ้าวแล้วละหมาดของเธออยู่ไหนซอดาเกาะห์ของเธออยู่ไหนกุรอานของเธออยู่ไหนความดีอีกหลายๆประการของเธอไปไหนหมดล่ะที่เธอทำมาทั้งหมดเธอโอนให้คนอื่นหมดเลยใช่ไหมครับโอนให้เขาไปพูดเรื่องโต๊ะพูดถึงโต๊ะก็เอาความดีของเธอไปให้โต๊ะใช่ไหมครับพูดเรื่องใครก็เอาความดีไปชดใช้คืนให้กับเขาพอไม่สามารถชดใช้ได้แล้วทีนี้ทำยังไงครับฮะศาสนายังปรับว่าเป็นคนมีความผิดอยู่ยังมีคดีติดตัวอยู่เพราะไปละเมิดล่วงเกินตอนนี้กลายเป็นติดลบแล้วครับพอติดลบทำยังไงก็ต้องไปเอาความผิดของคนอื่นมาใส่ในบัญชีโอนความผิดของคนอื่นมาไว้ในบัญชีตัวเองถ้าจะให้นั่งอ่านกุรอานชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ไหวไหมโต๊ะโอ้ยปวดตาลายหมดแล้วเวียนหัวแล้วใจไหมครับถ้าให้นั่งคุย2ชั่วโมงนี่แหละตาลายไหมเบื่อไหมคุย2ชั่วโมงเนี่ยบังว่าเบื่อไหมปวดหลังไม่นั่งคุยกันเนี่ยปวดหลังไหมแต่เวลาอ่านกุรอานแป๊บเดียวโอ้ยปวดหลังจะเอ็นหลังแล้วอ่านกุรอานแต่พอนั่งคุยนั่งนินทาคนอื่น2ชั่วโมงเป็นวันๆก็คุยได้ฉะนั้นโอกาสในการที่ทำความดีเราค่อนข้างมีจำกัดเพราะเราบอกเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวแย่เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่แต่เวลาเราพูดเรื่องคนอื่นที่มันเป็นความผิดความบาปนี่เราไม่มีลิมิตเลยเราไม่มีลิมิตพูดได้เรื่อยกลางคืนก็พูด บางทีนึกขึ้นได้กลางคืนยกหูโทรคุยกับข้างบ้านแล้วอึ้งได้ข่าวคนนั้นบ้านนั้นเปล่ากลางคืนดึกแค่ไหนเราก็ยังคุยกันได้ใช่ไหมครับฉะนั้นความไม่ดีเนี่ยเวลาทำแล้วมันทำเพลินเรื่อยไปมันไม่ค่อยยุติไม่ค่อยมีระยะเวลาสิ้นสุดมันจึงมีโอกาสในการสะสมผลละบาปเนี่ยได้เยอะมากนะงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า อุตส่าห์โอนความดีของตัวเองเนี่ยให้เขาจนครบไปหมดแล้วแต่ความผิดของตัวเองมันยังไม่หมดทำยังไงก็ต้องไปเอาบาปของคนอื่นมาชดใช้กลบเกลื่อนไปกับความผิดของตัวเองให้มันหายกันไปนะครับสะสมกันไปรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าลองถ้าใครอีหม่านดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้จักระงับยับยั้งปากของตัวเองไม่ให้เป็นอะไรเป็นการประทุษร้ายต่อคนอื่นเขาแล้วเราก็เตรียมตัวไว้เลยยังไงต้องไปไหนก่อนไปนรกก่อนแล้วเราต้องเคลียร์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะตะดูรูนะมานิลมุฟลิสทั้งหลายรู้ไหมคนไหนคือคนที่ล้มละลายขาดทุนบรรดาซอฮาบะห์ก็อ๋อคนล้มละลายคือคนที่ไม่เหลือสิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นไร้ไม้ตอกไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมครับรอซูลบอกเปล่าไม่ใช่เลยอันนั้นคือล้มละลายในดุนยาแต่คนล้มละลายในอาคิเราะห์ก็คือคนที่อุตส่าห์ละมาทำซะดะเกาะห์ทำซะกาตทำศีลอดมาทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่เขาทำมากกว่านั้นก็คือทำร้ายคนนี้ดุด่าคนนั้นนินทาคนนี้ใส่ร้ายปักปั๊มเขาต่างๆนานาพอถึงวันนู้นอัลลอฮ์ให้เอาผลบุญของเราไปชดใช้คืนให้เขาหมดเลยเราจึงไม่เหลืออะไรที่เป็นผลงานเป็นผลบุญความดีของพวกเราจึงเจงโบอย่างเดียวเลยในวันนั้นอ้าวต่อมา คำพูดของเราเนี่ยนะครับถ้าพูดดีมันก็สร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็ทำให้เกิดโทษได้ใช่ไหมครับแทนที่เราจะว่าซิกรุลลอฮ์ว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยดีกว่าไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมฮะไปพูดเรื่องราวเลอะเทอะรอซูลบอกใครที่ศรัทธากับวันอาคิเราะห์น่ะเขาจงเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้อยู่เฉยๆฟัลยะกุลคอยรอนว่าเรื่องดีไปก่อนคุยเรื่องดีคุยเรื่องบทเรียนอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์อิสติกฟาร์ศอลาวาตไปได้เป็นผลบุญแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรพวกนี้ที่เป็นผลบุญก็อย่าพูดในสิ่งที่มันเป็นบาปไอ้การไม่พูดนั่นแหละมันจะทำให้อยู่เฉยๆเค้าเรียกเสมอตัวยังดีกว่าการที่เราไปพูดใช่ไหมครับพูดถ้าไม่ดีมันกลายเป็นบาปนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายฉะนั้นคำพูดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันจะกลายเป็นผลบุญที่ต่อเนื่องได้นะ เช่นพูดกล่าว ว่ากล่าวตักเตือนนะซีฮะกันเราเห็นคนรับประทานอาหารไม่ว่าบิสมิลลาห์เราเห็นคนรับประทานอาหารไม่ใช้มือขวารับประทานเราเห็นคนรับประทานอาหารแล้วตะกระตะกรามเรานะซีฮะเบื้องต้นเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ประสบเหตุเหมือนกับที่นบีเตือนนะได้ผลบุญยังได้ผลบุญแล้วแต่ถ้าหากว่าคำพูดของเราเป็นคำพูดเตือนเหมือนกันแหละแต่พูดแบบกระด้างพูดแบบไม่รักษาน้ำใจแทนที่มันจะได้เป็นคำเตือนที่ดีที่เป็นประโยชน์เป็นผลบุญมันจะกลายเป็นการสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจและมันไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีฉะนั้นการเลือกคำพูดแม้กระทั่งจันนะซีฮะคนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำพูดหรือการกระทำหรือท่าทีสายตาที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเรื่องเป็นเรื่องอะกีดะห์รอซูลพูดตรงชัดเจนแต่ถ้าเรื่องปกติทั่วๆไปเนี่ยเรื่องมารยาทเรื่องการใช้ชีวิตแม้กระทั่งเรื่องอิบาดะห์รอซูลยังพูดแล้วรักษาน้ำใจรักษาน้ำใจรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเห็นคนทำเรื่องที่ผิดหลักอะกีดะห์รอซูลเตือนไหมเตือนแล้วเตือนแรงๆเตือนตรงๆเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นชายคนหนึ่งมีกำไลทองเหลืองกำไลทำจากทองเหลืองใส่ไว้ที่ข้อมือตัวเองแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามเขาว่าเฮ้ยเอ็งเอากำไลทองเหลืองมาใส่ไว้ทำไมเนี่ยเพราะโดยปกติของที่เป็นประเภทกำไลนี่มันเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงแล้วรอซูลมาเห็นผู้ชายคนนี้ใส่รอซูลก็ถามด้วยความสงสัยเขาก็บอกกับรอซูลว่ามีนัลวาฮีนะรอซูลครับผมเอามาใส่เนี่ยไม่ใช่เครื่องประดับของผู้หญิงหรอกแต่ผมใส่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรควาฮีนะวาฮีนะแปลว่าเดิมทีวาฮีนะแปลว่าอ่อนแอแต่ในที่นี้แปลว่าโรคที่มันเกิดขึ้นและทำให้เกิดอาการปวดตามข้อมือข้อนิ้วต่างๆเนี่ยนะคล้ายๆโรคเกาโรครูมาตอยอะไรแบบเนี้ยชายคนนี้ก็ปวดเขาก็เอาไอ้ทองเหลืองเนี่ยมาใส่ไว้ที่ข้อมือ
1: รอซูลบอกอันซิอาฮารอซูลบอกถอดออกเดี๋ยวนี้เลยขว้างทิ้งไปเลยฟะอินนะฮาลาตะซีดุกะอิลลาวะนะเพราะมันไม่ได้ช่วยให้หายเลยซ้ำร้ายรังแต่จะยิ่งทำให้เจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรอ่ะเพราะอันนี้มันไม่ได้มีสรรพคุณเป็นยาโลหะมีสรรพคุณเป็นยาไหมฮะแต่อย่างนั้นเราทำนาฬิกาทองเหลืองไหมฮะอาจารย์ใส่ในละมีประโยชน์ด้วยดูเวลาก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์มีสรรพคุณที่ออกฤทธิ์เป็นยาทำให้อะไรก็ได้บรรเทาอาการเจ็บปวดอะไรได้รอซูลบอกถอดไปเลยเพราะมันเป็นช่องทางทำให้ชัยฏอนอาศัยโอกาสตรงเนี้ยทำให้เรางมงายในเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นพอเราไปเชื่อว่าสวมวัตถุแบบนี้แล้วจะช่วยปกป้องโรคนั้นโรคนี้ได้นั่นเท่ากับเราฝากความหวังไว้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์แล้วถ้าแขวนไอ้นี่ผูกไอ้นี่ใส่ไอ้นี่จะหายชัยฏอนสามารถที่ใช้ช่องทางนี้ในการหลอกให้เราตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างง่ายๆเลยนะอันนี้ให้พี่น้องเข้าใจนะรอซูลบอกถอดเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะมันไม่ได้ช่วยทำให้เจ้าแข็งแรงขึ้นมาหายจากอาการเจ็บป่วยได้แต่จะเพิ่มความอ่อนแอให้กับเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องลองสังเกตนะว่าจริงหรือเปล่าพอเรามีคนโอ้ยปวดเหลือเกินกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตีสามตีสี่ต้องขึ้นมานั่งบีบนั่งนวดฮัสันได้ข่าวนี่เอาไอ้นี่ไปแขวนสิเอาไอ้นี่ไปสวมสิเผื่อมันจะหายเราก็ไอ้ความที่อะไรกลัวจะปวดกลัวจะเจ็บเชื่อฮัสันป้อเลยฮัสันให้มาแขวนนะแขวนแล้วหายไหมเฮ้ยแขวนวันแรกหายเลยนอนหลับเลยนอนหลับไม่ปวดไม่อะไรเลยโอ้นี่ของฮัสันนี่มันอะไรโอ้มันได้เรื่องใช้ได้พอถอดออกกลับมาปวดอย่างเก่าอีกแล้วทำยังไงอ่ะฮะก็ต้องเอามาแขวนเหมือนกับที่เชตันมันทำที่มันเฮี้ยนนะใช่ไหมครับเวลาเราทำบุญแล้วลองไม่ทำข้าวเหนียวกระดูกีเป็นไงครับฮะชักแล้วถ้าเราใจแข็งไม่ทำตั้งแต่แรกนะจะชักไหมบ้านที่เขาไม่ทำไม่เห็นมีใครชักเลยมีชักกันไหมไม่มีชักหรอกครับเพราะเขาไม่ได้เชื่อมาตั้งแต่แรกแต่ถ้าใครเริ่มต้นเชื่อมาเนี่ยพอไม่ทำก็จะชักแล้วนี่พองานนี้ไม่ทำชักพองานต่อไปลองไม่ทำทีนี้เป็นไงครับชักสองคนสามคนเลยวันนั้นผมไปบรรยายที่ไหนเล่าให้พี่น้องฟังใกล้ๆกับบ้านผมเนี่ยนะมีคนที่เขาเชื่อเรื่องแบบนี้เรื่องต้นอันเนี้ยนะครับต้นอันเนี้ยนะครับเขาก็ทำข้าวเหนียวกระดูกีปกตินี่แหละคนไม่ชักไม่มีใครชักแต่พอสักพักหนึ่งอะนะทำเขาก็มีอันอะไรของเขาปกติทำบุญปรากฏว่าวัยรุ่นนะที่มาเริ่มเคลียร์ข้าวของถ้วยจานเพื่อจะไปล้างมันก็ยกถาดตับซีถาดตับซีนี่ก็คือถาดที่เขาใส่กากมะพร้าวกับกะลากากมะพร้าวที่ขูดเสร็จแล้วนะเอากะทิไปทำขนมทำอะไรเนี่ยปรากฏว่าพอเอาไปเททิ้งในบ่อนะบ่อขยะนะอยู่ทางนี้ชักโอ้โหชักดิ้นพลาดเลยแล้วก็มันก็มีตัวใกล้ตัวอะไรฮะตัวมาเข้ามาสิงอะนะมึงเอาของกูไปทิ้งเอาอะไรไปทิ้งฮะเอากะลาเอากากมะพร้าวที่เขาคั้นทำอะไรไอ้ข้าวเหนียวเหลืองไก่เนี่ยนั่นเขาบอกมึงทำไมมึงไม่เก็บของกูไว้ก่อนให้ทำพิธีให้เสร็จก่อนนี่ดูความเฮี้ยนของโต๊ะเนี่ยเห็นไหมนี่แค่ทิ้งกะลานะฮะซันเอนี่รู้เอากะลามาต้มให้กินไปด้วยทำบุญนี่เอากะลานะเอากากมะพร้าวที่เขาคั้นเสร็จแล้วเขาก็ใส่ถาดเด็กมันก็เดินเอาไปเททิ้งอยู่ทั้งนี้โอ้โหชักเป็นเรื่องเป็นราเป็นตุเป็นตะเลยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยยิ่งพอเราทำแบบนี้มันยิ่งอะไรยิ่งเฮียนตอนนี้ต่อไปนี้จะทำอะไรก็ต้องกลัวแสดงฤทธิ์แหละจะเอากะลาไปทิ้งก็ไม่ได้เก็บกะลาเอาไว้ให้เขาก่อนเก็บกากมะพร้าวไว้เขาก่อนเก็บไว้ให้ใครเนี่ยเก็บไว้ให้ผีให้สางให้โต๊ะอะไรพวกนี้แหละแล้วอัลลอฮ์ของเราล่ะใช่ไหมครับไอพิธีนะกับบิดอะห์อยู่แล้วยังมางมงายเชื่อเรื่องอะไรผีเฮียนโต๊ะเฮียนอะไรพวกนี้กะลามะพร้าวเขายังต้องเก็บเอาไว้ทิ้งไม่ได้นี่แสดงว่าเขามีคุณค่าทางความรู้สึกทางหัวใจของเขาฉะนั้นถ้าเราปล่อยเป็นไงครับเรื่องนี้เสียหายนบีจึงเตือนเรื่องอากีดะเตือนเด็ดขาดเลย แต่ถ้าเป็นเรื่องปกติทั่วๆไปเรื่องความประพฤติเรื่องมารยาทอะไรรอซูลจะพูดแบบแล้วให้รักษาน้ำใจเพราะของพวกนี้สามารถอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงตัวได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิเป็นคนคนนี้เขาจะรู้สึกโดยสำนึกเองแล้วเขาก็จะลุกขึ้นละหมาดแต่ถ้าเราตวาดเขาล่ะไอ้บัดดื้อเอ้ยไม่รู้เรื่องเลยสุกหน้าเขามาไหมคนคนนี้ไม่มาแล้วทำไมรอซูลจึงเลือกใช้คำพูดที่รักษารู้ความรู้สึกรักษาน้ำใจของเขาอันนี้เรื่องอะไรเรื่องที่มันอาศัยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเรื่องอากีดะห์รอซูลรอซูลชัดเจนตรงไปตรงมาไปเลยอย่างชายคนเมื่อสักครู่รอซูลบอกนี่นะถ้าเองตายไปในสภาพที่เองใส่กำไลคาแขนไปแบบนี้นะมาอัฟลัฮตะอับดันเองไม่รอดนะเองตกนรกอย่างเดียวเลยถ้าเป็นอากีดะห์รอซูลไม่รอซูลไม่ปล่อยแต่เรื่องพวกนี้รอซูลรักษาความรู้สึกรักษามารยาทเอาไว้ฉะนั้นเวลาเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราพูดแล้วรักษาความรู้สึกที่ดีได้มันสามารถที่จะรักษามิตรภาพที่ดีกันเอาไว้นะครับแล้วโอกาสในการที่เราจะพูดจะสอนในเรื่องอื่นๆต่อเป็นไงครับได้สมมติผมเป็นคนกักขะพูดคำด่าคำพูดมึงกูอะไรแบบเนี้ยที่สันติชนมีบรรยาย4สัปดาห์พี่น้องมาแค่3สัปดาห์เท่านั้นแหละพอสัปดาห์ไหนที่เป็นเวรผมมาอยากมาเรียนไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวมันด่าเราเดี๋ยวมันยกตัวอย่างเราเดี๋ยวมันว่าเราไม่อยากไปฟังแล้วใช่ไหมครับมาอะไรวิทยากรคนอื่นนี่แค่คำพูดเนี่ยมันอะไรมันมีผลกระทบกับทางความรู้สึกของเราอ้าวหัวใจของคนโง่อยู่ที่ปากแล้วก็ปากของคนฉลาดอยู่ที่ใจพี่น้องลองจดไปคิดดูหัวใจของคนโง่เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ปากใช่ไหมครับปากคิดยังไงมันสะท้อนให้เห็นหัวใจโง่ๆของเขาทันทีเลยอ๋อไอ้นี่มันพูดไม่คิดแสดงว่าใจไม่คิดมันหลุดออกมาทางปากแต่ปากของคนฉลาดอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเขาถ้าใจเขาคิดเขาจะเป็นคนฉลาดพูดฮะหัวใจของคนโง่อยู่ที่ปากแล้วก็ปากของคนฉลาดอยู่ที่หัวใจเอาไปคิดดูนะมีรายงานจากท่านรอซูลนะครับนะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิชุรบิมินฟิสซิกะรอซูลห้ามไม่ให้ดื่มน้ำจากปากของภาชนะ เพราะว่าบางทีปากของเราในช่องปากเนี่ยอาจจะไม่สะอาดมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่เวลาเรากินไปตรงนี้เห็นไหมเวลาเรากินตรงเนี้ยสมมติแบคทีเรียมันติดหรือเชื้อโรคเชื้อไวรัสมันติดมีไวรัสสมมติผมเป็นไวรัสตับโต๊ะมากินต่อเหมือนกับใช้ช้อนร่วมกันน่ะใช่ไหมครับพอใช้ช้อนร่วมกันติดอะไรติดไปที่ช้อนเวลาโต๊ะจะเอาช้อนผมไปใช้โต๊ะก็ติดไวรัสตับไปอีกคนนี้ติดไปอีกคนนี้ติดไปอีกฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมให้อะไรให้รับประทานโดยการเทลงแก้วหรือเทลงภาชนะอื่นเพราะอันนี้คนจะใช้หลายคนแต่ที่ผมกล้าดื่มเพราะว่าขวดนี้ไม่มีใครมากินกับผมนะเข้าใจนะแต่ว่าซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ให้ดื่มจากอะไรจากปากภาชนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยสมัยนบี เขาใช้ถุงที่ทำจากอะไรทำจากหนังสัตว์ใช่ไหมแกะตัวย่อมๆเนี่ยตัดถลกลอกมาแล้วก็มัดมือมัดขามัน หย่อนจอมลงไปในบ่อดึงขึ้นมาเนี่ยน้ำเต็มถุงขึ้นมาบางคนก็ไปกินจากอะไรจากไอ้ที่ดึงน้ำขึ้นมาเลยรอซูลห้ามนะเพราะนั้นเวลาคนอื่นเข้ามาใช้ต่อมันจะติดเชื้อโรคติดอะไรกันไปได้นะแต่นั้นอุลามะก็เลยบอกว่าแต่ถ้าเรากินเป็นการส่วนตัวของเราแก้วของเราขวดของเราก็สามารถที่จะกินได้นะกินให้ดูอัลลอฮฺอักบัรเหนื่อย เมื่อเช้าผมไอแล้วก็อาเจียนก็กินยาข้าวอะไรมาเรียบร้อยแล้วไม่ไอแล้วนะครับเนี่ยมาเริ่มไอผู้หญิงนะอันนี้ถามผู้หญิงก็แล้วกันผู้หญิงนินทาเก่งไหมโดยธรรมชาติและเป็นไงครับผู้หญิงฮะโต๊ะเคยนินทาไหมส่วนมากจะไม่ทำไมมีใครมาชวนไม่ยิ่งเดี๋ยวนี้เราไม้ใกล้ฝั่งแล้วเนี่ยลองถ้าถามผู้หญิงว่าเคยนินทาไหมเคยแล้วก็ถามว่าชอบไหม
0: สนุกปากใช่ไหมมันของยิ่งไปงานไปบางทีเราไปช่วยงานน่ะนั่งปอกหอมปอกกระเทียมเนี่ยคุยกี่เรื่องคุยโอ้โหสมัยสาวๆนะโต๊ะถือมีดไปช่วยเขาปอกหอมปอกกระเทียมนะเรื่องใครตะใครดิแม่ที่คุยเรื่องเจ้าสาวเรื่องเจ้าบ่าวอ้าวถามว่าที่คุยกันเก่งๆนินทาเก่งๆเนี่ยจบหลักสูตรนี้มาจากไหนโต๊ะฮะฮะอ้าวโต๊ะเรียนมาตั้งแต่สมัยอาจารย์อิสมาอินอาจารย์วิทยาวิเศษรัฐใครตะใครนะที่สันติชนเนี่ยครูตายไปตั้งหลายคนแล้วใช่ไหมมีครูคนไหนเขาสอนเราเรื่องนินทาบ้างวันนี้อาจารย์อิสมาอินคาบที่สองจะสอนเรื่องเทคนิคการนินทามีไหมครับไม่มีอาจารย์วิทยาวิเศษรัฐเคยสอนไม่เรื่องนินทาเรื่องใส่ร้ายคนอื่นเรื่องปักปั๊มคนอื่นมีไหมอาจารย์มุสตาฟาไม่มีอาจารย์อินยาสอาจารย์มาเซอร์ยาซีนรุ่นที่ตายไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครสอนเลยเอ้ารุ่นเราต่อจากนั้นมีใครเคยมาสอนไหมฮะอ้าวครูอาจารย์ที่นี่ไม่มีสอนอ้าวมันมีหนังสือขายอยู่ร้านไหนไหมหนังสือสอนเรื่องว่าด้วยการนินทามีไหมว่าด้วยเรื่องการอะไรก็ว่าไปเรื่องปากเนี่ยอ้าวแล้วเก่งได้ยังไงพวกเราฮะพี่น้องว่าจริงไหมไม่เคยมีใครสอนไม่มีตำราไม่มีหลักสูตรสอนเรื่องนินทาเรื่องการว่าการด่าอะไรพวกนี้แต่ทำไมด่าแบบไม่ซ้ำคำยังด่าได้เลยฮะเคยมีหนังสือเล่มไหนมารวบรวมคำด่ามีไหมครับตำรารวบรวมคำด่าด่าผู้ชายใช้แบบนี้ด่าผู้หญิงใช้แบบนี้ด่ากระเทยแบบนี้ด่าเคยมีหนังสือรวบรวมคำด่าไว้สักเล่มหนึ่งแล้วก็วางขายที่ร้านหนังสือตรงไหนมีไหมฮัสซันเคยซื้อหนังสือนะเคยไม่มีโรงเรียนไหนสอนมีไหมไม่มีหนังสือไม่มีตำราไม่มีหลักสูตรไม่มีครูสอนแต่ทำไมเราจึงเก่งเรื่องนี้ในขณะที่เราเรียนกุรอานนะเราเรียนกุรอานนะเรียนจนครูตายไม่รู้กี่คนแล้วอ่านยังไม่ชัดเลยชัดไหมบางคนเริ่มอ่านชัดอ่านได้แต่ไม่มีตะยวีดครูตะยวีดนะสอนจนปวดหัวแล้วหนังสือขาดไม่รู้กี่เล่มแล้วแต่อันกุรอานไม่ได้แปลกไหมนะนี่น่าคิดนะของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เกิดเป็นผลบุญความดีกับเราเนี่ยหนังสือศาสนาบางคนซื้อเก็บเอาไว้อ่านสองรอบสามรอบแต่มันเอาไปใช้ไม่ได้แต่ไอ้ของที่ไม่มีหลักสูตรสอนไม่มีครูสอนไม่มีโรงเรียนสอนไม่มีตำราไม่มีปรัชญาเมธีคนไหนเขาพูดเอาไว้เลยนะแต่เรารู้สึกว่าเราเก่งและเราสามารถประดิษฐ์ประดอยคำพูดคำด่าได้บางทีเราจะด่าให้แบบไหนเนี่ยนึกแป๊บเดียวนึกออกไม่คำด่านะนึกออกแป๊บเดียวนั่นแหละอันนี้คือเรื่องนึงที่เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกฉะนั้น เราต้องพยายามที่จะอาศัยเรียกว่าความเข้มในจุดเนี้ยนะเปลี่ยนมาเป็นพัฒนาให้มาเป็นความเข้มในเรื่องของศาสนาใหม่เราลองเปลี่ยนนะได้แล้วอย่างเช่นว่าไหวพริบของเรานะเวลาเรานึกจะว่านึกจะด่าอะไรใครนี่บางทีมันมาจากไหนไม่รู้คำแปลกๆเนี่ยนะคำแปลกๆนึกได้ปุ๊บมาเลยแต่เวลาจะถามอะไรที่เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่เป็นผลบุญเนี่ยถามคนอื่นก่อนถามเราตอบไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตัวเองทำไมศักยภาพของเรามันไปจึงโดดเด่นในเรื่องแบบนั้นแต่เรื่องศาสนาของเรากลับด้อยนะอันนี้ก็ฝากเป็นกันบ้านให้กับพี่น้องก็แล้วกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวผมหมดเวลาแล้วพี่น้องจดตรงนี้เทคนิคการเป็นคนพูดที่ดีไม่ใช่นักพูดนะแต่เป็นคนที่พูดดีพูดแบบไหนจดเลยนะผมไม่ไปบอกที่ไหนแล้ว อ้าวคำนี้คำแนะนำนะต่อไปนี้แนะนำเวลาเราจะพูดให้เป็นกุศลพูดให้เป็นความดีต้องพูดแบบนี้หนึ่งอย่าพูดติเตียนอย่าพูดติเตียนแบบหักหน้าติได้เตือนได้แต่ถ้าหักหน้ากันไม่ได้ฮัสซันแบบนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าผมไปพูดต่อหน้าคนอื่นให้ฮัสซันอับอายอ่ะ มันก็คือเตือนเหมือนกันแหละแต่เตือนแบบหักหน้าไม่ไว้หน้ากันหนึ่งอย่าพูดติเตือนติเตียนแบบหักหน้า 2. อย่าพูดแบบนินทาลับหลัง 1. อย่าพูดติเตียนแบบหักหน้า 2. อย่าพูดนินทาแบบลับหลังต่อหน้าไม่พูดแต่พอลับหลังเอาเขาไปพูดอันนี้ไม่ได้หักหน้าไม่ได้นะนินทาลับหลังไม่ได้ 3.อย่าพูดแบบชิงชังลบหลู่พูดแล้วใช้สายตาเหยียดเขาใช้น้ำเสียงเหยียดเขานะใช้คำพูดใช้คำศัพท์ที่ส่อถึงการที่เราไม่ให้เกียรติไม่ไว้หน้าไว้ตาเขาไอ้กระจอกไอ้อะไรล่ะไอ้บ้านนอกนี่ชิงชังลบหลู่เขาใช่ไหมครับเนี่ยนึกไม่รู้นึกมาได้ยังไง เวลาลืมหะดีษนี่นึกตั้งนานกว่าจะนึกออกนะอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งอย่าพูดติเตียนแบบหักหน้าอย่าพูดแบบนินทาลับหลังอย่าพูดแบบชิงชังลบหลู่นะลบหลู่เขาไม่ได้อย่าพูดกับคนหูเบาอย่าพูดกับคนหูเบาเราพูดได้พูดดีพูดไปเถอะแต่ไปพูดกับคนหูเบาพูดนิดนึงมันเชื่อไปแล้วนะคนหูเบาสมมติว่าสุริยาเนี่ยหูเบาผมก็โอ้ฮัสซันมันไปมีไว้อีกบ้านหนึ่งแถวไซกองดินมันแอบไปสอนมันบอกไปสอนกุรอานมันไปได้ไปมีไว้อีกบ้านหนึ่งสุริยาเชื่อไหมเนี่ยหูเบาเชื่อไปแล้วทั้งที่พูดกระเซ้าเย้าแย่แล้วแต่หูเบาฉะนั้นเวลาเราเป็นคนพูดที่ดีต้องไม่ไปเลือกพูดกับคนที่อะไรนิดอะไรหน่อยคิดมากหูเบาเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่นะอย่าพูดกับคนหูเบาอย่าพูดเอาแต่ใจนะอย่าพูดเอาแต่ใจเราคิดยังไงจะพูดเอาแต่ใจเราอย่างเดียวไม่ได้อย่าพูดเอาแต่ใจอย่าพูดเพื่อเอาใจเอาแต่ใจเราหรือพูดเพื่อเอาใจคนอื่นนะอย่าพูดเพื่อเอาใจคนอื่นอย่างสมมติวันเนี้ยผมมาพูดเนี่ยพูดโอ้โหโต๊ะนี่ผ้าก็สวยชุดก็สวยหิยาบก็สวยพูดเอาใจโต๊ะเพื่ออะไรเดี๋ยวจะขอรับบริจาคนะมีแผนตกลงแล้วพูดเพื่อเอาใจอ้าวอย่างนี้ได้ไหมแสดงว่าเราพูดนี่ไม่ได้เต็มใจพูดกับเขาโดยสุจริตใจบริสุทธิ์ใจแต่พูดเพื่อเอาใจหวังในผลประโยชน์แบบนี้ไม่ได้นะอ้าวอีกครั้งหนึ่งอย่าพูดเพื่อเอาใจหรืออย่าพูดเอาแต่ใจเมื่อพูดผิดแล้วต้องรีบพูดคำว่าขออภัยด้วยเวลาเราพูดอะไรผิดทำอะไรผิดให้รู้จักใช้คำว่าขออภัยบ้างขออภัยครับขอโทษครับพูดแบบนี้พูดเป็นไหมเนี่ยอันนี้เวลาพูดผิดทำผิดต้องรู้จักพูดคำว่าขออภัยเมื่อได้อะไรแล้วให้พูดคำว่าขอบคุณครับเรามุสลิมพูดคำว่าอะไรยะซากัลลอฮ์เมื่อเราได้รับอะไรให้เรารีบพูดคำว่ายะซากัลลอฮ์ขอบคุณครับอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรก็ได้ทันไหมทันป่ะ ทันไหมไม่ทันเดี๋ยวทวนให้อีกทีนึงนะครับเมื่อได้อะไรแล้วให้รีบพูดคำว่าขอบคุณอย่าพูดแบบจุนจ้านอย่าพูดแบบจุนจ้านเจาะแจ๊ะกับคนอื่นเขาไปหมดเลยอะไรนิดอะไรหน่อยเอาเรื่องเขามาพูดหยุมหยิมเล็กน้อยนะอย่าพูดแบบจุนจ้านอย่าพูดแบบจุนจ้านอย่าพูดแบบระรานพูดระรานเกะกะเลอะเทอะไปหมดพูดกับใครก็มีแต่เรื่องมาเจอฮัสซันก็มีพูดก็มีเรื่องกับฮัสซันเจอบังอุไซนีก็ทะเลาะกับบังอุไซนีเจออะไรพูดอะไรกับใครมีแต่เรื่องกับเขาไปหมดเลยเพราะไม่พูดแบบเป็นมิตรพูดแบบระรานนะไม่พูดแบบจุนจ้านไม่พูดแบบระรานแล้วก็ไม่พูดเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวของเขาเป็นยังไงอันนี้เรื่องของเขาแต่ที่เรากำลังพูดโดยเฉพาะพูดในที่สาธารณะเราก็พูดเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนรวมเรื่องที่เป็นเรื่องวิชาความรู้วิชาการแต่ถ้าเราเอาเรื่องส่วนตัวของเขามาพูดบนเวทีมาพูด สาธารณะแบบนี้กลายเป็นพูดนินทาเข้าไปแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยขุดคุยเรื่องส่วนตัวคนนั้นคนนี้มาพูดให้เกิดความเสียหายแต่เราซูลจะเอาเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาแล้วถามคนตัวไปว่าถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นเราซูลไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยนายกรเป็นอย่างนี้นายขอนเป็นอย่างนี้
1: รอซูลไม่ใช่แบบนั้นนะอย่าพูดเรื่องส่วนตัวต่อมาอย่าพูดเอาแต่ดีใส่ตัวอย่าพูดเอาแต่ดีใส่ตัวคนอื่นไม่ดีเลยมีแต่เราดีอยู่คนเดียวมีแต่เราถูกอยู่คนเดียวมีแต่เรารู้อยู่คนเดียวคนอื่นสู้เราไม่ได้แบบนี้อย่าพูดอย่าพูดเอาแต่ดีใส่ตัวสรุปก็คือถ้าทำได้แค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าไม่มีใครเขาจะคบกับเราที่พูดทั้งหมดนี้ที่สรุปมาเป็นคำสัมผัสพวกเนี้ยอยู่ในกรอบของหลักการในคำสอนของศาสนาทั้งหมดเลยนะไม่ได้นอกกรอบหลักการศาสนาเลยศาสนาห้ามพูดเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับเราอ้าวหะดีษนบีนะครับรอซูลบอกไลมินฮุสนิอิสลามมินมารอิตรกูฮูมาลายะอานีไม่ใช่ศรัทธาไม่ใช่ความสมบูรณ์ของการเป็นมุสลิมเลยถ้าเราไม่ยังไม่ทิ้งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขาเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ถ้าเรื่องมันเป็นเรื่องสาธารณะเรื่องความรู้ทั่วไปอาพูดได้แต่ถ้าเรื่องส่วนตัวเขาไอ้นี่มันนอนกลอยู่บ้านมากลชะมัดเลยเรื่องนอนกลเขามาพูดบนเวทีได้ไหมฮะเนี่ยอาจารย์ฮัสซันเนี่ยนำเป็นอย่างนั้นอยู่บ้านมันหนุ่งพะคม่าสมมติได้ไหมเรื่องของเขาเขาอยู่บ้านเขานุ่งพะคม่าเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวใช่ไหมเรื่องส่วนตัวความประพฤติส่วนตัวครับลูกเต้าเขานั่นเรื่องของเขางั้นเราจะไม่เอาเรื่องนี้มาปนกับเรื่องที่เป็นวิชาการเรื่องอะไรแบบนี้อ้าวฝากกับพี่น้องไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุนทรภัยศรีนายสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮัสซันมะมาอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางไอซามะมาเป็นพี่ชายของฮัจญะฟาติมะมะมาและเป็นพี่เขยของฮะจีนาอีมผลเจริญจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างบึงน้ำรักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นทางของอัลลอฮ์พระองค์ได้เพิ่มการลงโทษแก่พวกเขาให้มากขึ้นเนื่องจากพวกเขาได้ก่อความเสียหายซูเราะห์อันนะฮลอายะห์ที่88
6: เคยไหมครับตื่นนอนตอนเช้าก้าวขาลงจากเตียงก้าวแรกแล้วรู้สึกเจ็บแปลบที่ส้นเท้าจนสะดุ้งต้องเดินกระเพลกไปสักพักหนึ่งถึงดีขึ้นอาการนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรครองช้ำครับข้อมูลจากกรมการแพทย์โรครองช้ำหรือเอ็นฝ่าเท้าอักเสบพบได้บ่อยมากในคนเมืองที่ต้องเดินเยอะๆหรือยืนนานๆโดยเฉพาะการสวมรองเท้าที่พื้นบางเกินไป
7: พื้นแข็งหรือไม่มีส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้าวิธีป้องกันและบรรเทาทำได้ง่ายๆครับโดยการเลือกรองเท้าที่มีแผ่นรองส้นเท้าแบบนุ่มๆและยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องกับพังผืดฝ่าเท้าก่อนลุกจากเตียงทุกเช้าอย่าปล่อยทิ้งไว้จนนักเสพเรื้อรังนะครับเลือกรองเท้าที่ใช่ใส่ใจทุกย่างก้าวเพื่อสุขภาพเท้าที่ดีสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: قوم
1: แล้วพระองค์ทรงสมสู่กับนางแล้วนางก็กลับไปเรือนของตนผู้หญิงคนนั้นก็ตั้งครรภ์เห็นผู้หญิงอาบน้ำชอบใจส่งคนไปถามแล้วตามมาแล้วก็หลับนอนด้วยแล้วก็ตั้งครร
2: ภ์อัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมอะมาบะอ์ดุสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ติดตามรายการพี่น้องที่ฟังรายการทุกท่านครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านพี่น้องนั่งฟังรายการได้เนี่ยแล้วก็ลูกของท่านก็ไปโรงเรียนได้หรือเรียนออนไลน์แล้วภรรยาท่านก็ทำงานอยู่ในบ้านช่วยเหลือท่านเนี่ยนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺต้องนึกถึงอัลลอฮฺพี่น้องกล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮฺท่านเคยถือไม้กวาดบ้านเปล่านี่ถามผู้ชายนะเคยถือไม้กวาดบ้านไหมบางคนโอ้ถือได้ไงเสียเกียรติรอพี่น้องเกียรติของท่านน่ะไม่ได้อยู่ที่ไม่ถือไม้กวาดถ้าถือไม้กวาดแล้วเกียรติมันจะลดไม่ใช่คุณด่าลูกน่ะเกียรติคุณลดคุณด่าภรรยาเกียรติคุณลดคุณตบหน้าลูกเกียดคุณลดคุณไม่ต้อนรับแขกเกียดคุณลดแต่ครั้งที่คุณถือไม้กวาดหน้าบ้านนี่เป็นซุนนะของท่านนบีกลายเป็นน้องตลาท่านคนที่เป็นชาวซุนนะน่ะที่ประกาศเรื่องว่าฉันเป็นซุนนะนะฉันพยายามเรียนซุนนะของท่านนบีพี่น้องครับถามว่าทุกคนมีทุกข์ไหมมีทุกข์ด้วยกันทุกคนเวลามีทุกข์เนี่ยหาทางออกยังไงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้พี่น้องครับ 1,400 ปีเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะกดพี่น้องลิอะห์ลิซุนนะห์อินดัลมะซออิบซะลาซะตุอัรกานสำหรับชาวซุนนะห์ที่เรียนซุนนะห์นบีนะครับเมื่อพบกับความลำบากเดือดร้อนเนี่ยให้ทํา3รายการอะไรไม่เอาพี่น้องเอาไปใช้เถอะพี่น้องเป็นทางออกที่ดีที่สุดพี่น้องผมก็นำมาใช้พี่น้องครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้นะออกมาจากริมฝีปากท่านนบีทั้งหมดครับพี่น้องอัลลอฮ์ในนบีมุฮัมมัดนี่เป็นคนอาดับเราสุราไม่เคยเห็นหน้านะแต่ไปเยี่ยมกุโบท่านหลายครั้งแล้วนะที่นครมาดีนะเวลาเจอมุซีบะห์เดี๋ยวเราให้ทำ3ข้อที่1ลองนึกซิทำอะไรก่อนอัสซอบรุอดทนพี่น้องถ้าไม่อดทนพี่น้องตากล้องจะมาทำงานเนี่ยผมไม่ได้ถ้าผมไม่อดทนไม่อ่านหนังสือผมก็นั่งสอนหนังสือไม่ได้อัลลอฮ์พ่อแม่เหมือนกันที่อยู่ในบ้านเนี่ยต้องทำงานเหนื่อยทุกคนต้องอดทนไหมอดทนนี่ไงการอดทนเป็นศาสนาใครสอนครับนบีถามว่านบีอดทนในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่นครมักกะห์กี่ปีพี่น้อง13ปีถูกอะไรบ้างอัลลอฮ์สารพัดพี่น้องแล้วก็ถูกครั้งสุดท้ายเนี่ยถูกต้องให้อพยพจากนครมักกะแล้วก็เคยถูกแม่ภรรยาถูกใส่ร้ายว่าเป็นชู้เล่นงานภรรยานบีครับพี่น้องผ่านมาหมดแล้วฉะนั้นถ้าถามว่าท่านอบูบักพวกมีเปล่านักเลงมีเปล่าอัลลอฮ์พี่น้องคนแต่ละคนนี่มีพวกทั้งนั้นแหละทำไมเขาไม่ยกทัพตีกันเลยพี่น้องครับเขาอดทนนะพี่น้องฉะนั้นอย่าตบหน้าลูกอย่าด่าภรรยาก็กลายเป็นน้องฉะนั้นอดทนเรื่องที่สองละดุอาขอดุอาต่อรอดเนี่ยเวลาอดทนขอดุอาพี่น้องครับอย่างนี้มีคนจะตามจับท่านมีคนเล่นงานท่านด่าท่านมีดุอาครับพี่น้องดุอาบทนี้วายุวาฟาวิดอิลอัมรีอิลลอห์วาฟาวิดอัมรีอิลลอห์อุฟาวิดูอัมรีอิลลอฮ์แปลว่าฉันขอมอบความไว้วางใจมอบภารกิจของฉันทั้งหมดให้อัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์พี่น้องครับฟาโรห์นี่นะสั่งจับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีอีมานและเก็บอีมานไว้ไม่ประกาศให้ใครรู้ครับพี่น้องด้วยคำพูดของญาติฟาโรห์เป็นลูกของลุงนะพี่น้องนะเป เป็นลูกของลุงฟาโรห์เองพี่น้องได้อีมานต่ออัลเลาะห์ได้อีมานผ่านนบีมูซาพี่น้องพูดหลายประโยคเนี่ยจนกระทั่งฟาโรห์รู้เลยว่าเองเนี่ยเป็นมุสลิมก็สั่งจัดการพี่น้องชายคนนี้ก็หนีอีตอนหนีไม่ใช่หนีอย่างเดียวนะอ่านดูอาด้วยอ่านบทนาด้วยไหมอูฟาวิดูอัมรีอิลลอไม่ใช่หนีอย่างเดียวพี่น้องหนีไปอ่านดูอาไปหนีไปอยู่ที่ภูเขานะครับอ่านดูอาบทไหนครับอูฟาวิดูอัมรีอิลลอฉันขอมอบภารกิจของฉันให้อัลลอฮ์ดูแลฉันด้วยผ่านไหมพี่น้องผ่านครับผ่านครับพี่น้องและคนที่ตายก่อนนะใครไม่ใช่ชายคนนี้ฟาโรห์ตายก่อนตายแบบไหนครับตายแบบน้ำตื้นน่ะจมน้ำตายสง่าตรงไหนครับพี่น้องมันตั้งตอนในห้องไอซียูใช่ไหมมีนางพยาบาลสักร้อยคนต้นหน้าตอนหลังแต่ที่ไปตายในน้ำอ่ะและศพยังถูกเก็บอยู่ปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องดูอาบทไหนครับอูฟาวีดูอัมรีอิลลอฉันขอมอบภารกิจของฉันให้อัลลอฮ์ดูแลตัดสินข้อที่สามนะครับพี่น้องเวลาเจอมุซีบะฮ์อัลอินติซอรการรอคอยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะแก้ปัญหาการรอคอยเมื่อไรอัลลอฮ์จะช่วยอาจารย์นี่เป็นศาสนานะครับหะดีษบทหนึ่งครับอัฟดอลุลอิบาดอินติซอรุลฟารจการอิบาดะห์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือการรอคอยความสำเร็จจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตหมดแต่คนที่มีเป้าหมายที่ดีก็คืออดทนขอดุอาแล้วก็รอคอยความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์ทุกคนจะรับความสำเร็จหมดเรื่องอย่างนี้เอาไปบอกลูกเอาไปบอกภรรยาคุยกับภรรยาตอนนั่งกินข้าวพี่น้องครับสบัดนะขอดุอานะอดทนนะแล้วก็ขอดุอาก็

0: ความสำเร็จให้แล้วก็สังเกตให้ดีบางทีมาแบบไม่รู้ตัวก็มีสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก
1: ์ท่านกำลังฟังวิทยุอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
2: กลัวและแอปได้แล้วพวกปาเลสไตน์ก็อ่อนกำลังอ่อน
3: ผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2: คร
4: ับเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น. ถึง 21:00 น. ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น. ถึง 13:00 น. ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮะยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-929-9865089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรย

0: าศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะห์เก๋มีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะห์หัวรอพระนครศรีอยุธยา
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรالله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله

0: พราะฉะนั้นในสมัยนี้ก็มีเสื้อเกราะเหล็กใส่นะครับอาจจะเป็นเสื้อเกราะเป็นแผ่นๆหรือว่าเอาเหล็กมาหลอมเป็นโซ่เล็กๆนะครับคล้องกันแล้วก็เอามาต่อกันก็เป็นเสื้อคลุมร่างกายสำหรับป้องกัน อาวุธมีคมทั้งหลายครับแล้วก็บรรดาผู้ปฏิเสธจากหมู่วงวานอิสราเอลเนี่ยถูกสาปแช่งโดยลิ้นของดาวูดและอิสราลูกของมารยัมนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาฝ่าฝืนและก็ละเมิดเสมอคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ว่าพวกบรรดาอิสราเอลครับถูกนบีดาวูดถูกนบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยสาปแช่งคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้อย่างนี้นะครับก็เพราะพฤติกรรมอย่างนี้ไงนะครับเล่นนบีดาวูดซะเละเลยนะครับแล้วก็นบีอีสาก็สาปแช่งเพราะอะไรสาปแช่งก็เพราะว่าพวกนี้วางแผนที่จะเล่นงานนบีอีสาโดยใช้มือของเจ้าเมืองโรมันนะครับจับนบีอีสาหรือพระเยซูไปประหารบนไม้กางเขนนะครับเนี่ยเป็นแผนการของพวกบรรดาอิสราเอลนบีอีสาเกิดหลังจากสมัยนบีดาวูดนะครับหลายร้อยปีครับและพฤติกรรมของบรรดาอิสราเอลเนี่ยดูตั้งแต่สมัยนบีมูซามาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเพราะนั้นคนพวกนี้เนี่ยก็จึงถูกนบีดาวูดนบีอีสาหรือพระเยซูสาปแช่งนะครับนี่เป็นผลที่ว่าทำไมท่านนบีมูซามถึงได้บอกว่าจงบอกเล่าเรื่องราวของพวกบรรดาอิสราเอลเพราะคนพวกนี้ถึงแม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ว่ามีอำนาจและอยู่หลังฉากนะครับอยู่หลังฉากชาติต่างโดยใช้ชาติต่างๆเหล่านี้เนี่ยเล่นงานผู้ศรัทธาเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนบีมูซาอัลสลาม23ปีเนี่ยนะครับเราก็เหมือนกับรู้สถานการณ์โลกเพราะว่าสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตเนี่ยมันถูกย่อลงมาอยู่ในช่วงเวลา23ปีขณะที่ท่านนบีมูซาอัลสลามมีชีวิตอยู่ผมได้บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าเรียนรู้เรื่องราวชีวประวัติของท่านนบีมูซาอัลสลามโดยละเอียดเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราถือโลกเอาไว้ในมือโลกจะเหมือนกับไข่ไก่แล้วเราก็จะเห็นตัวละครต่างๆกระโดดโลดเต้นนะครับอยู่บนโลกที่ถูกย่ออยู่ในมือของเราแล้วเราก็จะรู้เลยนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นมุสลิมถ้าเรียนรู้คำพูดของท่านนบีว่าวันหนึ่งมุสลิมจะถูกรุมกินโต๊ะสาวกของท่านถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์วันนั้นเนี่ยพวกเรามีน้อยเหรอถึงได้ถูกรุมกินโต๊ะนบีมูซาบอกว่ามีเยอะแต่เหมือนฟองน้ำเหมือนสวะที่ไหลไปตามกระแสกระแสปัจจุบันก็คือกระแสทุนนิยมนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีพูดเอาไว้เพราะนั้นถ้าเราอ่านคำพูดท่านนบีแล้ววิเคราะห์ดูจริงเป็นไปตามนั้นเพราะนั้นคนมุสลิมเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วจะได้เปรียบแต่ปัญหาก็คือว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราเอาความรู้ทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่าถ้าหากว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้อดีตแล้วเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเราเคยถูกงูกัดมาแล้วอ่ะและเรายังจะปล่อยให้ไอ้งูตัวเดียวเนี่ยจากกัดจากรูเดียวกันเนี่ยท่านนี้บอกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นมุสลิมแล้วจะต้องไม่ถูกงูจากรูเดียวกันกัดเป็นครั้งที่สองอันนี้คือคำพูดของท่านนบีเองนะเห็นไหมเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องของท่านนบีเนี่ยมีความสำคัญมากเคยมีเรื่องราวของผู้พิพากษาที่ปีนกำแพงเข้าไปในห้องชั้นบนของเขามาถึงเจ้าบังหมายคือให้ท่านนบีมูซาเอาอายะห์อัลกุรอานตรงนี้เนี่ยมาอ่านให้ชาวมักกะห์และก็พวกบันีอิสราเอลได้ฟังนะครับก็คือว่าย้อนนิดนึงนี่คือภาพวังของนบีดาวูดในจินตนาการของพวกลูกหลานอิสราเอลที่เขาวาดกันขึ้นมาดูวังของนบีดาวูดก่อนแล้วกันสร้างขึ้นบนภูเขานะนะครับแล้วท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเนี่ยเมื่อท่านเป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์ด้วยเป็นนบีด้วยท่านก็จะแบ่งเวลาของท่านนะครับว่าวันนี้ท่านจะใช้เวลาในการว่าความราชการตัดสินความอะไรต่างๆวันนี้ท่านจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัววันนี้ท่านจะทำงานมีวันหนึ่งท่านจะปลีกตัววิเวกออกมาเพื่อจะทำการอธิษฐานนมัสการพระผู้เป็นเจ้านะครับก็คือละหมาดนั่นเองนะครับท่านก็แบ่งงานเอาไว้แบบนั้นวันหนึ่งขณะที่ว่าท่านอยู่ ตามลำพังโดยการปลีกวิเวกเพื่อมาอธิษฐานต่อร้อนเนี่ยครับก็ปรากฏว่ามีคนปีนกำแพงเข้ามานะครับเมื่อพวกเขาได้มาถึงตัวดาวูดนะครับเขาก็ตกใจที่ได้เห็นคนเหล่านั้นกำแพงสูงอย่างนั้นเข้ามาได้อย่างไรครับพวกยามพวกเยอมอะไรพวกต่างเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีคนลอบเข้ามาในวังของฉันปีนเข้ามาในห้องส่วนตัวของฉันชั้นบนเนี่ยนะครับพวกเขาที่ปีนเข้ามาบนกำแพงก็บอกว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นคู่พิพาทกันคือคู่กรณีทะเลาะกันนะครับฝ่ายหนึ่งได้ล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นเนี่ยจงช่วยตัดสินระหว่างเราด้วยความยุติธรรมโดยไม่ลำเอียงและโปรดแนะนำเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องแล้วคนหนึ่งในคู่กรณีเนี่ยก็เล่าเรื่องราวว่าอันนี้คือพี่ชายของฉันนะพี่ชายในที่ไม่ได้หมายว่าพี่ชายที่แท้จริงนะคือหมายถึงว่าพี่ชายร่วมชาติหรือว่าร่วมศาสนาเดียวกันนะครับเหมือนกันเราเรียกมุสลิมคนอื่นว่าพี่น้องเรานะครับเขามีแกะ99ตัวและฉันมี1ตัวเขาบอกกับฉันว่าเอาแกะตัวนี้มาให้ฉันและเขาก็เอาชนะฉันในการโต้เถียงนะครับคือมีแกะเยอะแล้วครับแล้วก็จะเอาไปอีกเถียงก็สู้ไม่ได้นะครับดาวูดก็บอกว่าแน่นอนเขาไม่เป็นธรรมต่อเจ้าถ้าที่ต้องการเอาแกะของเจ้าไปรวมแกะของเขามี99ตัวแล้วจะมาเอาอีก1ตัวอีกอะไรกันน่ะความจริงแล้วคนที่อยู่ร่วมกันก็มักจะละเมิดต่อกันและกันอย่างนี้แหละเว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีแต่คนเช่นนี้มีน้อยนะครับแล้วก็ขณะที่พูดอยู่เนี่ยนะครับดาวูดก็ตระหนักได้ว่าความจริงแล้วเรากำลังทดสอบเขาเพราะว่า2คนเนี่ยนะครับพอพูดเรื่องนี้จบแล้วก็หายวับไปเลยอันตรธานหายไปนะครับนบีดาวูดก็รู้ว่าอันนี้อัลลอฮ์ทดสอบแล้วเนี่ยเราฟังความข้างเดียวในฐานะผู้ปกครองเราฟังความข้างเดียวโดยที่ไม่สอบถามอีกข้างหนึ่งแล้วสรุปเลยว่าคนอยู่ร่วมกันก็อย่างนี้คนมีอำนาจไม่คอยกันแก่ทำไมไม่ถามไอ้คนที่เป็นเจ้าของแกะ99ตัวตะกอนคอยจะตัดสินล่ะนะครับแต่ที่ผมพูดไปนี่เป็นความเห็นของ
1: ก็ต้องมีวิตามินซีก็ต้องมาสิงก็ขาดไม่ได้เปิดลิ้นชักใต้โต๊ะทำงานออกมาทีไรเจอแต่กระปุกอาหารเสริมเต็มไปหมดมีใครเป็นแบบนี้บ้างครับเห็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวว่าดีก็กดสั่งหวังใช้เป็นทางลัดช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและผิวสวยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการกินวิตามินและอาหารเสริมมากเกินความจำเป็นหรือกินอัดกันหลายๆตัวพร้อมกันร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้หมดและจะกลายเป็นสารตกค้างที่ทำให้ตับและไตต้องทำงานหนักอย่างรุนแรงเพื่อขับออกจนอาจนำไปสู่ภาวะตับอักเสบหรือไตวายได้โดยไม่รู้ตัวครับความจริงแล้วสารอาหารจากอาหารหลัก5หมู่และการพักผ่อนคือสิ่งที่ดีที่สุดหากอยากทานอาหารเสริมจริงๆแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อเจาะเช็คเลือดก่อนครับว่าร่างกายเราขาดอะไรจะได้เติมตรงจุดและปลอดภัยไม่เปลืองเงินฟรีด้วยครับหยุดกินอาหารเสริมตามรีวิวเติมสารอาหารอย่างถูกวิธีเพื่อตับและไตที่แข็งแรงสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً

أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله

لا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك

0: الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيهافيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุแสงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ปัจจุบันความเร่งรีบมักส่งผลให้พฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนไปจากที่เคยทำอาหารทานเองที่บ้านก็เปลี่ยนเป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งอาหารจำพวกนี้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดไขมันสะสมที่เรียกว่าไขมันในช่องท้อง visceral fat ซึ่งเป็นไขมันที่อันตรายที่สุดมักจะสะสมอยู่ตามอวัยวะภายในร่างกายโดยสาเหตุหลักของไขมันในช่องท้องเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จนร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้หมดหากปล่อยให้สะสมนานๆไขมันชนิดนี้ก็จะมีความแข็งตัวและจะดันให้หน้าท้องยื่นออกมาและอาจเสี่ยงเป็นโรคร้ายตามมาเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงมาลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้ถูกต้องและหมั่นออกกำลังกายเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถบอกลาไขมันส่วนเกินในร่างกายเราได้แล้วสูงวัยรู้ทันสื่อกรมกิจการผู้สูงอายุวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังนะครับเรื่องราวของช่องทางในการเผยแผ่อิสลามนะครับซึ่งช่องทางหนึ่งที่พี่น้องคิดว่าสะดวกแล้วก็ง่ายดายในการศึกษาอันอิสลามก็คือวิทยุแสงอิสลามนะครับฉะนั้นพี่น้องที่เข้าใจแล้วก็เรียนรู้อิสลามจากสื่อกระบอกนี้จากช่องทางกระบอกนี้เสียงกระบอกนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันในการที่จะมีส่วนร่วมเพื่อให้การทำงานของผู้ที่ทุ่มเทนะครับในการเผยแผ่อิสลามได้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ตลอดไปทั้งตลอดปีนะครับก็เชิญชวนพี่น้องร่วมกันบริจาคนะครับตามกำลังความสามารถของพี่น้องในการที่จะทำให้สื่อช่องนี้นะครับได้เป็นกระบอกเสียงเผยแพร่อิสลามนะครับรวมไปถึงการแจ้งข่าวยานาซะการบอกกล่าวความเคลื่อนไหวงานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องนะครับร่วมกันบริจาคนะครับตามกำลังความสามารถของพี่น้องเพื่อให้สื่อนะครับนี้ได้สามารถยืนหยัดในการเผยแผ่อิสลามนะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในการที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจอิสลามตลอดไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ฝากกับพี่น้องด้วยครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
6: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
7: บทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะมา بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาผู้มีอีมานนะครับที่รับชมรับฟังนะครับอยู่ในขณะนี้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺตะอาลานะครับที่นะครับชูโกรต่อพระองค์ที่พระองค์นั้นได้ให้เรามีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ในช่วงของการศึกษาในช่วงของการทำความเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามนะครับซึ่งสิ่งที่เรียกว่าการเรียนศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ชีวิตของเราผู้ศรัทธานะครับขาดไม่ได้ต้องเพิ่มพูนอยู่เสมอต้องพยายามเพิ่มเติมนะครับในส่วนของความรู้ความเข้าใจนะครับเพื่อการนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนะเพราะด้วยกับความรู้นี่แหละครับจะทำให้การปฏิบัติของเราเกิดความถูกต้องถ้าเราทำโดยที่ไม่รู้มันอาจจะผิดนะทำโดยที่ไม่มีความรู้นะครับแน่นอนเลยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดความผิดพลาดแต่ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ของเรานะครับในส่วนของเรื่องราวของศาสนาต้องให้ความสำคัญนะครับกับการเรียนศาสนาให้มากขึ้นกว่าเดิมนะเหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าการเรียนสามัญการเรียนสิ่งที่เป็นในเรื่องของทั้งโลกเนี่ยนะเราให้ความสำคัญได้เหมือนกันครับเราต้องให้ความสำคัญของการเรียนศาสนาด้วยนะอย่าให้การเรียนทางด้านของสามัญหน้าที่การงานนะมันปิดกั้นตัวเราออกจากการเรียนศาสนานะก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณานะครับในตัวของแต่ละคนนะครับว่าเราจะทำอย่างไรสำหรับการเรียนศาสนาแต่ละในวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเรียนรู้การศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเนี่ยในหัวข้อที่ว่าดูอาในชีวิตประจำวันบทรำลึกบทวิงวอนบทขอพรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะหมายความว่าตลอด24ชั่วโมงใน1วันเนี่ยมีบทดูอาบทรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรากล่าวนะ1วันในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมีตัวบทดูอาซึ่งถ้าเราสังเกตก่อนหน้านี้นะครับเราติดตามรับฟังมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะพบว่า1วันตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีดูอาให้เรากล่าวทั้งสิ้นเข้าห้องน้ำหลังจากออกจากห้องน้ำก่อนนอนหลังตื่นนอนดูอายามเช้าดูอายามเย็นเข้ามัสยิดออกจากมัสยิดขึ้นยานพาหนะขับขี่รถยนต์นะดื่มนมนะครับหรือเวลาดูอาอื่นๆที่มีให้เรานั้นเนี่ยได้กล่าวที่ก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปแล้วซึ่งวันนี้ผมจะนำเสนอท่านพี่น้องนะครับหนึ่งตัวบทดูอาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อชายคนหนึ่งเนี่ยได้ถูกสัตว์มีพิษหรือแมลงหรืออย่างใดก็ตามกัดแล้วคือมีอาการเจ็บปวดนะครับพอสัตว์มีพิษหรือแมลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยกัดบนร่างกายของเขาเนี่ยแน่นอนแหละครับมีความเจ็บปวดวันนี้เราจะทำอย่างไรเราจะอ่านอะไรดีหรือจะมีวิธีการแก้อย่างไรนะครับตามหลักของศาสนาตามสิ่งที่เรียกว่าสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งมีเรื่องราวอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่านะครับรายงานจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีรอดิยัลลอฮุอันฮุกาลาانطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها ท่านอบูซะอีดอัลคุดรีได้เล่านะครับว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยกลุ่มหนึ่งได้ทำการเดินทางออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนะครับฮัตตานะซะลูอะลาฮัยยิมมินอะห์ยาอิลอารบจนกระทั่งว่าพวกเขานั้นเนี่ยเดินทางไปถึงหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านหนึ่งในละแวกนั้นนะครับคือระหว่างการเดินทางไปเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งฟัสตาดอฟูฮุมฟัสตาดอฟูฮุมฟะอาบาไอยูดอยีฟูฮุมพอกลุ่มของซาบะกลุ่มนี้เนี่ยได้มายังหมู่บ้านนี้เนี่ยก็เหมือนกับเข้าไปในหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าชาวหมู่บ้านนี่แหละคนในชาวคนนั้นเนี่ยนะครับคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ให้การต้อนรับคือแบบไม่ชอบไม่อยากให้อยู่ไม่อยากให้เข้ามานะครับไม่อยากให้แขกเข้ามาไม่ต้อนรับแต่ปรากฏว่าฟาลูดีกอซัยยิดูซาลิกัลฮัย
แต่เหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็คือ

0: หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยหัวหน้ากลุ่มเนี่ยกลุ่มหมู่บ้านนั้นเนี่ยก็ได้มีหัวหน้านะครับหัวหน้ากลุ่มเนี่ยก็คือได้ถูกสัตว์มีพิษเนี่ยกัดฟาซาอูละฮูบิกุลลิชัยอิลลายันฟะอูชัยคนในหมู่บ้านก็พยายามที่จะหาวิธีการรักษาพยายามหาทุกวิถีทางในการรักษาหัวหน้านะครับหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกตัวอย่างพยายามหาวิธีการรักษาแต่ไม่มีวิธีการใดที่รักษาได้เลยไม่มีวิธีการที่จะช่วยบรรเทาเลยฟะกอละบาดูฮุมลาอะตัยตุมฮาอูลาอิรอฮัตัลละซีนะซะลูลัลละฮุมอัยยะกูนอินดะฮุมบาดูชัยบางคนจึงบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมายังหมู่บ้านเราเนี่ยนะก็เราลองไปถามพวกเขามั้ยว่าพวกเขามีอะไรบางอย่างยารักษาหรือวิธีการรักษาอะไรหรือเปล่านะก็ลองไปถามเขามั้ยฟาอัตตูคนในหมู่บ้านก็ได้มาหากลุ่มซอฮาบะห์กลุ่มนี้นะครับฟากอลูยาอัยยูฮัรรอตูอินนะซัยยิดานาลูดิกอวะซะอัยนาละฮูบิกุลลิชัยอิลลายันฟะอูชัยโอกลุ่มชนเอ๋ยนายของเราหัวหน้าหมู่บ้านเราผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยถูกแมลงสัตว์มีพิษกัดเนี่ยเราพยายามหาทุกวิธีทางเลยไม่มีวิธีไหนรักษาได้นะก็มีความเจ็บปวดนะไม่มีวิธีไหนรักษาได้ฟะฮันนะอิงดะอะฮาดิมมินกุมมินชัยพวกท่านน่ะมีวิธีการรักษาหรือเปล่ามีวิธีนั้นไหนบ้างที่จะรักษาความเจ็บปวดอันนี้ได้เนี่ยกอละบะดูฮุมซอฮาบะห์บางคนน่ะนะครับก็ได้บอกขึ้นมาว่าอินนีวัลลอฮีลาอัรกีซอฮาบะห์คนหนึ่งก็ได้กล่าวขึ้นมานะครับว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันนั้นมีความรู้ในเรื่องของรุกยะห์รุกยะห์ก็คือการเป่านะการเป่าแต่มีวิธีการเป่าก็คืออ่านและเป่านะอ่านอะไรเราติดตามดูนะครับซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันมีความรู้เรื่องของรุกยะห์อ่านแล้วก็เป่าบนคนป่วยวะลากินวัลลอฮ์แล้วก็ดิสตัฟนาคุมฟะลัมตุฎอยฟูนาฟะอินฟะมาอะนาบิรากิลละกุมฮัตตาตัจอะลูลานาจุอลันซอฮาบะห์คนนี้จึงบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามายังหมู่บ้านพวกท่านเหมือนกับเป็นแขกเนี่ยแต่พวกท่านไม่ต้อนรับเราดังนั้นฉันจะเป่าให้กับท่านฉันนั้นจะรักษาให้กับผู้ใหญ่บ้านท่านเนี่ยฉันรักษาแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีค่าตอบแทนต้องมีค่าตอบแทนให้กับพวกเรานะครับเนื่องโดยจากว่าพวกท่านนั้นเนี่ยไม่ต้อนรับเราก็ถือว่าเป็นการเป็นสิ่งค่าใช้จ่ายนะครับค่าตอบแทนให้กับพวกเราฟาซอลาฮูฮุมมาลากอตีอิมมินัลกอดัมโอเคคนในหมู่บ้านก็ตกลงว่าถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นเรานั้นจะให้แพะหรือแกะให้กับท่านจำนวนหนึ่งนะครับฟันต่อแล้วก็หลังจากนั้นซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยที่ได้บอกนะครับก็ได้ไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านฟันต่อแล้วก็ยัดฟูลูอะลัยวะยักรออูอะลัยยักรออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซอฮาบะห์คนนี้ทำอะไรครับทำการเป่าไปลงที่มือของเขาและหลังจากนั้นนะเอามือลูบพร้อมกับอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์วะยักรออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ครับนี่แหละเป็นคำตอบของเราในวันนี้เป็นคำตอบของเราวันนี้เมื่อคนหนึ่งถูกแมลงมีพิษสัตว์มีพิษต่อยมีอาการเจ็บปวดเนี่ยนะให้ทำอย่างไรให้เป่าลงไปนะครับจะเป่าบนตัวหรือจะเป่าบนมือและลูกพร้อมกับอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ไปด้วยเมื่อซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยได้ทำการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เป่าแล้วก็อ่านลงไปเนี่ยอ่านซ้ำๆนะอ่านฟะกะอันนะมานะชิฏอมินอิกอลพออ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์จบลงปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเนี่ยเหมือนกับเขานั้นเนี่ยแก้เหมือนกับเขาเค คยถูกเขาเรียกว่ามัดอยู่กับเชือกเนี่ยตัวนิ่งเลยแต่พออ่านเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนหลุดจากพันธนาการหลุดจากการรัดเชือกเหมือนสบายตัวเลยฟันตะละก็ยัมชีวามาบิฮีกอละบะปรากฏว่าจากคนที่ล้มป่วยคือเหมือนกับคือมีแผลถูกแมลงกัดถูกสัตว์มีพิษกัดเนี่ยหายเดินได้ไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยนะครับเดินได้โดยที่ว่าปกติไม่มีความเจ็บปวดอะไรดังนั้นพอหายผู้ใหญ่บ้านหายแล้วเนี่ยฟะเอาฟูฮุมจะละฮุมุลละดีซอละฮูฮุมอะไรนะครับพวกเขาก็ได้ทำตามข้อตกลงก็คือให้แพะหรือแกะจำนวนหนึ่งนะครับบางรายงานบอกว่าก็คือคนในหมู่บ้านนั้นได้ให้แพะหรือแกะในจำนวน30ตัวด้วยกันนะให้30ตัวนะครับให้30ตัววะกอละบาอ์ดุฮุมพอได้แพะมาแล้วเนี่ยบางคนในซอฮาบะห์คุยกันนะครับว่าอิกซามูฟะกอลัลละซีรอกอลาตัฟอะลูฮัตตานะตียันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะนะซกุรละฮุลละซีกานบางคนจึงบอกว่าเมื่อได้30ตัวแล้วเนี่ยเราแบ่งกันเลยมาแบ่งคือแบ่งกันเท่าๆกันนะครับแบ่งกันคนที่รู้รุกยะเนี่ยนะครับคนที่เป่าอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วเป่าเนี่ยหายเนี่ยก็ได้บอกว่าเรานั้นจะไม่ทำอะไรอย่าได้ทำอะไรกับแพะหรือแกะตรงนี้นะครับจนกว่าเรานั้นจะไปหาท่านรอซูลและเล่าให้ท่านรอซูลฟังฟานันซุรุลละซียะมุรุนาและหลังจากนั้นท่านจะให้เราทำอย่างไรก็รอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกัดดะมูอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซะกะรูละฮูเรานั้นก็ได้พวกเขาก็ได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพร้อมกับแพะแกะ30ตัวฟะกอลวะมายุดรีกะอันนะฮารุกยะท่านอิสลามถามเลยว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นรุกยะหมายถึงเป็นสิ่งที่เราจะเป่าแล้วก็อ่านรักษาซุมมะกอลกอดะอัซบตุมนะครับท่านอิสลามก็ได้กล่าวต่อไปว่ากอดะอัซบตุมพวกท่านทำถูกแล้วหมายถึงใช้ซูเราะห์ฟาติฮะห์ในการรักษาอ่านเป่าเนี่ยนะครับถูกต้องแล้วอิกซามูวัดริบูลีมะอากุมซะห์มันนะครับก็คือพวกท่านก็จงแบ่งนะครับในแพะกับแกะที่ท่านได้มาเนี่ย30ตัวเนี่ยท่านก็แบ่งให้กับคนอื่นๆนะครับแล้วก็แบ่งให้ฉันบ้างด้วยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับวัดริบูลีมะอากุมซะห์มันแต่แบ่งให้ฉันบ้างด้วยก็ได้นะครับวะฎอฮิกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ยิ้มนะครับยิ้มมีความสุขกับการกระทำของซอฮาบะห์นะครับก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เป็นการยอมรับนะครับเป็นการยอมรับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวันนี้เมื่อคนหนึ่งคนใดประสบกับแมลงกัดต่อยมีความเจ็บปวดหรือสัตว์มีพิษต่อยเนี่ยนะให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็เป่าลงไปนะจะเป่าอ่านหรืออ่านแล้วเป่าก็คืออ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นข้อยืนยันนะครับจากเรื่องราวของซอฮาบะห์นะครับที่ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องราวข้างต้นที่ได้เกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันว่าวันนี้เมื่อเราพบเราเจอคนที่ถูกแมลงมีพิษหรือมาสัตว์มีพิษต่อยลงไปกัดลงไปเนี่ยอ่านฟาติฮะห์ครับหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยนะครับเรื่องราวนี้บอกถึงเรื่องราวคนที่ถูกแมลงกัดต่อยแต่นะครับในหะดีษอื่นๆได้บอกนะครับในหัวข้อเดียวกันก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราสามารถอ่านบนคนที่ป่วยได้นะคนที่เขานั้นป่วยคนที่เขานั้นเนี่ยไม่ค่อยสบายอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้นะครับอ่านย้ำๆซ้ำๆแล้วก็เป่าลงไปอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับการอนุมัติของอัลเลาะห์ตาอาลาอัลเลาะห์ตาอาลาจะทรงทําให้ผู้ป่วยคนนั้นหรือคนที่โดนแมลงกัดคนนั้นเนี่ยนะครับรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยกับเมื่อเราโดนแมลงกัดต่อยหรือสัตว์มีพิษต่อยเนี่ยกัดเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะรักษานะครับตามวิธีการของโดยทั่วไปนะครับตามแพทย์บอกแพทย์แนะนำไปโรงพยาบาลไปนู่นนี่นั่นไปหาหมอนะครับอันนี้เป็น พื้นฐานที่เราต้องทำอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับสิ่งที่ในเรื่องราวของศาสนาได้บอกเอาไว้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้อย่างที่เรารู้กันอย่างที่เราทราบกันว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะหายได้ความเจ็บป่วยจะทุเลาได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการรักษาของแพทย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกินยาไม่ใช่แต่เกิดขึ้นด้วยกับการอนุมัติของอัลเลาะห์ตะอาลาดังนั้นวันนี้หน้าที่ของเราคือทำอัสบาบคือปฏิบัติอัสบาบนะครับอัสบาบคือสาเหตุนะครับวิธีการนะการรักษาเราต้องไปทำตามหน้าที่ของเรานะครับโดนต่อยป่วยนะครับก็ไปหาหมอไปกินยารับยาปกตินั่นเป็นอัสบาบแต่ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันการันตีว่าเราจะหายเพราะการหายการหายจากการเจ็บป่วยนั้นมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาดังนั้นวันนี้เราเรียน1วิธีนะครับในการรักษาในการอ่านเนี่ยก็คือการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับ7อายะห์ที่เราอ่านเป็นประจำในละหมาดเนี่ยเราสามารถนำมาอ่านให้กับ1คนที่ถูกแมลงกัดต่อยถูกสัตว์มีพิษ2คนที่ป่วยนะครับเราก็สามารถอ่านและเป่าบนตัวคนที่ป่วยได้พร้อมกับมั่นใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ทรงช่วยเหลือผู้ทรงทำให้หายจากการเจ็บป่วยต่างๆและอินชาอัลเลาะห์ถ้าเราทำอย่างนี้อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้เรานั้นปลอดภัยนะครับและทุเลาหายจากอาการเจ็บปวดต่างๆนะครับก็หวังว่านะครับสิ่งที่เราได้เรียนมาสิ่งที่เราได้รับฟังนั้นจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองนะครับด้วยกับการนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัตินะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องนั้นจะติดตามนะครับรับชมรับฟังนะครับว่าดุอาต่อๆไปนั้นจะเป็นดุอาบทใดนะครับถ้าพี่น้องสามารถรับชมนะครับติดตามได้ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมา
2: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮัสซันมะมาอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางอัยซามะมาเป็นพี่ชายของฮัจญะฟาติมะมะมาและเป็นพี่เขยของฮัจญีนาอีมผลเจริญจะละหมาดจนาซาในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างบึงน้ำรักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซา
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า1ซอดะเกาะห์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน2ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
6: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: เราจะไม่กังวลหากเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเพราะพระองค์รู้ทุกเรื่องราวที่หัวใจเรายังไม่เข้าใจบางวันอาจมีความกลัวบางคืนอาจมีน้ำตาแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราศรัทธาน้อยแค่แปลว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อเรายกเรื่องหนักๆในใจฝากไว้กับพระองค์หัวใจก็จะค่อยๆเบาลงแม้ปัญหาจะยังไม่หายไปตะวักกัลไม่ใช่การไม่ทำอะไรแต่คือการทำเต็มที่แล้วเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์อยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์สิ่งที่ควรเป็นจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะจากไปเองและทุกอย่างจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมออินชาอัลลอฮ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: รายการดูอาสอนน้องโดยฮัยยานแยนาวันนี้เสนอเรื่องดูอาเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีกะซานีهذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة ความว่ามวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ฉันสวมใส่เสื้อผ้านี้และให้ปัจจัยยังชีพแก่ฉันโดยที่ฉันไม่มีอำนาจใดๆเลยจบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุลเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความเมตตาจาก Allah subhanahu wa ta'ala มีแด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณกับสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราในเรื่องของความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่การที่เราได้รู้จักทางนำก็คือการที่เราได้รู้จักพระเจ้าครับก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณและต้องชูกรต่ออัลลอฮฺให้มากๆนะครับซึ่งเราเองก็คุยกันในประเด็นครั้งที่แล้วว่าการขอบคุณต่ออัลลอฮฺมีทั้งเรื่องของจิตใจนึกก็นึกถึงอัลลอฮฺนะครับเป็นอันดับแรกในการขอบคุณเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการหรือได้ในสิ่งที่เราไม่คาดฝันในชีวิตต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจแล้วก็กล่าวเป็นวาจานะครับที่เราเรียกว่าการดิกรุลลอฮ์ก็คือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะครับให้สม่ำเสมอเท่าที่เรามีเวลาเท่าที่เราจะสามารถที่จะกล่าวได้นะครับนั่นคือการขอบคุณด้วยกับวาจาขอบคุณด้วยกับพฤติกรรมก็คือการที่เราเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ที่ประทานมาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นที่นาที่ดินหรือมรดกส่วนใดก็ตามด้วยกับการที่เราใช้มันอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะนั่นคือหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมด้วยกับการบริจาคด้วยกับการซะดอกะห์ด้วยกับการจ่ายซะกาตนะครับเมื่อครบนิสอบครบพิกัดที่อิสลามได้วางเอาไว้แต่แน่นอนครับว่าถ้าเราอยู่กันในรูปแบบนี้หรืออยู่ในลักษณะแบบนี้เมื่อไรเราก็จะเป็นคนที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเพิ่มริซกีให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานรวมไปถึงเรื่องของเพื่อนที่จะเดินเข้ามาหาเราก็จะมีแต่เพื่อนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์นั่นคือริซกีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนึกว่าชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่ลงตัวชีวิตที่พอเพียงนั่นคือชีวิตที่เราไม่ต้องดิ้นรนในความยากลำบากเมื่อจะกินก็มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยเมื่อถึงเดือนเราก็มีเงินที่จะจ่ายเรื่องของค่าน้ำค่าไฟไม่อาจจะไม่มากแต่ไม่ถึงกับฝืดเคืองไม่ถึงกับทุลักทุเลในการที่จะวิ่งหานั่นคือความโปรดปรานที่เราได้จากการประทานเนียมัดที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาได้ส่งมาให้กับพวกเราฉะนั้นการที่เราอยากจะให้อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาได้โปรดปรานแล้วก็เมตตาเราเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของบ่าวทุกคน ที่จะต้องหาช่องทางหาวิธีทางหาดำเนินแนวทางในการที่จะทำอย่างไรให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจกับชีวิตของเราบนดุนยาหลายคนก็อาจจะเรียนรู้อันอิสลามมากขึ้นจากผู้รู้นะครับจากช่องทางที่เห็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวเทียมเรื่องของวิทยุโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งตำรับตำราที่เราค่อนข้างจะสะดวกสบายในการค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านยูทูบหรือแม้กระทั่งหนังสือตามร้านหนังสือทั่วไปเราก็จะพบเห็นตำรับตำราเหล่านี้ถูกนักวิชาการเขียนแล้วก็ถูกจำหน่ายนะครับในราคาที่เราสามารถจับต้องได้เราก็ซื้อมาอ่านในช่วงเวลาที่เราว่างในช่วงเวลาที่เราหมดภารกิจประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์ที่หาในดุนยาพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังจะบอกจะสอนจะทำความเข้าใจกันว่าอายะห์กุรอานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวกับพวกเราที่พระองค์บอกว่าวะมายัตตะกิลลาฮะยัจอัลลาฮูมะคอรจาใครก็ตามที่ยืนหยัดอยู่ในการจำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดอยู่ในช่องทางที่อัลลอฮฺใช้แล้วก็ยำเกรงกับคำสอนกับคำสั่งที่มาจากอันอิสลามที่มาจากอัลลอฮฺเมื่อไรอัลลอฮ์บอกว่าแล้วเขาเหล่านั้นจะมีหนทางในการแก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองเมื่อปัญหาได้วิ่งเข้ามาหาชีวิตของเขาเหล่านั้นวายัซซุกฮุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบและอัลลอฮ์ก็สัญญากับบุคคลที่อีมานแล้วก็ตักวาแล้วก็ยำเกรงว่าหลังจากที่เขามีทางออกแล้วรีซิกีมันจะทำให้ง่ายสำหรับเขาในการที่จะได้ให้เขาได้คาดได้เข้ามาหรือได้ไขว่คว้าริสกีที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับพวกเราด้วยเหตุนี้เองนะครับปัญหาของพวกเราที่มันเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดก็ตามนะครับหรือปัญหาเรื่องหนักเรื่องใหญ่เรื่องเล็กหรืออะไรก็ตามถามก่อนว่าวันนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหาด้วยกับอะไรเราเอาปัญหาเหล่านั้นแก้ด้วยกับอันอิสลามหรือเราวิ่งตามกระแสของสังคมแล้วก็เอาสังคมส่วนใหญ่ที่เขาแก้ปัญหากันแล้วเราก็เอาข้อความเหล่านั้นเอาความสำเร็จเหล่านั้นมาแก้ปัญหาหรือเปล่านั่นคือหน้าที่ของเราว่าทุกสิ่งที่เราผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไรปัญหาเมื่อเกิดขึ้นคำถามที่ต้องถามตัวเราเองว่าเราเอาอะไรแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องพี่น้องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องลูกภรรยาธุรกิจโรคระบาด ที่เราเจอกันอยู่นะครับจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างช่วงแรกๆของชีวิตที่เราถูกเผชิญเมื่อปี2ปีที่แล้วถามว่าปัญหาเหล่านี้เราแก้ด้วยกับอะไรเราเอาอะไรแก้ปัญหาแล้วก็เดินผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปนะครับตรงนี้คือคำตอบที่มันจะบอกนะครับกับพวกเราว่าเราแก้ปัญหาเหล่านี้นั้นเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในมุมมองแบบไหนแล้วก็อย่างไรพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการที่เราผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุมินที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่เราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเมื่อมีความทุกข์เราก็ใช้อิสลามในการแก้ปัญหาเมื่อมีความสุขเราก็ใช้ความสุขที่มันอยู่ในกรอบของศาสนาเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่เรากำลังแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องได้อย่างถูกวิธีพี่น้องครับเราเองก็นะครับดูเหมือนว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรานะครับกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณวันนี้เนี่ย นะครับวันที่เรามีปัญหาต้องการแก้ปัญหาต้องการที่จะกระจัดปัญหาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเราเองใช้ชีวิตเหล่านี้นะครับอยู่กับอิสลามมากน้อยขนาดไหนหรือเราผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้ปัญหาของเราคลี่คลายในชีวิตเราพี่น้องต้องสำรวจและสิ่งต่างเหล่านี้ก่อนว่าเราเดินตามสิ่งที่อันอิสลามสอนกับพวกเราหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้ปัญหาของเราหมดไปจากตัวเราหมดไปจากครอบครัวหมดไปจากธุรกิจหน้าที่การงานของเราก็คือหนึ่งเราต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าวันนี้นะครับกับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าตะฮกีกอัตเตาฮีดเนี่ยเรายืนยันเตาฮีดที่เราอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับที่เรารับรู้มาที่เราเรียนรู้มาที่เราศึกษามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเตาฮีดที่อยู่ในกรอบที่อันอิสลามให้เราอยากรู้หรือเปล่าหรือว่าเป็นความเชื่อที่เราถูกถ่ายทอดออกมาจากปู่ย่าตายายตัวที่เราเองก็ไม่ได้เคยเห็นตำรับตำราไม่เคยศึกษาข้อมูลหรือฟังข้อมูลเพิ่มเติมในชีวิตประจำวันเพราะการที่เรารู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างถูกต้องนะครับได้อย่างถูกต้องนั่นถือว่าเป็นความสุขขั้นสุดยอดในชีวิตเราเรารู้จักอัลลอฮ์ตามที่ซะลัฟซอลเลห์ก็คือคนยุคก่อนให้เรารู้จักหรือเปล่าเรารู้จักอัลลอฮ์ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรารู้จักหรือเปล่านะครับเพราะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะมีผลกับชีวิตของเราในวันไหนครับในวันที่เรามีปัญหาในวันที่เราเจอกับอุปสรรคในดุนยาเพราะประตูสวรรค์ที่เรียกว่ามิฟตาห์หรือกุญแจที่มันจะไขสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในวันอาคิเราะห์นะครับก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประตูที่มันจะหรือกุญแจที่เราจะถือไปในวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปเปิดสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันนั้นนะครับนั่นคือประตูที่มีถูกสลักเอาไว้ในกุญแจของเราก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉะนั้นเรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์เป็นใครอัลลอฮ์มีอำนาจขนาดไหนนะครับอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราในอัลกุรอานอัลลอฮ์พูดถึงลักษณะของพระองค์ที่เป็นซีฟะคือลักษณะของพระองค์แบบไหนเราเข้าใจอย่างไรกับคำว่าอัลรอฮ์มานุอัลลอฮ์อัลชิสตาวะอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์เราเข้าใจว่ามือหรือประหัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์สอนเราทั้งในหะดีษทั้งในอัลกุรอานหรือซีฟะอื่นๆนะครับที่พระองค์ได้สอนเราเนี่ยเราเข้าใจยังไงหรือเราไปบิดเบือนความหมายอย่างไรตามที่เราได้ยินปู่ย่าตายายหรือนักวิชาการบางคนแอบอ้างหรือเปล่าฉะนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือประตูแรกที่มันจะทำให้ปัญหาของเราคลี่คลายในชีวิตของดุนยาฉะนั้นเป็นกุญแจดอกแรกครับที่จะทำให้เราเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับใครครับกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันก็จะทำให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักเรามากขึ้นถ้าเรารู้จักตัวตนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนนะครับได้วางกรอบเอาไว้ได้สอนกับพวกเราเอาไว้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกนะครับเพราะอายะห์กุรอานได้สอนเราบอกว่ากุลอินกานะอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมوإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا آية القرآن ในอายะห์นี้สรุปนั่นหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีลูกเราจะมีพ่อเราจะมีพี่น้องเราจะมีภรรยามีสามี เราจะมีลูกหลานวงวานเชื้อสายในตระกูลเราที่เป็นที่ปานะอามีทรัพย์สมบัตินะครับมีธุรกิจการค้านะครับมีที่อยู่อาศัยบนดุนยาเรารักหวงแหนเป็นเรื่องปกตินะครับหวงที่ดินของเราหวงลูกของเราหวงภรรยาของเราหวงธุรกิจของเราหวงทั้งหมดทั้งปวงแต่ความหวงนั้นเราสามารถที่จะปล่อยสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถ้าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ใช้หรือเราสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาสู่หนทางของอัลลอฮ์ด้วยกับการเสียสละทรัพย์เพื่อให้อิสลามได้ยังคงอยู่เสียสละลูกของเราเพื่อให้อิสลามได้ยังคงอยู่เสียสละภรรยาครอบครัวนะครับเพื่อให้อิสลามได้ดำเนินต่อไปได้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ปัญหาในดุนยาเมื่อมันมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะแก้ไขฉะนั้นเตาฮีดนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันเตาฮีดคือสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังลูกเราเราเรียนรู้เองด้วยแล้วก็สอนลูกเราด้วยนะครับเราจะต้องมีคำตอบให้กับลูกของเราในวันที่ลูกถามเราเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับเรื่องของอัสมาวะซิฟาตนามต่างๆของอัลลอฮฺและคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของอัลลอฮฺกับเรื่องของการบริหารจัดการดุนยาอาคิเราะห์หรือจักรวาลเรื่องกับอัลลอฮฺกับเรื่องของการสุญูดอิบาดะห์แล้วก็ให้ห่างไกลจากเรื่องของชิริกถ้าเรามีข้อที่หนึ่งนะครับก็คือข้อที่เรารู้จักอัลลอฮ์ตามที่นบีต้องการเราศึกษานะครับเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ตามที่คนรุ่นก่อนที่เป็นซะลาฟซอลิห์ที่เป็นซอฮาบะห์ที่เป็นนบีอยากให้เราต้องการเมื่อไหร่มันจะทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรมากมายถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องชิริกเมื่อไหร่พี่น้องมันก็มีปัญหาในชีวิตของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับวันที่เราป่วยไข้ใครบอกยานั้นดีหมอนั้นดีไม่ว่าจะเป็นหมอที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเราเองแค่เพียงต้องการหายเราก็อาจจะเผลอไผลไปในการที่จะไปรักษากับหมอเหล่านั้นซึ่งบางทีเป็นหมอที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักการศาสนามีน้ำมนต์มีน้ำอะไรที่ให้เราอาบให้เรากินหรือยาบางตัวต้องมีค่าครูในการซื้อในการรักษามันก็ทำให้ชีวิตของพวกเราถูกชัยฏอนหลอกไปเพื่อที่จะให้เราได้ออกห่างจากสิ่งที่ชัยฏอนต้องการก็คือการที่เราตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งจึงเป็นประเด็นที่พี่น้องครับมันมีความสำคัญท่านเชคซอลิห์อัลฟาวซานได้เคยอธิบายครับว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหรือคำว่ามะฮับบะความรักที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นอัสลุนเป็นพื้นฐานของศาสนาถ้าเรายังรักอัลลอฮ์ไม่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ต้องการถ้าเรายังรักท่านนบีตามที่ท่านนบีต้องการไม่ได้เมื่อไหร่เราสามารถที่จะถูกชัยฏอนชักนำเราในขณะที่เรามีปัญหาในชีวิตได้อยู่แล้วเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ครับบอกว่าว่ามินันนาซิมัยยัตตะกีดูมินดูนิลลาฮิอันดาดามีมนุษย์มากน้อยนะครับที่ยึดอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายูฮิบบูนะฮุมคนเหล่านั้นเขารักสิ่งที่เป็นชิริกนะครับกะฮุบิลลาห์เท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเหมือนกับรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลละดีนะอามะนูอัชัดดุฮุบบัลลิลลาห์แต่ถ้าคนที่เป็นมุอ์มินเมื่อไหร่เขาจะรักอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ดีกว่าถึงแต่เหล่านั้นฉะนั้นประการแรกที่มันจะทำให้ปัญหาเราคลี่คลายในชีวิตของเราเมื่อเจอปัญหาก็คือตรวจสอบเตาฮีดของเราเอกภาพของเราว่าเรารู้จักอัลลอฮ์ดีถูกต้องตามที่อิสลามต้องการหรือเปล่าครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรธต่ออิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเรานั้นได้ติดตามรายการวิทยุเสียงอิสลามเรื่อยมาพี่น้องครับเสียงวิทยุเสียงวิทยุเสียงอิสลามนั้นเป็นรายการที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมอย่างมากทีเดียวเราได้รับรู้ข่าวคราวการตายเราได้รับรู้ข่าวคราวการจัดงานขององค์กรสถาบันต่างๆและเราได้รับประโยชน์ในสาระวิชาการจากบรรดาวิทยากรหลากหลายนะครับที่ทางรายการวิทยุเสียงอิสลามได้จัดหามาเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมทั่วไปพี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามนั้นยังต้องการความช่วยเหลือนะครับจากพี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการของวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบุคลากรนะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำหน้าที่ในการออกนะครับอัดรายการต่างๆยังมีความต้องการที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยเหลือได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาควิทยุเสียงอิสลามยังต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนกิจการของวิทยุเสียงอิสลามเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามนั้นอยู่คู่กับสังคมมุสลิมต่อไปขอฝากไว้แค่นี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมตะรกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลأَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍفَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
7: กาแฟดำช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือความจริงคือกาแฟดำไม่มีน้ำตาลและนมทำให้แคลอรี่ต่ำแต่ที่น่าสนใจคือ คาเฟอีนในกาแฟช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันได้ถึง 10% แต่ต้องดื่มอย่างพอดีแก้วละไม่เกิน200มิลลิลิตรและไม่ควรดื่มช่วงเย็นเพราะอาจรบกวนการนอนจำไว้ว่ากาแฟดำดีแต่ต้องดื่มให้ถูกวิธีเพราะสุขภาพสำคัญเราจึงหมั่นควรดูแลสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอสุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865ฮัจยีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหากรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกๆท่านนะครับการเรียนของมุอัลลัฟก็คือผู้ที่สนใจอิสลามหรือคนที่รับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะพื้นฐานสำคัญก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อซึ่งอาจารย์อีกหนึ่งท่านเนี่ยได้รับอามานะห์ตรงนี้ไปก่อนที่ท่านนบีจะลงลึกในเรื่องของหลักปฏิบัติเนี่ยนบีท่านนบีของเราเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการให้เอกภาพคำว่าเอกภาพก็คือให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ตั้งภาคีเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่พอในภาคของการทำอิบาดะห์หรือทำเรื่องของศาสนกิจเนี่ยเขาจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเป็นภาคีร่วมด้วย ตัวอย่างเช่นการเชือดสัตว์สมัยก่อนจะมีสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเชือดบูชาจเวตเขารู้แหละว่าจเวตเนี่ยมันไม่ให้คุณให้โทษแต่เขาใช้จเวตนั้นเป็นสื่อไปสู่อัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักแนวคิดเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยเพราะรูปปั้นที่เกิดขึ้นในบางในศาสนาบางศาสนาเนี่ยที่มาของมันก็คือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้นึกถึงหลักธรรมคำสอนของคนที่ได้ที่ได้นับถือเช่นเดียวกันครับในอิสลามของเราเนี่ยจึงไม่มีการ

ข้าใจนะไม่เหมือนกับมักลูกสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนอัลลอฮ์นั้นทรงแตกต่างจากสิ่งที่เป็นมักลูกทั้งหมดดังนั้นไอการที่จะปั้นอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงมันเป็นรูปเป็นร่างมั้ยมันเป็นรูปเป็นร่างเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเมื่อมันเหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เท่ากับไปเหมือนกับมักลูกก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงข้อเท็จจริงของพระเจ้าแค่นั้นเองนะในอิสลามจึงไม่มีรูปเคารพไม่มีรูปปั้นจวิตเป็นสัญลักษณ์หรือจะเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่ได้บางคนบอกอาจารย์ฉันไม่ได้มีเอาไว้บูชากราบไหว้อิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าซารุซารอแปลว่าป้องกันไว้ก่อนเลยป้องกันไว้ก่อนเลยคืออะไรคือห้ามตั้งแต่ต้นน้ำเลยเหมือนสุราเนี่ยไม่ได้ห้ามกินอย่างเดียวห้ามหิ้วห้ามถือห้ามแบกห้ามทำห้ามผลิต ห้ามทุกกระบวนการทั้งหมดทั้งหมดเลย ไม่ได้ไม่ได้ฮารอมอันนี้ดีแล้วถามอ่ะดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะทำได้ไปห้างแล้วเราไปเจอเนี่ยเธอมันเซลล์นะขวดเนี่ยมันเซลล์นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยกินแต่นี่ไม่กินแล้วนะฉันเป็นมุสลิมแล้วสมมุติโทรมาฝากสัก2ขวดนะไม่ได้อัลลอฮ์ลานะแปลว่าอัลลอฮ์สาปแช่งทุกกระบวนการหมดเลยคือกินน่ะแน่นอนว่ามันเป็นผลกับบุคคลนั้นถูกป่ะเพราะว่ากินปั๊บสติปัญญามันหายแต่อย่าลืมนะหนทางในการทำความชั่วเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ดีคนเรามันจะกินได้มันต้องมีรวมถึงคนอะไรด้วยคนทำคนหิ้วคนขนคนคือเมื่อในเมื่อมันฮารอมเนี่ยมันก็จะฮารอมทั้งกระบวนการทั้งหมดนั้นร้านมุสลิมเนี่ยแม้ว่าจะไปเปิดร้านมุสลิมที่อยู่ในเกาะมีแต่นักท่องเที่ยวมุสลิมขายเหล้าได้ไหมไม่ได้เงินที่ได้มาก็ถือว่าเป็นเงินฮารอมต้องห้ามฮารอมต้องห้ามปั๊บไอ้เงินที่ได้มาเมื่อมันฮารอมจากสาเหตุที่เราไปขายของฮารอมไอ้เงินนั้นเมื่อไปซื้อของฮาลาลของฮาลาลนั้นจะกลายเป็นของฮารอมอีกก็กลายเป็นฮารอมไปทั้งหมดเลยเห็นยังมันคือผลที่มันต่อเนื่องกันทั้งหมดดังนั้นจะแป๊บนึงดังนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่ปิดประตูทั้งหมดที่จะนำไปสู่ความชั่วไม่แบบลักลั่นน่ะห้ามเท่านี้แต่ถ้าไม่เกินเท่านี้ได้เนี่ยออกไหมกินที่บ้านได้แต่กินถ้ากินระวังเดินทางไม่ได้อะไรเงี้ยมันลักลั่นสุดท้ายแล้วมันก็รู้สึกว่าตกลงมันจะห้ามหรือมันจะบังคับเราให้กินเฉพาะที่แต่อิสลามเราเนี่ยเมื่อห้ามก็คือห้ามทั้งหมดอย่าลืมว่าอะไรที่เป็นความชั่วเนี่ยมันจะทำที่ไหนมันก็ชั่วจริงไหมอาจารย์ของที่มันเป็นความชั่วเนี่ยจะทำที่ไหนมันก็ชั่วไม่ใช่แปลว่าถ้าทำที่บ้านแล้วไม่ชั่วไปทำที่อื่นแล้วชั่วเกี่ยวปะไม่เกี่ยวนึกออกนะของผิดอะทำที่ไหนก็ชั่วกินเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมกินบนรถก็ผิดกินที่บ้านก็ผิดกินที่ไหนก็ผิดเวลาเขาห้ามเรื่องศีลเนี่ยเขาห้ามเฉพาะบางที่หรอเปล่านะห้ามทั้งหมดเนาะอันนี้จากประสบการณ์ที่เราเคยฟังกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมมาก่อนเนี่ยเขาบอกก็ห้ามทั้งหมดไม่ได้ห้ามเฉพาะอะไรนะเฉพาะบางพื้นที่คราวนี้กฎหมายเนี่ยเขาทำเอาไว้เพื่อเป็นการให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในกฎเกณฑ์นะคราวนี้กำลังจะนำเรียนกับพวกเราทั้งหลายอันหนึ่งก็คือว่าการขอพร การขอพรการขอพรเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องให้หลักเตาฮีดด้วยอิสลามห้ามวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะอันนี้หมายถึงเรื่องอะไรเรื่องที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ต้องแยกกันนะถ้ามนุษย์ให้ความช่วยเหลือได้แล้วขอความช่วยเหลืออันนี้เป็นชิริกไหมไม่เป็นยกตัวอย่างฉันเนี่ยขับรถเป็นฮัจญะห์นี้อาจารย์ขอ

0: วันนี้ขอวันนึงสิขอขับรถให้หน่อยขอให้มาขับรถให้หน่อยขอความช่วยเหลือเนี่ยขอยืมตังก็ได้ขอยืมสตังขอความขออะไรขอให้มาขับรถขอให้ยกของให้ไอ้ขอความช่วยเหลือจากมนุษย์อย่างเงี้ยซึ่งมนุษย์สามารถที่จะทำให้ได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติในภาษาอาหรับก็คือเขาใช้คำว่าการช่วยเหลือกันอันนี้ไม่ได้เป็นชิริกแต่ประการใดแต่บางเรื่องที่เอาที่เป็นเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นเช่นขอให้หายป่วยผมเนี่ยไปดลจิตดลใจทำให้ใครหายป่วยได้ไหมไม่ได้นึกออกยังขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวเพราะเจ้าของชีวิตคืออัลลอฮ์เรามนุษย์ให้ชีวิตใครได้ไหมไม่ได้อันนั้นขอให้หมอรักษาครับคนละเรื่องกันหมอรักษาให้สุดความสามารถนะแต่เมื่อรักษาไม่ได้แล้วเราจะไปบอกว่าหมอแกรักษาไม่ดีได้ปะไม่ได้นะเพราะหมอเมื่อเขารักษาสุดความสามารถแล้วก็ถือว่าก็จบกระบวนการของเขาไปไม่มีใครนะสมมติหมอรักษาแล้วตายทุกคนเนี่ยหมอติดคุกหมดแหละเพราะหมอที่รักษาก็บางคนก็รักษาไม่หายก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์แต่ถ้าการที่เราไปเบิร์นไปบอกแล้วหมอรักษาช่วยรักษาทำการเยียวยารักษาด้วยกับมาตรการของการเป็นหมอก็จะให้ยาอะไรผ่าตัดอันนี้ก็คือตามวิชาชีพอันนี้ไม่ได้เป็นชิริกนะส่วนหมอที่บอกว่าหายเขาก็ใช้สถิติในการรักษามาเป็นอะไรเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลแต่ทุกครั้งที่ผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะให้คนไข้เนี่ยเซ็นยินยอมว่าถ้าการรักษาเนี่ยมันเป็นไปตามจริยธรรมคุณธรรมของการรักษาของหมอแล้วเนี่ยคนไข้ไม่สามารถฟ้องคุณหมอได้ตอนภรรยาผมคลอดเนี่ยไม่รู้เซ็นกี่ใบเซ็นอยู่นั่นแหละไปคลอดได้แล้วมีแม้กระทั่งตกเตียงถ้าเกิดสมมุติคนไข้เนี่ยกิ้งลงมาตกเตียงเราไม่สามารถฟ้องอะไรฟ้องโรงพยาบาลได้เพราะเป็นความประมาทเพราะว่าเตียงเนี่ยเขามีไว้แล้วแต่นี่ดันเกิดเป็นไง ช่วงหมอเผลอหมายถึงคนผ่าตัดนี่แหละเพราะมันอาจจะมีไงเกิดสมมติกรณีเนี่ยที่เซ็นเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดเขาจะให้เซ็นเยอะเลยเพื่อป้องกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถฟ้องได้แต่ข้อผิดพลาดตรงนี้มันต้องเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นเรื่องสุดวิสัยนะจริงๆตกเตียงเนี่ยฉันก็ไม่รู้นึกในใจจะตกเตียงไงวะเด็กใช่ไหมเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละเป็นฉันก็ไม่ไหวจะอ่านถ้าอ่านก็คงไม่ได้เข้าข้อเยอะก็เซ็นไปเขาบอกเราช่วยสรุปให้ฉันหน่อยว่าเซ็นอะไรบ้างอ๋อข้อนี้แน่นอนครับดีมากนี่แสดงว่ามีความรู้ดีมากเลยทำดีแล้วผมก็ไม่เคยเข้าห้องคลอดโอเคดังนั้นเนี่ยฉันกำลังนำเรียนกับพี่น้องว่าบางคำพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นชิริกอะไรนะเช่นเราไปบอกกับหมอช่วยรักษาให้สุดความสามารถนะก็หมอทำหน้าที่อัสบาบสาเหตุก็คือรักษาส่วนผู้ที่จะให้หายคืออัลลอฮ์ตาลาแต่ถ้าเราไปขอกับหมอว่าหมอทำให้หายนะไอ้อย่างนี้แหละพี่น้องกลายเป็นว่าหมอจะมีสถานะเหมือนพระเจ้าเลยแปลว่าดลให้หายได้หมอก็ไม่ได้ทำให้หายได้แต่หมอเนี่ยทำการรักษาตามวิชาชีพของหมอนะคราวนี้เรื่องของการขอพรเนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะเป็นอิบาดะห์หนึ่งที่ถูกกำหนดให้กับมุสลิมจะวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของคนที่เป็นมุสลิมเลยนะมุสลิมไม่มั่วพูดง่ายๆแต่ถ้าไปดูกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบางทีไม่รู้จะกี่อันเยอะไปหมดแต่อิสลามเราเนี่ยทุกอย่างก็คืออัลลอฮ์องค์เดียวนะประการต่อมาอันนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่เป็นวาลาฟเนี่ยเคยใช้ประสบการณ์เนี่ยได้นำเสนอมาบอกว่าเขาเคยพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าโดยการลองขอกับอัลลอฮ์แล้วเขาก็ได้นะและบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ แปลกมากมันมีกรณีนึงอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศเดนมาร์กในประเทศเดนมาร์กผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับสามีและก็สูงอายุแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนแก่ทั้งคู่เลยพอเขาแต่งงานกันเนี่ยสามีดันมาป่วยเสียชีวิตก่อนทิ้งภรรยาไว้ภรรยาก็อยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีอะไรนะไม่มีคนมาดูแลลูกหลานก็ไม่มีด้วยเพราะไม่มีลูกและวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มารกัสอิสลามีก็คือศูนย์อิสลามในประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีการแจกเอกสารศาสนาคือแนะนำพระเจ้าแนะนำอัลลอฮ์แนะนำอิสลามให้โดยที่วันนั้นเป็นวันที่มีหิมะตกเด็กหนุ่มคนเนี้ยเขาบอกว่าวันเนี้ยเขาจะไปที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่เอาไว้ก็คือไปในตามบ้านที่มันอยู่ไกลหน่อยก็มีคนบอกว่าจะไปทําไมไกลๆตรงนั้นเอาแค่ตรงนี้แหละไกลๆพอเขาบอกไม่ได้เขารู้สึกเขาอยากไปไอ้ที่ที่ไม่เคยไปที่เป็นพื้นที่ไกลๆและเขาก็ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นแหละเขาก็เรียกก็ไม่มีคนเคาะประตูเท่าไหร่ก็ไม่เคาะประตูเท่าไหร่ก็ไม่มีเคาะอยู่ 2-3 นานก็เลยเอาเอกสารเนี่ยอิสลามเนี่ยสอดเอาไว้หรือติดเอาไว้ที่ตู้จดหมายแล้วก็ไปและวันนึงอีกศุกร์นึงที่มีการชุมนุมกันที่มัสยิดมีชายชราป้าคนนึงเนี่ยเดินมาและก็บอกว่าอยากจะมากล่าวชะฮาดะห์รับอิสลามเขาถามว่าทำไมเธอถึงรับอิสลามอายุมากแล้วเขาบอกว่าที่เหตุที่เขารับอิสลามก็คือว่าเขาเนี่ยคิดจะไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้แล้วคิดจะฆ่าตัวตายแล้วนะแล้ววันนั้นเนี่ยมันมีอยู่แว็บนึงที่เขาบอกว่าถ้าพระเจ้าที่แท้จริงมีจริงเนี่ยช่วยส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนึงให้ฉันรู้ว่าท่านมีจริงหรือพระองค์ท่านมีจริงซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เขาเนี่ยเชือกเนี่ยคาอยู่ที่คอแล้วกำลังจะผูกคอตายแล้วก็มีเสียงเคาะประตูของเด็กหนุ่มคนนั้นน่ะที่มาเคาะประตูทำให้เขาเนี่ยเดินลงไปแล้วก็ไปเจอแล้วก็เจอเอกสารว่ามีอิสลามเป็นอย่างงี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าเนี่ยคือสัญญาณอย่างนึงละและเขาก็เลยศึกษาใช้เวลาประมาณไม่กี่วันแล้วก็มารับอิสลามกลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ทำงานดาวาที่ไม่รู้เลยว่างานตัวเองเนี่ยจะมีผลถึงขนาดนี้เพราะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าบ้านนั้นจะฆ่าตัวตายใครจะไปรู้แต่วันนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องไปให้ได้แล้วเขาก็เดินไปแล้วก็ไปเคาะประตูแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยสอดไว้อันนี้เรื่องจริงที่เขียนเอาไว้ใครครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อิสลามคือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะอยู่ในภาวะไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่รู้สึกว่าอ้างวางเพราะอะไรเขามีเพราะในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีที่พึ่งก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเมื่อมีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเวลาที่มันเกิดความทุกข์ความเจ็บปวดความยากอะไรเราเขาจะนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็รู้ว่าไอ้ผลพวนของการอดทนหรือบททดสอบเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ศูนย์เปล่าแต่อัลลอฮ์เนี่ยจะมีรางวัลให้ในโลกหน้าในมุสลิมเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่าตัวตายถ้าเป็นคนที่มีอะกีดะห์ที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ถามว่าถ้าเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่อัลลอฮ์คาดโทษเอาไว้นะก็คือลงนรกให้ลงนรกเลยจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์หมดอะไรตายอยากใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์อันนี้ก่อนนะเดี๋ยวฮะนะเดี๋ยวผมถ่ายทอดก่อนฮะป่วยแล้วก็อีกวันนึงจะมีเรียนหนังสือท้องเสียแล้วขอกับอัลลอฮ์ใช่ไหมฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเรื่องที่เราขอกับอัลลอฮ์แล้วพระองค์ก็ตอบรับถามว่าทำไมเราขอกับอัลลอฮ์แล้วไม่ผิดหวังเพราะว่าอัลลอฮ์สัญญานะครับอันนี้พระเจ้าสัญญาไว้นะอุดออูนีอัสตาจิบละกุมพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้าและข้าจะตอบรับพวกเจ้าถ้าในชีวิตผมเนี่ยนะจะบอกว่ามีอะไรบ้างที่ผมขอต่อร้อนแล้วร้อนให้เนี่ยผมอธิบาย 2-3 วันอาทิตย์นึงก็ไม่จบทุกเรื่องที่ผ่านมาได้สถานการณ์ผ่านมาได้เนี่ยด้วยกับการวิงวอนขอดุอากับอัลเลาะห์ ราะจะไม่มีใครที่จะทำให้สำเร็จได้เว้นแต่ด้วยกับเดชานุภาพหรืออนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นหลายเรื่องพี่น้องแต่ผมไม่สามารถอธิบายอะไรออกมาได้จนกว่าพี่น้องเองเนี่ยจะได้สัมผัสด้วยกับตัวของตัวเองและผมเชื่อว่าทุกคนมีหมดเรื่องที่เรารู้สึกมันคับขันและเราก็ขอกับอัลลอฮ์และพระเจ้าก็ให้ทางออกที่ดีกว่าแต่คราวนี้การให้ของพระเจ้าเนี่ยการให้ของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีฮิกมะฮิกมะแปลว่าอะไรมันมีวิทยาปัญญาและมันมีเหตุผลคืออะไรเพราะมนุษย์ขอเนี่ยบางครั้งมนุษย์เองก็ไม่รู้ว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองเช่นบางคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นอยากมีคู่มากแต่ตัวเองเนี่ยภาวะทางด้านเขาเรียกอะไรนะทางด้านความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่พร้อมหรอกขอเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็ไม่ให้ก็บอกว่าทำไมล่ะฉันเนี่ยกลายเป็นผู้ถูกทำให้ถูกผิดหวังตลอดเลยไม่เคยสมหวังกับความรักเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่พร้อมแล้วแล้วก็ยกมือขออัลลอฮ์แป๊บเดียวอยู่ดีๆมะโทรมาป๋าโทรมาบอกว่าเออเนี่ยลองไปดูซิมีคนได้แต่งงานเรียบรวดเร็วเลยก็ย้อนกลับไปในอดีตว่าเออถ้าเราแต่งงานตอนนั้นเนี่ยคู่ที่แต่งพร้อมกับเราที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเลิกกันเกือบทุกคู่เลยเพราะภาวะอารมณ์มันยังไม่นิ่งยังไม่พร้อมฉันถึงบอกว่าบางคนเนี่ยขอแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะหรือเปล่าก็เลยขออยากจะมีลูกทั้งๆที่ตอนนั้นน่ะอัลเลาะห์ยังไม่ให้เพื่อจะให้อีกเลยไปอีกหน่อยนึงมีความพร้อมมากกว่านะแต่ดังนั้นเนี่ยด้วยกับ ด้วยกับการให้ของอัลเลาะห์เนี่ยเมื่อพระองค์ประสงค์ที่จะให้ผลตรงนี้มันเกิดขึ้นก็คือได้เลยอัสตะจิบละกุมอัลเลาะห์ให้เลยอินนัลลซีนยัสตักบิรูนอันอิบาดะตีซะยัดคูลูนจะฮันนะมะดาคิรินแท้จริงบรรดาผู้ที่โอหังต่อการเคารพภักดีต่อเขาต่อนะต่อข้าเนี่ยพวกเขาก็จะตกนรกอย่างต่อยต่ำคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคนที่ไม่ขอดุอาในอายะกุรอานนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่หยิ่งยโสโอหังคิดว่าตัวเองแจ๋วคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองสามารถที่จะเนรมิตบางอย่างได้ซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกไอความสามารถที่เรามีเนี่ยก็มาจากอัลลอฮ์ให้นั่นแหละแต่มันไปหลงไงว่าไอที่เขาเป็นเนี่ยพอตัวเองเก่งกล้าสามารถนะต่อมาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเกียรติมากกว่าการเท่ากับการขอดุอานี่ก็คืออะไรคนที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ก็คือคนที่ดุอากับอัลลอฮ์เยอะๆนะอีกอันหนึ่งบอกว่ามันซัรรอบุคคลใดที่ยินดีที่จะให้อัลลอฮ์ตอบรับเขาในยามเดือดร้อนชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนพาร์ทสองพาร์ทพาร์ทแบบสุขสบายและก็พาร์ทอีกพาร์ทนึงก็คือยามเดือดร้อนหลายๆคนพี่น้องอยู่ในความเดือดร้อนมากกว่าสบายแต่เชื่อเถอะมันต้องมีช่วงที่สบายบ้างแหละแต่จะมีน้อยมีมากก็คืออีกเรื่องนึงใช่ไหมคือคนเรามันจะแบบไม่สบายเลยเนี่ยยากนะมันต้องมีแหละคนช่วงที่สบายกับช่วงที่เดือดร้อนช่วงที่ป่วยกับช่วงที่ไม่ป่วยช่วงวัยหนุ่มช่วงวัยชราประเด็นก็คือว่าโดยปกติของมนุษย์เมื่อสบายแล้วมักจะลืมอัลลอฮ์มักจะลืมที่จะนึกถึงพระเจ้าเพราะมันสบายไงพอสบายปั๊บมันไม่ได้นึกถึงว่าจะขออะไรมันรู้สึกสบายแล้วอยู่ตัวแล้วแต่ในหะดีษเนี่ยเตือนว่าถ้าใครที่อยากจะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราในตอนที่เราทุกข์ยากทุกข์ลำบากเดือดร้อนเนี่ยก็ให้ขอดุอาตอนที่เขาสบายงงไหมตอนที่เราสบายเนี่ยอย่าลืมอัลลอฮ์ละหมาดให้ครบขอดุอาให้เยอะเผื่อเอาไว้ตอนที่เราได้ตอนที่เราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยอัลลอฮ์จะได้ดูแลเราช่วยเหลือเราเพราะโดยปกติมนุษย์เราจะดุอากันเยอะๆก็ตอนที่เราแย่ใช่ไหมตอนที่เราแย่ แต่ว่าตอนสบายเรามักจะลืมอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นการเตือนว่าส่วนนึงที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่เดือดร้อนคือตอนที่เราสบายแล้วเราไม่ลืมพระองค์มีอยู่4ข้อนะมีอยู่4ข้ออัรบะอุนคิซอลมีอยู่4ประการในหนึ่งประการนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และในหนึ่งประการนั้นเป็นของเจ้ามุฮัมมัดและอีกหนึ่งประการเป็นสิทธิร่วมกันระหว่างข้ากับเจ้าและอีกหนึ่งประการเป็นสิทธิร่วมกันระหว่างเจ้ากับบ่าวของเจ้าปวงบ่าวของข้าใช่ไหมระหว่างเจ้ากับปวงบ่าวของข้าเอาใจเย็นนะส่วนที่เป็นสิทธิของข้าก็คือการที่เจ้าจะต้องไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับข้าสิทธิของอัลลอฮ์เลยเรามีหน้าที่จะต้องทำให้กับอัลลอฮ์ก็คือการไม่ตั้งภาคีข้อที่หนึ่งสิทธิส่วนของข้ากับเจ้าก็คือความดีใดๆก็ตามที่ปฏิบัติไว้ข้าจะตอบแทนแก่เจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะได้รับอันแรกเราทำให้อัลลอฮ์อันที่สองเราจะได้รับแต่สาเหตุที่เราจะได้รับก็คือเราต้องทำก่อนถูกไหมเราต้องทำก่อนแปลว่าทุกครั้งที่เราละหมาดทุกครั้งที่เราซอดากะอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญเราได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่านี่คือสิทธิของพวกท่านที่ท่านต้องได้รับเมื่อท่านปฏิบัติเข้าใจยังคืออัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาไงความเดชานุภาพของอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ถูกไหมแต่อัลลอฮ์ไม่ทรงผิดสัญญาเมื่ออัลลอฮ์สัญญาว่าเมื่อบ่าวของพระองค์ละหมาดเมื่อบ่าวของพระองค์ทำอิบาดะห์อัลลอฮ์ให้คุณงามความดีพระองค์ก็ให้ความดีตามนั้นที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้ส่วนสิทธิที่เป็นที่ร่วมกันระหว่างเจ้ากับข้าด้วยกันก็คือมีหน้าที่เจ้ามีหน้าที่ขอข้ามีหน้าที่ตอบรับร่วมกันเลยเมื่อเราขออัลลอฮ์ให้เมื่อเราขออัลลอฮ์ให้ส่วนสิทธิร่วมกันระหว่างตัวเจ้ากับปวงบ่าวนั้นก็คือประการที่เจ้าได้ยินต่อตัวเจ้าเองนั้นก็คือจงยินดีต่อพวกเขาหมายความว่าไงหมายความว่าอะไรที่เราได้ทำให้ท่านนบีเนี่ยนะสบายใจทำให้นบีความสุขเนี่ยนบีก็ไม่ลืมที่จะขอดุอานั้นให้กลับไปที่ตัวของบุคคลนั้นด้วยคือพูดง่ายๆว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นบีเนี่ยจะขอดุอาให้ใครที่ทำดีกับนบีใครที่ปฏิบัติตามที่นบีสอนนบีก็จะขอดุอาให้รวมถึงเรื่องศอลาวาตด้วยจำได้ไหมที่เราสอนไปครั้งนี้แล้วศอลาวาตเนี่ยเราดุอาให้ใครดุอาให้นบีแต่อัลลอฮ์ให้ผลบุญจากการที่เราศอลาวาตให้นบีเนี่ย10เท่าใช่ไหมทั้งที่เราขอดุอาให้นบีแต่เป็นความประเสริฐไงอีกอันนึงเนี่ยมีอยู่อันนึงที่เหนือกว่าที่มุสลิมเท่านั้นที่จะได้รับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกำหนดกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์กอดออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วกอดัรเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดกอดออัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้กอดัรปุ๊บมันจะมาตามเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเช่นอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าเราเนี่ยจะตายตอนอายุ95เอาเยอะหน่อยนะต้นนะสมมุติ95ถามว่ากอดอเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดมาก่อนหรือยังกำหนดมาก่อนแล้วแต่ตอนเป่าวิญญาณเข้าไปในครรภ์มารดาแล้วแล้วกอดัตล่ะกอดัตก็ต้องรอเวลาสิใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เกิดเลยมันเกิดตามเวลาที่อัลเลาะห์ได้กำหนดเอาไว้ก็คือกอดัตก็คือเท่าไหร่95อัลเลาะห์กำหนดมาแล้วบาลาเนี่ยปีเนี้ยอัลเลาะห์ส่งบาลาลงมาเราจะได้รับอุบัติเหตุสมมติอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลกำหนดของอัลเลาะห์กำหนดมายังกำหนดมาแล้ว แต่สิ่งที่จะมาผลักไม่ให้อันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็คือการขอดุอาเมื่อเราขอดุอาสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีแค่เรื่องเดียวที่เปลี่ยนแปลงได้คือด้วยกับการขอดุอากับอัลเลาะห์เชิญฮะถามป่ะว่าไม่ได้ถามนะเพราะหะดีษนี้เนี่ยรู้มั้ยบอกว่าไงบอกว่าการระมัดระวังเนี่ยไม่มีผลกับตักดีรเราจะระมัดระวังขนาดไหนถ้าอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วว่ามันจะเกิดเราก็หนีไม่พ้นมีคนบอกว่าทำประกันรถสมมตินะรถเนี่ยมันเสี่ยงเพราะเวลาขับรถมันมีโอกาสชนถามว่าพี่น้องเมื่อเราขับรถเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วเพราะเราออกไปถนนยังไงเนี่ยเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเรามันมีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้ว บางคนบอกอยู่บ้านก็มีโอกาสรถชนได้อ้าวมีอ่ะไม่ดูข่าวเหรอนอนอยู่ในบ้านอยู่ดีรถพุ่งเข้ามาชนตายอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยเออคือความเสี่ยงเนี่ยมันมีอยู่แล้วต่อให้คุณไม่ขับรถแล้วเราสมมติเราไปนั่งรถเมล์แล้วเราจะรู้ได้ไงคนขับรถเมล์เนี่ยมันจะขับดีไปดีมันก็มีโอกาสรถทัวร์ขึ้นเครื่องบินตกลงไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันเราจะระวังขนาดไหนเนี่ยวันก่อนสายการบินที่ได้รางวัลดีที่สุดเลยสิงคโปร์มั้งได้รางวัลอันดับหนึ่งหมดเลยนะเครื่องตกหลุมอากาศหัวใจวายไปคนนึงเสียคำถามว่าไอการระวังเนี่ยมันป้องกันอุบัติเหตุได้ทั้งหมดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ร้อยแต่ก็ดีกว่าประมาทนะแต่มันไม่ร้อยแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะผลักไออันเนี้ยไปคือดูอาต้องขอดูอาเมื่อขอดูอาเนี่ยอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เมื่อไรที่เราขอดูอาเนี่ยมันจะไปดันไอตรงนี้แหละให้มันไม่มาโดนเรานะแต่ในนี้พี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายในอิสลามก็ไม่ให้เราละเลยถึงการระมัดระวังเพราะมันจะมีบางคนที่เข้าใจสวนกับตรงนี้บอกว่าอ้าวแจ๋วเลยอาจารย์ฉันดออย่างเดียวปั๊บแล้วก็เดี๋ยวนี้ปกติใช้มือขับรถเดี๋ยวใช้เท้าขับเลยก็มันก็อุบัติเหตุสิถ้าอย่างนี้หรือขับรถไปไม่ดูจอดูแต่มือถืออย่างเดียวเงี้ยแต่ฉันดออแล้วนะฉันดออแล้วไม่ใช่พี่น้องดูอาพร้อมกับระมัดระวังเพราะอิสลามก็ห้ามประมาทไงอิสลามก็ห้ามประมาทอะไรที่มันจะเป็นผลของการทำให้เกิดอุบัติเหตุต้องขจัดระมัดระวังให้หมดแต่ไม่ได้ให้แค่เราระวังจะต้องดูอาก่อนล้อด้วยเพราะดูอานี้แหละมันจะมีผลต่อการไปยับยั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ในฮะดีษบอกว่าลายักดิรุตกอฎออิลลัดดุอาลายะซีดูฟิลอุมริอิลลาบิรไม่มีสิ่งได้ไม่มีสิ่งที่จะยับยั้งกำหนดของอัลเลาะห์ได้นอกจากการขอดุอาและไม่มีอะไรเพิ่มพูนอายุได้นอกจากการทำความดีนะดังนั้นการทำความดีก็จะทำให้อายุของเราเนี่ยเป็นอายุที่ยืนยาวได้อีกอันนึงเนี่ยคือรูปแบบของการช่วยเหลือของอัลเลาะห์รูปแบบของการช่วยเหลือของอัลเลาะห์พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลาย1ขอแล้วได้เลยอันที่2ขอแล้วอาจจะได้ช้าแต่ช้าเนี่ยจะมีรางวัลพิเศษเรื่องอะไรเรื่องของการอดทนรอคอยขอแล้วได้เลยเนี่ยดีมันทันใจดีของมันทันใจดีแต่ไม่เหมือนขอแล้วได้ช้าได้ช้าเนี่ยจะได้บวกรางวัลพิเศษด้วยก็คือการอดทนรอคอย อันที่3คือขออย่างหนึ่งอัลลอฮ์เปลี่ยนให้ดีสิ่งอีกอย่างนึงให้ดีกว่าอันนี้ก็คือพระองค์นั้นกำหนดสิ่งที่ดีกว่าให้หลายๆเรื่องมันอาจจะอธิบายเป็นกรณีไม่ได้แต่พวกเราอาจจะเคยเจอว่าขอแต่มันไม่ได้แต่กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ได้ขอแล้วอัลลอฮ์ให้เนี่ยมันดีกว่านะดังนั้นการขอกับอัลเลาะห์ไม่มีคำว่าผิดหวังมีแต่ได้กับได้มีชายคนนึงบอกว่าถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็จะขอให้เยอะๆเลยท่านนบีเราจะขอวันเราจะขอกับอัลเลาะห์เยอะๆเลยชายคนนั้นบอกนบีตอบว่าอัลเลาะห์ให้เยอะกว่าอัลเลาะห์ให้เยอะกว่าเราจะขอเยอะยังไงก็แล้วแต่อัลเลาะห์มีให้อ่ะเยอะกว่าที่เราขอจริงมั้ยล่ะ อันนี้รวมไม่รวมรวมเรื่องไม่ดีรวมไม่รวมเรื่องไม่ดีนะบางคนบอกเนี่ยฉันไม่ได้ขอเลยแต่เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ขอดูอะไรงั้น หมายถึงอะไรอันนี้เป็นบททดสอบที่เราส่งมาให้ใครอย่าไปขอให้เป็นโรคล่ะใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้ดูอาเนี่ยมุสตายับคืออะไรพี่น้องคือการปฏิบัติตนของเราอันนี้สำคัญนะเหมือนกับลูกอะลูกคนไหนที่อยู่ในสายตาพ่อแม่มากที่สุดก็คือลูกที่ว่านอนสอนง่ายลูกที่กตัญญูรู้คุณมีมารยาทที่ดีก็จะอยู่ในสายตาของพ่อแม่กับลูกนอกคอกก็ค่อยไม่ค่อยจะอยู่ในสายตาของย่อของมาเท่าไหร่มาก็อาจจะเป็นบนหน่อยแต่ความเป็นลูกก็คือลูกกันเลยนะเช่นเดียวกันว่าเราเนี่ยถ้าทำตัวน่ารักก่อนล้อทำตัวดีทำตัวให้ ให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเนี่ยเมื่อขออะไรอัลลอฮ์ก็จะให้นะครับเมื่อขออะไรอัลลอฮ์ก็จะให้นะดังนั้นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะทำให้ดูอาถูกตอบรับคือเราต้องไม่พยายามไปยุ่งเกี่ยวกับของฮารอมอะไรบ้างครับที่จะเป็นของฮารอมได้หนึ่งอาหารการกินนะอาหารการกินอาหารการกินเพราะว่าอาหารการกินถ้ามันฮารอมเราเอาใส่ท้องเข้าไปเนี่ยมันล้างไม่ได้พี่น้องมันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเจริญเติบโตในร่างกายฮารอมมี2แบบบอกไปแล้ว1ฮารอมในตัวของมันเลยเช่นกินเหล้าดูดยากินเสพยาเสพติดกินหมูพวกนี้อีกอันนึงฮารอมด้วยกับการได้มาเช่นไปยักยอกเข้ามาไปคดโกงเข้ามาเงินสินบนอาชีพที่ไม่ฮาลาลแล้วก็ได้เงินมานะเอามาซื้อของไอ้ของทั้งบ้านทั้งเราทั้งหมดกลายเป็นของต้องห้ามหมดเลยอันที่3เสื้อผ้านะชุดของเราเนี่ยในอิสลามเราเนี่ยผู้ชายก็จะมีข้อกำหนดเช่นห้ามใส่ผ้าไหมนะส่วนผู้หญิงก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาเครื่องประดับผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายห้ามใส่ทองนะเสื้อผ้าบัชรอบะฮูเครื่องดื่มอาหารและก็เสื้อผ้าและวิถีชีวิตของเขาอย่าให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องฮารอมนะวันนี้ไม่ค่อยสบายนะยังเหลืออีก2ที่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปสอนอีก2ที่นะขอมาอัพด้วยนะแล้วก็เริ่มมันอาจจะสมองมันอาจจะทำงานช้าๆหน่อยขอมาอัพด้วยเพราะมีชายคนหนึ่งเนี่ยผมยุ่งอันนี้ในฮะดีษนะมีชายคนหนึ่งนบีเล่าให้ฟังผมเขาเนี่ยรุงรังเต็มไปด้วยกับฝุ่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเนี่ยลำบากมากเลยอยู่ในหมวดของคนเดินทางมาผมเผารุงรังหมดฝุ่นเต็มไปหมดเขายกมือขอต่ออัลเลาะห์อย่ามุดดูอย่าได้ฮีลัสซะมายกมือแบบสุดมืออย่างนี้เลยยาอัลเลาะห์ขอฉันขอ1 2 3 4ปรากฏว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ตอบรับนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดูอาเขาได้ยังไงในเมื่อมาตออามูฮูฮารอมมัลบัสูฮูฮารอมวะกุซียบิลฮารอมตัวของเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารการกินการบริโภคทั้งหมดเนี่ยล้วนอยู่แต่ของต้องห้ามทั้งนั้นเลยที่ศาสนาห้ามเนี่ยคนคนเนี้ยเข้าไปเกี่ยวทั้งหมดฟะอันนี้ยุสตาจาบูบิลิซาลิกและถามว่าอัลลอฮ์จะตอบรับได้ยังไงในเมื่อชีวิตของเขาเนี่ยยังไม่ทำให้มันบริสุทธิ์เลยยังไม่ทำให้มันฮาลาลเลยนะดังนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยจะระวังอาหารการกินเป็นอย่างมากนะครับจะเอาได้ใส่ข้าวปางเนี่ยต้องดูให้ดีว่ามันฮาลาลไหมมันเป็นที่ต้องห้ามไหมนะและอีกอันนึงก็คือหัวใจที่ผูกพันในการขอดุอาอันนี้ก็สำคัญนะถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ปากเนี่ยอยู่กับอัลเลาะห์ปากเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์แต่ใจไปอยู่อย่างอื่นอย่างนี้เค้าเรียกว่าไม่จริงใจใจต้องมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อหลักๆนะที่จะทำให้ดุอาของเราเป็นที่ตอบรับนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมจบตรงนี้ก่อนนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เชิญ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัมมาบาดะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่ามาดะลีลุลบะอ์ซีมินัลกุบูรนะครับอะไรคือหลักฐานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้รู้ถึงการฟื้นคืนชีพนะครับหลังจากที่มนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยเป็นการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากหลุมฝังศพนะครับซึ่งหลังจากที่มนุษย์นะครับตายไปแล้วก็ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพนะครับจนกระทั่งถึงเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดวันกิยามะห์ขึ้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์อิสรอฟีลทําหน้าที่เป่าสังครั้งแรกซึ่งหลังจากที่อิสรอฟีลได้เป่าสังครั้งแรกแล้วเนี่ยทุกสรรพสิ่งจะล้มตายทั้งหมดนอกเสียจากผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์เท่านั้นใช่มั้ยครับและหลังจากที่สังครั้งแรกถูกเป่าแล้วเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าในหะดีษบทนึงบอกว่าเวลาจะผ่านไป40เดียวกันโดยที่ท่านรอซูลไม่ได้บอกว่า40ในที่นี้หมายถึง40สัปดาห์40เดือนหรือ40วันแต่ในช่วงระยะเวลา40นี้แหละทุกส่วนของร่างกายมนุษย์จะสูญสลายแปลว่าย่อยสลายทั้งหมดเหลือก็เพียงแค่กระดูกก้นกบเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นอัลเลาะห์จะให้มีน้ำฝนเนี่ยตกลงมาจากฟากฟ้าจากก้อนเมฆเนี่ยนะครับลักษณะของฝนเนี่ยเหมือนกับน้ำเชื้อของผู้ชายมีกลิ่นเหมือนกันและหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มาลาอิกะห์เป่าสังเป็นครั้งที่2เมื่อนั้นเนี่ยร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยพอฝนตกลงมาแล้วเนี่ยร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดจะกลับคืนสู่ร่างไม่ว่าจะย่อยไปไหนจะหายไปไหนจะกระจายไปอยู่ในแห่งหนใดจะกลับคืนสู่ร่างกลับคืนสู่ร่างเริ่มต้นขึ้นที่กระดูกก้นกบเพียงแค่ชิ้นเดียวจนกระทั่งประกอบเข้าเป็นรูปร่างพอสังขารที่2ถูกเป่าเมื่อนั้นวิญญาณจะกลับคืนสู่ร่างใช่มั้ยครับอัลเลาะห์บอกว่าในกุรอานบอกว่าวะนุฟิคฟิซซูริฟะซาอิกะมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรฎิอิลลามันชาอัลลอฮ์ซุมมานุฟิคฟีฮิอุคราพอสังขารที่2ถูกเป่าฟะอิซาฮุมกิยามยันซุรุลมนุษย์ก็จะยืนขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆตัวของพวกเขาฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามาดูหลักฐานที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเอาไว้ในกุรอานกันอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในกุรอานในอายะห์แรกบอกว่ายาอัยยูฮันนาสอินกุนตุมฟีรอยบิมินัลบะอ์ซอัลลอฮ์บอกโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยโอ้มนุษย์ทั้งหลายหากพวกเจ้าสงสัยหากพวกเจ้ายังมีความสงสัยในเรื่องวันแห่งการฟื้นคืนชีพหรือการฟื้นคืนชีพฟะอินนาคอลักตนากุมมินตุรอบหมายความว่าหากพวกเจ้ายังสงสัยว่าอัลลอฮ์จะสามารถทำให้มนุษย์ที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้ไหมเนี่ยอัลลอฮ์บอกแท้จริงเราเนี่ยสร้างพวกเจ้ามาจากดินหมายถึงสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามมาจากดินซุมมามินนุตฟะแล้วหลังจากนั้นลูกหลานท่านนบีอาดัมมาจากอะไรน้ำเชื้อซุมมามินอะลากะตินแล้วหลังจากนั้นน้ำเชื้อเพียงแค่หยดเดียวเนี่ยเราจะอะไรสร้างมนุษย์มาจากน้ำเชื้อ1หยดเปลี่ยนจากสภาพของน้ำ1หยดเป็นก้อนเลือดซุมมามินมุดะกะตินมุคอลลักะตินกอยริมุคอลลักะตินแล้วหลังจากนั้นก้อนเลือดเพียงแค่ก้อนเดียวเนี่ยเปลี่ยนสภาพกายเป็นก้อนเนื้อที่มีรูปกายที่สมบูรณ์หรือมีรูปร่างที่ยังไม่สมบูรณ์ลิดูบัยยินะละกุมแล้วเราจะอะไรสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นขั้นเป็นตอนเช่นนั้นน่ะ
4: พื่อที่เราจะได้แจกแจงให้พระเจ้ารู้ถึงเดชานุภาพรู้ถึงความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนุกิรุฟิลอัรฮามิมานะชาอูอิลาอัจลิมุซัมมาและเราก็ให้มนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากน้ําเชื้อเพียงหยดเดียวเนี่ยอยู่ในมดลูกของสตรีจนกระทั่งถึงเวลาที่เราประสงค์ที่จะให้เขาออกมาสู่โลกดุนยานี้จนกระทั่งอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในตอนท้ายอายะห์บอกว่าซาลิกะบิอันนัลลอฮะฮุวัลฮักดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์คือผู้สัตย์จริงสัจจะแปลว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนว่าอันนะฮูยุฮยีลเมาตาและการที่อัลเลาะห์สร้างมนุษย์ขึ้นมาในรูปลักษณ์และวิธีการและขั้นตอนแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์บอกให้รู้ว่านั่นเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จะทรงทำให้มนุษย์ที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวะอันนะฮูอะลากุลลิชัยอินกอดีรและแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงเดชานุภาพที่จะกระทำได้ในทุกๆสิ่งวะอันนะซาอะตะอาติยะตุลลาไรบะฟีฮาและแท้จริงวันกิยามะห์จะมาอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดวะอันนัลลอฮะยะบะอะซุมันฟิลกุบูรและแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งที่ตายไปแล้วอยู่ในหลุมฝังศพพระองค์จะทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะอะไรกล่าวไว้ในอีกอายะห์นึงบอกว่าวะฮุวัลลซียับดะอุลคอลกะซุมมายูอีดุฮูวะฮุวะอะฮวะนุอะลัยฮิอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่เริ่มสร้างมนุษย์อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้เริ่มใช่มั้ยครับและหลังจากนั้นมนุษย์จะล้มตายและเราจะนำพวกเขากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีชีวิตกลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าครั้งแรกใช่ไหมครับเรากล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งบอกว่าวะยะกูลุลอินซานุอะอิซามามิตุละซาฟะอุคราจูฮัยยามนุษย์พูดขึ้นบอกว่าเวลาที่พวกเราตายไปแล้วพวกเราจะถูกนำกลับให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรืออาวะลายัซซะกะรุอาวะลายัซกุรุลอินซานอันนาคอลักนาฮูมินกอบลวะลัมยะกูชัยอะเราจะถามบอกว่ามนุษย์เขาลืมไปหรือเขาไม่นึกหรือว่าตอนที่เราสร้างเขาขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมนุษย์สร้างถูกสร้างมาจากอะไรถูกสร้างมาจากการที่มนุษย์ไม่เคยมีอยู่มาก่อนศูนย์มนุษย์มาจากศูนย์เราจะเรายังสามารถที่จะสร้างขึ้นมาแต่เวลาที่มนุษย์ตายไปแล้วเหลือกระดูกชิ้นเดียวนะเราจะทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะมันย่อมเป็นเรื่องง่ายกว่าตอนสร้างครั้งแรกอัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์ยาซีนอีกบอกว่าอาวะลัมยะรัลอินซานอันนาคอลักนาฮูมินนุตฟะตินฟะอิซาฮุวะคอซีมุมบีนเราจะถามบอกว่ามนุษย์ไม่มองดูหรือว่าตอนแรกที่เราสร้างพอเขาขึ้นมาเนี่ยสร้างมาจากน้ำเชื้อเพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเขามีชีวิตขึ้นมาแล้วเขากลับมาโต้แย้งกลับกลายมาเป็นปรปักษ์เป็นปฏิปักษ์โต้เถียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะดะรบะลานามะซะลันวะนะซียะคอลกะและมนุษย์ก็ทำมาเป็นยกตัวอย่างกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มนุษย์ลืมไปแล้วหรือว่าตอนที่เขาถูกสร้างมาครั้งแรกเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเขาขึ้นมาแบบไหนอัลลอฮ์ไม่ยุหยิลอิซามะวะฮิยะรอมีมมนุษย์พูดบอกว่าเมื่อเขากลายเป็นกระดูกไปแล้วเนี่ยเขาจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเป็นไปได้หรือเมื่อกระดูกมันกลายเป็นผุยผงไปแล้วเนี่ยเราจะอาราถามบอกว่ากุลยุหยีฮัลละดีอันชะฮาอะฮาอัวละมัรรอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าผู้ที่จะทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาในครั้งแรกนั้นวะฮุวะบิกุลลิคอลกิลอาลีมและพระองค์ทรงรู้ถึงทุกสิ่งรู้ถึงทุกการสร้างของพระองค์เราจะอะไรกล่าวว่าอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าอาวะลัมยะรออันนัลลอฮัลลซีคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎวะลัมยะอะญะบิคอลกิฮินนะบิกอดีรินอะลาอันยุฮยียัลเมาตาอัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาไม่มองดูหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์คือผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินชั้นฟ้าและแผ่นดินรวมกันทั้งหมดเนี่ยจะเทียบกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์เทียบไม่ได้พี่น้องชั้นฟ้า7ชั้นแผ่นดิน7ชั้นชั้นฟ้าแต่ละชั้นความห่างเหมือนการเดินทาง500ปีและแต่ละชั้นมีความห่างกันอีกเหมือนการเดินทาง500ปีและแต่ละชั้นมีความกว้างเหมือนการเดินทาง500ปีจะกว้างใหญ่ขนาดไหนถ้าเทียบกับมนุษย์เทียบไม่ได้อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่เหน็ดเหนื่อยไม่มีการอ่อนเพลียเลยแม้แต่น้อยนิดฉะนั้นการที่พระองค์จะทรงทำให้มนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งย่อมเป็นเรื่อง ง่ายและเป็นเรื่องง่ายนะสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราจะอาลาบอกว่าบะลาอินนะฮูอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรเราจะอาลาพระองค์ทรงสามารถที่จะกระทำได้ในทุกสรรพสิ่งแล้วอัลลอฮฺกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ฟุศซิลัตบอกว่าวะมินอายาติฮิอันนะกะตะรัลอัรฎะคอชิอะตันอัลลอฮฺบอกว่าและหนึ่งจากสัญญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่พระองค์ได้ทรงทำให้พื้นดินเนี่ยแห้งแล้งแห้งกร้านถึงขนาดที่พื้นดินเนี่ยมันแตกแยกออกอันเนื่องมาจากว่าความแห้งแล้งไม่มีน้ำเลยเรามองเห็นต้นไม้บนพื้นดินไม่มีเลยพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องเพราะมันตายหมดใช่ไหมครับพื้นดินแห้งแล้งอัลลอฮฺบอกว่าอิดะอันซันนาอะไรฮันมาอิดะซัดวะรอบัตแต่แล้วเมื่อเราได้น้ำฝนตกลงมาเนี่ยพื้นดินที่เคยแห้งแล้งมันเริ่มเขียวมันเริ่มอุ้มน้ำแล้วมันก็ชุ่มชื้นแล้วมันก็มีชีวิตชีวาแล้วเมื่อนั้นต้นไม้รากไม้ที่มันแห้งและตายไปแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาและเจริญงอกงามขึ้นมาอัลลอฮฺบอกอินนัลลอฮิอัฮยาฮาละมุฮยินเมาแต่แท้จริงผู้ที่ทำให้พื้นดินที่แห้งแล้งและตายไปแล้วและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งพระองค์คือผู้ที่จะทำให้มนุษย์ที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในวันกิยามะฮ์อินนะฮูอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ทรงสามารถและเดชานุภาพและมีอนุภาพเป็นผู้ทรงอนุภาพที่จะสามารถกระทำได้ในทุกๆสรรพสิ่งเชคจะบอกว่าวะกอยรุฮามินัลอายาตและยังมีอายะห์กุรอานอีกหลายอายะห์เดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยืนยันว่ามนุษย์เมื่อตายไปแล้วจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดในวันกิยามะฮ์ดังนั้นขอรับสุภานุวาจาและเมตตาพวกเราให้พวกเรามีอีมานที่มั่นคงให้พวกเรานั้นเชื่อมั่นต่อพระสุภานุวาจาและให้พวกเราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันที่เราจะตายและก่อนที่จะถึงวันที่เราจะต้องฟื้นคืนชีพกลับมาหาพระสุภานุวาจาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัม
5: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาคือซอดาเกาะห์ญาริยะห์หรือการบริจาคที่ได้ผลบุญไม่สิ้นสุดด้วยการร่วมสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่คำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อสร้างสรรค์ความดีสู่ผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจากสังคมไทยสู่สังคมโลกผลบุญญาริยะห์ดังทานที่ไหลรินไม่สิ้นสุดจนวันกิยามะฮ์อินชาอัลลอฮ์ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796 034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนทั้งความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้าอามีน
6: และอย่าคิดว่าพระเจ้าเผลอเรอในสิ่งที่บรรดาผู้ทำได้กระทำแท้จริงพระองค์เพียงเลื่อนพวกเขาออกไปจนถึงวันที่สายกาทั้งหลายจะเบิกโพลงพวกเขาจะรีบเร่งก้มศีรษะไม่สามารถกระพริบตาได้และหัวใจก็ว่างเปล่านี่คือคำฟรรณนาที่เราจินตนาการไม่ออกถึงความน่าสะพรึงกลัวแห่งวันกิยามะฮ์และมันไม่ได้อยู่ไกลจากบรรดาผู้ทำเลยโอ้อัลลอฮ์วงล้อมแห่งความอธรรมได้แน่นหนาแล้วขอพระองค์โปรดแสดงความรุนแรงแห่งการลงโทษของพระองค์และความน่าพิศวงแห่งอำนาจของพระองค์ต่อบรรดาผู้อธรรมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ส่งกองทัพของพระองค์ลงสู่บรรดาผู้ที่สังหารชาวกะซะและลงสู่บรรดาผู้อธรรมทั้งปวง
7: อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าขี้เกียจเช็คและอ่านข้อความอย่างละเอียดอย่าตอบตกลงใดๆหากไม่แน่ใจแตะหน้าจอเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลาม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับถามตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหานะครับซึ่งเป็นรายการที่นะครับมุ่งหวังให้คำถามของพี่น้องหรือข้อสงสัยของพี่น้องนะครับที่ค้างค้างจากรายการถามจังตอบจริงเนี่ยนะครับได้มาทยอยตอบในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้นะครับคำถามที่นะครับได้รับมาในวันนี้นะครับมีน้องๆเขาจดมาให้นะครับเป็นคำถามที่สอบถามว่าคนที่ตายในวันศุกร์นะครับตายวันศุกร์หรือตายคืนวันศุกร์นะครับมีความประเสริฐหรือดีอย่างไรนะครับพี่น้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของพี่น้องมุสลิมเราถ้าการเสียชีวิตนะครับไปตรงกับค่ำวันศุกร์นะครับก็คือวันพระรหัสมืดลงนะครับหรือในวันในช่วงกลางวันของวันศุกร์เลยนะจะมีฟาดีละมีคุณค่าความประเสริฐอย่างไรบ้างนะครับเรื่องของการตายที่ตรงการตายหรือการเสียชีวิตนะครับที่ตรงกับวันศุกร์เนี่ยเป็นประเด็นที่ได้รับเขาได้รับความสนใจในหมู่นักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งนะครับก็บรรดานักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับหรือส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับมีมุมมองมีความเข้าใจว่าการที่เราเสียชีวิตนะครับตรงกับวันศุกร์หรือว่าตรงกับคืนวันศุกร์ก็แล้วแต่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นความดีพิเศษประการหนึ่งที่เขาเรียกว่าฮุสนุลคอติมะก็คือถือเป็นการเสียชีวิต ที่ดีอีกลักษณะหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความประเสริฐที่ดีกับผู้ตายอย่างชนิดที่ว่า 100% เปล่านะครับอาจจะเป็นเพียงแค่บางเหตุบางประการหรือบางแง่บางมุมเท่านั้นที่เป็นความพิเศษตรงนี้เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่า อุลามะที่ นักวิชาการหรือบรรดาอุลามะที่มีความเข้าใจนะครับเห็นว่าหะดีษบทเนี้ยมีเขาเรียกว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับเช่นเป็นฮะดีษซันลิกอยรีนะครับเขาก็เข้าใจว่าในเมื่อมีหลักฐานในระดับหนึ่งที่พอจะฟังได้พอจะเชื่อได้ว่าระบุว่าคนที่เสียชีวิตในคืนวันศุกร์เนี่ยเป็นความดีประการหนึ่งเขาก็ยอมรับในจุดคิดตรงนี้แม้กระทั่งเชคอัลบานีเองนะครับท่านก็บอกว่าหะดีษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ประมาณไม่กี่บทหรอกแต่ว่าเวลาเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือก็เลยขยับมาเป็นจากหะดีษดออีฟมาเป็นหะดีษฮะซันลิกอยรีฮีซึ่งเชคอัลบานีก็เข้าใจแบบนี้แล้วก็มองว่าอินชาอัลเลาะห์หวังว่าน่าจะเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เขาตายในวันดีๆนะครับเหมือนกับคนที่เสียชีวิตอะรอฟะห์คนที่เสียชีวิตที่มักกะห์ลักษณะเนี่ยนะครับ มันเป็นความพิเศษที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่เวลาเราเสียชีวิตแล้วไปถูกฝังที่มะลาไปถูกฝังที่บะเกียแบบนี้นะครับมันก็ได้รับความพิเศษของสถานที่ช่วยให้เป็นประโยชน์กับเราได้ฉะนั้นนักวิชาการหะดีษบางท่านที่เขามองว่าหะดีษบทนี้มันไม่ถึงกับคีเรเป็นหะดีษดออีฟยิดดันอะไรเปล่าเป็นหะดีษที่ขยับขึ้นมาอยู่ในระดับฮะซันลิกอยรีฮีเขาก็เลยมองว่าคนที่เสียชีวิตในช่วงของวันศุกร์หรือคืนวันศุกร์เนี่ยน่าจะได้รับความดีเป็นพิเศษอย่างน้อยๆก็ยืนยันถึงฮุสนุลคอตีมะว่าเป็นการเสียชีวิตที่ดีนะครับฉะนั้น เมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วนะครับเขาก็ไปตรวจว่าหะดีษที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดในสุนันของท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับที่รายงานว่ามามินมุสลิมินยะมูตุยามันจุมอะติเอาไลลาตะฮะบอกว่าไม่ว่ามุสลิมคนใดก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตนะครับในวันศุกร์หรือในคืนของวันศุกร์ก็แล้วแต่อิลลาวะกอฮุลลอฮุฟิตนะตัลกอบรีเว้นเสียแต่ว่าเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานหรือการถูกลงโทษหรือการถูกสอบสวนนะครับในหลุมกูโบร์หะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีบทนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า คนที่ตายวันศุกร์เนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษในหลุมกูโบร์อันนี้นักวิชาการในศาสตร์หะดีษที่เรียกว่าอะลุลหะดีษหรือบรรดามุฮัดดิซีนเนี่ยเขาก็ไปหยิบหะดีษบทนี้มาศึกษากันแต่นักวิชาการส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เขาวิจารณ์ว่าหะดีษบทนี้ดออีฟนักวิชาการส่วนใหญ่บอกหะดีษดออีฟ นักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งแม้กระทั่งเชคอัลบานีเองก็บอกว่ายอมรับว่าบางสายเนี่ยมันดออีฟนะครับสายมาแต่ดออีฟเนี่ยมันดออีฟยาซีรอนดอฟันยาซีรอนเป็นการดออีฟแบบไม่มากมายไม่ร้ายแรงอะไรฉะนั้นเวลาเราไป
เอาหะดีษที่มันพอจะรับฟังได้แบบเนี้ยมายืนยันร่วมกันเนี่ยมันก็จะขยับมาเป็นอะไรขยับมาเป็นฮัสซันลิวอยรีฮีตามมุมมองของทัศนะหรือของนักวิชาการกลุ่มนี้ นะครับ

0: ดีหรือไม่ดีพอไปเจอหะดีษบอกว่าพอตายไปในกูโบสแล้วอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษในหลุมกูโบสจากหะดีษบทเนี้ยทำให้มีคนคิดเลยเถิดไปอีกบอกว่าเอาอย่างงั้นก็แจ๋วเลยสิถ้าอัลลอฮ์ไม่ลงโทษในหลุมกูโบสเขาตะกะว่าโลกนาอาคิเราะห์ก็พออะไรพอได้ปลอดภัยไปด้วยก็ไปใส่หะดีษซอฮีฮ์อีกบทนึงนะครับซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมิซีซึ่งเชคอัลบานีระบุว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับรายงานจากท่านคอลีฟะห์อุสมานบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวว่าอินนัลกอบรออาวัลมานาซิลิลอาคิเราะห์แท้จริงกูโบสเนี่ยคือด่านแรกเลยนะครับด่านแรกของวันอาคิเราะห์فإن نجا منه فما بعده أيسر ฉะนั้นถ้าหากว่าในกลุ่มกูโบสปลอดภัยแล้วอาคิเราะห์สบายบือเลยฉลุยเลยเขาก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นคนที่ตายวันศุกร์เมื่อหลุมกูโบสไม่โดนลงโทษก็เท่ากับว่าด่านแรกปลอดภัยฉะนั้นอาคิเราะห์เป็นไงครับฉลุยเลยสบายบือเลยนะครับอันนี้แหละเขามาเข้าใจจากหะดีษบทนี้ซึ่งการเข้าใจแบบนี้ก็ถือเป็นการเข้าใจในลักษณะที่เขาเรียกว่ามากกว่าตัวบทหลักฐานที่ระบุไว้เฉพาะเรื่องเพราะหลักฐานระบุเฉพาะเรื่องเนี่ยเรื่องของคนที่ตายวันศุกร์เท่านั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนที่มีความปลอดภัยในหลุมกูโบสแล้วจะได้อย่างนั้นเสมอไปเปล่าอัลลอฮ์ทรงลดหย่อนผ่อนโทษให้กับคนที่ตายในวันศุกร์เท่านั้นอันนี้คือทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูแล้วนะครับแน่นอนครับการตายหรือการเสียชีวิตในวันศุกร์ก็ย่อมเป็นความดีพิเศษอีกประการหนึ่งแต่ว่าเราจะฟันธงว่าจะทำให้คนที่ตายนั้นได้รอดปลอดภัยทั้งในหลุมกูโบสและในโลกอาคิเราะห์อันนี้เป็นทัศนะที่ยังไม่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการอย่างทั่วถึงหรืออย่างกว้างขวางวันนี้นะครับตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1-2-2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพ พื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน

เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮะยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักทางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะห์เก๋มีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะห์หัวรอพระนครศรีอยุธยามูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่

0: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวในสุรา อัลฮิจญ์ อายะห์ที่99วะอ์บุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกัลยะกีนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าจงเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จนกระทั่งอัลยะกีนมาถึงอัลยะกีนดังกล่าวหมายถึงความตายอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงให้คำตอบเราไว้แล้วว่าชีวิตเราไม่ได้ถูกจำกัดว่าจะต้องดำรงในความถูกต้องจะต้องหักห้ามในความผิดบาปเพียงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งหากแต่คำตอบของมันคือการเชื่อฟังในคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ออกห่างจากสิ่งที่เป็นมะซียะห์เป็นมะฮาริมของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىในช่วงชีวิตของเราทั้งชีวิตการที่ผู้คนคงมั่นอยู่บนความดีถือเป็นสัญญาณหนึ่งในการตอบรับการงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งสารอย่างลับๆให้เรารู้ว่านี่แหละการงานของเราที่พยายามเหนื่อยไปกับมันพยายามเคี่ยวเข็นตัวเราเองนี่คือการบอกสัญญาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้ให้เราเห็นว่านี่คือผลตอบรับและการเตาบะการงานของเราเป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
3: เชื่อเถอะถ้าเรามีอัลลอฮ์ริสกีจะไหลมาไม่ขาดสายเจ็บป่วยไม่นานก็จะจางหายความทุกข์ทั้งหลายจะคลี่คลายถ้ามอบหมายให้พระองค์ทรงเยียวยาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีปันความสุขสร้างปัญญาเพื่อสังคมคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ
4: พักเที่ยงทีไรมือหนึ่งตักข้าวเข้าปากอีกมือหนึ่งก็ไถดูซีรีส์หรือตอบไลน์กลุ่มไปด้วยพฤติกรรมกินข้าวไปดูจอไปแบบนี้กำลังทำร้ายสุขภาพของคุณโดยไม่รู้ตัวครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้มีการเตือนว่าการกินอาหารอย่างไร้สติหรือขาดการโฟกัสจะทำให้สมองสั่งการช้าลงส่งผลให้เราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดและกินปริมาณมากกว่าปกติถึง 30% นำไปสู่โรคอ้วนและกรดไหลย้อนมื้อต่อไปลองวางมือถือลงสัก15นาทีเคี้ยวช้าๆลิ้มรสชาติอาหารตรงหน้าอย่างแท้จริงใช้เวลาการทานอาหารเป็นเวลาพักผ่อนของร่างกายและสมองกันเถอะครับละสายตาจากหน้าจอกินอย่างมีสติเพื่อสุขภาพที่ดีและทางเดินอาหารที่ดีสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: อัลิฟลาม
7: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
8: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีธาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
1: ห้าวิธีรักษาความรักตามแบบฉบับท่านนบี 1. ใช้คำพูดที่ดีเติมเต็มหัวใจของคู่ครองไม่มีใครที่จะรู้สึกไม่ดีเวลาที่ได้ยินคำพูดหวานๆจากคนที่คุณรักบ่อยครั้งที่ท่านนบีบอกรักกับภรรยาของท่านครั้งหนึ่งนบีกล่าวกับอาอิชะห์ว่าความรักของฉันที่มีต่อเธอมันแน่นแฟ้นดุจหนังปมเชือกแล้วอาอิชะห์ก็หัวเราะต่อมาในทุกๆครั้งที่นางเดินผ่านท่านนบีนางจะถามว่าปมเชือกเส้นนั้นมันเป็นอย่างไรแล้วท่านนบีก็จะตอบว่ามันยังคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิม 2. เติมความมีชีวิตชีวาในชีวิตคู่มันสร้างความมีสีสันให้กับชีวิตคู่อยู่เสมอถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ก็สามารถหาอะไรสนุกๆทำร่วมกันได้หลายครั้งท่านนบีมักจะใช้เวลาร่วมกับภรรยาของท่านท่านนบีเองเคยวิ่งแข่งกับภรรยาของท่านและชอบให้ภรรยาของท่านหวีผมให้และท่านมักจะป้อนข้าวแก่ภรรยาของท่านท่านนบีกล่าวว่าทุกสิ่งที่ท่านใช้จ่ายออกไปจะเป็นการซอดาเกาะจนกระทั่งอาหารคำหนึ่งที่ท่านป้อนให้กับภรรยาของท่านก็เป็นซอดาเกาะเช่นกัน 3. มองจุดดีซึ่งกันและกันจากผลการวิจัยพบว่าคู่รักที่มีความสุขจะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ดีในความสัมพันธ์มากกว่าการมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือหากเมื่อมีเหตุการณ์ลบๆเกิดขึ้นคู่รักก็จะพูดถึงในทางบวกมากกว่าแทนท่านนบีได้กล่าวว่าสามีอย่าได้เอาแต่โกรธเคืองภรรยาเพราะหากเขาไม่พอใจมารยาทบางอย่างของนางเขาก็ยังพอใจมารยาทอย่างอื่นของนาง 4. รู้เขารู้เรารักร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคอยสังเกตท่าทีและความรู้สึกของคู่ครองของคุณอยู่เสมอเพราะบางทีคู่ครองของคุณอาจจะประสบปัญหาอยู่ก็ได้คำพูดดีๆของคุณหรือการเข้าไปนวดเบาๆพร้อมรับฟังปัญหาถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีท่านนบีเองก็เป็นคนที่เอาใจใส่รายละเอียดของภรรยาของท่านท่านหญิงอาอิชะห์เล่าว่าท่านนบีกล่าวกับฉันว่าฉันรู้ว่าตอนไหนเธอพอใจฉันและรู้ว่าตอนไหนเธอไม่พอใจฉันอาอิชะห์จึงถามว่าท่านรู้ได้ยังไงท่านนบีจึงตอบว่าหากเธอพอใจฉันเธอจะกล่าวว่าขอสาบานต่อพระเจ้าของมุฮัมมัดและเมื่อเธอไม่พอใจฉันเธอจะกล่าวว่าขอสาบานต่อพระเจ้าของอิบรอฮีมอาอิชะห์ก็ตอบว่าใช่แล้วฉันจะไม่กล่าวชื่อของท่านเมื่อฉันโกรธท่านถ้าคอยกระตุ้นกันให้ทำความดีอยู่เสมอการคอยเตือนกันเรื่องทำความดีถือว่าเป็นการแสดงความห่วงใยต่อกันไม่ใช่เฉพาะแค่โลกนี้แต่ยังรักกันเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกทางความรักที่ยั่งยืนกว่าท่านหญิงอาอิชะห์เล่าว่าเมื่อท่านนบีลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนโดยที่ฉันนอนอยู่

0: ยโลกนี้สำเร็จโลกหน้าอมนะคำสั้นๆแต่ทรงพลังพูดง่ายๆแต่ทำยากคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาอมนะและอย่าทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเสียอมนะเมื่อไม่มีอมนะอีมานก็เริ่มอ่อนแอฉะนั้นจงเช็คอีมานให้อยู่ในสภาพดีแล้วอมนะก็จะไม่บกพร่องวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยุซับบิฮุลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอ์กอดีรهو الذي خلقكم

0: يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليننبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความดูเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจงประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาประทานให้นะครับขอเน้นย้ำบอกกับพี่น้องว่าให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์คำนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ไม่มีที่มาเพราะคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นประโยคที่ตัดออกมาจากดุอาเมื่อเราตื่นนอนเวลาเราตื่นขึ้นมาในยามเช้าเนี่ยพี่น้องอ่านดุอาต้นยาวอัลฮัมดุลิลละฮิลลีอะฮยานะบะดะมาอะมาตานะวะอิลัยฮินนุชูรอ่านดุอาแบบนี้พี่น้องแต่ปรากฏว่าถ้าบางคนอ่านดุอาต้นยาวมันอ่านไม่ได้หรือบางทีจะให้นึกอ่านดุอาต้นนี้เนี่ยบางทีนู่น10โมงไปแล้วไปคุยกับคนเพิ่งจะเฮ้ยโอ้โหฉันเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยอ่านดุอาไอ้เราลึกได้เฮ้ยยังไม่ได้อ่านเลยนี่วะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบะดะมาอะมาตานะวะอิลัยฮินนุชูรตอนไหน10โมงนู่นก็ไม่เป็นไรพี่น้อง อ่านได้ขอให้อ่านก่อนแล้วกันช้าหน่อยก็ไม่อะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งก็อ่านไม่ได้สองวันก็อ่านไม่ได้ผมแนะนำแบบนี้ให้อ่านแบบที่ผมบอกเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้มีโอกาสเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อีกหนึ่งวันค่าของการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์หนึ่งวันเนี่ยมันมหาศาลนะพี่น้องมีโอกาสได้หายใจเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อมีโอกาสหายใจโอกาสที่จะได้ทำอย่างอื่นนี่อีกเพียบเลยแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้หายใจจบแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเป็นคนแข็งเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นมุสลิมนี่มุสลิมจะมีธุรกิจอย่างนึงที่ทำแล้วสบายใจนั่นก็คือทำอะไรจ้ะทำแล้วไม่ทำแล้วสบายใจนอนดูเฉยๆมีห้องเช่าเห็นไหมนอนดูห้องเช่าตัวเองถึงเดือนก็เก็บสตังค์ไหนใครมีห้องเช่ายกมือขึ้นไม่มีเลยหรออัลลอฮ์แถวนี้ทำอาชีพอะไรกันจ้าไม่ได้ทำเป็นแม่บ้านอัลลอฮ์อยู่ยังไงไม่ได้ทำอะไรมีสตังค์กินเนี่ยอ๋อมีโอ้นี่หนักเลยปรากฏว่าเวลาเรามีห้องเช่าเนี่ยพี่น้องมุสลิมหลายคนเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าโอ้เวลามีห้องเช่านี่สบายแล้วเราอะไรนอนกินนอนกินถึงเดือนก็รับตังค์ถึงเดือนก็รับตังค์ไม่ต้องทำอะไรเดินดูต้นไม้หน้าบ้านใช้ได้แล้วแต่จริงๆพี่น้องถ้าใครคิดแบบนี้นะผมบอกพี่น้องเลยว่าท่านคือคนที่มองยังไม่ไกลเท่าไหร่ยังมองไปไม่ไกลเท่าไหร่แล้วถ้าอยากจะรู้ว่ามองไกลจริงๆคือแบบไหนหัวข้อของผมเนี่ยนะเขาติดต่อไปบอกอาจารย์ให้คุยเรื่องมองเธอเรื่องมองเธอไอ้ผมก็นั่งนึกอยู่ไอ้เธอที่นี้นี่หมายถึงใครนี่ไอ้มองเนี่ยมันพอจะเข้าใจแล้วแต่ไอ้มองเธอเนี่ยหมายถึงใครผ ผมก็นั่งนึกๆแล้วก็เตรียมมาหลายอันนะครับส่วนว่าพี่น้องจะเอาอันไหนก็เลือกไปก็แล้วกันนะครับเอาไปดูไปดูก่อนเลยพี่น้องประเด็นแรกเรื่องของการมองก่อนว่าจะมองใครเนี่ยนะครับไปดูก่อนว่าเรื่องของการมองเนี่ยในอิสลามเนี่ยเขามองกันแบบไหนไปดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนอัลลอฮ์มองบ่าวของพระองค์ไหมมองนี่เรื่องของการมองก่อนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมองบ่าวของพระองค์และเวลาอัลลอฮ์มองนี่พี่น้องอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาสุวริกุมวะอัมวาลิกุมอัลลอฮ์ไม่ได้มองเข้าไปในความสวยของใครคนหนึ่งไม่ได้มองไปที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้มองไปที่ฐานะการเงินวะลากินัลลอฮะละยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอัมวาลิกุมมองไปที่ไหนที่หัวใจและการงานมองไปที่หัวใจแล้วก็อะไรการงานแต่พวกเราเวลาอยากจะให้ใครมองเราอยากจะให้เขามองที่ไหนที่สวยมองที่รูปมองที่สตางค์นี่คือความแตกต่างระหว่างเรากับอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราทุกวันนี้พี่น้องอย่าปฏิเสธเวลาเรามองคนนี่จะให้เกียรติใครสักคนหนึ่งเราจะให้เกียรติเขาที่การอะไรแต่งตัวมองรถถ้าสมมติว่าเห็นขับรถเข้ามานี่ถ้าปั่นจักรยานมาน้ำ

องของเราถามว่ายะซักัลลอฮ์ถามว่าการมองเนี่ยพี่น้องมองแบบนี้ได้ไหมได้มองคนรวยก็ได้มองคนที่มีฐานะได้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือพี่น้องเวลาที่เราให้เกียรติคนรวยยังไงกรุณาให้เกียรติคนจนแบบนั้นให้เหมือนกันเพราะอินนามัลมุมีนูนะอิควะผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันแต่เหตุไฉนเวลาคนรวยมาเราวิ่งเลยขาซอยทีเลยบางคนล้มนี่นะยังไถไปเลยเพื่อพยายามแต่บางทีเวลาเห็นคนจนดูมาอีแล้วกูละเหม็นเขียวเวลาเห็นคนจนนี่พี่น้องเราเฉยๆแต่เวลาเห็นคนรวยๆโอ้โหมันรู้สึกว่าไงความพุ่งพ่านมันเกิดแม้อยากจะเข้าไปตีสนิทแม้อยากจะถามว่าพี่น้องเป็นไหมอาจจะไม่เป็นแต่ผมเป็นดังนั้นต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเราเวลามองนี่ดูมาตรฐานก่อนอัลลอฮ์มองที่ไหนอัลลอฮ์มองที่หัวใจอัลลอฮ์มองที่การงานเราเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกใจใครเป็นแบบไหนแต่เราสามารถดูที่ซอเฮ็ดการปฏิบัติของเขาหลายคนบอกอาจารย์ถ้าสมมติคนหนึ่งจนแล้วคนเนี่ยไม่ละหมาดเอาซะกาตไปให้ได้ไหมนี่เรามองดูเขาจนแล้วก็ไม่ละหมาดด้วยเอาซะกาตไปให้ได้ไหมเอาได้ไหมจ๊ะได้นะได้หรือไม่ได้เอาใครว่าได้ยกมือขึ้นมีคนว่าได้ใครว่าไม่ได้ยกมือขึ้นคนเดียวสองคนสามคนเอาผมจะให้มาตรฐานแบบนี้มีคนเคยตั้งกระทู้คำถามนี้กับผมจากปัตตานีถามว่าอาจารย์ถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเราดูแล้วเนี่ยคนเนี่ยไม่ละหมาดไม่ไปสุราไม่อะไรเลยแต่เขายากจนเอาซะกาตไปให้ได้ไหมผมบอกว่าเรารู้หรือเปล่าว่าที่เขาไม่ละหมาดเพราะอะไรเขาไม่ไปสุราเพราะอะไรวันนี้เรามีซะกาตแล้วตั้งใจอยากจะเอาซะกาตไปให้เขาแล้วจริงๆเนี่ยลองเอาไปให้ดูแล้วก็ลองคุยกับเขาดูว่าทำไมถึงไม่ไปสุราทำไมถึงไม่ละหมาดกะคนนี้นะครับแกลองทำจริงๆแกก็ไปคนข้างบ้านแกนั่นแหละที่ไม่ละหมาดเนี่ยแกก็ถือซะกาตแกเอาไปให้แล้วแกโอ้โหพี่น้องเวลาใครก็ตามได้รับอะไรเนี่ยนะโอ้โหความดีใจมันเกิดขึ้นจะว่าคนรวยคนจนก็ช่างอ้าวไม่ต้องพี่น้องนี่นะผมเดินลงไปนะพี่น้องให้สตังค์20บาทโอ้โหโต๊ะคนนี้ใจดีว่ะทั้งที่เป็นแค่20บาทเองแต่เมื่อเราได้รับนี่คือพื้นฐานของมนุษย์ได้รับอะไรเนี่ยเราจะเปิดหัวใจกับคนคนนั้นเกิดความรู้สึกที่ดีปรากฏว่าหัจญะห์คนเนี้ยแกก็เอาซะกาตของแกไปให้คนที่ไม่ละหมาดเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ให้เฉยๆนะใช้โอกาสเนี่ยลองคุยกับเขาซิบอกกับเขาว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเธอต้องละหมาดด้วยนะต้องละหมาดด้วยวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเอาแค่5เวลาเนี่ยแหละฉันเนี่ยหวังดีนะอยากจะให้เธอเนี่ยเป็นที่รักของอัลลอฮ์วันนี้ฉันก็เลยเอาซะกาตมาให้เชื่อไหมผู้หญิงคนที่ได้รับซะกาตเนี่ยร้องไห้เขาบอกว่าเขาเป็นมุสลิมมาไม่เคยได้รับซะกาตเลยและไม่เคยมีใครบอกเขาเลยว่าต้องละหมาดแบบไหนไม่รู้ว่าเป็นมุอัลลัฟหรือเปล่าหลังจากนั้นแกโทรมาหาผมเลยหลังจากเอาซะกาตไปให้อาจารย์ฉันต้องขอมาอัพผู้หญิงคนนี้เลยที่บอกว่ามันไม่ละหมาดไม่ใช่มันไม่ละหมาดเพราะไม่รักอัลลอฮ์นะแต่ที่ไม่ละหมาดเพราะเขาไม่รู้ว่าจะละหมาดยังไงละหมาดไม่เป็นในประเทศไทยเราเนี่ยพี่น้องยังมีมุสลิมแบบนี้อยู่เขาบอกว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเวลารู้ว่าตัวเองต้องละหมาดก็นั่งคุยเขาบอกยังไงรู้ไหมฉันเนี่ยไม่อายเลยนะฉันจะเก็บตะละกงเนี่ยที่ฉันมีผ้าอะไรแบบนี้เอาไปละหมาดกับกะแล้วตอนนี้เขาละหมาดด้วยกันที่บ้านกะคนเนี่ยทุกวักตูเลยไปเรียนกับกะคนเนี่ยพื้นฐานมาจากการถือซะกาตเอาไปให้แต่ถ้าพี่น้องเคยบอกแล้วบอกกับเขาไปแล้วนี่นะเอาซะกาตไปให้บอกแล้วคุยแล้วจ้าเอาครั้งที่สองเอาไปให้จ้าพอแล้วถ้าแบบนี้เพราะมันมีคนแขกแบบเนี้ยโอ้โหฉันไม่รู้เลยต่อไปเนี่ยฉันเอาแล้วเอาไปให้ครั้งที่สองอีกโอ้โหฉันว่าจะไปอยู่แล้วเนี่ยฉันว่าจะละหมาดอยู่แล้วไม่ทันผัดวันถ้า
ถ้าเจอแบบนี้

0: ไปเที่ยวนะพอแล้วกับคนแบบนี้เพราะมาตรฐานที่นบีบอกมันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันอยู่ไว้ยิรูบียะดีฟะอิลลัมยัสติฟะบิลิซานีฟะอิลลัมยัสติฟะบิกอลบินบีบอกเวลาเราเห็นนี่เวลาเรามองไปแล้วเห็นสิ่งที่ผิดทำยังไงให้เรายับยั้งความผิดนั้นด้วยกำลังเห็นคนทำความผิดนี่สมมติเห็นเด็กต้มกระท่อมทำไงเดินไปตบเลยเปี้ยงน้ำกระท่อมกระจายเสร็จเรียบร้อยเด็กเดินกลับเพราะว่าเราเนี่ยนอนอยู่ข้างหม้อกระท่อมมันกระทืบเราอยู่หน้านอนแย่อยู่ข้างหม้อกระท่อมแหละต้องดูด้วยพี่น้องเพราะบางทีเวลาฟังศาสนาแล้วมันฮึดสามเห็นความผิดแล้วอยากจะเข้าไปจัดการสุดท้ายเราเนี่ยนอนปวดฟันอยู่ที่ข้างหม้อกระท่อมต้องดูว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมถ้าได้จัดการเลยลูกเรานี่พี่น้องเวลาที่ดูแล้วลูกเราทำความผิดต้องจัดการต้องจัดการถึงขั้นต้องตีก็ต้องตีแต่ทุกวันนี้เวลาลูกไม่ละหมาดตีไหมไม่ตีบางทีลูกจะละหมาดอย่าพึ่งลูกอย่าละหมาดเลยเดี๋ยวแย่มีแล้วพี่น้องลูกเรียนหนังสือกลับมาถึงตอนเย็นเวลาละหมาดอาซัดใช่ไหมเวลาลูกกลับมาทำแย่ๆนะอ้อนพักก่อนพักก่อนไอ้ลูกก็นอนยาวจนมะเกร็บไม่เรียกลูกขึ้นละหมาดเวลาถามทำไมไม่เรียกลูกละหมาดนะอ๋อปล่อยมันเถอะอาจารย์มันแย่มาทั้งวันแล้วนี่เราเอาแบบนี้เนี่ยมองผ่านดวงตาของเราเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นอะไรเวลาเราเห็นแล้วสิ่งนั้นเป็นความผิดต้องแก้ไขด้วยกับกำลังความสามารถฟาอิลลัมยัสติฟะบิลิซานี่ถ้าไม่ได้ต้องใช้อะไรใช้ลิ้นบอกลูกเอ้ยลูกต้องเปลี่ยนแปลงนะลูกต้องทำความเวลาไปเจอคนทำความผิดที่ถนนที่อะไรเนี่ยเธอทำไมไม่คุมฮิญาบล่ะถ้าบอกได้บอกแต่บางทีบอกก็ไม่ได้นะตบก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้ไปบอกมันด่าเราเนี่ยหัจญะไปทำฮัจญ์มาแล้วหัจญะต้องคุมหัวนะเดี๋ยวกูตบให้เจอทำยังไงอะเราอุตส่าห์บอกดีๆแต่ถ้าปรากฏว่าเขาตอบมาด้วยอะไรที่ไม่ดีเราต้องอะไรก็หยุดแล้วเวลาเข้าขั้นมาตรการที่3พ่อแม่หลายคนโทรมาถามผมว่าอาจารย์ถ้าเราบอกลูกของเราแล้วเตือนมันแล้วให้มันทำความดีแต่ปรากฏมันยังไม่ทำตัดหางปล่อยวัดได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะผมได้ยินคำถามนี้แล้วโอ้โหเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันขนาดไหนวะเนี่ยแม่มันถึงจะตัดหางปล่อยวัดเนี่ยแต่ผมบอกว่าเอาอย่างนี้เอาวิถีอย่างที่นบีสอนนบีบอกฟาอิลลัมยัสตาติฟาบิลิซานีฟาอิลลัมยัสตาติฟาบิกอลบีใช้หัวใจใช้หัวใจทำยังไงเวลาเราดูแล้วลูกเรายังไม่เปลี่ยนแปลงหมดความสามารถยังเหลืออีกความสามารถหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเราไม่เอาอัลลอฮ์มาใช้เราเอาความสามารถเราอย่างเดียวเราไม่เอาความสามารถอัลลอฮ์มาใช้เวลาเสร็จเรียบร้อยอาจารย์เอ้ยฉันบอกจะปากเปียกปากแฉะตีมันก็จะตายอยู่แล้วจะให้ทำยังไงอีกปล่อยมันดีกว่าท่านกำลังเข้าใจผิดแล้วถ้าเป็นอุมมะของนบีอ้าวผมถามใครตอบถูกเป๊ะๆ เลยนะผมมีรางวัลให้เตรียมตอบให้ดีนะฮะโอ้มีสองแก้วเลยนะถ้ากินครบสองแก้วนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วคำถามพี่น้องความหมายของคำว่าซุนนะคืออะไรแล้วก็แค่นั้นถ้าต้องบอกแบบนี้ก่อนนะถ้าตอบถูกผมให้500ใครตอบถูกแต่ถ้าตอบผิดหรือไม่มีใครตอบได้ผมเก็บคนละ20พอเอาไม่ต้องเยอะเอาคนละ20พอหมดนี่ก็น่าจะได้พันกว่าบาทเสีย500เอ้าว่ายังไงว่ายังไงซุนนะในความเข้าใจของพวกเราคืออะไรจ๊ะยังไม่ครบยังไม่ครบ500นะ500เอ้าผมเฉลยดีกว่าเตรียมตังค์ไว้เลยนะคนละ20ส่งมาเลยส่งมาได้เลย ความเข้าใจที่พวกเราจะต้องซึมซับและนำสู่การปฏิบัติของความหมายของคำว่าซุนนะก็คือซุนนะคือแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่1ซุนนะคือแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องใส่ใจซุนนะคือแบบฉบับของรอซูลที่ผู้ศรัทธาต้องใส่ใจและนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน3ขั้นซุนนะคือแบบอย่างของรอซูลที่ผู้ศรัทธาต้องใส่ใจและนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าพี่น้องยืนอยู่บนบรรทัดฐานนี้ได้นะครับเราจะเป็นบุคคลที่เจริญรอยตามแบบฉบับของรอซูลที่สมบูรณ์เพราะทุกวันนี้เรารู้อย่างเดียวว่าซุนนะของนบีคืออะไรเอ้าผมถามเลยตื่นนอนเนี่ยเวลาตื่นนอนปั๊บซุนนะของนบีทำอะไรครับ
1: ล้างม
0: ือ
1: ด้วย
0: หน้าอ้าวมาแล้ว3คนกับ3อย่างดูอาก่อนอ้าวล้างมือเอาอันเดียวสิอัลเลาะห์จะทำยังไงพร้อมกันอ่านดูอาด้วยสูดน้ำเข้าจมูกด้วยอย่างงี้ล่ะล้างมือก่อนดูอาก่อนอ้าวนี่แหละผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงแบ่งเก้าอี้เป็นแถวๆเพราะฝั่งนี้นี่เอาล้างมือฝั่งนี้เอาดูอาจริงๆพี่น้องซุนนะของนบีรายการแรกตื่นนอนต้องนั่งก่อนห้ามนอนอ่านดูอานะต้องลุกขึ้นมานั่งก่อนหลังจากนั่งเสร็จแล้วยังไม่อ่านดูอานะครับลูบหน้าลูบหน้าเพราะนบีบอกการลูบหน้าจะเป็นการเอาการนอนเนี่ยออกจากร่างกายลูบหน้ากันหรือเปล่านั่นขยี้เฉยๆจ้าฉันเท่าแค่นี้วันละตื่นนอนเนี่ยขอมาครับตื่นนอนปั๊บลืมตาโอ้ยมองไม่เห็นตื่นนอนตื่นนอนปั๊บขึ้นมานั่งนั่งเสร็จปั๊บพี่น้องลูบหน้าแบบนี้ฟืบแล้วบางคนบอกอาจารย์ลูบแล้วต้องทิ้งด้วยไหมบางคนลูบแล้วปั๊บไม่ต้องขนาดนั้นรูปเฉยๆรูปเฉยๆแล้วพี่น้องลองทำดูในเช้าวันพรุ่งนี้นะแล้วพี่น้องจะตื่นของจริงใช่ลุกขึ้นมานั่งก่อนนะครับรูปหน้าแล้วก็อ่านดูอาอ้าวผม ผมให้พี่น้อง5อย่างก่อนแล้วกันซุนนะห์เมื่อตื่นนอน1ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็รูปหน้า2อ่านดูอาต้นมาตะกี้ที่เราอ่านกันไป3แปรงฟันด้วยซีวาก4สูดน้ำเข้าจมูก3ครั้งแล้วก็5ล้างมือก่อนจุ่มน้ำก่อนเอามือจุ่มน้ำ5อย่างเนี่ยพี่น้องจะไปเรียงลำดับตรงไหนก่อนแล้วแต่ทำ5สูดหน้านี้กันแล้วกันฮะ5อย่าง1ลุกขึ้นนั่งรูปหน้า2อ่านดูอา3แปรงฟัน4สูดน้ำเข้าจมูก5ล้างมือ3ครั้ง5อย่างแต่ถามว่ามีอีกไหมมีอีกนะแต่วันนี้ที่ผมสอนเนี่ยนะผมสอนพี่น้องเนี่ยอยากจะให้เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้เดินบนมาตรฐานของคำว่าสุนนะที่แท้จริงวันนี้เรารู้ว่าสุนนะของนบีนี่นบีทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้แต่ปรากฏรู้สุนนะทุกอย่างเลยแต่เราไม่ใส่ใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันเราก็เหมือนเดิมสุนนะนี่นะผมไปนั่งดูตำรามาเนี่ยพี่น้องมีทั้งหมดอยู่1,000สุนนะที่ทำได้ในหนึ่งวันในหนึ่งวันเนี่ยทำได้ถึง 1,000 ซุนนะนี่5ซุนนะแล้วเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก995ซุนนะที่ทำได้แบบง่ายๆเลยในหนึ่งวันถามแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่ประกาศตนว่าเป็นอะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆเขาใช้ซุนนะนบีในชีวิตประจำวันหรือเปล่าเนี่ยเช่นตื่นนอนมาลูบหน้าเนี่ยทำหรือเปล่าแปรงฟันด้วยไม้สีวาดเนี่ยทำหรือเปล่าไม้สีวากเนี่ยผมแนะนำแบบนี้นะถ้าใครไม่มีนะ ถ้ารู้ว่าญาติเราจะไปมักกะฝากซื้อเลยบอกเอ้ยมึงจะไปมักกะเนี่ยนะซื้อไม้สีวากให้กูสักอันทีเนี่ยไม้สีวากเนี่ยอันนึงเนี่ยพี่น้องใช้ได้ผมว่าประมาณสัก3เดือนน่ะที่เขาวางขายตามถนนน่ะ
1: ต้องเป็นอย่างในหอวัด
0: เลยแบบนั้นเนี่ยผมแนะนำแบบนี้เอาที่ว่าใกล้เคียงกับที่นบีใช้นะพี่น้องไปบอกอาหรับเวลาจะซื้อน่ะอันเล็กๆขนาดประมาณนิ้วก้อยเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อนะเอาอันเล็กๆขนาดประมาณนิ้วก้อยแล้วถามคนขายว่าฮารุนฮารุนถามเขาแบบเนี้ยหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามว่าฮารุนนั่นแหละพี่น้องจะได้ของแท้แปลว่าเผ็ดไหมเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราเอาอันไม่เผ็ดมาเนี่ยนะมันอาจจะเจอกิ่งมะม่วงได้ต้นคอยเนี่ยต้นคอยผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้จริงๆเนี่ยจริงๆต้นมันเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะผมยังไม่เคยเห็นต้นมันเหมือนกันแต่ที่ซื้อมาก็ซื้อมาจากอะไรซื้อมาจากที่เขาตัดขายแต่ถ้าเป็นอาหรับหรือคนเซียนๆเนี่ยเขาจะอะไรเขาจะจิ้มเลยเขาซื้อแล้วเขาก็ลองชิมดูเลยแต่พวกเราเวลานี่ชิมเฮ้ยไม่เผ็ดเราเดินไปชิมอันนั้นด้วยไหวเหรอถามเลยเนี่ยเผ็ดไหมแล้วอันที่มันเผ็ดจริงๆเนี่ยมันจะอันเล็กประมาณนิ้วก้อยหรือเนี่ยประมาณนี้ต้องเอาอันที่เผ็ดๆนะแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนำก็คืออันที่ซีนอยู่ในถุงสีเหลืองๆอ่ะที่สดๆน่ะอันนั้นอันประมาณ1เหรียญมั้ง1เหรียญซาอุดี10บาทนั่นแหละแต่แบบนั้นนี่ชาปากเลย
1: เห็นพวกที่มาดาวาสุ
0: ลักษณ์แต่ปัญหาระวังนิดนึงเวลาใช้ซีวากเนี่ยพี่น้องทำไมซีวากเนี่ยถึงไม่ถูกเป็นที่แพร่หลายทั้งที่เป็นซุนนะห์นบีก็เพราะว่าคนที่เวลาเอาไปใช้เนี่ยมันทำให้ซุนนะห์นบีเป็นที่ถูกรังเกียจเวลาใช้ก็จักทุยจักทุยหันมานี่บนบ่าพวกนี่อัลเลาะห์เสียซีวากอยู่บนบ่าพวกนี่แหละเวลาคนอื่นเขาก็รังเกียจดังนั้นพวกเราเนี่ยพี่น้องใช้เนี่ยต้องไปดูอาหรับเขาใช้เขาถูนิดเดียวแล้วเขาถูเนี่ยก่อนจะละหมาด5วักกะตุเราไม่เอาเล่นนี่เลยขัดจนปลายบานเลยแล้วเวลาทำไงอ่ะภาพนี่ไปลงที่อื่นมันก็กลายเป็นที่อะไรเป็นที่น่ารังเกียจทั้งที่การใช้ไม้สีวากหรือไม้ข่อยบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นที่อะไรมันเป็นซุนนะห์นบีด้วยซ้ำเอ้าต่อไปว่าในเรื่องของการมองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาผมบอกแล้วมาตรฐานเวลาอัลลอฮ์มองบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์มองแบบไหนมองที่ผลงานมองที่หัวใจแต่ถ้าสมมุติว่าเราเองเราคงมองหัวใจใครไม่ได้ก็มองที่ซอเฮรการปฏิบัติของเขาว่าคนนั้นเป็นยังไงอ้าวสมมติถ้ากรณีคนหนึ่งจนแล้วก็เขาอิบาดะห์ดีด้วยโอ้โหอย่างนี้ยังเยี่ยมเลยมีซะกาตให้ไปแล้วพี่น้องเวลาให้ซะกาตคนเนี่ยนะเวลาให้ซะกาตคนที่เรามองแล้วดูแล้วว่าคนเนี้ยจนคนเนี้ยยากไร้พี่น้องไม่ต้องไปนึกแทนเขาหลายคนเนี่ยเวลาให้คนจนแล้วชอบนึกโอ้โหมันได้เยอะแล้วอัลโหลดูสิเนี่ยข้าวสารตั้ง10กระสอบมันจะกินทันเหรอไม่ต้องไปให้มันแล้วพี่น้องไม่ต้องคิดให้ไปเลยให้มันเต็มบ้านไปเลยถ้ามันจะปล่อยให้มอดขึ้นก็ปล่อยพวกเราชอบไปคิดเดี๋ยวเขาเอาไปขายเดี๋ยวเขาไปอะไรพวกเราก็คิดเผื่ออาจารย์ฉันไม่ออกข้าวได้ไหมฉันออกเป็นสตางค์เพราะเขาได้ข้าวเยอะไม่ต้องไปคิดเมื่อศาสนาให้ข้าวก็ให้ข้าวศาสนาให้นมก็ให้นมศาสนาให้อะไรให้แบบนั้นพี่น้องไม่ต้องไปคิดเผื่อแล้วเดี๋ยวมันยากนะครับอ้าวต่อมาเวลาการมองของชัยฏอนดูวิธีการมองของชัยฏอนเมื่อกี้ของอัลลอฮ์ไปแล้วเรามองแบบอัลลอฮ์ไม่ได้แน่นอนเพราะในหัวใจเราไม่รู้หรอกว่าเป็นแบบไหนเวลาการมองของชัยฏอนเนี่ยพี่น้องชัยฏอนมองเป้าหมายเดียวนั่นก็คือจะมองใครก็ตามที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะเอาคนคนนั้นออกจากการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่คือการมองของชัยฏอนใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มั่นคงต่ออัลลอฮ์ชัยฏอนจะไปประกบเลยแล้วเอาคนคนนั้นออกจากศาสนาของอัลลอฮ์เรียกว่าอินฮิรอฟการย้ายออกจากหนทางที่เที่ยงตรงเพราะชัยฏอนเคยบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอนั่งขวางทางตรงของบ่าวของอัลลอฮ์ทุกๆคนเลย ทุกๆคนเลยแล้วอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้ชัยฏอนทำแบบนั้นด้วยดังนั้นพี่น้องใครละหมาดชัยฏอนเข้าเล่นงานใครบวชชัยฏอนเข้าเล่นงานใครจ่ายซะกาตชัยฏอนเข้าเล่นงาน ดังนั้นนักวิชาการจึงเตือนและก็สอนพวกเราทั้งหลายว่าเวลาทำความดีต้องซอบัตด้วยเวลาทำความดีเนี่ยต้องอะไรต้องซอบัตอัลลอฮ์เราอุตส่าห์มาละหมาดสุเราเดินกลับไปบ้านมีคนว่าดูพวกนี้ทำตะแบงบ้านหลังบะเร่อบะร่ามันไม่ละหมาดเดินมาละหมาดสุเราเอ้านี่ทำความดีเจอคนว่าก็ต้องอะไรก็ต้องซอบัตเพราะนั่นคือผลงานของชัยฏอนที่มันพยายามจะดึงคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ออกจากหนทางที่ถูกต้องดังนั้นวันนี้พี่น้องเวลาเรามาละหมาดมาเรียนรู้ศาสนาเนี่ยอาจจะมีคนว่าอาจจะมีคนทำให้เราเนี่ยไม่สบายอกไม่สบายใจพึงสังวรเอาไว้ว่าเมื่อเรามั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ทำให้เราออกจากหนทางนี้มีแค่กลุ่มเดียวนั่นก็คือชัยฏอนแต่อย่าไปบอกเขาว่าเขาเป็นชัยฏอนนะเดี๋ยวเขาต่อยเอาเดี๋ยวฝันร่วงเดินกลับไปมีคนบอกแหมหัดยาแหมทำมาแต่งตัวคุมหัวยังไม่ไปมักกะเลยชัยฏอนนั่นแหละฝุ่นตลบอยู่ตรงนั้นแหละเอาไว้ในใจเตือนตัวเราเองให้รู้เลยว่าคนที่มองเราขณะที่เรามั่นคงอยู่บนหนทางของอัลลอฮ์นั่นคือการมองของใครนั่นคือการมองของชัยฏอนและเราอย่ามองคนอื่นแบบนั้นเวลาคนอื่นที่มั่นคงอยู่บนศาสนาเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะมันจะมีประโยคนึงที่คนชอบพูดว่าเวลาบ้านใครมั่นคงในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเขามาเตือนเราคำพูดหนึ่งที่เราจะย้อนกลับไปแบบเจ็บแสบก็คือเดี๋ยวกูจะดูลูกมึงว่าจะหายนะเมื่อไรนี่คือคำพูดของชัยฏอนเดี๋ยวกูจะรอดูว่าลูกมึงจะหายนะเมื่อไรผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าคนที่จะรอดูคนอื่นออกจากหนทางของอัลลอฮ์นั่นคือชัยฏอนแล้วเราดันไปเอาคำพูดเดียวกันกับที่ชัยฏอนใช้มาพูดได้ยังไงเออมึงว่าลูกกูไปเถอะเดี๋ยวลูกมึงเป็นแล้วก็กูจะดูมึงจะทำยังไงพี่น้องใช้ประโยคนี้ไม่ได้นะเลิกเลยถ้าเขาบอกเราแล้วมันเป็นความผิดจริงๆทำยังไงต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณเขาแต่ทุกวันนี้เวลามีใครมาบอกเราเห็นว่าลูกเราทำความผิดมาเตือนเรากลับย้อนเขาแบบนี้กูจะรอดูลูกมึงคนที่ดูคนอื่นแล้วก็พาคนอื่นจากออกจากหนทางที่ถูกต้องมีแค่กลุ่มเดียวนะอย่าลืมอย่าลืมเลิกใช้คำนี้คำแบบนี้ใช้ไม่ได้พี่น้องครับเอ้าไปดูต่อเอาแค่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มที่สองชัยฏอนกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามบรรดาคนซอและทั้งหลายเขามองยังไงคนซอและทั้งหลายคนดีๆเขามองแบบไหนเวลาที่เราเห็นเนี่ยคนคนหนึ่งอยู่ในภาวะเดือดร้อนพี่น้องเมื่อเราเห็นคนคนหนึ่งเดือดร้อนถ้าเขาเป็นพี่น้องกับเรานะเป็นมุสลิมเป็นคนที่เดินอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยแม้กระทั่งเป็นสัตว์เป็นสิงสาราสัตว์อะไรถ้าเขาอยู่ในภาวะเดือดร้อนแล้วเรารู้สึกเดือดร้อนด้วยกับการมองเห็นของเรานั่นคือมุตตะกีนคนที่มีความยำเกรงคนที่เมื่อมองเห็นคนอื่นที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนแล้วเราเดือดร้อนด้วยนั่นคือคนเป็นการมองของผู้ยำเกรงแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นเดือดร้อนเฉยเออดีไว้ดีไว้หูสะใจเรายังไม่เป็นมุตตะกินต้องเห็นคนอื่นเดือดร้อนแล้วเรารู้สึกเดือดร้อนในหัวใจอยากจะหยิบยื่นความช่วยเหลือนั่นแหละ นั่นคือมุตตะกีนผมนะอยากจะแนะนำตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายระดับขั้นของการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องแตะให้ถึงมุตตะกีนให้ได้มุตตะกีนแปลว่าผู้ยำเกรงผู้ยำเกรงมุตตะกีนอินนาลิลมุตตะกีนามาฟาซาแท้จริงผู้ที่ยำเกรงคนที่ไปถึงขั้นที่เป็นมุตตะกีนได้คนคนนั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะมันเป็นคำตอบเลยพี่น้องถ้าเราสามารถถึงขั้นมุตตะกีนได้วันนั้นน่ะคือสวรรค์แล้วมุตตะกีนเพราะคำว่าได้รับชัยชนะเนี่ยที่อัลลอฮ์ใช้คำว่า ชัยชนะเนี่ยมันกินกับสติปัญญาของเราวันที่เรามองเห็นคนคนหนึ่งวิ่งเข้าเส้นชัยนั่นหมายความว่าเหรียญทองเป็นของเขาเขาได้รับอะไรแล้วชัยชนะแม้ว่าจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายไม่ได้เหรียญอะไรแล้วอย่างน้อยๆเขาก็ภูมิใจว่าเขาได้ไปถึงอะไรเส้นชัยบางคนเนี่ยไปไม่ถึงออกสตาร์ทปี๊ดเลยแต่ไปล้มอยู่ที่อะไรกลางทางถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องถ้าเข้าเส้นชัยไม่ได้คนแรกก็ต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้เป็นมุตตะกีนให้ได้เพราะคนที่เป็นมุตตะกีนอินนาลิลมุตตะกีนะมาฟาซาเขาคือผู้ที่ได้รับชัยชนะพี่น้องดูก่อนแล้วกันใครก็ตามที่ได้รับชัยชนะเราดูไปแข่งกีฬาแข่งอะไรเวลาคนคนหนึ่งชนะรู้สึกยังไงน้ำตานี่ไหลเลยนี่แค่ดุนยาเองนะชนะคนไม่กี่ร้อยคนน้ำตาไหลแล้ววันที่เราได้ก้าวเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันจะขนาดไหนมันจะขนาดไหนวันที่เราได้มองเห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์การันตีเอาไว้เลยว่าดุนยานี้เจ้าจะไม่เคยเห็นอะไรขณะที่ได้ไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์จะไม่เคยเห็นเลยที่เราบอกว่าอัลลอฮ์แจ๋วจริงๆที่เราว่าแจ๋วสุดๆของเราที่สายตาเราเห็นในดุนยานี้ไปถึงอาคิเราะห์เราจะพรรณนาถึงความแจ๋วของมันไม่ได้ขณะที่เราได้เห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปโรงแรมนี่โอ้โหโรงแรมเขานี่ทำไมมันแจ๋วขนาดนี้เราก็ว่าสุดๆแล้วแต่สวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้มันเหนือกว่าที่เราว่าแจ๋วนี่อีกมีเงื่อนไขข้อเดียวคือเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้ฮะแต่ว่าสูงสุดของคนที่ดีใจเนี่ยนะแค่เข้าสวรรค์ได้เนี่ยก็อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แต่ถ้าสูงสุดของคนที่ดีใจในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์คือการได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องผมเนี่ยนะอัลลอฮ์พวกเราทั้งหลายเนี่ยใครที่เป็นมุสลิมเนี่ยสุดยอดแล้วนะผมว่าสุดยอดแล้วเอาจริงๆเนี่ยนะเครื่องหมายแทนตัวที่เป็นพระเจ้าเนี่ยเราไม่เคยมีเลยนะใช่ไหมที่เราสู้หยุดอิบาดะห์ละหมาดกันนี่ไม่มีเครื่องหมายแทนตัวของพระเจ้าเลยแม้แต่อย่างเดียวศาสนาอื่นนี่เขาจะมีใช่ไหมมีรูปปั้นมีไม้กางเขนมีอะไรนั่นคือเครื่องหมายสัญลักษณ์แทนแต่ที่พวกเราสุญูดกันทุกวันนี้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่หวังอย่างเดียวเพื่อจะได้เห็นของจริงในวันกิยามะห์นู่นเห็นกับตาประสบกับตาเราทำไมเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเราชินอยู่กับการได้เห็นแล้วไปเห็นใหม่อีกทีนึงมันจะรู้สึกอะไรมั้ยชินแล้วอัลลอฮ์ฉันเห็นมาประจำผมให้ตัวอย่างแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นแก้วมังกรได้ยินเขาว่าแก้วมังกรแก้วมังกรอ๋อโหลเวลาเห็นแก้วมังกรไม่กล้ากินน่ะโหทำไมมันสวยขนาดนี้วะเนี่ยอ๋อโหลมีเขี้ยวมีงอนด้วยไม่กล้ากินครั้งแรกแต่ทุกวันนี้สิลองใครเอามาตั้งมันกระจายหมดเพราะมันชินแล้วแต่ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เห็นแก้วมังกรกับวันนี้มันคนละอย่างวันนี้บ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ยังไม่มีใครเคยเห็นอัลลอฮ์แต่วันที่ถ้าได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆมันจะซาบซึ้งมันจะดีใจขนาดไหนนี่คือความแตกต่างนักเรียนหลายคนถามว่าทำไมในหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าในเรื่องคุณสมบัติของรอซูลเนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่หัวเนี่ยจนกระทั่งถึงเท้าเลยว่านบีมีคุณสมบัติอย่างไรนักเรียนถามผมว่าครูทำไมเขาไม่วาดรูปรอซูลออกมาทำไมไม่ว่ารูปรอซูลออกมาทำไมไม่จินตนาการอัลลอฮ์ออกมาผมบอกว่าจินตนาการเนี่ยนะถ้าเอาตามตัวบทนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาตามหลักความรู้สึกเนี่ยถ้าเราไม่เคยเห็นอะไรเลยเนี่ยนะไม่เคยเห็นอะไรเลยของสวยสูงไว้ที่สุดแล้วก็อดใจรอเอาไว้จนวันหนึ่งที่เราได้เห็นมันจริงๆนี่นะมันจะอธิบายไม่ได้ว่าปลื้มใจขนาดไหนแต่มีนักเรียนคนหนึ่งพูดแล้วผมก็เขาบอกอาจารย์มันต้องเว้นวรรคไว้ด้วยนะอันนั้นเฉพาะอัลลอฮ์เพราะในซาอุดีอาระเบียแต่งงานผู้ชายกับผู้หญิงไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยผู้หญิงคุมฮิญาบปิดหน้าวันแต่งงานเปิดหน้ามาปุ๊บผู้ชายขอหย่าเลยนี่นักเรียนบอกครูมันก็มีเหมือนกันเพราะโอ้โหผู้หญิงไม่สวยนี่เพราะ เวลาไปดูจริงๆที่ผู้ชายคนนี้ขอหย่าเพราะอะไรเพราะไม่ได้เอาตามที่ศาสนาว่าอีกไม่เอาตามที่ศาสนาว่าสวยนะดูได้รวยนะดูได้ตระกูลนะดูได้แต่นบีบอกให้ดูจริงๆให้ดูไหนให้ดูศาสนาฟัสฟัสบิดาติดดินตริบัตยาดากะผู้หญิงที่สามารถปิดหน้าเอาไว้ไปเปิดให้เราเห็นวันที่เขาได้เห็นเรานี่โอ้โหนั่นน่ะคือของขวัญที่เขาเตรียมไว้ให้แต่ปรากฏว่าไอ้วะนี่มันเอาแต่สวยอย่างเดียวเอาดุนยาอย่างเดียวบันตุซีรูนัลฮายาตดุนยาพวกเขาปรารถนาดุนยาทั้งที่รู้ว่าอาคิเราะห์ถาวรแล้วก็ดีกว่ารู้ไหมรู้แต่ถามว่าผู้หญิงปิดหน้าดีไหมดีผู้หญิงบางคนนี่เขาโอ้โหตั้งใจตั้งแต่เด็กเลยปิดหน้าจะให้สามีดูวันละเปิดหน้ามาปุ๊บสามีร้องตกลงนี่คนที่ไปแต่งเพราะอะไรเพราะเขาปรารถนาดุนยาทั้งที่รู้ว่าถ้ามีผู้หญิงปิดหน้านี่โอ้โหมันประเสริฐแล้วมันดีแล้วแต่เวลาผู้หญิงไม่คุมฮิญาบเอาไหมเอาตกลงนี่ที่เราปรารถนาอะไรเราปรารถนาความสวยที่ดุนยามีหรือผู้หญิงที่ยอมปิดหน้าเนี่ยแล้วตีไพ่มีไหมผู้หญิงที่ยอมปิดหน้าแล้วยืนด่าเท้าเอวด่าเนี่ยมีไหมไม่มีเนี่ยเวลาเราว่ากันจริงๆปุ๊บตกลงไอ้สิ่งที่เราปรารถนาเราปรารถนาผลประโยชน์ที่ไหนที่ดุนยาเมื่อเราไม่ได้ผลประโยชน์ที่เราคาดเอาไว้ในดุนยาเราก็เลยไม่เอาเราเอาที่เรามองเห็นเฉยๆบางคนโอ้โหบ้านนี้รวยจริงๆรวยจริงๆเห็นบ้านเขาใหญ่ปั๊บไปแต่งงานกับเขาวันละแต่งงานไปอ๋อโหลนี่บารณาเลยอย่าทิ้งอย่าเลยเนี่ยบัลตุซีรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุค็อยรุนวะอับกอเวลาแต่งไปแล้วเนี่ยถามว่าผู้ชายสามารถหย่าผู้หญิงได้ไหมหย่าได้แต่เหตุของการหย่าตกลงเพราะรู้ว่าเขามีหนี้เยอะและหย่าเขาทิ้งเวลาเปิดหน้ามาโอ้ฉันเนี่ยชอบคนปิดหน้าเวลาเปิดหน้ามาไม่สวยหย่าเขาทิ้งไหนอะคอยรุนวะอับกออยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่อยากจะได้บอกกับพี่น้องว่าโดยเรื่องของการมองเพราะสุดท้ายนี่ตานี่นะครับที่เรามองพี่น้องมองอะไรก็แล้วแต่วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะถามแล้วตาเราจะไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าไอ้เนี่ยมันเคยพาฉันไปมองไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้ที่เรามองเนี่ยดังนั้นพี่น้องจะมองอะไรกรุณาเลือกมองด้วยส่วนหัวข้อนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะให้น้ำหนักแบบนี้ว่ามองเธอเนี่ยหมายถึงใครเวลาผู้ชายมองผู้หญิงเวลาผู้ชายเนี่ยมองผู้หญิงคำตอบที่นบีสอนเวลามองเนี่ยนะให้มองได้มองผู้หญิงสวยได้ไหมได้ไหมจ๊ะมองได้เวลามองต้องมองแค่ครั้งเดียวถ้าย้อนกลับไปมองครั้งที่สองบาปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราทำแบบนี้ล่ะโอ้โหมันสวยเหลือเกินอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ไม่ได้นะจริงๆเนี่ยพี่น้องคำว่าขจัดฟิตนะห์นี่นะขจัดฟิตนะห์นี่ก็คือการแต่งอะไรแต่งตามที่อัลลอฮ์และนบีสอนนั่นแหละสุดยอดแล้ว เขาลองพิสูจน์กันโดยการจัดทำคลิปหนึ่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องแต่งตัวด้วยชุดรัดๆเลยสวยเลยนะสวยเลยผู้หญิงสวยรัดเลยรัดข้างบนข้างล่างแล้วก็เดินอยู่ในลอสแอนเจลิส4ชั่วโมงระหว่างทางที่ผู้หญิงคนนี้เดินผ่านไปเนี่ยนะพี่น้องคนแซวหมดเลยโอ้ปิ๊ดปิ้วโอ้ยสวยจังปิ๊ดปิ้วคนมองหมดเลยตลอดทางที่ผู้หญิงคนนี้เดินกล้องเนี่ยก็จับตามผู้หญิงคนนี้ไปเดินผ่านฝรั่งเดินผ่านแอฟริกาผ่านใครก็ช่างปิ๊ดปิ้วปิ๊ดปิ้วหมดเลยแล้วเขาก็จับผู้หญิงคนนี้มาใหม่อีกเที่ยวนึงหลังจากเดินไปครบ4ชั่วโมงผ่านเส้นทางเดิมให้ผู้หญิงคนนี้คุมฮิญาบให้ผู้หญิงคนนี้คุมฮิญาบจะทดสอบว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเป็นอาภรณ์ให้กับเราเนี่ยมันป้องกันจากสายตาแห่งการลวนลามได้ไหมผู้หญิงคนนี้แต่งฮิญาบเหมือนพวกเราแต่งเนี่ยแล้วก็เดินเลยเชื่อไหมไม่มีคนมองเลย4ชั่วโมงเต็มที่หันมามองแต่ไม่มีเสียงปิ๊ดปิ้วเลยไม่มีเสียงใครปิดปิ้วเลย เต็มที่ก็ได้มองเฉยๆแล้วยิ่งถ้าเมื่อใดผู้หญิงใส่นิกอบนะแหวกเลยผู้หญิงที่ใส่นิกอบเดินเนี่ยนะครับถ้ายิ่งในประเทศที่เป็นฝรั่งนี่นะแหวกเลยลบเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมเคยอ่านนะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการให้เกียรติแหละแต่ไอ้คนที่มันเขียนจะให้เป็นเรื่องมันบอกว่ากลัวว่าพวกนี้จะซ่อนระเบิดไว้หลบแล้วหลบของจริงด้วยคนที่ใส่นิกอบเดินเนี่ยปิดหน้าเดินเนี่ยแต่ผมพยายามอยากจะบอกกับพี่น้องนะวันนี้เอามาตรฐานที่ผมบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราทำศาสนานะครับเราทำศาสนาไม่ได้อย่างที่เขาทำแล้วสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันเป็นคำสั่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าแล้วเราทำไม่ได้อย่างเขาเนี่ยนะกรุณาอย่าใช้สายตาของเราไปจาบจ้วงเขาอ้าวเนี่ยที่นี่มีถ้าผมมองไม่ผิดน่าจะมีสัก 2-3 คนที่ปิดหน้าโอ้นั่นแหละเนี่ยประเด็นที่ผมกำลังอยากจะบอกเพราะเวลาที่มีคนหนึ่งปิดหน้าปิดหน้าในการปิดนิกอบเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรอซูลแล้วถ้ายิ่งเป็นภรรยารอซูลนี่จะมีม่านกั้นด้วยซ้ำเวลาจะคุยนี่ต้องมีม่านกั้นอีกชั้นหนึ่งนะดังนั้นเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งปิดหน้าเขาทำได้ถึงขั้นนั้นแล้วเราเวลาทำไม่ได้ดูแหมแต่ทำปิดหน้าดูแต่ทำอันเลมกูละคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าว่าด้วยเรื่องของเอาระเอาร้อเนี่ยหรือเอารัดที่เรารู้จักเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเปิดได้ใบหน้ากับฝ่ามือใบหน้ากับฝ่ามืออันนี้พื้นฐานที่ไม่มีการคีราฟของอุลามะเลยและจะน้อยกว่านี้เนี่ยไม่ได้เข้าใจคำว่าจะน้อยกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมนั่นหมายความว่าไอ้ที่สูงกว่านี้คือได้หมดถ้าไปในประเทศอาหรับนี่นะนิกอบเนี่ยถือว่าเป็นขั้นเด็กๆเพราะถ้าแจ๋วกว่านั้นเขาจะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งปิดลงมาอีกปิดตาเลยแล้วบางคนใส่แว่นตาอีกชั้นหนึ่งอีกเนี่ยที่ปิดหน้าเนี่ยบางทีเรายังมองลูกตาเขานะเวลาเราเห็นโอ้โหคนนี้ตาสวยจังดังนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกขั้นหนึ่งก็เอาผ้าอีกผืนนี่เนี่ยเวลาปิดนิกอบไปแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วจะมีผ้าอีกผืนหนึ่งปิดจากหัวเนี่ยลงมาเนี่ยมือมาถึงประมาณหน้าอกเนี่ยเป็นผ้าเหมือนตาตาข่ายเนี่ยแล้วเขาก็ใส่แว่นอีกชั้นหนึ่งมองไม่เห็นเลยไปเนี่ยไปที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะได้เห็นเลยเดินนี่
1: แต่แฟนไม่รู้เพราะมันจุ่ม
0: ใช่เพราะส่วนใหญ่แล้วผมว่ามันช่วยได้ทุกทางอ่ะมันช่วยได้ทุกทางแต่ทุกวันนี้นี่เวลาพวกเราเนี่ยน้อยเวลาเราทำน้อยเนี่ยมันก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงเวลาเราคุมฮิญาบปั๊บแฟชั่นจะมาแล้วใช่ไหมอ้าวผมอยากจะให้พี่น้องดูคนที่คุมนิกอบจะทำแฟชั่นไหนอีกคนที่เขาคุมนิกอบปิดหน้าลงมาเนี่ยจะแฟชั่นไหนแต่ไอ้ที่เป็นแฟชั่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะนี่คุมแค่นี้ที่แรกปิดลงมานี่ให้มันร้อนเอาขึ้นไปหน่อยไอ้ยกขึ้นมาหน่อยเอาไว้บนหัวเป็นกระจุกแบบนี้สุดท้ายนี่แหละก็มาจากพวกแบบนี้พวกเราเอาค่อยน้อยน้อยน้อยสุดท้ายเฮ้ยไม่เป็นไรถอดเถอะแต่ศาสนามันต้องอะไรยิ่งวันเนี่ยมันเริ่มแต่การเป็นมุสลิมมุสลิมก็กลายเป็นมุฮัซินมุฮัซินก็กลายเป็นมุมินมุมินกลายเป็นมุตตะกีนมันต้องระดับขั้นสูงขึ้นมันต้องสร้างดรอญะห์ให้สูงขึ้นแต่ทุกวันนี้เวลาใครคุมฮิญาบเฮ้ยไม่ต้องคุมไปหรอกเวลาใครคุมนิกอบแหมทำแข้งยิ่งว่าเขาแรงขึ้นสุดท้ายลูกหลานเราทำยังไงกูถอดผมหัวเดินดีกว่าโอ้โหลูกมะแจ๋วตามแฟชั่นไม่สร้างปัญหาเอาแบบนี้เหรอดังนั้นผมบอกกับพี่น้องนะถ้าเราทำได้แต่อย่าหลุดจากมาตรฐานที่ศาสนาว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับเปิดได้เพียงแค่ใบหน้ากับฝ่ามือส่วนใครที่เขาทำได้ดีกว่านี้ก็ขอดูอาอินชาอัลลอฮ์ขอสักวันให้ฉันเป็นแบบนี้ขอให้ฉันได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าใคร ได้ดีๆเนี่ยพี่น้องอย่าไปผมแนะนำนะสายตาของเราเนี่ยบางคนชอบไปอะไรไปลวนละ หรือไปไม่ว่าด้วยคำพูดแต่ว่าด้วยอะไรสายตากุรอานเนี่ยถึงบอกเวลามองคนอื่นอย่ามองด้วยอะไรหางตาเวลาไปมองคนเนี่ยนะ ดูดูดูมึงดูมึงดูมึงดูมึงดูทำเนี่ยพวกเนี้ยตัวแสบเลยทำเหมือนใช่ไหมผมทำบ่อยบอกเลยผมทำบ่อยนะเพราะบางทีเอาคนอื่นมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดือดร้อนเอาตัวเรานี่แหละเนี่ยหันแค่มึงดูเนี่ยเนี่ยพวกแบบเนี้ยใครว่าอัลลอฮ์ว่าเลยนะมองแบบนี้ฮารามเวลามองคนเนี่ยต้องมองตรงๆและพี่น้องจำไว้ถ้าสมมตินั่งกันอยู่3คนนะครับถ้าเราคุยแล้วคนที่3ไม่ได้ยินฮารามผู้หญิงเนี่ยชอบมีอะไรมีพัดเฟรบไม่มีอะไรฮะจ้าไม่มีอะไรเนี่ยฮารามเหมือนดังนั้นจำเอาไว้นะครับพัดเนี่ยเขามีไว้อะไรไว้สะบัดแบบนี้แต่พวกเราชอบทำแบบนี้แล้วก็คุยกันฮารามเวลามองพี่น้องมองให้เต็มตาอย่ามองด้วยสายตานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้เอามาบอกกับพี่น้อง วันนี้นะ อะไรนะ โอ้ไม่เป็นไรจบแล้ว ใส่ผมแนะนำเลยนะให้ผู้หญิงเนี่ยใส่ถุงมือซะให้ใส่ถุงมือหลายคนบอกอาจารย์ใส่ถุงมือแล้วมันไม่ชินเพราะผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เราใส่เสื้อแขนแบบนี้ถ้าพี่น้องไม่เปิดแขนไม่มีปัญหาแต่เราจะรู้หรอว่ามันจะถลกเมื่อไหร่บางทีใส่ไปดีๆจะขึ้นรถเมย์ถลกลงมาเนี่ยฮารามแล้วนะดังนั้นมันจะมีของผู้หญิงอยู่อันนึงที่เขาเป็นแขนอะไรแขนรัดนะหรือถ้าไม่งั้นใส่ถุงมือเลยผมบอกกับพี่น้องเนี่ยนะให้เราเข้าใจให้เป็นบทเรียนว่าทำศาสนาเอาตัวเราให้ปลอดภัยอัลลอฮ์ถึงสอนว่ากูอัมฟุสะกุมวะอะห์ลีกุมนารอทำยังไงให้เราปลอดภัยจากนรกแต่ไม่ใช่ทำยังไงให้เราไปยืนอยู่ปากนรกเข้าใจนะคำว่ายืนอยู่ปากนรกโอ้โหกูรอดเว้ยแต่มาจ่ออยู่ปากนรกเนี่ยไม่เอานู่นเอาให้ออกไกลๆเลยเวลาศาสนาบอกเปิดได้เฉพาะใบหน้ากับฝ่ามือปิดซะเลยแล้วอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยบางคนเนี่ยพี่น้องใส่กระโปรงยาวยันตะตุ่มแต่นี่พาขึ้นมายังงามขอมาครับนักศึกษามหาลัยไปดูใส่กระโปรงยาวจริงแต่เวลามันก้าวโอ้โห
1: ร
0: ่
1: าง
0: ทรง
1: ม
0: ัน
1: แ
0: ค
1: บถ้าไม่
0: ผ่
1: า
0: เบญ
1: ญา
0: ไม่งั้นในนรกมันกว้างไง
1: ให้ใส่กระโปรงอัดท
0: ีแต่เวลาใส่กว้างๆโอ้มีเอาละมันเอาเต็มที่มันดูละอ้วนไม่เป็นไรนรกมันใหญ่ใส่ได้คนอ้วนๆก็ใส่ได้คนผอมๆก็ใส่ได้นะดังนั้นพี่น้องวันนี้เรื่องของสายตาและการมองเนี่ยที่ผมเตรียมมาเนี่ยยังไม่หมดเลยนะหลอไม่รู้สอนอะไรไปมั่งได้เรื่องไหมเนี่ยถามจริงๆได้เรื่องไหมได้เรื่องนะดังนั้นเรื่องของการมองนะครับจำเอาไว้ว่าถ้ามองทะลุถึงหัวใจคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาถ้ามองเอาคนจะลงนะ เอาคนออกจากความดีจะเข้านรกคือการมองของชัยฏอนวันนี้เราบอกเราเนี่ย เป็นอะห์ลุสุนนะห์ไม่อยากเป็นพวกของชัยฏอนแต่การมองของเราเหมือนชัยฏอนหรือเปล่าเวลาเห็นคนทำความดีแล้วรู้สึกอิจฉาเขาหรือเปล่าอิจฉาในที่นี้คืออิจฉาว่าดูมันทำกระเดะถ้าทำแบบนี้เนี่ยบาปนะครับแล้วสุนนะห์ของนบีที่เรายึดพี่น้อง1ต้องเรียนรู้2เอาใจใส่3นำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับก็แล้วเรื่องของการมองที่เป็นระหว่างการมองของมนุษย์เนี่ยพี่น้องมองได้มั้ยได้แต่ต้องอย่าอะไรอย่าเหลียวหลังมองทีเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทำไมได้อย่างนั้นได้ครูแอร์เอาคำพูดครูแอร์ดีกว่าครูแอร์อธิบายไว้เรื่องการมองได้ดีมากเลยครูแอร์บอกว่าดุนยามันอยู่ยะสายอเนี่ยนะขึ้นรถเมย์เนี่ยอัลลอฮ์เวลาคนแต่งตัวสั้นๆมาสายอก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นเนี่ยมันแต่งไอ้มองขึ้นไปข้างบนอัลลอฮ์มันพาลงมาเกือบถึงนมไอ้เราก็ต้องก้มหน้าเวลาก้มหน้าขามันขาวจั่วเลยทำยังไงสุดท้ายนั่งหลับตาลืมตามาอีกทีนึงโอ้ป้ายกูป้ายจะลง มันอยู่ยากดังนั้นเอาที่ว่าเราอยู่ดุนยาเนี่ยให้ได้แล้วก็ปลอดภัยไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ได้รับการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นแหละคือเป้าหมายของการมองในดุนยานี้นะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้นะครับก็ขอมาอัพนะขอมาอัพกับพี่น้องทั้งหลายด้วยเวลาที่ผมใช้หนีเกินไป6นาทีแล้วขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นที่รักของอัลลอฮ์ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: ผู้ใดก็ตามที่เฝ้ากังวลอยู่กับอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะทรงให้ความร่ำรวยอยู่ในจิตใจของเขาและจะทรงรวบรวมกิจการของเขาที่กระจัดกระจายไว้ด้วยกันและดุนยาจะพรั่งพรูมาหาเขาซึ่งมันนั้นต่ำต้อยและผู้ใดก็ตามที่เฝ้ากังวลอยู่แต่กับเรื่องของดุนยาอัลลอฮ์จะให้ความยากจนเกิดขึ้นระหว่างดวงตาทั้งสองของเขาและจะส่งทำให้กิจการของเขากระจัดกระจายและเขาจะไม่ได้รับดุนยานอกเสียจากที่ถูกกำหนดให้เขาไว้แล้วเท่านั้นวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
6: ผลตอบแทนของผู้ที่ข่มความโกรธแค้นเอาไว้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ข่มความโกรธแค้นเอาไว้ทั้งที่เขาสามารถที่จะแก้แค้นได้อัลลอฮ์จะเรียกเขาในวันกิยามะห์ท่ามกลางสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเพื่อให้เขาเลือกฮูรุนอีนหญิงสาวจากสวรรค์ผู้เลอโฉมคนใดก็ได้ตามที่เขาปรารถนาด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุบริการสาธารณะวิทยุสร้างปัญญา
7: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ฟังผู้สนใจในรายการของศาสนธรรมนะครับก็หันมารับฟังรับชมจากรายการต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าในจุดประสงค์นั้นจะต้องมีจิตใจที่ผ่องแผ้วนะครับเพื่อที่จะใฝ่หาหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของศาสนาเช่นคนที่เป็นมุสลิมก็จะต้องใฝ่หาเรื่องราวที่จะต้องศรัทธามั่นตามหลักการของอิสลามเป็นลำดับแรกถัดต่อไปก็จะต้องใฝ่หา ส่วนที่เป็นกิจกรรมหรือที่เราพูดกันว่าเป็นพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับมุสลิมแต่ต้องพาดพิงหรือว่ามีหลักฐานที่ถูกต้องจากทางศาสนาเพราะอิสลามนั้นไม่เกี่ยวกับคำนบธรรมเนียมประเพณีหรือความนิยมอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ถูกบัญญัติไว้จากพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ยุคแล้วยุคเล่าผ่านมาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานนับเป็นพันๆปีนะครับแล้วในเวลาเดียวกันนั้นก็มี คู่มืออันที่หนึ่งก็คืออัลกุรอานุลกะรีมที่เรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งทั่วโลกก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นคัมภีร์ที่แท้จริงนะครับในนั้นมีทั้งคำสอนที่เป็นชีวประวัติในยุคก่อนๆที่มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนมีการตอบแทนผู้ที่อดทนในหนทางของศาสนาของพระองค์นั่นก็เกี่ยวกับชีวประวัติอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ที่เป็นสิ่งฮาลาลฮารามหรือฮุกุมต่างๆเกี่ยวกับมุสลิมนะครับและที่สำคัญขาดชิ้นไม่ได้ในคัมภีร์นั้นก็มีคำสอนที่บ่งบอกถึงหลักศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงหรือที่พูดเป็นภาษาอาหรับว่าอักีดะตุตเตาฮีดนั่นเองก็มีอยู่ในนั้นนะครับนั้นคนมุสลิมจะเชื่อก็ต้องเชื่อตามที่คัมภีร์บอกจะถือว่าถูกต้องผิดเกิดโทษก็ต้องที่เป็นส่วนของคัมภีร์ที่บอกไว้และเกี่ยวกับคัมภีร์เล่มนี้นั้นก็จะต้องเข้าใจตามหลักการจริงๆไม่ใช่เข้าใจเอาเองหรือตัดบางตอนอันหนึ่งอันใดที่ชอบแล้วก็ที่ไม่ชอบก็เอาทิ้งไปเหมือนกับที่อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่ได้บอกว่าอัฟตุมีนูนะบิบะดิลกิตาบิวะตักฟูรูนะบิบะพวกท่านทั้งหลายจะเชื่อมั่นกับบางส่วนของคัมภีร์นี้และจะปฏิเสธอีกบางส่วนกันนั้นหรือมันไม่ใช่ครับต้องเชื่อตามทั้งหมดต้องปฏิบัติตามในหลักเชื่อนั้นให้ตรงนะครับซึ่งก็มีสัญญาอยู่ว่าเมื่อทำได้ตรงแล้วก็จะมีค่าตอบแทนณที่พระองค์ยังสวนสวรรค์ของพระองค์อันสถาพรและถ้าไม่ตรงแถมยังฝ่าฝืนแถมยังต่อต้านนะครับก็จะโดนลงโทษจากพระองค์อันนี้ความเชื่อในหลักการอิสลามตามอัลกุรอานและตามคำสอนของศาสนทูตคือมุฮัมมัดองค์สุดท้ายท่านสุดท้ายศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มา สาธิตนะครับไม่ใช่เพียงให้คัมภีร์มาแล้วใครจะแปลจะชักจูงจะนำพาไปใช้อย่างใดตามชอบคงไม่ได้นะครับก็ต้องดูความเข้าใจว่าท่านศาสนทูตผู้นี้อธิบายไว้ว่าอย่างไรและบรรดาอัครสาวกชั้นแรกๆอาวุโสหรือที่เรียกกันว่าซะลัฟอัสซอและนั้นเข้าใจและปฏิบัติตามไว้อย่างไรเพราะยุคที่ดีที่สุดท่านบอกไว้ว่าคอยรุลกูรูนีกอร์นียุคที่ศตวรรษที่ดีที่สุดคือศตวรรษของฉันที่ท่านอยู่ด้วยที่มีศาสนทูตอยู่ด้วยก็ประมาณ100ปีนะครับที่เรียกว่า1ว่าศตวรรษ1ศตวรรษประมาณ100ปีคอยรุลกูรูนีกอร์นีแล้วต่อจากนั้นก็อีก100ปีที่2นั่นก็คือซุมมัลลดีนายาลูนะฮุมศตวรรษที่ต่อจากนั้นได้แก่ยุคของตาบีอีนนะครับแล้วก็ยุคถัดจากมาซุมมัลลดีนายาลูนะฮุมอีก100ปีนั่นก็คือศตวรรษที่3เพราะนั้นศตวรรษทั้ง3เนี่ยที่อยู่ในแนวทางของอิสลามเป็นส่วนใหญ่ตรงนั้นนับเป็นจำนวนแสนนะครับก็ได้ถูกรับรองนะครับดังท่านศาสนทูตได้เคยบอกเอาไว้บางรายก็บอกเป็นรายชื่อด้วยซ้ำนะครับเช่นอบูบักอุมัรอุสมานอาลีและคนอื่นๆที่อยู่ใน10คนนะครับเป็นชาวสวรรค์แน่นอนแล้วก็ยังได้รับรองไว้รวมๆนะครับคนที่จะได้เข้าสวรรค์อีก 70,000 คนในยุคนั้นนะครับก็ได้แก่บรรดาซอฮาบะห์ต่างๆมากมายนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นหลักเชื่อหลักปฏิญาณหลักปฏิบัติของคนมุสลิมนั้นก็จะต้องตรงตามแนวทางที่

มีความคิดมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเช่นกลุ่มดาริยูนกลุ่มดาริยูนนี่เป็นกลุ่มไหนครับดารุแปลว่ากาลเวลาการเวลากลางวันกลางคืนหรือกลางคืนกลางแรมฤกษ์ยามอะไรพวกนี้คนพวกนี้ก็ไม่นับถือในพระเจ้าเลยนะครับไม่มีพระเจ้าจะนับถืออยู่ที่การเวลาจะเกิดความดีเกิดสิ่งไม่ดีก็แล้วแต่วันเวลาจะหมุนเอามาให้มาเกิดกับตนเพราะนั้นวันไหนที่ได้ความดีจะจำไว้เลยวันนั้นเป็นวันดีฤกษ์ดีนะวันไหนที่เกิดความไม่ดีก็จะจำไว้อีกว่าวันนั้นพยายามหลบเลี่ยงไม่ทำอะไรไม่เป็นมงคลทั้งสิ้นจะนับถือว่าอย่างนั้นดังในซูเราะห์ที่45อายะห์ที่24ของอัลกุรอานนะครับซูเราะห์ที่45อายะห์ที่24บอกว่าวะกอลูวะกอลูพวกเหล่าไหนครับพวกดะฮรียูนพวกนี้เป็นพวกวัตถุนิยมนะครับก็จะใช้ชีวิตอยู่โลกเดียวโลกนี้ไม่มีโลกหน้านะครับเพราะนั้นพอเกิดมาแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนอย่างไรที่จะให้ได้มาซึ่งความสมหวังด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถาจะขูดรีดช่อฉนมารยาสถาอย่างไรเขาไม่คำนึงครับให้ได้มาซึ่งความคิดที่จะสมหวังในความคิดของตนนะครับก็เลยพูดขึ้นว่าแล้วไม่เชื่ออีกด้วยนะครับว่าจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งวะกอลูพวกเขาเหล่านี้พูดว่ามาฮียะอิลลาฮายาตุนัดดุนยาไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากชีวิตของเราในโลกนี้ตรงนี้เท่านั้นนะครับดุนยาก็คือโลกนี้ตามภาษาอาหรับนะครับอาคิเราะห์คือโลกหน้านะมูตุวะนะฮยามีตายมีเกิดนะครับเราตายแล้วเราก็เกิดวะมายุฮลิกูนาอิลลัดดะฮรุและไม่มีอันใดทำให้เราวิบัติทำให้เราตายทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นอกจากการเวลาไม่กลางคืนก็กลางวันไม่กลางคืนก็ข้างแรมฤกษ์ยามต่างๆนะครับวะมาละฮุมบิซาลิกะมินอิลมินคัมภีร์อัลกุรอานตรงนี้บอกว่าไม่มีเลยสำหรับพวกเขาเหล่านั้นที่พูดเช่นนั้นที่เชื่อเช่นนั้นจากเรื่องความรู้ที่ถูกต้องอินฮุมอิลลายะซุนนูนเว้นไว้แต่ว่าคิดหรือคะเนเอาเท่านั้นเองพวกกลุ่มที่เป็นดะฮรียูนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในการสอบสวนไม่เชื่อในสวรรค์นรกไม่เชื่อในโลกหน้านี่ก็ยังมีการท้านะครับว่าโลกนี้เป็นขึ้นเองไม่มีการสร้างใดๆจากพระเจ้าด้วยธรรมชาติเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็นัดให้ผู้ที่จะมาเคลียร์จะมาโต้กับตนว่าจะมีใครไหมที่สามารถจะโต้กับเขาได้พิสูจน์ได้ว่าโลกนี้ไม่มีผู้สร้างเป็นไปเองทั้งหมดก็มีท่านหนึ่งในยุคของตาบีอีนะครับคืออบูฮานีฟะขอละทรงเมตตาท่านนะครับก็รับโต้กับกลุ่มของดะฮรียูนนะครับที่ไม่เชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับว่ามีโลกเดียวแล้วก็ไม่ต้องเกิดใหม่นะครับว่านัดโต้นัดที่นัดเวลาพวกเหล่านี้ก็ตั้งกองกำลังขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนแนวความคิดของตนอบูนิฟาก็ใช้วิธีการซึ่งจะบอกพวกเหล่านั้นว่าในคัมภีร์พูดอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนบีบอกหรือศาสนทูตได้แจ้งไว้เขาไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไร้ความหมายที่จะนำมายืนยันกับพวกเหล่านี้อบูนิฟะก็เลยโต้ด้วยกับอักลีหรือทางปัญญาแล้วก็ด้วยชั้นเชิงของการใช้ตรรกะนะครับเพราะการพูดการโต้นั่นเองพอได้เวลาท่านไม่ไปครับก็รอจนล่าที่สุดแล้วก็เดินทางไปถึงอย่างที่กลุ่มของอัดดาริยูนนั้นรวมตัวกันอยู่พวกเหล่านั้นพออบูฮานิฟะไปถึงก็ชี้หน้าว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วท่านแพ้เพราะมาไม่ตรงตามนัด

0: มาไม่ตรงตามนัดที่นัดไว้อบูฮานีฟะก็เลยชี้แจงว่าที่มาช้าเนี่ยชนะท่านแล้วชนะท่านแล้วชนะอย่างขาดลอยนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกว่ารอหลักฐานหรือว่าหาจากคัมภีร์หาคำพูดจากศาสนทูตไม่ได้บอกนะครับเพียงแต่เตรียมข้อมูลทางปัญญานะครับเพราะข้อมูลของศาสนาข้อมูลของหลักฐานทำเชื่อนี้หลักความเชื่อนี้มีทั้งด้านคัมภีร์มีทั้งด้านคำสอนของศาสนทูตนะครับแล้วก็มีทั้งด้านปัญญาด้วยนะครับแต่ถ้ามีหลักฐานชัดเจนสำหรับมุสลิมนะครับจากอัลกุรอานก็ให้ตามกุรอานไปมีชัดเจนจากคำสอนของศาสนทูตก็ตามนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆแล้วเราก็ให้พินิจหรือพิจารณาจากข้อมูลต่างๆมารวมแล้ววิเคราะห์แล้วก็ถึงจะใช้นะครับก็เอาทั้ง3อย่างทั้งหลักฐานที่เป็นคัมภีร์หลักฐานที่เป็นคำสอนของศาสนทูตและหลักฐานจากข้อวินิจฉัยหรือสติปัญญาอันเฉียบแหลมของนักปราชญ์นะครับไม่ใช่ไม่เอานักปราชญ์แต่จะต้องไม่ไปก้าวไก่กับหลักของอิสลามที่อยู่ในอัลกุรอานไม่ไปก้าวไก่ที่มีอยู่ชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามนั้นต้องยอมจำนนโดยสิ้นเชิงนะครับพี่น้องครับยังไม่ทันจะเล่าต่อนะครับในเรื่องของอบูฮานีฟะที่มาโต้กับนักดะฮรียูนหรือว่ากลุ่มที่ไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าผู้สร้างก็เลยจำกัดเวลาอยู่ตรงนี้ก็คงจะต้องล่ำลาพี่น้องไปแล้วก็เอามาต่อกันในคราวหน้านะครับก็ย้ำเน้นว่าในอิสลามนั้นเชื่อตามที่มีคัมภีร์บอกเชื่อตามที่มีคำสอนของท่านศาสนทูตหรือรอซูลบอกและเชื่อตามความคิดที่ปาดเปลืองแต่จะต้องไม่แย้งไม่ขัดกับหลักทั้งสองหลักต้นๆนั่นนะครับจะใช้แนวความคิดก็ต่อเมื่อไม่พบในทั้งสองประการนั้นจากอัลกุรอานหรือฮะดีษหรือคำสอนของรอซูลนั้นมีอยู่ชัดแจ้งเพราะบางมัสอะละห์บางประเด็นนั้นมันไม่มีมาแต่ตั้งดั้งเดิมมันมามีขึ้นใหม่ก็จะต้องใช้วิเคราะห์ประกอบด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะต้องจบตรงนี้ไปก่อนนะครับด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัสซาดาตวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ
6: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีม นบีนาวะฮะบีบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแก่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการอันหะดีษนะครับทางวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมมีหะดีษบทหนึ่งนะครับมานำเสนอกับพี่น้องนำเรียนกับพี่น้องเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวต่อไปนี้นะครับอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัตตะรูนะมัลฆีบะท่านทั้งหลายนั้นรู้จักการนินทามั้ยนะครับคือท่านนบีนั้นได้ถามให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังนะครับได้ตอบคำถามนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรู้หรือไม่ว่าคำว่านินทานั้นคืออะไรนะครับเป็นการแสดงออกซึ่งการให้เกิดความสนใจนะครับเวลาท่านนบีจะสอนศาสนานี่นะครับท่านนบีจะให้เกิดซึ่งความสนใจแล้วก็หันมาฟังในสิ่งที่ท่านนบีจะพูดต่อไปนี้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงเหมือนกับให้คำถามให้กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์ก็ตอบและเพื่อที่จะเปิดหัวจิตหัวใจนะครับหรือเปิดการฟังนะครับให้มีความสนใจและมีใจจดใจจ่อกับคำตอบที่จะเกิดขึ้นให้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านนบีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าด้วยมารยาทนะครับก็รู้ได้กล่าวว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ที่สุดนะครับถ้าหากว่าแน่นอนพวกเราก็รู้นะครับแต่ว่าความรู้ของเราคงยังไม่ใช่ความรู้ที่เป็นความรู้ที่สุดนะครับของความรู้ด้านศาสนานอกจากท่านนบีอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้มากที่สุดนี่ถือเป็นมารยาทอันยิ่งใหญ่ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และถือเป็นมารยาทที่สมควรกับการปฏิบัติโดยทั่วไปของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการหรือคนที่พยายามที่จะเรียกว่าตอบคำถามในเรื่องราวของศาสนาก็ควรจะใช้คำนี้นะครับอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ที่สุดในเรื่องนี้แน่นอนเหลือเกินนะครับการตอบคำถามของเราการให้ความรู้ของเราการทำเรื่องราวของศาสนาของเราอาจจะมีข้อบกพร่องอาจจะมีสิ่งที่เรานั้นไม่รู้ไม่ทราบในเรื่องส่วนลึกๆของเรื่องราวของศาสนาหรือการท่องจำพระมหากัมภีร์อัลกุรอานและหะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเผื่อคำตอบของเราไว้ด้วยว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ที่สุดนี่ระดับซอฮาบะห์ที่อยู่ต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังใช้คำนี้สับอะไรกับคนที่อยู่ห่างไกลท่านนบีถึง 1,400 ปีที่จะไม่ใช้คำนี้เลยในการที่จะใช้ในการตอบคำถามใช้ในการที่จะสอนศาสนาใช้ในการที่จะพูดคุยเรื่องราวของอันอิสลามแน่นอนเหลือเกินนะครับเขาคงจะมีการบกความบกพร่องที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีการความรู้ในเรื่องราวของวิชาการด้านลึกของศาสนาหรือจากอันกุรอานจากอันหะดีษและความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องต่างๆนานาเหล่านั้นวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ที่สุดก็ละท่านนบีก็กล่าวให้ความกระจ่างกับซอฮาบะห์บอกว่าซิกรุกะอาคอกะบิมายักรอนั่นก็คือว่าท่านพูดถึงกล่าวถึงพี่น้องของท่านนะครับพี่น้องของท่านก็คือบุคคลที่ถูกกล่าวถึงนะครับบุคคลที่3นี่นะครับบิมายักรอในสิ่งที่เขานั้นไม่ชอบในสิ่งที่เขานั้นรังเกียจนะครับเพราะแน่นอนเหลือเกินการพูดถึงพี่น้องของเราในแง่ที่ไม่ดีในสิ่งที่เขารังเกียจหรือว่าจะเกลียดมากเกลียดน้อยนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการนินทาแล้วนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าพวกเรานั้นมีความสุขในคำพูดของพวกเราในการพูดคุยของพวกเราแต่สำหรับหน้าที่พี่น้องของเราและหน้าที่อัลลอฮ์ของ พระผู้อภิบาลของเรานั้นเป็นที่น่ารังเกียจนะครับเดี๋ยวเรามาดูอายะห์อัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงในเรื่องนี้ว่าท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดต่อไปนะครับในเรื่องนี้นะครับก่อนที่ผมจะพูดหะดีษต่อตรงนี้เป็นพูดถึงเรื่องของการห้ามปรามและการให้เรานั้นงดเว้นจากการนินทาว่าร้ายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดว่าวะลายักตับบะอดุกุมบะอดออายุฮิบบุอะฮัดุกุมอัยยะกุลละฮะมะอะคีฮิมัยตัมฟะกะริฮตุมูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าและคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านหรือเขาและเขานั้นอย่าได้นินทาพวกเขากันเองก็คือคนหนึ่งคนใดอย่าได้นินทาคนอีกคนหนึ่งนะครับบางอีกส่วนหนึ่งอายุฮิบบุอะฮาดุกุมอัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านชอบกันนั้นหรือที่จะกินนะครับเลือดเนื้อหรือว่าเขาเรียกว่ากินซากศพของพี่น้องของท่านฟักริฮตูมูท่านเองก็รังเกียจที่จะกินมันอัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบว่าการนินทาว่าร้ายเนี่ยนะครับหรือการนินทาพี่น้องของเราในสิ่งที่เขารังเกียจเนี่ยนะครับเหมือนดังเช่นการกินซากศพซึ่งแน่นอนเหลือเกินการกินซากศพเราเองก็รังเกียจที่จะกินเพราะว่ามันคือสิ่งที่เน่าเหม็นแต่ด้วยเหตุดังกล่าวเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นเห็นภาพในการที่จะเห็นภาพถึงโทษอันตรายและความน่ารังเกียจในเบื้องต้นของการนินทาว่าร้ายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับท่านนบีจึงได้บอกต่อมานะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวต่อไปบอกว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะวะกี้ล่ะแล้วได้กล่าวว่าอาฟารอไอตะอิงกานาฟีอาคีมาอากูลท่านเห็นอย่างไรท่านนบีท่านเห็นอย่างไรนี่ขอความเห็นขอฟัตวาจากท่านนบีเลยนะครับว่าให้ท่านนบีฟัตวาเรื่องนี้หน่อยว่าท่านเห็นอย่างไรอิงกานาถ้าหากว่าฟีอาคีในพี่น้องของฉันที่ฉันพูดเนี่ยนะคือเรื่องที่เขารังเกียจก็จริงแต่ฉันเนี่ยพูดออกมาเนี่ยมันเป็นจริงดังเช็คเช่นที่ฉันพูดคือเรื่องที่เรานินทาเขาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เรารังเกียจและเราเนี่ยนะครับก็พยายามเราก็พูดด้วยความจริงก็คือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆในสิ่งที่รังเกียจเนี่ยนะครับก็ละอิงกานาฟีฮีมาตะกูลุฟะกอดิบตะบตะหูท่านนบีได้บอกว่าหากว่ามันเป็นจริงดังเช่นท่านพูดก็คือแน่นอนนะครับพี่น้องเราเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเราไม่พูดต่อหน้าเขาเราไม่ได้พูดในลักษณะการนะซีฮัดเขาเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าศาสนาอนุญาตอะไรบ้างในเรื่องคำพูดลักษณะแบบนี้ในเรื่องคำพูดในการพูดลับหลังซึ่งไม่พูดต่อหน้านั้นมีช่องทางที่ศาสนานั้นอนุญาตอนุมัติให้กับเราหรือไม่ถ้าเราอ่านแค่หะดีษบทนี้แล้วเราไม่พูดเรื่องนี้นะครับพี่น้องของเราหลายคนก็จะเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะพูดถึงใครได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะกล่าวถึงใครได้เลยอันเนื่องมาจากว่าทุกสิ่งที่เราพูดออกมาหรือทุกสิ่งที่เราเตือนสังคมนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องเราไม่ชอบทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงบอกว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าท่านนบีบอกว่าอิงกานาฟีฮิมาตะกูลูถ้าหากว่าเขาเป็นดังเช็คเช่นท่านพูดจริงๆฟากอดิกตับตะหูท่านได้นินทาเขาแล้วท่านได้นินทาเขาแล้วนั่นคือการนินทานะครับต่อไปนะครับว่าอิลลัมยะกุนฟีแต่ถ้าหากว่ามันไม่เป็นดังเช็คเช่นท่านพูดล่ะฟากอดบาฮัตตาหูท่านนั้นได้ใส่ร้ายเขาวันอิยาซุบิลละแน่นอนการใส่ร้ายนั้นมีโทษที่มากกว่าการนินทาอยู่แล้วนะครับแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นบาปใหญ่เหมือนกันแต่การใส่ร้ายหรือว่าการโกหกการใส่ความนี่นะครับศาสนาถึงเป็นเก้าลุซูรถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดที่เรียกว่าเป็นมูบิกอตเป็นสิ่งที่เป็นความหายนะที่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับจึงเป็นเหตุทำให้เราต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาของเราให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับในสิ่งที่เราพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องของการนินทาเรื่องของการเรื่องของการว่าร้ายเรื่องของการถ้าหากว่าพูดในสิ่งที่พี่น้องของเราไม่ชอบแต่เรามีความจำเป็นจะต้องพูดเนี่ยนะครับนักวิชาการได้แบ่งออกเป็นหลายอย่างด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งนะครับได้บอกว่าอนุญาตให้สามารถที่จะพูดถึงคนอื่นแม้ว่าสิ่งดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่เขารังเกียจก็ตามแต่อยู่ในรูปของการนะซีฮัด นาซีฮะแปลว่าการตักเตือนนาซีฮะหมายถึงการที่เราตักเตือนตัวเขาด้วยตัวเราเราตักเตือนเขานะครับเขาอยู่ต่อหน้าเราแล้วเราตักเตือนเขาบอกว่าสิ่งที่บางทำเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาการที่คุณมาดูดบุหรี่เนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารามการที่คุณดื่มเหล้าการที่คุณทิ้งละหมาดการที่คุณอย่างนี้อันนี้คือการตักเตือนการนาซีฮะการนาซีฮะก็จะมีรุกลของมันหรือว่ามีเงื่อนไขของมันหรือว่ามีองค์ประกอบที่จะทำให้การนาซีฮะบังเกิดผลนั่นก็คือประการแรกให้เรานาซีฮะด้วยความบริสุทธิ์ใจคำว่านาซอฮามาจากคำว่านูซัวนูซัวออกมาอัพนะครับนูซัวแปลว่าการทำด้วยความบริสุทธิ์ใจการตักเตือนของเรานั้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจของเราไม่ได้หมายความว่าต้องการที่จะประจานไม่ได้หมายความว่าต้องการที่จะต้องการที่จะแบบว่าแฉในลักษณะที่เรียกว่าเป็นสังคมปัจจุบันนะครับหรือต้องการที่จะส่อเสียดไปถึงบุคคลอื่นหรือว่าต้องการที่จะทิ่มแทงให้เกิดรอยแผลโดยที่เรานั้นไม่มีเป้าหมายใดๆเลยนอกจากความสะใจของเรานั่นคือสิ่งที่ศาสนานั้นห้ามปรามอย่างชัดเจนไม่ต่างอะไรกับคนที่กินเลือดกินเนื้อพี่น้องมุสลิมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจโดยอัลเลาะห์เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่กินซากสัตว์นะครับกินซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยดังเช่นที่เราจะเห็นว่าซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยจะไม่มีใครกินได้นะครับนอกจากสัตว์บางชนิดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพิเศษที่มันจะจิกกินกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องห่างไกลจากพฤติกรรมดังกล่าวพฤติกรรมของซากสัตว์บางชนิดที่สามารถที่จะกินสิ่งที่เป็นซากศพซากสัตว์ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงฝากกับพวกเรานะครับว่าเราต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องเหล่านี้ประการที่1ที่ผมบอกก็คือการนะซีฮัตนั้นต้องอยู่ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการนะซีฮัตที่เราเป็นตัวต่อตัวหรือการนะซีฮัตที่เราอาจจะไม่สามารถนะซีฮัตเขาได้แต่เราอาจจะรู้ในพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามและอาจจะนำไปสู่ความผิดที่มากกว่าเนี่ยเราควรจะหาบุคคลที่เขาเชื่อถือหรือสถานการณ์หรือเวลาที่มันมีความเหมาะสมหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะฝากบางเรื่องบางราวให้กับคนที่มีชื่อเสียงหรือพูดจาในสังคมสามารถที่จะให้ประโยชน์และเขาอาจจะอยู่ในที่ดังกล่าวแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาได้เราเองจำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาในเรื่องของการนะซีฮัตให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราผิดแล้วเราจะเตือนเราจะบอกเราจะกล่าวเพียงเท่านั้นพยายามให้เกิดผลให้มากที่สุดในการนะซีฮัตของเราแน่นอนเหลือเกินนะครับประการที่สองนั่นก็คือว่าคำว่าการพูดถึงบุคคลอื่นในแง่มุมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับหรือในแง่มุมที่เขารังเกียจเนี่ยสามารถที่จะพูดได้ในหลักการศาสนาเมื่อเรานั้นถูกอธรรมนะครับเมื่อเรานั้นถูกอธรรมนั่นก็คือว่าเราอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องดังกล่าวไปฟ้องกับคนที่มีความรับผิดชอบไม่ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าเขาจะเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือคนที่มีอำนาจที่จะสามารถหยุดยั้งในเรื่องดังกล่าวได้หรือไปฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายตำรวจทหารบุคคลที่มีเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนี้เพื่อหยุดยั้งในการที่เขานั้นจะอาธรรมต่อเราหรืออาจจะไปบอกกับคนที่เป็นอยู่ในครอบครัวเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขานับถือและสามารถที่จะหยุดยั้งความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเราได้การที่เรานำเรื่องของเขามาพูดดังกล่าวนี้แน่นอนนะครับในภาพลักษณ์ภายนอกที่เราพูดกันหมายถึงการนินทาการพูดในสิ่งที่เขานั้นไม่ต้องการแต่เรานั้นถูกกระทำถูกอาธรรมอยู่ดังเช่นที่เคยปรากฏนะครับว่าคนบางครั้งเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในครอบครัวในสามีภรรยาที่อาจจะอาธรรมซึ่งกันและกันในประวัติศาสตร์นี้มีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีนั้นได้นะซีฮัตได้บอกกับมีผู้หญิงคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีซอฮาบียะบอกว่าสามีของฉันเนี่ยให้เงินให้ทองไม่พอใช้ฉันจะสามารถหยิบเงินจากสิ่งที่สามีของฉันเก็บไว้ได้หรือไม่ นะครับท่านนบีได้นะซีฮัตคือสิ่งที่เธอพูดเนี่ยแน่นอนนะครับซอฮาบียะท่านนี้ได้มาพูดถึงความบกพร่องของสามีของเธอแล้วถามว่าความบกพร่องของสามีของเธอที่ซอฮาบียะคนนั้นได้พูดเนี่ยมันคือสิ่งที่สามีเธอชอบไหมแน่นอนเธอสามีเธอไม่ชอบแต่พูดเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพราะเธอเป็นบุคคลหนึ่งที่เหมือนจะดังเช่นที่เราบอกว่าถูกอธรรมในเรื่องดังกล่าวนี้เธออาจจะใช้ไม่พอเพราะว่าน้อยเกินไปเธออาจจะไม่กล้าพูดต่อหน้าสามีอันเนื่องมาจากว่าอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลกลใดและคิดว่าท่านนบีน่าจะให้ความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวนี้ได้โดยที่ท่านนบีได้บอกว่าคูซีมายักฟีกิวะอูลาดิกิบินมารูฟท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเธอจงเอาไปเถิดหรือจงหยิบไปเถิดไม่เป็นไรแต่แม้สามีเธอจะไม่รู้ก็ตามนะแต่เอาไปให้พอกับเธออย่าฟุ่มเฟือยนะเอาไปให้พอเพียงและก็เอาให้พอเพียงกับตัวเธอและก็ลูกๆของเธอนะครับบินมาอารูฟด้วยดีก็คือไม่ได้หมายความว่าหยิบไปจนกระทั่งเกลี้ยงจนกระทั่งหมดจนกระทั่งสามีของเธอเนี่ยเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็คือเอาไปแค่พอที่จะประทังชีวิตของเธอหรือพอเพียงในการดำรงชีวิตในการซื้อในการจับจ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่มีความจำเป็นกับเรื่องราวของครอบครัวพอกับตัวเธอและพอกับลูกๆของเธออาจจะต้องใช้สำหรับลูกหลานของเธอในความจำเป็นที่จะต้องซื้อนู่นซื้อนี่อะไรลักษณะนี้ท่านนบีจึงกำกับท้ายบอกว่าบินมาอารูฟเอาไปแล้วเนี่ยให้พอกับตัวเธอและครอบครัวของเธอลูกหลานของเธอเนี่ยและให้เอาไปแต่พอประมาณไม่ได้หมายความว่าให้เรานั้นเอาไปทั้งหมดหรือว่าเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ต้องบอกว่าแน่นอนในมุมนี้ก็ต้องไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้การที่เธอไปขอร้องท่านนบีและไปขอคำฟัตวาจากท่านนบีก็ถือเป็นการที่เป็นการบ่งบอกว่าเธอต้องเอาเรื่องของสามีของเธอมาพูดให้ท่านนบีฟังและแน่นอนถ้าสามีของเธอรู้ว่าเธอเนี่ยเอาเรื่องของเธอมาพูดให้ท่านนบีเขาก็อาจจะไม่พอใจก็ได้ประการที่3ประการต่อไปที่อนุญาตให้สามารถพูดได้ก็คืออิงการุนมุงการการที่ยับยั้งในเรื่องของความชั่วหรือการที่เรานั้นต้องการให้ความชั่วนั้นหมดไปในสังคมนะครับดังเช่นที่อาจจะเกิดใครก็ได้ในสังคมของเราอาจจะเป็นคนที่ลักขโมยลักเล็กขโมยน้อยนะครับแล้วเราเองก็รู้เป็นการดีว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราเองก็จำเป็นจะต้องละลายพฤติกรรมหรือทำให้พฤติกรรมดังกล่าวนั้นหายไปในสังคมเพื่อรักษาผลประโยชน์โดยรวมของสังคมโดยนำเรื่องดังกล่าวไปบอกกับคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะครับเพื่อให้จัดการและอิงการุมุงกัดถามว่าเราเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดในดังกล่าวนี้เข้าในส่วนของหะดีษของท่านนบีไม่เข้าในส่วนที่พูดแต่ไม่เข้าในเจตนาเพราะฉะนั้นด้วยเจตนาของผู้พูดเนี่ยที่ว่าเขาจะเป็นการนินทาเนี่ยหรือการใส่ร้ายเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินมันมีเจตนาร้ายที่แอบแฝงอยู่และมีเจตนาที่ไม่เกิดก่อเกิดประโยชน์ใดๆเลยในทั้งดุนยานี้และเป็นโทษในอาคิเราะห์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าให้เราได้ใช้ลิ้นของเราได้พูดในสิ่งที่มันมีประโยชน์จริงๆอย่านำลิ้นของเราหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่ที่อัลลอฮ์ได้ให้มาไปใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นโทษกับเราและเราเองวันอิยาซุบิลละเราจะกลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายในวันกิยามะคือจะต้องนำความดีของเราที่เราปฏิบัติในดุนยานี้ไปมอบให้กับเขาอันเนื่องมาจากเรานินทาเขาเราว่าเขาเราใส่ร้ายเขาทั้งเรื่องของการนินทาและเรื่องของการใส่ร้ายถือเป็นบาปใหญ่วันอิยาซุบิลละขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นห่างไกลจากเรื่องดังกล่าวและถือเป็นโทษทันที่สำคัญที่อัลลอฮ์จะเอาโทษทั้งในดุนยานี้และแน่นอนในอาลัมบัรซักคนที่นินทาก็จะถูกลงโทษณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอาลัมบัรซักด้วยและแน่นอนเหลือเกินในวันอาคิเราะห์เขาก็จะต้องถูกลงโทษด้วยวันอิยาซุบิลละห์ด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นรายละเอียดในเรื่องราวของศาสนาก็อยากจะฝากกับพี่น้องช่วยติดตามรายการทุกรายการนะครับของรายการวิทยุเสียงอิสลามโดยเฉพาะวิชาอันหะดีษนะครับผมจะได้นำเรื่องราวของท่านนบีมาพูดคุยกับพี่น้องต่อเนื่องเรื่อยไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ฝากติดตามด้วยนะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
7: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
8: ์ยะฟัดรื่นพิทักษ
7: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
9: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
10: ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันโดยประเสริฐมัสรีเรื่อง ปัดฝุ่นให้ปัดฝุ่นที่ตกใส่บนหัวขณะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 2812จากอิกริมะอิบนุอับบาสได้บอกเขาและอาลีบินอบูตอลิบให้ไปหาอบูซาอิดและฟังคำบอกเล่าบางอย่างของเขาดังนั้นเขาทั้งสองจึงได้ไปพบอบูซาอิดและน้องชายของเขาซึ่งกำลังให้น้ำต้นไม้อยู่ในสวนที่เป็นของพวกเขาเมื่อเขาเห็นคนทั้งสองเขาได้ตรงเข้ามาหาและนั่งลงหลังจากนั้นเขาได้กล่าวว่าในระหว่างการสร้างมัสยิดของท่านนบีเราแบกอิฐที่ทำจากดินมาทีละก้อนในขณะที่อัมมัดแบกมาทีละสองก้อนท่านนบีได้ผ่านมาและท่านได้เอาฝุ่นดินออกจากหัวของเขาและกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาแก่อัมมัดมีคนก้าวร้าวกลุ่มหนึ่งจะฆ่าท่านแต่อัมมัดจะเชิญชวนพวกคนเหล่านั้น พวกฆาตกรไปสู่การเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่ พวกเขากลับเชิญชวนเขาไปสู่ไฟนรกดูหะดีษเลขที่447เรื่องอาบน้ำหลังจากต่อสู้และหลังจากเปื้อนฝุ่น2813จากท่านหญิงไอชะเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์กลับมาในวันแห่งสงครามคอนดักกล่าวคือสงครามสนามเพาะท่านได้วางอาวุธของท่านลงและอาบน้ำหลังจากนั้นยิบรีนที่หัวเปอะไปด้วยฝุ่นได้มาหาท่านและกล่าวว่าท่านวางอาวุธของท่านแล้วขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันยังไม่วางอาวุธของฉันนั่นรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าตอนนี้ไปที่ไหนยิบรีนกล่าวว่าทางนี้ท่านกลับชี้ไปทางเผ่าบานีกุรอยชะมุนดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงออกไปจากคนพวกนั้นเรื่องความประเสริฐของบรรดาผู้ที่อายะต่อไปนี้ได้ถูกประทานมาจงอย่าคิดว่าบรรดาผู้ถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮ์นั้นตายมิใช่เช่นนั้นพวกเขายังมีชีวิตอยู่และได้รับปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮ์พวกเขารื่นเริงในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานความโปรดปรานแก่พวกเขาและพวกเขายินดีที่ได้คิดว่าไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวหรือน่าทุกข์ทรมานสำหรับผู้ที่พวกเขาทิ้งไว้ข้างหลังและผู้ที่ยังไม่ได้มาเข้าร่วมกับพวกเขาพวกเขายินดีที่ได้รับความกรุณการุณและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์มิทรงทำให้รางวัลของผู้ศรัทธาได้รับความเสียหายจากอัลกุรอานบทที่3อายะ169ถึง171 2814จากอานัสบินมาลิก เป็นเวลา30วันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้วิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้สาบแช่งพวกคนที่ฆ่าบรรดาสาวกที่บ่อน้ำมะอูนะท่านวิงวอนให้สาบแช่งเผ่าริเผ่าชักวานและเผ่าอุซอยยะที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้มีการประทานอายะห์กุรอานเกี่ยวกับบรรดาผู้ถูกฆ่าที่บ่อน้ำมะอูนะซึ่งเราเคยอ่านแต่ต่อมาได้ถูกยกเลิกไปอายะห์นั้นคือจงบอกพวกเราว่าเราได้พบพระผู้อภิบาลของเราแล้วพระองค์ทรงยินดีกับเราและพระองค์ทรงทำให้เรายินดี2815จากยาบีดบินอับดุลลอฮ์มีบางคนดื่มสิ่งมึนเมาเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่คำสั่งห้ามดื่มสิ่งมึนเมาจะถูกประทานมาในตอนเช้าของวันแห่งการทำสงครามอุฮุดและได้เป็นผู้พรีชีพในวันเดียวกันนั้นสุภยานถูกถามว่าพวกเขาถูกฆ่าในตอนท้ายของวันใช่ไหมเขาตอบว่าเรื่องนี้มีอยู่ในคำบอกเล่าเรื่องร่มเงาของมาลาอิกะห์บนผู้พรีชีพ2816จากยาบีรศพของพ่อฉันที่ถูกทำลายอย่างยับเยินได้ถูกนำมายังท่านนบีและถูกวางไว้ต่อหน้าท่านเมื่อฉันจะเปิดหน้าของพ่อพวกของฉันได้ห้ามไว้หลังจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงคำคุณของความครวญของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีคนบอกว่าเธอเป็นลูกสาวหรือไม่ก็เป็นพี่สาวน้องสาวของอัมท่านนบีกล่าวว่าเธอร้องไห้ทำไมหรือกล่าวว่าอย่าร้องไห้เพราะมาลาอิกะห์ยังคงกางปีกให้ร่มเงาแก่เขาอันบุคอรีได้ถามซอดะกะผู้รายงานต่อคนหนึ่งว่ารายงานนี้รวมคำพูดที่ว่าจนกระทั่งเขาถูกยกไปด้วยหรือไม่ภายหลังตอบว่ายาบิรอาจพูดก็ได้เรื่องความประเสริฐของผู้พีชีพที่จะกลับมายังโลกนี้2817จากอานัสบินมาลิกท่านนบีกล่าวว่าไม่มีใครที่เข้าสวรรค์แล้วอยากจะกลับมายังโลกนี้อีกถึงแม้เขาจะได้รับทุกสิ่งบนโลกแล้วยกเว้นผู้ผีชีพที่อยากจะกลับมายังโลกนี้อีกเพื่อที่เขาจะเป็นผู้ผีชีพในการต่อสู้อีก10ครั้งเพราะเกียรติและศักดิ์ศรีที่เขาได้รับจากอัลลอฮ์เรื่องสวรรค์อยู่ใต้คนดับการยีฮัดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอัลมุคีรอบินชุบะท่านนบีของเราได้บอกเราเกี่ยวกับสารของพระผู้อภิบาลของเราว่าใครในพวกเราถูกฆ่าในการยีฮัดในหนทางของอัลลอฮฺจะได้เข้าสวรรค์อุมัรได้ถามท่านนบีว่าไม่จริงหรือที่คนของเราถูกฆ่าในการยิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์และพวกเขากล่าวคือพวกบูชาเทวรูปจะลงนรกท่านนบีตอบว่าจริงสิ2818จากอับดุลลอฮ์บินอบีอัลฟาท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าจงรู้ไว้ว่าสวรรค์อยู่ใต้ร่มเงาของดาบยิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เรื่องรางวัลตอบแทนของผู้ที่อยากจะได้ลูกชายเพื่อการยิฮัด2819จากอบูฮุรอยรอท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าครั้งหนึ่งสุไลมานบุตรของนบีดาวูดกล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์คืนนี้ฉันจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิง100หรือ99คนแต่ละคนจะให้กำเนิดอัศวินที่จะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ดังนั้นสาวกของเขาจึงกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่เขาไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นจึงไม่มีผู้หญิงคนใดนอกจากคนเดียวที่ตั้งครรภ์และให้กำเนิดคนที่ไม่สมบูรณ์ ขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกำชีวิตของมุฮัมมัดไว้ในพระหัตถ้าเขากล่าวอินชาอัลลอฮ์เขาน่าจะได้บุตรหลายคนที่จะเป็นนักสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ดูหะดีษเลขที่6639เรื่องความกล้าหาญและความขี้ขลาดในการรบ2820จากอานัสท่านนบีเป็นผู้ที่ดีที่สุดกล้าหาญที่สุดและอบอ้อมอารีที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหมดครั้งหนึ่งชาวเมืองมะดีนะห์เกิดความตกใจแต่ท่านนบีได้ขึ้นขี่ม้าล่วงหน้าพวกเขาไปและกล่าวว่าเราพบว่าม้าตัวนี้วิ่งเร็วมาก2821จากมุฮัมมัดบินยูเบตยูเบตบินมุติอิมได้บอกฉันว่าเสื้อคลุมของท่านถูกดึงไปท่านนบีได้หยุดและกล่าวว่าเอาเสื้อคลุมฉันมาถ้าหากฉันมีอูฐมากมายเท่าต้นไม้ที่มีหนามนี้ฉันจะให้พวกท่านและพวกท่านจะได้เห็นว่าฉันไม่ใช่คนขี้เหนียวหรือคนโกหกหรือคนคลี่ขาดเรื่องการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความขี้ขาด2822จากอัมบินไมมูไมมูนอัลอาดีชะเคยสอนถ้อยคำต่อไปนี้ให้ลูกชายเหมือนกับครูสอนทักษะการเขียนให้นักเรียนและเคยบอกว่าท่านรอซูลลอฮ์เคยวิงวอนขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ในตอนท้ายของการนมาสทุกครั้งถ้อยคำเหล่านั้นคือโอ้อัลเลาะห์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความขี้ขลาดและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการถูกนำกลับไปยังความอ่อนแอของวัยชราและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการทดสอบฟิตนะห์ของโลกนี้และขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพ2823จากอานัสบินมาลิกท่านรอซูลลอฮ์กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความหมดสภาพความขี้เกียจความขี้ขาดและความอ่อนแอเพราะความชราและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการทดสอบฟิตนะห์ของชีวิตและความตายและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของหลุมศพเรื่องคนที่บรรยายถึงสิ่งที่เขาเห็นในสงคราม2824จากอัชชาอิบบินยาซิดฉันอยู่กับตอลฮะบิลอุบัยดุลลอฮ์ชะห์อัลมิกดาดบิลอัลอัสวัดและอับดุลรามานบินอาวส์ฉันไม่ได้ยินพวกเขาบอกเล่าสิ่งใดจากท่านรอซูลุลลอฮ์นอกไปจากตอลฮะที่พูดถึงเรื่องวันแห่งสงครามอูฮุดเรื่องหน้าที่ต้องออกไปยิฮาดเมื่อมีการเรียกให้จับอาวุธและประเภทของการยิฮัดและเจตนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าจงออกไปเถิดไม่ว่าจะเบาหรือหนักและจะดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺด้วยทรัพย์สินและชีวิตของสู่เจ้านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสู่เจ้าถ้าหากสู่เจ้ารู้โอ้นบีถ้าหากว่าช่องทางที่จะได้สิ่งตอบแทนและการเดินทางที่ง่ายแน่นอนพวกเขาก็พร้อมที่จะทำตามสู่เจ้าแต่ทว่าการเดินทางไปยังตะบูกนี้ดูยากลำบากสำหรับพวกเขาพวกเขายังสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์และกล่าวว่าถ้าพวกเราสามารถที่จะออกไปได้เราจะออกไปกับท่านอย่างแน่นอนแต่พวกเขากำลังทำลายตัวของพวกเขาเองเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าพวกเขาเป็นผู้โกหกจากกุรอานบทที่9อายะที่41ถึง42และพระองค์ทรงกล่าวอีกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาสู่เจ้ามีข้อแก้ตัวอันใดเมื่อสู่เจ้าได้ถูกบอกให้ออกไปในหนทางของอัลลอฮ์กล่าวคือยิฮัด แต่สู่เจ้ากลับติดอยู่กับแผ่นดินสู่เจ้าพึงพอใจชีวิตของโลกนี้มากกว่าชีวิตโลกหน้ากันนั้นหรือหากเป็นเช่นนั้นสู่เจ้าก็จงรู้ไว้เถิดว่าสิ่งดีๆทั้งหมดแห่งชีวิตโลกนี้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นในปรโลกถ้าสู่เจ้าไม่ออกไปพระองค์จะทรงลงโทษสู่เจ้าอย่างเจ็บปวดและจะทรงนำพวกอื่นมาเปลี่ยนแทนสู่เจ้าสู่เจ้าจะไม่อาจสร้างความเสียหายใดๆแก่พระองค์ได้เพราะอัลลอฮ์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งจากกุรอานบทที่9อายะ38ถึง39 2825จากอิบนุอับบาสในวันแห่งการพิชิตมักกะฮ์ท่านนบีได้กล่าวว่าไม่มีการอพยพอีกแล้วหลังจากการพิชิตมักกะฮ์นอกจากการญิฮัดและเจตนากล่าวคือการเข้าร่วมญิฮัดเมื่อมีการเรียกให้ไปเข้าร่วมมิเช่นนั้นท่านต้องมีเจตนาจะเข้าร่วมญิฮัดและเจตนานี้มีรางวัลตอบแทนเช่นเดียวกับการออกไปญิฮัดด้วยตัวเองเมื่อพวกท่านถูกเรียกโดยผู้ปกครองมุสลิมให้ทำการญิฮัดการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์จงออกไปทันทีดูหะดีษเลขที่2783วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
9: แผ่นดิน
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: และอุมัตอีกจำพวกหนึ่งจะได้รับบัตรมือซ้ายต้องเข้าใจนะรับบัตรมือซ้ายคือชาวนรกรับบัตรมือขวาคือชาวสวรรค์และเขาจะได้รับบัตรมือซ้ายฟะยาอาหูเข้าฟูเฝ้าฟูมินัลลอฮิอัซวะญันผลบุญที่เขายำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาฟาคอซะซอฮาฟะตุฮูเขาก็ได้เอาบัญชีอันนั้นฟาดอฮาฟียามินีเอามาให้ทางมือขวาได้เป็นชาวสวรรค์เราจะรู้ไงว่าเรายำเกรงอัลลอฮ์เดี๋ยววัดได้แล้วอัลลอฮ์บัดอัลลอฮ์อักบัดแกแจงไปอ่านละหมาดกันแหละเนี่ยยำเกรงอัลลอฮ์ใช่ไหมที่อุตส่าห์ไม่ดูโทรทัศน์ยอมมานั่งฟังศาสนาเนี่ยยำเกรงอัลลอฮ์ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นหลักฐานยืนยันแต่วันเนี้ยฉันไม่ได้ละหมาดซัดกับพี่น้องฉันสอนที่ฉันที่ชนเสร็จฉันต้องรีบมาละหมาดบ่ายที่นี่เดี๋ยวพี่น้องที่นี่จะรอเสียเวลารถติดนี่ออกจากนี่แล้วฉันต้องรีบไปที่คลองสองต้นนุ่นพอเราไปยืนละหมาดแล้วเจ้าภาพสบายใจแล้วครูมาแล้วถ้าถึงเวลาครูยังไม่มาเจ้าภาพมาเหือท่วมเลยนะไหนเลยว่าครูแอร์จะมาครั้งแรกที่ฉันไปบางอ้อฉันก็เป็นคนนั่งแล้วก็หลับตาอย่างนั้นนิสัยของฉันเนี่ยนะพอหลับตาแล้วไม่ยุ่งกับใครดีคนก็ไปถามว่าไหนว่าอาจารย์อิสราเอลมายังไม่เห็นมาเลยป่านนี้แล้วคนก็กระซิบบอกว่านี่เนี่ยคนนั่งเนี่ยอาจารย์อิสราเอลก็ว่าเฮ้อรูปอย่างนี้เราจะมาแปล

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
1: และเราคืออัลลอฮ์มิได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างไร้สาระเราไม่ได้สร้างทั้งสองดังกล่าวนั้นเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อความจริงแต่ว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้ซูเราะห์อัตตุคอนอายะห์ที่38และ39
2: 1. การขอดุอาเห็นไหมมาดะอูตานีตราบใดที่เจ้ายังคงขอดุอา1การขอดุอา2มารอยาตานีตราบใดที่เจ้ามีความหวังใช่ไหมครับ1ขอดุอา2มีความหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเราหวังว่าอัลลอฮ์จะยกโทษในความผิดให้แก่เราแต่พี่น้องจําไว้อย่างว่า2สิ่งนี้จะต้องอยู่คู่กันเสมอใช่ไหมครับเราขอดุอาแล้วก็จะต้องหวังและเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์จะขาดไม่ได้ไม่ใช่ขออย่างเดียวแต่ไม่มีความเชื่อมั่นไม่หวังอะไรไม่ได้หรือหวังเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นขอแล้วก็จะต้องหวังและก็เชื่อมั่นด้วยประการที่3ที่จะเป็นการงานที่ลบล้างความผิดแก่เราก็คือการขออภัยโทษจากบาปนั่นหมายถึงอิสติกฟาร์การกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมหรือที่เรารู้จักภาษาไทยว่าขออภัยโทษสีความบริสุทธิ์ใจที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการงานต่างๆก็เป็นความดีที่จะทำให้อัลลอฮ์ตะอาลาลบล้างความผิดให้แก่เราเช่นกันและประการที่5ก็คือการที่เราจะต้องออกห่างจากชิริกทุกประการนั่นเอง
3: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
4: สามารถขอดุอาให้กับเพื่อนต่างศาสนิกได้หรือไม
5: ่ครับ
4: ครับผม
5: ในการขอดุอาให้กับเพื่อนต่างศาสนิกเนี่ย
4: ครับ
5: ถ้าพูดถึงการขอดุอาเนี่ยอนุญาต
4: ครับ
5: แต่ถามว่าการอนุญาตน่ะขอในเรื่องอะไร
4: ครับ
5: เข้าใจนะ
4: ครับ
5: ถ้าถามว่าขอได้ไหมน่ะขอได
4: ้ครับ
5: แต่ถ้าถามว่าแล้วเรื่องอะไรบ้างที่ได้อันเนี้ยต้องอธิบายแปลว่าถ้าเราจะขอให้เพื่อนต่างศาสนิกให้เขาได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ตะอาลาฮิดายะห์แปลว่าอะไรแปลว่าทางนำขอให้เขาได้รับทางนำจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในขณะที่ณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าสำหรับคนที่ผู้ศรัทธาเนี่ยคนที่ยังไม่เข้าใจในศาสนาเนี่ยเราก็ถือว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับทางนำขอให้เขาได้รับทางนำอันนี้ได
4: ้ครับผม
5: ถามว่าได้เนี่ยตายไปแล้วหรือมีชีวิตอยู่คือการขอที่ให้คนคนหนึ่งได้รับทางนำเนี่ยแปลว่าในขณะที่เขายังมี
4: ชีวิตอยู
5: ่พอตายไปแล้วเนี่ย
4: หมดละ
5: มันจบแล้ว
4: ใช่ครับ
5: แปลว่าโอกาสที่เขาจะได้รับทางนำเนี่ยต้องเป็นช่วงเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู
4: ่ครับ
5: นั้นเมื่อเพื่อนเราเป็นต่างศาสนิก
4: ครับ
5: แล้วก็เขายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะ
4: ครับ
5: บางคนเนี่ยมารับศาสนาอิสลามมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมหัวใจมันยังผูกพันอยู่เพราะว่าศาสนาก็ไม่ได้บอกว่าให้ตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวเปล่าใครอยากรู้รายละเอียดนี้ไปดูในคำบรรยายซึ่งผมได้บรรยายเอาไว
4: ้
5: ในเรื่องของความยุติธรรมและสิทธิของมุสลิมที่พึงปฏิบัติต่อ ผู้ที่นับถือศาสนาต่างเรา
4: ครับ
5: อันนี้มีรายละเอียดมาก
4: ครับ
5: ทีนี้คนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่แน่นอนสิ่งที่มันเกิดความผูกพันแปลว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อเราเขาเป็นคนที่ปฏิบัติดีต่อเราสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องมีก็คืออยากให้เขาได้รับแสงสว่างหรือทางนำเหมือนกับที่เราได้รับอยู
4: ่ครับ
5: แปลว่าการขอให้เขาเหล่านั้นได้รับฮีดายะได้รับทางนำต่อองค์อัลเลาะห์ตะอาลานั้นถือว่าเป็นที่อนุญาต
4: ครับ
5: แต่การขออีกลักษณะหนึ่งอันนี้มีความเห็นที่แตกต่างขอให้เขาได้รับอภัยโทษ
4: ครับ
5: ขอให้ได้รับความเมตตาอันนี้มีความเห็นแตกต่างบ้างแปลว่าไม่ว่าจะเป็นฮิดายะห์ไม่ว่าจะเป็นขอให้เกิดได้รับเราะห์มะห์ความเมตตาได้รับมะฆฟิเราะห์ที่แปลว่าการอภัยโทษอันนี้พูดถึงตอนเป็นนะ
4: ครับ
5: คือตอนตายเนี่ยไม่ต้องคุย
4: ครับ
5: ตอนตายเนี่ยจะไปขอดุอาว่าขอให้เขาร
4: อดพ้น
5: รอดพ้นจากอาซาบได้รับความเมตตาในขณะที่เขาตายในสภาพที่เป็นกาเฟรเนี่ยอันนี้หมดสิทธิ
4: ์สิ้นสุดละ
5: เพราะการงานของเขามันยุติแล้ว
4: ครับ
5: นั่นแปลว่าสิ่งที่เขาจะต้องได้รับคือผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งความเชื่อของเขาบนดุนยา
4: ครับ
5: กำลังพูดถึงบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าขอฮิดายะห์เนี่ยไม่มีคีลาฟแต่ถ้าขอให้ได้รับเราะห์มะห
4: ์ครับ
5: แปลว่าความเมตตา
4: ครับ
5: ถ้าขอให้ได้รับมะฆฟิเราะห
4: ์ครับ
5: ที่แปลว่าการ
4: ได้รับการอภัย
5: ครับอันนี้มีมุมมองที่แตกต่าง
4: ครับ
5: เพราะว่าผู้ปฏิเสธจะได้รับเราะห์มะห์ยังไงอ่ะ
4: ใช่ครับ
5: ผู้ที่กำลังปฏิเสธจะได้รับอภัยยังไงอ่ะ
4: ครับ
5: แต่มีส่วนหนึ่งของปราชญ์ที่บอกว่าอนุญาตให้ขอให้ได้รับเราะห์มะห์ก็ได้มะฆฟิเราะห์ก็ได้แต่ความหมายของเราะห์มะห์และมักฟิเราะห์คือการที่เขาได้เป็นมุสลิ
4: ม
5: แปลว่าเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์ที่มีต่อเขาแปลว่าการที่อัลลอฮ์ให้ตอฟีก
4: ครับ
5: ให้เขานั้นได้เป็นบุคคลที่พบแสงสว่างแห่งศาสนา
4: ครับผมอ
5: ันนี้แปลว่าเราะห์มะห์ไง
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็มักฟิเราะห์ในความหมายก็คือให้เขาได้

0: ็ลบไปแปลว่าเป็นรอห์มะห์ไงที่อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตากับเขาฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าหากความหมายของคำว่ารอห์มะห์และมักฟิเราะห์มันหมายถึงการที่เขาได้รับแสงสว่างอิสลามอันนี้เป็นความหมายเดียวกันแต่ถ้าคำว่าขอให้ได้รับอภัยโทษหรือขอให้ได้รับความเมตตาแปลว่าให้เขาได้รับความเมตตาทั้งที่เขาเป็นกาเฟร
1: คร
0: ับ ให้เขาได้รับการอภัยโทษทั้งที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธอันนี้ไม่ใช่เพราะเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับ
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านใครล่ะอิบนุตัยมียะห
1: ์ครับ
0: ก็ได้อธิบายความที่บอกว่าอักวาลุกาซีรินลิลอุลามะแปลว่าคำพูดส่วนใหญ่ของบรรดาปวงป่าที่บอกว่าอนุญาตแปลว่าในรอห์มะห์และมักฟิเราะห์เนี่ยขอให้ได้รับความเมตตาขอให้ได้รับการอภัยในความหมายของบรรดาปวงป่าส่วนใหญ่นั้น
1: คร
0: ับ ลาอะลามะนามักฟิเราะห์ชิริกิฮิวะกุฟริอิมมาตะอะลัยฮิมาแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้รับการอภัยโทษจากการตั้งภาคีของเขาเขาจะได้รับการอภัยโทษจากการเป็นกุฟรของเขาหากว่าเขาตายในสภาพของทั้งสองประการนั้น
1: ครับ
0: ไม่ได้หมายถึงอย่างนี้ฉะนั้นคำว่ามักฟิเราะห์จึงไม่ได้หมายถึงขอให้เขาได้รับการอภัยโทษถึงแม้ว่าเขาจะตายในสภาพที่เป็นกุฟรสภาพที่ตายไปในสภาพที่เป็นชิริกก็ตามไม่เปล่าวะอัลลายัรฮัมฮุร็อบบุฮุวะกัดลักยะฮุกาฟิรันไม่ได้หมายความว่าให้อัลลอฮ์เมตตาเขายะรฮัมุร็อบบุฮุวะกัดลักยะฮุกาฟิรันในสภาพที่พระองค์พบกับเขาโดยเขาเป็นผู้กาเฟรแปลว่าเป็นกาเฟรอย่างนั้นแหละแต่ขอให้อัลลอฮ์ให้มักฟิเราะห์และให้เราะห์มะห์
1: ครับ
0: ไม่ใช่ความหมายนี้วะลากินนะซาลิกัดดุอามะฮะมูลอะลาตะฮกีกิมายะกูลซะบะบันฟีมักฟิเราะติฮิวะเราะห์มะติฮิวะฮุวะอัยยุวัฟฟิกะลิลอิสลามเนี่ยแต่ความหมายของบรรดาปาฏส่วนใหญ่ที่บอกว่าอนุญาตนั้นมันชี้ไปในลักษณะที่บอกว่ามันคือสาเหตุแห่งการมักฟิเราะห์มันคือสาเหตุแห่งเราะห์มะห
1: ์
0: แปลว่าเป็นสาเหตุแห่งการอภัยเป็นสาเหตุแห่งความเมตตามันคือการที่เขาเป็นผู้ที่กลับมารับนับถือศาสนาอิสลาม
1: ครับผม
0: ด้วยกับอะไรด้วยกับสังเกตไหมดูอาของนบีอิบรอฮีมอ่ะ
1: ครับ
0: ในครั้งที่นบีอิบรอฮีมเรียกร้องเชิญชวนแล้วไม่เชื่อกันอ่ะ
1: ครับ
0: บอกว่ารับบีอินนะฮุนนะอัดลันอัดลันนะอะกาซีรอมินันนาสฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮุมินนีวะมันอะซานีฟาอินนะกะกอฟูรุรเราะฮีมเห็นมั้ยอายะห์นี้บอกว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราอินนะฮุนนะบอกกับบรรดาบอกว่าแท้จริงพวกเจ้าเวทนั้นน่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ัดลันนะกาซีรอมินันนาสพวกมันเหล่านั้นทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่หลงฟามันตะบิอานีฟาอินนะฮูมินนีผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามฉันเชื่อฉัน
1: ครับ
0: เขาก็เป็นคนของฉันเป็นคนที่เชื่อฟังปฏิบัติตามฉันว่ามันเอาซ่อนนี้ผู้ใดที่ฝ่าฝืนดื้อดึงต่อฉันฝ่าอินนากะกอฟูรุรเราะฮีมเห็นไหม
1: ครับ
0: อิบรอฮีมบอกว่าแท้จริงพระองค์ทรงอะไรทรงกอฟูรทรงอภัย
1: ร
0: เราะฮีมทรงเมตตา
1: ครับ
0: ไม่ได้บอกนะที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าแท้จริงพระองค์ทรงเด็ดขาดในการตัดสินทรงลงโทษแต่บอกว่าพระองค์ทรงอะไรทรงเมตตาฉะนั้นจากตรงนี้แหละมันจึงทำให้เรารู้ว่าถ้าความเมตตาและการอภัยมันหมายถึงการที่พระองค์ให้เขาเปลี่ยนหัวใจเขาและทำให้เขาได้รับอิสลามเข้าใจในการภักดีต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นในหลักการที่พระองค์ให้มาเนี่ยปาฏส่วนใหญ่ที่บอกอนุญาตเนี่ยเขาอนุญาตในลักษณะนี
1: ้
0: แต่ว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อภัยและเมตตาคนคนนี้โดยให้เขาเป็นผู้ที่รับนับถือศาสนาอิสลาม
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็คำตอบนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าการดุอาให้ต่างศาสนิกนั้นจะเป็นการขอให้ได้รับฮิดายะห์นะครับก็คือได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ด้วยกับอิสลามนะครับส่วนจะขอให้เป็นรอห์มะห์หรือมักฟิเราะห์เนี่ยนะครับก็มีคีลาฟกันนะครับแต่ให้ได้รับให้ได้เขาได้รับความเมตตาและก็การอภัยด้วยกับอิสลามนะครับ

0: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089929 9865089929 9865ฮัจยีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: Doctor
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
11: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا

ربك وما كان عطاء ربك محظورا.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما จากท่านยาบิดบินอับดุลลอฮ์ได้รายงานบอกว่ากอละศ็อลลามุอาซุนบิอัศฮาบิฮิอัลอิชะมุอาซเนี่ยได้ละหมาดกับกลุ่มซอฮาบะห์ด้วยกันละหมาดอิชาฟะตะวะละอะลัยฮิมแต่มุอาซเนี่ยละหมาดนานมากครั้งนั้นเพราะในหะดีษบุคอรีบันทึกไว้อย่างนี้อักบะละรัจุลุนบินาดิฮัยนีมีคนคนหนึ่งอะนำอูฐมาสองตัวว่าก็ยานหันไลมาก็มืดพอดีเพราะว่าฟะกอมุอาซุนยุศอลลีก็มาพบมุอาซกำลังละหมาดฟะตะรกานาดิฮัยฮิเขาก็ปล่อยอูฐสองตัวไว้ก่อนอูอักบะละอิลามุอาซก็เข้ามาละหมาดตามมุอาซฟะกอรอมุอาซุนซูเราะตุลบะกะเราะห์อวินนิซามุอาซก็อ่านซูเราะห์อัลบะกะเราะห์หรือสุรอันนิสาโหยาวนะสุรบักรอนี่286อายะนะฟันตลกัลรัจลูบาดอังกตอัลอิกติดะบิมุอาซินวะอัตมะศอลาตะฮูมุนฟะริดันเมื่อมุอาซอ่านสุรยาวนานมากเขารอไม่ไหวทนไม่ไหวก็แยกตัวออกไม่ไหวยืนรอนะก็รอก็ต่างหากละหมาดคนเดียวไปจนให้สลามเลยไม่ไหวรอแล้วเครื่องมูฟาระก้องอ่ะเลิกตั้งใจเลิกตามอิหม่ามเลยลงระก้อยติดานสุยูดละหมาดไปคนเดียวเสร็จฟะบะละกอซาลิกะมุอาซแล้วก็มุอาซก็รู้ว่าคนคนนี้ไม่ยอมตามท่านจนเสร็จละหมาดฟะกอละมุอาซก็บอกอินนะฮูมุนาฟิกุนนี่ครับเขาผู้นี้เป็นมุนาฟิกคือหน้าไหว้หลังหลอกทำไมล่ะก็ขึ้นต้นเป็นมะมูมฉันแล้วมาไม่ยอมตามฉันนี่ก็หน้าไหว้หลังหลอกสิคนนี้ก็เสียใจถูกกล่าวหาว่าเป็นมุนาฟิกฟาตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะชะกามุอาซันแล้วก็ไปปรับทุกข์กับท่านนบีที่ถูกมุอาซกล่าวว่าอย่างนี้แหละฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัฟตตานุนอันตะยามุอาซวะฟัตตานุนอันตะซะลาสะมัรอตท่านนบีบอกมุอาซเจ้าน่ะสร้างความเดือดร้อนแล้วนะเจ้าน่ะสร้างความเดือดร้อนแล้วนะนบีย้ำถึง3ครั้งฟะลาศอลลัยตะบิซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาเมื่อท่านละหมาดนะให้อ่านซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาหรืออ่านวัชชัมซีวะดูฮาฮาหรือจะอ่านวัลไลลิอิซายะกชาแค่นั้นน่ะพอแล้วฟะอินนะฮูยุศอลลีวะรออะกัลกะบีรวัดดออิฟวะซุลฮาญะเพราะคนที่มาเป็นมะมูมข้างหลังท่านคนแก่ก็มีคนอ่อนแอก็มีคนมีธุระก็มีเพราะฉะนั้นเป็นอิหม่ามก็อย่าให้ยาวนานจนเกินไปจากความรู้อันนี้แหละทำให้รู้ว่าฟิกฮุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนิดหนึ่งยาวาซุลอิกติฟาฟิตตาซีริบิลกะลามว่าไอการห้ามปรามเนี่ยเพียงใช้คำพูดก็พอจะบอกแค่ละบอกกันได้วาจาว่าต่อไปเป็นอิหม่ามนะอย่ายาวนานเกินไปนะเพราะมามูมบางคนมีธุระบางคนชราบางคนเขาป่วยตกลงว่าถ้าจะละหมาดถ้ายาวนานจะอ่านซูเราะห์ยาวๆแล้วก็ละหมาดคนเดียวสิท่านรอซูลเองก็เคยอ่านยืนอ่านซูเราะห์จนเท้าบวมแต่ท่านละหมาดคนเดียวนะ2ตอละบุมรออาติฮาละติลมะมูมีนฟิศอลาให้อิหม่ามนั้นดูสภาพของมะมูมที่ละหมาดตามหลังด้วยว่าควรจะอ่านยาวได้แค่ไหนสั้นได้แค่ไหนถ้ามะมูมนั้นเป็นมะมูมที่เรารู้ใจกันแล้วชอบอ่านซูเราะห์ยาวนานมีกันแค่นี้ก็ทำ ธรรมะมวลจำนวนมากเนี่ยยาวนานไม่ได้หรอกเพราะต้องมีคนมีธุระต้องมีคนป่วยต้องมีคนชรา 3. อัลฮาญะตุมินอุมูริดุนยาอุดรุนฟีตักฟีฟิศศอลาติธุระบนโลกนี้เรื่องอะไรก็ตามเป็นเหตุทยอมผ่อนผันให้ละหมาดเร็วได้ลิสติกอลิลกัลบิบิฮาเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันกำลังฝักใฝ่กับงานที่ค้างอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมีนัดรถจะออกเครื่องบินจะออกรถไฟจะออกแต่ถ้าเราขืนละหมาดอ่านซูเราะห์ยาวนานเนี่ยใจมันกังวลกลัวจะไม่ทันรถหวังซิรอฟิลมุศอลลีอะลากามัลคุชูจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ละหมาดนั้นออกจากการที่มีจิตใจสงบอยู่กับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมีธุระอะไรที่มันยังกังวลจะต้องรีบทำยอมให้ละหมาดเร็วได้4อัลอัมรุบิตักฟีฟิศศอลาติมาอิตติมามิฮาศาสนาใช้ให้ละหมาดเร็วได้แต่ต้องสมบูรณ์หมายความว่าเราก็ต้องมีการสงบเรียกกันว่าต้องมีตมะนีนะสุญูดต้องมีการสงบอิอ์ติดานก็ต้องยืนสงบถ้าละหมาดแบบไก่จิกข้าวอันนั้นใช้ไม่ได้เพราะละหมาดไม่มีตมะนีเนาะละหมาดอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องมีความสงบเร็วก็จริงแต่ว่ามีความสงบเพียงแต่ว่าอ่านซูเราะห์ไม่ยาวนานนักและสุญูดก็สงบประกอบก็สงบวัตตาซีรุอะลาอิฏอลาติฮาอิซาลัมยักุยักอิซาลัมยัรฎอลมะมูมูนแล้วก็ห้ามปรามไม่ให้อิหม่ามนั้นอ่านยาวนานไม่ให้ละหมาดนานมากถ้ามะมูมไม่พอใจในการที่ยาวนานมากเกินไปมะมูมทนตามไม่ไหวเนี่ยก็ห้ามให้อิหม่ามยาวนานมากถ้าคืนปล่อยให้ละหมาดยาวนานมากอีกหน่อยไม่มีคนมาละหมาด5ยาวาซุคอรุจิลมะมูมิมินัสศอลาติลิอุซรินอนุญาตให้มะมูมออกจากการตามอิหม่ามได้ถ้ามีความจำเป็นเพราะอิหม่ามอ่านยาวนานแต่เรามีธุระเราทนไม่ได้ก็มุฟาเราก็แยกตัวมาเราก็สุญูดละหมาดคนเดียวไปเสร็จได้7ยาวาซุลกิรออะติบิเอาซาติลมัศอลฟิลอิชาในละหมาดอิชานั้นสมควรที่จะอ่านซูเราะห์อ่านกุรอานพอปานกลางไม่ให้ที่อ่านสั้นกว่าเพื่อนก็มักริบอ่านยาวหน่อยก็อิชาที่อ่านยาวมากเลยก็คือละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์นี่แหละเอายาวอ่านยาวมากศอลากัลวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนบวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอและอัชชามีรอฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของรายได้ของผู้ปกครองและข้าราชการในอิสลามรายงานจากท่านบูรอยดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่เราแต่งตั้งให้ทำงานหรือดำรงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดและเราก็ได้ให้ค่าตอบแทนแก่เขาแล้วดังนั้นสิ่งที่เขาผู้นั้นได้นำมาเพิ่มเติมหลังจากนั้นถือเป็นการช่อโกงและการยักยอกทรัพย์บันทึกโดยอบูดาวุดและได้มีรายงานจากท่านมุสตาริดบินชัดดาดกล่าวว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผ ผู้ใดก็ตามที่ทำงานเป็นข้าราชการของเราดังนั้นจงให้ค่าตอบแทนเขาเพื่อใช้ในการเลี้ยงดูภรรยาของเขาและหากเขาไม่มีคนรับใช้ก็จงหาคนรับใช้ให้แก่เขาแต่ถ้าหากเขาไม่มีบ้านสำหรับอยู่อาศัยก็จงหาบ้านสักหลังให้เขาได้อยู่พักอาศัยแต่ท่านอบูบักรได้กล่าวเสริมว่าฉันได้รับคำบอกกล่าวจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าและหากผู้ใดได้ในสิ่งที่เกินกว่าที่ถูกพูดมาทั้งสามประการนั้นเขาผู้นั้นคือผู้ที่ฉ้อโกงหรือผู้ขโมยบันทึกโดยอบูดาวูดจากความหมายของฮะดีษที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าศาสนาอิสลามได้สอนให้เราทั้งหลายยึดมั่นในความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการทำงานเพราะถือเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการทำงานเพื่อศาสนาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กำหนดว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานมีสิทธิ์ที่เขาจะได้รับค่าตอบแทนที่ชัดเจนแต่ถ้าหากมีการรับเงินหรือทรัพย์สินเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นการฉ้อโกงซึ่งถือเป็นบาปที่ร้ายแรงเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าใช้จ่ายในการแต่งงานเพื่อให้เขามีชีวิตครอบครัวที่ดีและค่าจ้างคนรับใช้หากในกรณีที่ไม่มีคนช่วยงานเขาและอย่างสุดท้ายคือค่าที่อยู่อาศัยหากในกรณีที่ไม่มีบ้านอาศัยอยู่แต่หากผู้ปกครองหรือข้าราชการใช้เงินเกินจำเป็นหรือแสวงหาความหรูหราฟุ่มเฟือยสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นการฉ้อโกงเพราะหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของผู้ปกครองและข้าราชการในอิสลามคือค่าตอบแทนต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมสำหรับผู้ปกครองและข้าราชการเขาเหล่านั้นสามารถรับค่าตอบแทนจากรัฐตามสิทธิ์ที่เหมาะสมและต้องไม่มากเกินไปจนเป็นภาระของประชาชนและห้ามรับผลประโยชน์เกินกว่าที่กำหนดเพราะการรับเงินเพิ่มเติมโดยที่ไม่มีสิทธิ์ชอบธรรมถือเป็นการฉ้อโกงและต้องไม่มีการใช้ตำแหน่งของตนเองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นค่าตอบแทนควรที่จะต้องครอบคลุมความจำเป็นเช่นค่าของชีพค่าแต่งงานค่าที่อยู่อาศัยห้ามใช้ไปในหนทางที่ฟุ่มเฟือยหรือหรูหราจนเกินไปและทุกรายได้ที่ได้รับมานั้นจะต้องมาพร้อมกับความโปร่งใสและความซื่อสัตย์เพราะถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้นำต้องเปิดเผยเรื่องรายได้และการใช้จ่ายอย่างชัดเจนและได้มีตัวอย่างจากประวัติศาสตร์อิสลามให้เราได้เรียนรู้อยู่หลายตัวอย่างแต่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้จะเป็นตัวอย่างของการกระทำของคอลิฟะห์ทั้งสองคือท่านอบูบักรและท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเพราะในสมัยของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ขึ้นเป็นคอลิฟะห์คนแรกของอิสลามถัดจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านได้รับเงินเดือนเพียงเล็กน้อยจากใบตุนมานคังของมุสลิมและก่อนที่ท่านอบูบักรจะเสียชีวิตท่านได้ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของท่านและคืนส่วนที่เหลือให้กับคังเพื่อเป็นประโยชน์แก่คอลิฟะห์คนถัดไปต่อมาพอมาถึงในยุคสมัยของท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านก็ได้มีความเข้มงวดอย่างมากในการใช้ทรัพย์สินจากคลังของมุสลิมและท่านนั้นเคยลดเงินเดือนของตนเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนของท่านและท่านนั้นเคยได้สั่งลงโทษข้าราชการที่รับเงินสินบนจากผู้อื่นจากตัวอย่างของคอลิฟะห์ทั้งสองถือเป็นตัวอย่างที่ดีงามในการจัดการกับทรัพย์สินส่วนรวมเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะนำไปสู่การฉ้อโกงหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้คนเพราะแท้จริงแล้วสำหรับมนุษย์ทุกคนนั้น ไม่ว่าการงานที่กระทำจะเล็กน้อยหรือมากเพียงใดก็ตามล้วนแล้วแต่จะต้องถูกสอบสวนหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นรับบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: فجعلهم كعصف مأكول
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความปรานีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านพี่น้องครับเราได้มาพูดคุยกันในช่วงบทความพิเศษในวันนี้อยากจะพูดถึงหน้าที่ที่สมควรจะปฏิบัติของผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแม่ให้กับลูกๆพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านครับเรามีลูกเรามีหลานบางครั้งนะครับเราต้องแสดงความรักของเรานะครับให้กับลูกหลานของเราด้วยอย่าเราอย่าแสดงเรื่องแค่เพียงทรัพย์สินเงินทองให้พวกเขาเข้าใจว่าเขาได้รับสิ่งเหล่านี้และเขาจะพอใจแต่พี่น้องลองสัมผัสลองถามลูกหลานของเรานะครับว่าลูกหลานของเราที่ต้องการในชีวิตของเขามากที่สุดคือความอบอุ่นครับพี่น้องดังนั้นความอบอุ่นนะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมก็เคยทำงานกับเด็กกำพร้านะครับเธอถามพวกเขาเหล่านั้นนะครับว่าสิ่งที่ท่านเขาต้องการมากที่สุดคืออะไรเขาก็จะพูดนะครับด้วยกับสิ่งที่น่าจะอาจจะเป็นด้วยกับเสียงที่คลุมเสียงที่เครือออกมานะครับว่าที่หนูต้องการที่ฉันต้องการที่ผมต้องการมากที่สุดนะครับอาจารย์ผมต้องการความอบอุ่นจากครอบครัวไม่ว่าเราจะมีลูกนะครับเรามีเรามีหลานก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับถ้าหากว่าครอบครัวไม่มีความอบอุ่นถ้าหากว่าครอบครัวนะครับให้แต่เงินอย่างเดียวถ้าหากว่าครอบครัวให้แต่สิ่งที่เป็นปัจจัยทั่วไปอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ได้ให้ความอบอุ่นไม่ได้ให้ความเอาใจใส่ไม่ได้ให้ความอะไรครับไม่ได้ให้กำลังใจต่อกันและกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทำให้ลูกหลานของเราไปพึ่งสิ่งอื่นดังนั้นเราก็นำมานั่งพิจารณาเราเป็นบ่อแห่งการผลักลูกของเราออกจากบ้านของเราใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกหลานของเราเราถือว่าเรานั้นผลักความอะไรครับผลักความเป็นลูกเป็นหลานออกจากลูกออกจากบ้านของเราเพราะเขาปรึกษาเราไม่ได้คุยกับเราไม่ได้ความสนิทสนมของเราไม่มีระหว่างเรากับลูกลูกถามว่าลูกจะไปปรึกษาใครจะไปพูดกับใครจะไปบอกกับใครดังนั้นลูกก็จะไปพูดคุยกับใครครับไปพูดคุยกับเพื่อนของเขาพอเขาโตหน่อยเขาอาจจะอยากที่จะใฝ่หาคนอื่นเขามีแฟนก็อยากจะใฝ่หาแฟนบ้างนะครับดังนั้นเราก็จึงเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่วาวีทีนี้เพราะอะไรครับเพราะลูกหลานทิ้งทำไมลูกหลานทิ้งเพราะเรามานึกว่าเรานั่นไม่ได้เคยเอาใจใส่ลูกหลานของเราเลยไม่ได้เคยให้ความสำคัญกับลูกหลานของเราเลยเรามาดูนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราแม้กระทั่งการที่ท่านนบีนั้นอยู่ในยามนะครับในขณะที่ท่านนมาดนั้นท่านยังอุ้มนะครับฮะซันนะครับท่านยังให้ความนะครับอบอุ่นกับลูกของลูกหลานของท่านเลยดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเรามาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แสดงความรักนะครับกับหลานของท่านทำอย่างไรบ้างอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละ قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن الحابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الأول من الولد ما قبلت منهم أحد من ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือหะดีษนี้ได้เล่าจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับว่าฉันเนี่ยนะครับได้เห็นนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จูบนะครับได้หอมบ้านเราเนี่ยนะถ้าเราไม่เรียกว่าจูบก็เรียกหอมได้หอมลั่นหลานของท่านที่ชื่อฮาซันบุตรของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุโดยที่ในขณะนั้นท่านอักเราะห์นะครับท่านอักเราะห์อิบนุอาฮาบิสนะครับอยู่กับท่านนบีด้วยท่านอักเราะห์อิบนุฮาบิสก็จึงบอกนะครับว่าฉันเนี่ยมีลูก10คนมีลูก10คนครับแต่ฉันเนี่ยไม่เคยหอมลูกของฉันเลยฉันไม่เคยหอมลูกคนหนึ่งคนใดของฉันเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มองดูเขาและท่านนะครับก็กล่าวนะครับพูดออกมาว่ามัลลายะฮัมลายุรฮัมผู้ใดก็ตามที่ไม่มีความเอ็นดูเมตตากับผู้อื่นแน่นอนเขาก็จะไม่ได้รับความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเราก็จึงเห็นนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่สวยงามมีมารยาทที่ดีงามนี่คือแบบอย่างของเราครับท่านพี่น้องดาราไม่ได้แบบอย่างของเราและเราต้องไม่ให้เอาดารามาเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราไม่มีใครที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนอกไปจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราดังนั้นท่านแสดงถึงความเอ็นดูเมตตาต่อครับต่อทุกๆคนนะครับท่านมีความเอ็นดูเมตตาต่อทุกๆคนและในหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หอมหลานของท่านที่ชื่อฮะซันลูกของนะครับอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งตอนนั้นนะครับเราก็จึงเห็นนะครับว่าในการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะสอนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับท่านก็จะบางครั้งสอนด้วยกับคำพูดใช่ไหมครับสอนด้วยกับคำพูดบางทีสอนด้วยกับการที่บรรดาซอฮาบะห์มาถามบางทีสอนด้วยกับการปฏิบัติและครั้งเนี้ยท่านปฏิบัติให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นว่าวิธีการที่เรานั้นจะให้มีความอบอ้อมอารีต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของเราเราทำยังไงหอมลูกหลานของเราบางครั้งท่าน

ไปเดินไปผ่านเด็กแล้วก็ท่านก็ให้สลามกับเด็กเหล่านั้นอัลลอฮ์แทนที่เด็กนะเขาตัวเล็กกว่าอายุน้อยกว่าท่านจะให้สลามกับท่านนบีแต่ท่านนบีแสดงให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นได้รับทราบว่าท่านนบีน่ะให้สลามกับเด็กๆเป็นความเอ็นดูเมตตานะครับก่อเด็กๆและประการที่สองเป็นการสอนให้เด็กๆนั้นน่ะได้รับรู้ว่าเวลาเจอกันและเหตุการณ์ได้พบกันให้สลามกันและประการที่สามสอนให้ผู้ใหญ่นะครับรอบๆข้างที่เป็นบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆได้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงว่าจะสนใจหรือว่าจะเอาใจใส่กับบุคคลที่อยู่รุ่นราวเขาเดียวกันหรือว่าคุณผู้ที่สูงส่งกว่าเรานะครับรู้อายุมากกว่าเราแต่เด็กที่อยู่ต่ำกว่าเรานะต้องเห็นค่าและความสำคัญกับบุคคลเหล่านั้นด้วยเราจึงเห็นหลายสถานที่หลายมัสยิดนะครับโดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะทำงานเฉพาะผู้ใหญ่อย่างเดียวโดยที่ไม่เห็นค่าของเด็กเด็กจะทำอะไรเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีผู้ที่จะมาอะไรนะทำงานนะครับร่วมในมัสยิดด้วยกันเด็กที่จะมาทำกิจกรรมในมัสยิดไม่มีเพราะอะไรครับไม่ได้ให้เวทีกับเขาไม่ได้ดึงเข้ามาไม่ได้ชักชวนเข้ามาให้มาทำงานศาสนาโดยที่ให้ไปเป็นคณะกรรมการมัสยิดหรือว่าให้มาเป็นอะไรอนุกรรมการมัสยิดต่างๆเหล่านี้เราก็จึงเห็นนะครับว่าเราทิ้งรุ่นเด็กๆไปแตกต่างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเห็นค่าสำคัญนะครับของอะไรนะครับของบรรดาซอฮาบะห์ทุกรุ่นครับแม้กระทั่งบางครั้งท่านนั้นน่ะให้เนื้อไอ้มุอัมบาสนะครับไอ้มุมะซูดนะครับทั้งที่นะครับบรรดาซอฮาบะห์รุ่นใหญ่ๆโตๆนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนั้นนะให้ไปเป็นอิหม่ามเห็นไฮอัมอิบนุอับบาสเป็นอิหม่ามทั้งที่เป็นมีท่านอบูบักรท่านอุมัรนะครับหลายๆท่านที่เป็นอะไรนะเป็นกิบารุซอฮาบะห์เป็นซอฮาบะห์ชั้นอาวุโสเนี่ยแต่ให้คนที่เป็นนะครับอายุน้อยกว่าไปเป็นอิหม่ามแสดงถึงความสำคัญว่าถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะครับอาจจะมีความสามารถด้วยและก็มีความสำคัญด้วยว่าเราต้องให้ค่าสำคัญในคนทุกระดับและดึงความสามารถของเขานั่นน่ะมาอะไรครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสอนเรื่องอะไรครับสอนเรื่องการปกครองดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าในหะดีษต้นตัวเนี้ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หอมท่านฮะซันเนี่ยบอกให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านอักเราะห์อิบนุฮาบิสนะครับอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับท่านนบีอาจจะรู้นะครับว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างเหมือนเราก็รู้นะครับว่าคนในมุกเก็มของเราคนในมุกเก็มของเราเป็นอย่างไรบ้างอยากจะสอนนะครับอักเราะห์ท่านอักเราะห์อิบนุฮาบิสด้วยนะครับว่าต้องให้มีความอะไรครับให้มีความเอ็นดูเมตตากับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกของท่านหลานของท่านเนี่ยท่านนบีก็ได้นะครับทำให้ดูด้วยกับการหอมนะครับหลานของท่านซึ่งท่านอักรอได้บอกนะครับว่า10คนของฉันมีเนี่ยที่ลูกของฉันที่มีเนี่ยฉันไม่เคยหอมเลยอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องมีเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในยุคบรรดาซอฮาบะห์วันนี้เราต้องการให้ความอบอุ่นกับลูกของเราเราต้องการให้ความอบอุ่นกับลูกหลานของเราเราจะต้องไม่แสดงความแข็งกร้าวนะครับกับลูกหลานของเราแต่เราต้องเป็นทั้งพ่อนะครับเรานะครับผู้เป็นแม่เราเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งนะพี่นะครับเป็นทั้งเพื่อนกับลูกของเรานะจะไม่เป็นเพื่อนเลยครับบางทีลูกของเราเนี่ยจะเล่นด้วยกับเราใช่ไหมครับบางทีลูกเราเนี่ยเอาพี่น้องมีไหมลูกมาขี่หลังเราเนี่ยมีไหมมีอ๋อลูกก็อยากที่จะมีเพื่อนเล่นก็เป็นเพื่อนกับลูกของเราลูกโตหน่อยลูกก็อยากที่จะให้เราเป็นพี่เหมือนพี่มาสอนอะไรครับสอนการบ้านให้กับน้องเนี่ยนะเป็นครูด้วยนะครับเป็นหลายๆอย่างให้กับลูกของเรานะครับลูกบางทีเราก็จะเห็นถ้ามีพี่น้องมีรูมีลูกหลายคนบางทีเขาก็จะมีการอะไรนะครับเขาก็อาจจะเห็นที่โรงเรียนมีครูมีสอนเด็กนักเรียนเขาก็จะไปแสดงน่ะอ้าวพี่เป็นครูนะน้องเป็นนักเรียนนะให้จัดให้น้องนั่งให้เป็นระเบียบนะนี่คือการที่เรานั้นน่ะอะไรได้เห็นของความเป็นฟิตรอความทำเป็นธรรมชาติของเด็กว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกด้วยในด้านและก็เขาน่ะพยายามที่จะ

ให้หาคำผู้ที่ปรึกษาหาผู้ที่อยากจะเล่นด้วยหาผู้ที่จะให้ความเมตตาเขาถ้าวันนี้เราให้ความเมตตากับลูกของเราเราให้คำแนะนำกับลูกของเราแล้วถามว่าอาจารย์ไม่ตีลูกด้วยเหรอตีครับเป็นซุนนะห์นบีตีลูกไม่หอมลูกอย่างเดียวไม่พอตีด้วยครับเพื่อเขาทำผิดเวลาเขาทำดีเขานมาดเก่งนะอาจจะนมาดสนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนมาดมาวิ่งมาวิ่งไปเขาก็ยังดีอร่อยนี่ลูกเกียรติเก่งนะหลานเก่งนะมานี่สิหอมแก้หอมหน้าผากทีนึงหอมนั่นต้นหอมแก้งทีนึงนี่นมาดถ้านมาดเนี่ยยืนอยู่กับที่ไม่วิ่งไปไหนเนี่ยเก่งกว่านี่อีกนะให้คำชมอ้าวถ้าลูกทำผิดเอาไปแกล้งน้องไปแกล้งพี่อ้าวมานี่เลยเอามือมานี่มาตีทำผิดนะตีพี่กี่ทีอ้าวตีให้รู้ว่าอ๋อเมื่อลูกทำถูกเราหอมแก้มแสดงความดีใจกับลูกอ้าวเมื่อลูกทำผิดเมื่อลูกทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องปรามต้องบอกต้องกล่าวต้องเตือนนะไปทำลูกน้องไม่ได้นะเห็นป่าน้องร้องเลยอัลลอฮ์ไม่รักด้วยเห็นเปล่านี่ละลูกก็จะบอกโอ้อยากให้อัลลอฮ์รักอยากให้อัลลอฮ์อยากให้อาบีรักอยากจะให้อุมีรักดังนั้นลูกต้องทำดีไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่รักนะต้องบอกลูกพี่น้องอย่าบอกให้ลูกรักพ่อรักแม่อย่างเดียวแต่บอกต้องสอนลูกให้รักอะไรครับรักอัลลอฮ์ลูกให้รักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องสอนลูกแบบนั้นเพราะสอปลูกฝังลูกให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาอยู่ถ้าเราลับตานะครับเขาก็ยังรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมองเห็นทรงใกล้ชิดเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ครับเราต้องให้ลูกของเราได้รู้จักนะครับในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าให้เขารู้จักให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินนะครับในสิ่งที่ท่านอักรอบอกว่าไม่เคยอะไรฮะไม่เคยเลยที่จะไปหอมลูกของท่าน10คนน่ะ10คนไม่เคยหอมดังนั้นท่านนบีก็จึงบอกว่าผู้ใดก็ตามที่มีความเอ็นดูเมตตาต่อลูกต่อหลานเนี่ยผู้นะครับผู้อื่นหมายถึงว่า ผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้านั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีความเมตตาต่อเราดังนั้นพี่น้องครับเราก็จึงเห็นว่าคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประโยคที่ไม่ได้ยาวอะไรเลยไม่ได้ยาวอะไรเลยครับบอกนะครับว่าถ้าหากว่าเราให้ความเอ็นดูเมตตานะครับกับบุคคลอื่นนะครับถ้าเราไม่ให้ความเมตตากับบุคคลอื่นผู้ที่นะครับผู้อื่นก็จะไม่ให้ความเมตตากับเราแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันเองก็ไม่เมตตาต่อเราก็จะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ความเมตตาต่อเราโดยการให้คนนั้นมาเมตตากับเราได้ให้คนนี้มาเมตตาต่อเราแล้วให้คนนั้นมาให้ความเอื้อเฟื้อต่อเราให้คนนี้มาช่วยเหลือของเราอัลลอฮฺให้ความเมตตาของคนอื่นมาช่วยเหลือเราดังนั้นเนื่องด้วยจากว่าอะไรครับเราให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูให้ความเอาใจใส่ให้ความดูแลกับบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราดังนั้นพี่น้องครับไม่มีใครเมตตาผู้อื่นนะครับเขาก็จะใครที่ไม่เมตตาคนอื่นเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาจะไม่ได้รับความเมตตาจากมนุษย์ด้วยกันดังนั้นผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแม่ต้องให้ความรักความเมตตานะครับก่อตัวของเขาเองที่ท่านนบีได้ยกตัวอย่างนี่ด้วยจากอะไรการหอมนะครับหลานของเขาหลานของท่านก็ชื่อฮัสซันเราจะแสดงความรักของเรานะครับอย่างไรก็ตามที่ถูกต้องนะครับหนึ่งตามที่ท่านนบีได้บอกไปในหะดีษต้นนี้ด้วยกับการหอมและพี่น้องจะด้วยกับการเอาลูกมากอดเอาหลานมากอดหรือว่าจะอุ้มเขานะครับหรือว่าจะซื้อนะครับสิ่งที่เขาเมื่อเวลาเขาทำดีพี่น้องอาจจะซื้อนะครับที่แสดงถึงความรักเขาจะซื้อของให้กับเขาก็ไม่มีอะไรครับไม่มีข้อห้ามอันใดดังนั้นพี่น้องการแสดงความรักการแสดงความเมตตาต่อลูกหลานของเราที่ไม่ผิดในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ใช้เราเนี่ยแน่นอนอย่างยิ่งนะครับเรานั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเราจะได้รับความเมตตาจากมนุษย์ด้วยกันด้วยดังนั้นพี่น้องครับจงให้สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้
ลายรหัมมันลายรหัมลายุรหัมใครก็ตามที่ไม่ได้รับว่าไม่ให้ไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาแม้คำพูดสั้นๆแค่นี้มันกินใจทำให้เรานั้นได้นึกว่าแน่นอนครับอัลลอฮ์รักเราท่านรอซูลรักเราดังนั้นเราจึงมีความเมตตาต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างเราวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ของผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786ID Line on air 786
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะกอฮ์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลรินสองความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมะฮัมมัดซอเลห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอซีมซุมมามาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานนะครับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงหลังจากที่กลุ่มชนของนบีซอลแลห์เนี่ยนะครับได้เรียกขอนะครับในการที่จะให้อูฐเนี่ยออกมาจากโขดหินเพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันบนกลุ่มชนนะครับนบีซอลแลห์ก็ไปขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงตอบรับการวอนขอของท่านนบีซอลแลห์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงใช้ให้อูฐเนี่ยนะครับมันขยับมันขยื่นในขณะที่แผ่นดินมันก็ไม่ได้ไหวนะแต่อูฐเนี่ยมันอะไรมันเขย่ามันขยับขยื่นแล้วในที่สุดฟะยักรูมินฮานากอตุนนะอูฐก็ออกมาจากหาหินผาตรงนั้นนะครับออกมานั่นแหละนะครับกลุ่มชนก็บางคนก็อีหม่านบางคนก็ไม่อีหม่านนะครับยังดื้อยังรั้นกันต่อไปแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับท่านนบีซอลแลห์ก็บอกพออูฐออกมาแล้วนบีซอลแลห์ก็บอกว่าหลังจากวันนี้นะใครอย่าได้ไปกระทบใครอย่าได้ไปแตะไปยุ่งกับอูฐตัวนี้อย่างเด็ดขาดนะแล้วก็ในที่สุดคนพวกนี้ก็ฝ่าฝืนคำสั่งของนบีซอลแลห์แอบไปประชุมกันแอบไปปรึกษาไปหารือกันนะบนความช่อฉนบนความปฏิเสธไอ้พวกที่ปฏิเสธเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะเชือดอูฐนะจะเชือดอูฐเหตุนี้เนี่ยนะครับเหตุสาเหตุนี้ก็เกิดขึ้นนะในการตกลงก็คือให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะมาให้ผู้หญิงคนหนึ่งตั้งค่าตัวโดยมีลูกสาวนะ ู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อถูกเรียกนะครับผู้หญิงคนนี้คือในถูกอ้างถูกกล่าวถึงเนี่ยว่าชื่อซูดุกบินติมะมิฮยานะบินติซูเฮดอิบเนมุคตาร์นะผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาแล้วก็มาพันยาของสามีของนางเนี่ยนะได้เข้ารับอิสลามสามีของผู้หญิงคนเนี้ยของซูดุกคนเนี้ยนะหรือซูดุกคนเนี้ยสามีเข้ารับอิสลามแล้วพอเห็นมุอ์ญิซาตของนบีซอลเลห์มาเนี่ยเห็นว่าอะไรอูดมาก็ทำตามสัญญาอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคำเรียกร้องตามคำดะวะของนบีซอลเลห์เนี่ยนะครับสามีก็ทิ้งนางปล่อยนางเพราะว่าอะไรนางไม่อีมานไม่ศรัทธาไม่เชื่อตามด้วยเนี่ยนะนางก็เลยไปหาลูกของลุงนะก็คือลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะครับชื่อมัสดะบินมะฮ์รอจนะอิบนิมิฮยานะแล้วก็ทำยังไงวะอารอดอตอะไลฮินับซาฮาแล้วก็ไปเสนอตัวบอกนะไปเสนอตัวบอกว่าเอางี้นะถ้าหากว่าแกไปฆ่านะแกไปเชือดอูฐเนี่ยแล้วก็ถ้าแกเชื่อนะแกสามารถที่ไปเชือดอูฐได้ไปทำลายอูฐตัวนี้ได้เพราะนั่นเนื่องจากว่าอาจจะมีความแค้นเป็นส่วนตัวอยู่ในด้วยว่าเพราะไอ้อูฐตัวนี้แหละเพราะมันโผล่ออกมาได้ทำให้อะไรครอบครัวของเราเนี่ยต้องแตกแยกนะสามีก็ทิ้งเราไปเข้าอยู่กันคนละศาสนาอีหม่านไม่เหมือนกันเนี่ยด้วยกับความแค้นส่วนตัวตรงนี้ด้วยก็เลยไปบอกว่าเอาถ้าแกไปฆ่าอูดได้นะมาฉันเนี่ยยอมเป็นเมียเลยมาเอาตัวฉันไปได้เลยนะครับอันนี้หลังจากนั้นนะครับฟาวาฟาก็ลูกของลุงก็ตกลงนะครับวัตตฟะกอมาสามานิยติริยาลินนะแล้วพวกนี้ก็ไปหาเขาเรียกไปหากวนตั้งกวนมาใหม่อีกเท่าไหร่ล่ะอีก8คนนะครับที่จะมานะ8คนโดยที่จะมาเยื่ออารมามาฆ่าอูดกันฟ้ากรุณาก็ตะฟาฟาลูแล้วก็อะไรลงมติว่าเรารวมตัวกันแล้วเราก็ไปฆ่าอูดกันดีกว่าฟ้ากรุณาก็ตะอะไรพวกนี้ก็ไปจับอูดมารวมกันก็คือ9คนนะในอัลกุรอานเนี่ยได้เล่าเอาไว้นะครับว่ากลุ่มชนที่ไปทำเนี่ยก็คือมีอยู่9คนด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนบีซอลเลห์รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่กลุ่มชนของเขาได้ทำอย่างนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าเอาไว้ว่านบีซอลเลห์นะว่าก็ละลิเกามีนบีซอลเลห์ก็เลยบอกกับกลุ่มชนพูดกับกลุ่มชนว่าตามัตตาโอฟีดาริกุมซาลาสตัยยามินบอกว่าเอาละนะแกฝ่าฝืนใช่ไหมฉันบอกก็อย่าไปยุ่งฉันบอกก็อย่าไปทำร้ายนะให้อยู่เลี้ยงดูอูดไปปล่อยให้มันกินไปในผืนแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รีดนมไปนะกินกันอยู่ให้ดีๆแล้วก็ให้อีมานให้ศรัทธานะแต่แกก็กลับไปดื้อรั้นแล้วแกก็ไปรวมตัวกันเสร็จแล้วแกก็ทำลายอูดตัวนี้นะในที่สุดไม่เชื่อฟังใช่ไหมนบีซอลเลห์ก็เลยไปบอกว่าตามัตตาอูฟี
5: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
6: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากแห่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบ่าวของพระองค์อยู่เสมอและพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเครื่องหมายแห่งการแสดงออกถึงความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความรักนั่นก็คือการรักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักปฏิบัติตามชื่นชมยินดีรักอัลลอฮ์และรอซูลและบรรดานบียุคก่อนๆทุกยุคทุกสมัยนะครับที่เราได้ทราบการได้รู้ประวัติศาสตร์การได้รู้เรื่องราวอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นผลบวกให้กับหัวใจของเราเพิ่มพูนความดีนะครับเราคิดบวกกันเราคิดถึงความดีนะครับเป็นนะครับที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ไม่ยากเลยนะครับนั่นก็คืออะไรที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้บ่าวของอัลลอฮ์นั้นจะปฏิบัติตามโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดก้มสุยูซิโรราบต่ออัลลอฮ์นะครับอะไรที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้ทำจ๊ะอะไรที่พระองค์ได้ทรงสั่งห้ามไม่ทำไม่เข้าไปใกล้ไม่ทำสิ่งนั้นอะไรที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำส่งเสริมเราก็ปฏิบัติอะไรที่เป็นซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีเราผู้ศรัทธาก็ปฏิบัติในเรื่องของการเดินไปละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำการอ่านดุอาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรก็ตามที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะครับเราก็ปฏิบัติซุนนะห์ของท่านนบีที่เป็นภาพกว้างบางอย่างก็เป็นซุนนะห์ที่เฉพาะท่านนบีอะไรประมาณนี้ก็จะมีในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามพี่น้องที่รักของเราครับได้นำมาเรียนกับพี่น้องที่รักของเราครับในเรื่องของเรื่องของการคุณค่านะครับฟาดิละหรือคุณค่าของการไปละหมาดที่มัสยิดนะครับซึ่งหะดีษนี้ก็อยู่ถูกบรรจุไว้ในหนังสือของท่านอิหม่ามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์หะดีษที่พูดถึงเรื่องของความตั้งใจเพราะการที่ไปละหมาดมัสยิดก็คือความตั้งใจที่มีจุดไม่มีจุดประสงค์อื่นแล้วก็ไปละหมาดจะมาที่มัสยิดอัลลอฮ์ทรงประทานความเราะห์มะห์ความเมตตาให้และครับแล้วก็แสดงออกถึงความเสมอภาพมัสยิดไม่มีคนจนไม่มีคนรวยนะครับไม่มีคำว่าลูกจ้างไม่มีคำว่านายจ้างทุกคนเสมอเหมือนกันหมดยืนตามหลังอิหม่ามในการละหมาดจะมาที่มัสยิดผลบุญคุณค่า20กว่าเท่า25หรือ27เท่าวัลลอฮุอาลัมด้วยกับความสมบูรณ์อาบน้ำละหมาดสมบูรณ์ด้วยกับการยืนละหมาดยืนเปรียบเสมือนกับที่ท่านนบีได้พูดถึงว่าเหมือนกับยืนเท่ากันเนี่ยนะครับในความเป็นมะอ์มูมนะครับหลังอิหม่ามคนนั้นไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นลูกจ้างสถานภาพก่อนที่จะละหมาดก็ตามในสถานภาพของเขาจะเป็นการงานอะไรที่เป็นงานที่ฮาลาลนะต้องคนรวยๆมหาเศรษฐีนะครับที่ไม่ได้ผิดอิหม่ามนะก็ต้องยืนเข้าแถวเสมอเหมือนกันเหมือนกับหวีที่ตั้งขึ้นมีซี่หวีที่เท่ากันโดยประมาณนี้นะครับแล้วครับนั่นคือความเสมอภาคนะครับแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้ไปละหมาดที่มัสยิดพี่น้องครับแล้วก็มาลาอิกะฮ์ก็จะขอดุอาให้ผลบุญคุณค่ามากมายเรามาพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องของหะดีษที่พูดถึงเนี่ยพี่น้องครับการละหมาดของคนคนหนึ่งร่วมกันกับหมู่คณะเป็นกลุ่มที่มัสยิดนั้นประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวนะครับนั่นแสดงออกถึงอะไรครับภาคผลของชายที่มีความชายชาตรีนะครับละหมาดเดินไปละหมาดที่มัสยิดหรือการละหมาดร่วมกันหมู่คณะในตลาดซึ่งครับที่อาจจะเป็นไปได้ว่าการแต่เดี๋ยวนี้เขามีมัสยิดนะมัสยิดหลายที่นะครับในมัสยิดในตลาดเนี่ยเช่นนะครับอย่างที่พี่น้องผ่านไปตลาดมินบุรีอย่างเงี้ยนะครับนอกจากพี่น้องมุสลิมก็ยกตัวอย่างนะครับท่านขอมาฟครับชื่อเป็นความดีนะเขาก็มีละหมาดนะครับละหมาด5เวลานะฮะพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นนะครับรวมสตังค์กันพี่น้องผ่านไปก็ไปบริจาคได้นะมีการละหมาด5เวลานะครับของเหล่านี้นะครับก็เสียสละทำมัสยิดนะครับมัสยิดชื่อมัสยิดอัตตะกวานะครับตลาดสดมินบุรีเนี่ยนะครับก็มีละหมาดญะมาอะห์ที่นั่นละหมาดญุมอะห์วันศุกร์ที่นั่นนะครับผ่านไปก็ไปละหมาดได้นะครับหรือที่อื่นก็ตามแต่การที่พูดถึงก็คือในสถานที่ที่อาจจะเป็น
ตลาดทั่วไปจะมีเสียงอึกทึกครึกโครมนะครับมันไม่มีความเป็นสมาธิอะไรประมาณนั้นนะครับในตลาดนะครับมันจะมีเสียงรบกวนนะครับโดยประมาณนั้นหรือการละหมาดที่บ้านซึ่งก็จะมีแต่ความกังวลในทางโลกนะครับถึง20กว่าเท่าพี่น้องครับละหมาดคนเดียวที่บ้านเนี่ยถ้าละหมาดไม่สมบูรณ์ว่าล้อมาลามจะเป็นอย่างไรนะอาจจะมีขนาดที่ละหมาดอยู่นึกกังวลถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งในบ้านคือละหมาดคนเดียวนะอันที่จริงแล้วละหมาดที่บ้านเนี่ยคือการละหมาดสุนัตนะครับละหมาดสุนัตต่างๆครับหรือบางคนพี่น้องบางคนที่ไปละหมาดจะมาที่มัสยิดบางทีเขาสลามเสร็จเขาก็อาจจะกลับบ้านเลยอันนี้ก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรเขาก็ไปอาจจะไปละหมาดสุนัตที่บ้านเขาวันนั้นโดยประมาณเขาจะปรับระดับบ้านกับการละหมาดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยละหมาดที่บ้านเนี่ยก็คือบรรดามุสลิมะละหมาดก็เปิดรับคุณค่าเท่ากับผู้ชายเลยนะครับโดยประมาณนั้นครับในบ้านเนี่ยบางทีแล้วเอาเสียงโทรศัพท์บางทีลืมปิดโทรศัพท์ครับบางทีลืมปิดโทรศัพท์บางทีใครมาเรียกหน้าบ้านใครมากดกริ่งกระดิ่งหน้าบ้านบางทีสมาธิเสียเลยนะทีนี้ละหมาดยิ่งละหมาดคนเดียวเท่าเดียวบางทีอาจว่าล้อว่าอะไรบางทีอาจจะหายไปเลยแต่ถ้าละหมาดที่มัสยิดอย่างน้อยเนี่ยเพิ่มไป20กว่าเท่าในแต่ละเวลานะครับ25หรือ27เท่าโอ้นางอัมนี่เป็นคนที่เป็นนักพ่อค้านักธุรกิจเขาจะมองถึงผลกำไรนะครับเขาจะมองดังนั้นแต่นั้นผู้ศรัทธาก็จะมองถึงผลและบุญความดีที่จะถูกเพิ่มที่อัลลอฮ์ให้โดยการเสียสละตัวเองไปละหมาดที่มัสยิดเดินไปนะครับขับรถไปขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์หรือจะขับรถไปอะไรก็ตามแต่ในหะดีษพูดถึงการเดินนะครับเดินไปละหมาดที่มัสยิดไปนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นที่รักของเราของบ่าวของพระองค์เนี่ยนะครับได้แจ้งสาเหตุของความทวีคูณถึงดะรอญะห์ภาคผลละบุญนะครับโดยกล่าวว่าเมื่อผู้ใดอาบน้ำละหมาดกระอาบน้ำละหมาดที่ดีที่สุดนั้นจะต้องมีความประณีตแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับมีความประณีตเรียบร้อยต้องให้การเอาใจใส่ตามรูปแบบและระเบียบของการอาบน้ำละหมาดนั้นจะต้องปราศจากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาไม่ความว่าพออาบน้ำละหมาดในเรื่องอื่นเราไม่คิดและอย่างสมบูรณ์ใจจดจ่ออยู่กับการที่ฉันจะไปละหมาดที่มัสยิดฉันอาบน้ำที่บ้านของฉันนี่แหละอันละหมาดนะแล้วก็มุ่งสู่มัสยิดโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากการละหมาดไม่มีธุระอื่นนะตั้งใจนิยัตหรือตั้งใจแรกเนียดแรกเนี่ยด้วยกับการไปละหมาดเพื่ออัลลอฮ์และไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เขาต้องลุกขึ้นไปกระทำนอกจากการละหมาดสมมุติว่าใครคนใดคนหนึ่งขณะที่อยู่ที่บ้านพูดคุยกับภรรยาพูดคุยกับบรรดาภรรยาพูดคุยกับบรรดาลูกนะครับกับคุณพ่อคุณแม่หรือแขกที่เป็นธุระปะปังกันมาเนี่ยพ่อที่มัสยิดอาซานเดี๋ยวนี้มีเสียงตามสายเสียงตามสายนั่นจะได้ยินครับท้ายหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านทั่วหมู่บ้านได้ยินพอได้ยินปุ๊บนะท่านนิดพูดถึงว่าเมื่อได้ยินเสียงอาซานเนี่ยทุกอย่างจะไม่มีละนะครับพอถึงปุ๊บตั้งใจแรกเลยอัลลอฮฺอักบัรคุยอยู่นะครับตาบัดเวลาทานข้าวก็ทานข้าวให้เรียบร้อยกันนะอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆคนที่ทานอาหารเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาควรจะทานช่วงไหนอาจจะล่าจากหลังละหมาดหรือว่าเวลากะว่าละหมาดทานอาหารแล้วรับประทานอาหารแล้วเนี่ยยังไม่ทันถึงอาซานเนี่ยคนเขาจะตั้งเวลาพี่น้องบางหลายท่านก็จะตั้งเวลาไว้ดังนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าลืมไปเอ๊ะกำลังทานข้าวอยู่นะครับปรากฏว่าอย่างอาซานอันนี้ก็ทานให้อิ่มก่อนนะเพราะมันยังมีอาหารที่ยังอยู่ในสำรับเนี่ยนะครับในสำรับที่จัดเตรียมกันอยู่นะครับหรือการเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่น้องครับจากนั้นไปก็เสร็จแล้วท่านนบีก็เป็นตัวอย่างนะพูดถึงอาซานนิดหนึ่งเวลาที่ยินเสียงอาซานเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีกำลังคุยกับซอฮาบะห์ของท่านนะครับหนึ่งเรื่องใดก็ตามเวลาท่านได้ยินเสียงอาซานเพื่อท่านนบีจะละจากการคุยเลยหยุดจากการที่จะไม่คุยแล้วท่านนบีก็จะปลีกตัวออกจากกลุ่มที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับในวงที่คุยกันเนี่ยแล้วท่านก็เหมือนกับว่าซอฮาบะห์บอกว่าเหมือนกับว่าท่านนบีไม่รู้จักใครเลยแหละคือท่านมีความมุ่งมั่นว่าพอได้ยินเสียงอาซานมีจะหยุดนะครับจะสะบัดมือจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำไมนะ
เดินไปละหมาดที่มัสยิดฉะนั้นเวลาที่อาซานต้องการที่จะได้ผลและบุญคุณค่าก็คือเวลาที่มุอัซซินบิลานหรือบิลานเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยนะเขาอาซานอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรถ้าต้องการจะได้ผลและบุญนะก็ให้ว่าตามนะครับโดยประมาณนั้นนะครับฮายะลศอลาฮายะลศอลากะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะครับฮายะลฟะลาฮายะลฟะลาก็กล่าวดังนี้โดยประมาณนี้พี่น้องครับผลบุญคุณค่าที่ท่านนบีได้พูดถึงนะครับอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานนะครับโดยมีความหมายส่วนหนึ่งก็คือว่า2สิ่งนะ2สิ่ง2ประการ2สิ่งถ้ามนุษย์รู้คุณค่าของมันเนี่ยเขาจะรีบกระทำถึงแม้จะต้องคลานไปก็ตามเหมือนดังว่าใครก็ตามที่รู้ถึงคุณค่าของการไปละหมาดที่มัสยิดเป็นญะมาอะห์ร่วมกันเนี่ยนะครับถึงเขาจะต้องไปเนี่ยเขาจะต้องขนาดที่ว่าเขาจะต้องไปเหมือนขนาดที่เขาจะคลานไปเนี่ยเขาก็ต้องการเขาก็จะไปนะครับก็แสดงว่าอะไรครับถ้าร่างกายสมบูรณ์มาชาอัลลอฮ์ครับไปละหมาดที่มัสยิดนะครับถ้าผลบุญคุณค่าแย่งกันถึงขนาดว่าจะต้องคลานไปมัสยิดก็ตามถ้าเขารู้ถึงผลบุญคุณค่าเขาจะปฏิบัติและก็ใครก็ตามที่รู้ถึงคุณค่าของการอาซานเพราะว่าการอาซานใครที่ยินเสียงอาซานด้วยกับสาเหตุที่มีนะครับใครคนใดคนหนึ่งทำการอาซานแล้วคนเป็นสาเหตุทำให้หลายคนละหมาดเนี่ยผลบุญค่าได้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องแย่งกันหรือจับฉลากก็ตามนี่คือผลบุญคุณค่านะครับของการไปละหมาดที่มัสยิดแล้วก็ยังได้ผลบุญคุณค่าอย่างมากมายครับดังนั้นครับความเมตตาที่จะมีปรากฏชัดแก่เขาอัลเลาะห์จะส่งมาลาอิกะห์ของพระองค์ตอบรับเขานะครับซึ่งเป็นการตอบรับที่ดีงามที่สุดที่บรรดามาลาอิกะห์จะตอบรับนะครับและจะให้การเอาใจใส่ต่อเขาในการก้าวเดินดังนั้นเมื่อเขาก้าวเดินออกไปแต่ละก้าวอัลลอฮ์ก็จะทรงอะไรครับทรงตอบรับพระองค์จะทรงให้แต่ละก้าวนั้นมีผลบุญคุณค่าตำแหน่งความดีก็จะตามมานะครับท่านพี่น้องที่รักของคำฮะดิษนี้ยังมีอะไรอีกมากมายนะที่เป็นข้อคิดนะครับสนับสนุนส่งเสริมการบอกกันนะครับการปรับภูมิทัศน์มัสยิดด้วยกับการเดินไปละหมาดที่มัสยิดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงเมตตานะครับวันนี้ครับมิตรไทยร่วมศรัทธานะครับจากนิวทีเอ็มจากลาไปก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ

0: พี่น้องกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียว
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกทางหนึ่งจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายยศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการซิกอิสเซนเตอร์อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์ ที่สถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพได้จัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
7: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

جعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم

0: يعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته รายการมาเข้าใจอิสลามกันหรือวิชาฟิกนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการเดินแซในการทำฮัจญ์นะครับก็ตามประเพณีก็ขอย้ำว่าครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงนะ4ข้อด้วยกันเกี่ยวกับมารยาทของการตะวาฟมารยาทของการตะวาฟก็คืออันดับแรกเนี่ยขณะที่ตะวาฟต้องหัวใจจดจ่อแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนให้อภัยคนใครมาชนหน่อยก็หันไปแยกเกี้ยวอันนี้เรามนุษย์นะครับไม่ใช่เสือมาเดินตะวาฟนะครับไม่ใช่สุนัขใครกระทบไม่ได้ต้องกัดเนี่ยนะมานั่นไม่ใช่นะครับประการที่สองก็คือว่าการพูดคุยกันในช่วงของตะวาฟเนี่ยพูดคุยกันได้แต่ขอให้เป็นเรื่องที่มีสาระมีความสำคัญอย่าคุยเรื่องเกะกะดูละครเมื่อคืนไม่ละครอาหรับฟังก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าสาวามันสนุกเอามาคุยกันตะวาฟนี่มันใช้ไม่ได้นะครับประการที่สามเขาบอกว่าอย่าได้ทำอันตรายต่อผู้ร่วมในการตะวาฟไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำนะคำพูดก็อาจจะด่าภาษาไทยนะพอไปเจอคนต่างชาติพอแม่มอแม่ไอ้อาหรับก็ขี้โมโหพวกดำมันขี้โมโหมันก็เลยลุยอ้าวกลายเป็นมีเรื่องชกต่อยกันในขณะที่ตะวาฟและประการที่สำคัญนะครับของการเดินตะวาฟก็คือการซิกรุลลอฮ์หรือก็ขอดุอาอันนี้แล้วก็ศอลาวาตนบีด้วยการศอลาวาตนบีไม่ใช่คณะใหม่คณะเก่าคณะอะไรมันเป็นสิ่งที่เป็นมารยาทในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ต้องทำในลักษณะที่เป็นไปได้ก็คือว่าเราจะเห็นว่านบีให้เรานั้นซิกเก็ตก็คือการล้ำลึกถึงความเกรงกลัวของอัลลอฮ์มากๆขอแล้วก็ขอดุอาให้พ้นบาลอพ้นไรอาว่ากันไปนะครับนี่คือมารยาทในการตะวาฟครั้งที่แล้วที่ได้นำมาเสนอกับพี่น้องผู้รับฟังรับชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดถึงรุกนที่3ก็คือการเดินสายสายูสายูเดิมๆ เขาให้คำนิยามว่าอัลมัชยูบัยนัสซะฟาวัลมัรวะซิฮาบันวะจีอาตันบินียะตินตะอับบุดคำนิยามของคำว่าสายหรือสายูเนี่ยหมายความว่าการเดินระหว่างโซฟามารวะคือเริ่มจากโซฟาโดยพินหน้าไปหาใบตุลอละทักตายว่าที่เราจะเดินไปหนึ่งเที่ยวกลับมาหนึ่งเที่ยวแต่ก็เคยมีสมัยผมเมื่อ30ปีก่อนนะครับพาคนงานไปทำฮัจญ์คนที่ไม่รู้มันก็ไม่รู้นะจะทำไงได้ล่ะครับแต่ก็อยากทำฮัจญ์บางคนเล่าก็คืออะไรโซฟามารวามารวาโซฟานับไปหนึ่งรอบไปนับเหมือนกับไอ้ตัววาฟกลับมาบนโอ้โหทำไมมันลำบากลำบนเราก็ซักว่าเดินยังไงล่ะมันถึงลำบากลำบนเขาก็บอกจากโซฟามารวามารวาโซฟาก็กลายเป็น14รอบแทนที่จะเป็น14เที่ยวด้วยกันโซฟามารวา1มารวาโซฟา2แทนที่จะนับยังไงกับนับโซฟามารวามารวาโซฟาเนี่ยกลายเป็น1เที่ยว ก็เหนื่อยแต่ครับมันอีกเท่าตัวแล้วก็เดินไกลอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเดินระหว่างสองอันนี้นะนี่คือคำนิยามแล้วก็ถือว่าเป็นรุกนุลฮัจญ์วัลอุมเราะห์แล้วที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินัสซะฟาวัลมะรวะฮ์มินชะอิริลลาห์นะคือเวลาจะนะก็จะท่องด้วยอินัสซะฟาวัลมะรวะฮ์นะมินชะอิริลลาห์ทั้งซอฟาและมารวาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสลามอัลเลาะห์เป็นอะไรเครื่องหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีก็บอกอิชอูฟะอินนัลลอฮะกะตะบะอะลัยกุมุนซะซึ่งเป็นหะดีษของอิบนุมายะห์อามัดก็บอกว่าและอิหม่ามชาวีด้วยในการเดินซะอาใช้คำว่าอิสอาแปลว่าให้เพราะว่ามันก็เดินลำบากอยากเห็นก็ให้เราเนี่ยนึกเสมอว่าอินนัสซะฟาวัลมะรอะฮ์มินชะอิริลลาห์ละกะที่นบีบอกอิสอาวะอินนัลลอฮะกะตะบะอะลัยกุมมุนซะพยายามเดินแล้วอัลเลาะห์ก็จะบันทึกความดีของการเดินสายดังนั้นในต่อไปนี้มันแสมันมีทั้งอะไรเงื่อนไขสุนนะแล้วก็มารยาทนะครับเราก็มาดูกันในเรื่องของเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือเหมือนเดิมก็คือหนึ่งเนียดก็คือการตั้งอินามะละมาลูบินเนียดوكان لا بد من نيه التعبد بالسعي طاعه وامتثالا لامره ก็คือการเนี่ยพวกทุกอิบาดะห์ทุกการงานทุกต้องมีเจตนาไม่ใช่ทําแบบว่าคนเพ้อเจ้อนะดังนั้นมันจึงมีความจําเป็นที่ว่าเราจะต้องเจตนาว่าเป็นตะอับบุตเป็นตะอับบุตนะเป็นตะอับบุตว่าเราจะเดินแซ่ละนะเพราะว่าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นก่อนจะออกเดินเนี่ยก็ต้องนึกจากโซฟานะในเขาโซฟามันจะมีสองเนินเขานะครับก็ต้องเนี่ยว่าฉันไม่ต้องไปต้องว่าแนวไว้ตู้ฉันอะไรตั้งใจที่จะอะไรทำสายไม่ต้องนึกในใจว่าฉันได้ทำเพื่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขประการที่สองนะครับอัตตอตีบบัยนะฮูวะบัยนะตะวาฟประการที่สองก็คือว่าจะต้องพอตะวาฟแล้วก็ขึ้นไปสะแอเลยไม่ใช่ไปคุยไปกินน้ำชาไปนู่นไปนี่แล้วจะมาไม่ใช่ก็คือบีไออยู่ก็ที่มาตะวาฟอะไรซาดเนี่ยคือยังไงก็ตามแต่ต้องตะวาฟก่อนที่จะเดินสะแอพอเสร็จดื่มน้ำดำทักฮัจรอนอัสบัตแล้วก็เดินทางนะมาทำซะแออันนี้คือเนียดนะครับในประการที่สองเนี่ยก็คือว่าเมื่อตะวาฟเสร็จอันนี้เป็นแบบฉบับคนตะรอซุ่มจะลองว่าอะไรบ้างเซลัมประการที่สามอันมวาลาดบายนาอัชวาดการเดินสะอาเนี่ยเพราะโซฟามารวะไม่ไปหยุดอะไรมานะก็คือโซฟามารวะมารวะโซฟาเลยจะต้องติดต่อกันไปดูตลอดนะครับ นอกจากมีความนิดหน่อยมีความจำเป็นนะเขาบอกกอยราอันลฟัดลลยาซีรลายดุรุวลาซียมันอิซาคานันลินดารูรตินนอกจากนั้นก็คือว่าไอการหาฟัสแต่เล็กน้อยแล้วก็ที่ไม่ทำให้มันเสียนอกจากว่ามีความจำเป็นเนี่ยเช่นคนเราเนี่ยมันเดินเดินแซ่แล้วมันอาจจะปวดท้องอื้อก็เลยต้องไปเข้าห้องน้ำอันนี้ว่ากันไปอันนี้มีความจำเป็นนะครับยันมุวาลาตเนี่ยของอิบาดะห์ที่มันทำเป็นขั้นตอนเนี่ยมันต้องมีมุวาลาตมีการปฏิบัติในประการที่สี่ในประการที่สี่إكمال العدد سبعة أشواط คือต้องเดินให้เดินให้ครบ7เที่ยวนะครับจะไม่บกพร่องอันหนึ่งอันใดเพราะว่าจะเดินไม่ได้ก็พอละมันเหนื่อยละอันนี้มันจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะครับดังนั้นการเดินสายนั้นคนกรุงเทพผู้หญิงเราก็อยากจะเดินออกกำลังจะได้ผอมๆหน่อยไม่ใช่นะครับลิตาอับบุตเราตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮฺสุมาตาลาประการที่ห้าอุกูอูฮูบาดะตวาฟินสะฮีฮินเกิดขึ้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นจากหลังตวาฟที่ถูกต้องนะตวาฟที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้อันนั้นหมายความว่าไงสวรรค์แกนัลตวาฟวาจิบันเอาสุนัตันกอยรออันนั้นอันอูลาแล้วก็เขาบอกว่ามันต้องเกิดขึ้นหลังจากตะวาฟตะวาฟถูกต้องด้วยนะตะวาฟไม่ถูกต้องมาเริ่มก็เสียหมดละตะวาฟแบบไหนไม่ถูกต้องเพราะว่าในตะวาฟเนี่ยมันต้องมีน้ำละหมาดเราดันไปตะวัฟไม่มีน้ำละหมาดแล้วไปแซ่ก็พอให้แซ่สิแซ่จริงๆเนี่ยไม่ต้องมีน้ำละหมาดแต่ตะวัฟเนี่ยกับไม่มีเราก็ไปต่อมันก็ทำเมื่อตะวัฟไม่ถูกต้องแซ่ก็ไม่ถูกต้องแซ่นั้นไม่จำเป็นที่ต้องอาบน้ำละหมาดหมดในด้านเล็กในด้านใหญ่อะไรก็แต่ตะวัฟน่ะต้องเหมือนกับการละหมาดแต่ว่าเมื่อตะวัฟไม่ถูกต้องดันต่อมาเองมันก็เลยใช่ไหมได้ไม่ว่าตะวาฟนั้นวาจิบันเอาสุนนะตันอันสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับในประการที่สี่ก็คือให้ครบ7รอบ7เที่ยวด้วยกันไม่ใช่7รอบนะครับก็คือซอฟาห์มะรวะห์1แล้วก็มะรวะห์ซอฟาห์2ซอฟาห์มะรวะห์3มะรวะห์ซอฟาห์4ซอฟาห์มะรวะห์5แล้วก็อันนี้นับไปให้ครบ7แล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือปฏิบัติแล้วต้องครบนะครับถ้าไม่ครบ4แล้วมันก็ใช้ไม่ได้สรุปเงื่อนไขก็คือเนียนอันนี้ปกติ2ต้องเรียงลำดับระหว่างกับสายแอร์เนี่ยมันกายชิดกัน3ก็คือติดต่อกันไม่ใช่ขาดช่วง4ต้องทำให้ครบ7เที่ยว5ต้องเกิดหลังจากตะวาฟอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับรู้ส่วนสุนันกอซ่าคือสิ่งที่สมัครใจทำแล้วก็หรือไม่ทำมันก็ไม่ทำให้เสียแต่ว่าทำน่ะได้ก็ไม่อยากจะแปลว่าไอ้สุนัตเนี่ยแปลว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มันไม่ใช่มันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติยกเว้นในกรณีจำเป็นมันไม่ต้องไปทำเพราะมันมีความจำเป็นที่มากกว่าสุนัตนี่ก็คืออัลคอบับขบับคือการเดินเร็วๆระวังอะไรระวังไอ้ต้นคือเสาสองเสาที่เขามีสัญลักษณ์เอาไว้ในช่วงนั้นเนี่ยให้เดินเร็ว ขาบอกว่าเรียนแบบนางฮายัดที่ไปวิ่งหาน้ำนางฮายัดแม่เมียของนบีอิบรอฮีมและก็แม่ของอิสมาอิลที่ไปหาน้ำอิสมาอิลก็ตอนนั้นก็ยังเล็กอยู่ประการที่สองอัลวุกุฟอัลซาฟาวัลมารอะลิดดูอาคือการยืนบนซาฟาและมารอะเพื่อที่จะขอดูอาครับอันนี้ดูอาอะไรก็ได้ไม่ได้จำกัดนะครับพินหน้าไปทางใบตุลลอแล้วก็ขอไอ้ส่วนจะยกมือไม่ยกมือนี่ก็ไม่มีหลักฐานบอกแต่มารยาทของการยกมือมันก็เป็นของธรรมดาที่เวลาเราขอดูอามันก็ยกมือแหละครับฉะนั้นการ อยู่วันนั้นต้องละหมาดแล้วก็ดูอาทุกครั้งที่ไปขึ้นบนซอฟาหรือขึ้นบนมารวะซึ่งอันนี้ก็ที่ว่าจะรอบเดียวกันจะเที่ยวเดียวกันประการที่สี่ก็คือเก้าลุลอยอักบาร์สลาตันให้กล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบาร์สามกันในขณะที่ปีนขึ้นไปบนซอฟาหรือมารวะทุกๆเที่ยวนายกล่าวอัลลอฮ์ให้กล่าวคำว่านะการดันเสียอันคืองี้ครับทุกครั้งเนี่ยให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรซึ่งแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะซะดะกะวะฮ์ดะนะวะนัสรอับดะวะฮะซะมันอาซาบะวะฮ์ดะอันนี้เราว่าตอนที่อะไรนะครับไม่ว่าขึ้นซอฟาหรือมารวะฮ์ให้กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร3ครั้งด้วยกันแล้วก็กล่าวคำพูดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันมูวาลาตใบนบัวใบมันตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ามันจะต้องปฏิปต่อกับเรื่องของการตะวาบด้วยฉะนั้นไอ้ตะวาบเนี่ยเมื่อเสร็จตะวาบที่ถูกต้องนะครับอย่าให้ห่างไกลระหว่างนอกจากมีเรื่องจำเป็นเจ็ดข่าวหกน้ำอาบน้ำละหมาดใหม่หรือไปปัสสาวะหรืออันนี้มันเป็นความจำเป็นที่มันไม่ติดต่อกันก็ได้มาดูในเรื่องของมารยาทของการเดินสายหนึ่งอัลคูรุชเอลัยฮิมิมบาบิสซอฟาเวลานั้นก็ประการแรกก็คือว่าจะสายเนี่ยต้องมารยาทก็คือขึ้นไปที่ซอฟาที่นอนเขาซอฟานะครับแล้วก็ตามที่อัลลอฮ์ได้กล่าวอินนัสซอฟาวัลมารวะตะมินชะอาอิริลลาห์มัลฮัจญัลบัยอ์วะอ์ตะมะรฟะลายุนาฮะอะลัยอัยยัตตะวะฟะบิฮิมาวะมันตะตะวะค็อยรันฟะอินนัลลอฮะชะกิรุนอะลีเรื่องเหล่านี้นะครับก็คงจะเอาแค่นี้แล้วในคราวหน้าก็จะได้พูดกันอีกนะครับว่ามารยาทในการที่เราขึ้นไปบนนั้นแล้วก็อ่านอายะห์กุรอานให้เราได้เข้าใจว่าอินนัสซอฟาวัลมะรอฮะตะมินชะอาอิริลลอฮ์มัลฮัจญัลบัยอ์ อวะอ์ตะมะรฟะลาญุนาฮะอะลัยอัยยัตตะวะฟะบิฮิมาวะมันตะตะวะค็อยรุน ฟอินนัลลอฮฺชาคิรุนอาลีมอันนี้อินชาอัลลอฮ์ได้อธิบายในคราวหน้านะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมาตุ้นมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชายมะฮ์มูดสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิดไมตีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องสามารถเห็นหน้าค่าตาบรรดาคณาจารย์ได้นะครับก็เข้าไปใน YouTube นะใน YouTube ก็มีนะครับพิมพ์ว่าวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็จะเจอคลิปที่ครูบาอาจารย์ได้มาบันทึกเทปเอาไว้ซึ่งของฉันเนี่ยก็จะเป็นวิชาฟิกฮุนอิสลามนะวิชาฟิกซึ่งก็จะมีรายละเอียดเยอะนะพี่น้องนะเราเรียนเรื่องละหมาดกันมานี่ไม่น่าจะกี่200 300ตอน200กว่าตอนแล้วมึงฮะก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องก็เรียนกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นการเรียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยไม่จับฉายพี่น้องบางทีจับฉายก็ดูอร่อยนะพี่น้องเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเอาเรื่องมาในแต่ละวันไม่ซ้ำกันก็ดูดีแหละพี่น้องไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่เวลามันมาเรียงลำดับเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันก็สู้การเรียงที่ตามเรื่องของมันไม่ได้มันก็จะเกี่ยวพันกันนะซึ่งอะไรที่มันเป็นประจำเนี่ยผมแนะนำว่าให้เรียนเป็นขั้นเป็นตอนดีกว่าเหมือนกับเราเข้าโรงเรียนเนี่ยพี่น้องแต่ถ้ามันเป็นแบบเขาเรียกว่านานๆมาทีนึงเนี่ยนะอันนี้ก็คือยิงตรงเข้าประเด็นเลยเอาเรื่องที่มันจำเป็นณตอนนั้นหรือเป็นสถานการณ์ณตอนนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับคราวนี้มาเรียนเรื่องเวลาของการละหมาดกิยามุลเลนและก็ความประเสริฐที่สุดเวลาที่ประเสริฐที่สุดในหัวข้อของเราคือเวลาของการละหมาดกิยามุลเลนละหมาดกิยามุลเลนเป็นประเภทที่มุกอยัดคือถูกจำกัดด้วยกับเวลาพี่น้องจะไปละหมาดกิยามุลเลน10โมงเช้าอย่างเงี้ยไม่ใช่มันดูมาดูฮาหรือไปละหมาดกิยามุลเลนตอนบ่าย3โมงเงี้ยมันก็ไม่ใช่กิยามุลเลนอะไรพี่น้องบ่าย3นะก็คือคำว่าเลนแปลว่าอะไรเลนแปลว่ากลางคืนก็ต้องละหมาดในเวลากลางคืนการละหมาดกิยามุลเลนนั้นเนี่ยอนุญาตให้ทำตั้งแต่ตอนหัวค่ำก็ได้บางคนบอกเอ๊ะอาจารย์ฉันฟังมามันต้องเที่ยงคืนไปแล้วนะแต่ฮัจญุดพี่น้องนั้นนอนก่อนกิยามุลเลนก็คือว่ายืนแปลว่ากิยามเนี่ยแปลว่ายืนเลนก็คือกลางคืนถ้าไปทำตอนรอมฎอนก็เรียกตะรอวีห์หรือว่ากิยามุรอมฎอนถามว่าเราละหมาดตะรอวีห์หรือละหมาดตอนหัวค่ำหรือละหมาดตอนอะไรตอนตีสามตะรอวีห์เนี่ยมีน้องละหมาดตอนไหนสุราไหนละหมาดตีสามบ้างตะรอวีห์ไม่มีก็ละหมาดตั้งแต่หลังอิชาไปต้นไปใช่ไหมนั้นกิยามุลเลนเนี่ยอนุญาตให้ทำตั้งแต่หลังอิชาเป็นต้นไปตั้งแต่หัวค่ำหรือจะไปทำตอนกลางดึกก็ได้หรือใกล้จะรุ่งอรุณก็ได้ตราบใดที่การละหมาดนี้ได้กระทำหลังจากละหมาดอิชาแล้วก็ตามหลังละหมาดอิชาก็ได้ก่อนเอาใหม่นะภาษาไทยงงตราบใดที่การละหมาดนี้ได้กระทำภายหลังละหมาดอิชาก็แล้วกันขอให้มันอยู่หลังอิชาแล้วกันนะแต่อิชาเนี่ยจะไปทำตีหนึ่งไม่ได้นะเพราะอิชาเนี่ยพี่น้องเวลาที่อนุญาตนะก็คือตั้งแต่เวลาเข้าจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเป็นเวลาที่ถ้าเลยเที่ยงคืนโดยไม่มีเหตุตามทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบอกว่ามีบาปมีโทษแต่ถามว่ายังไม่หมดเวลานะหมดเวลาซุบฮ์นั่นแหละเพราะ พอในฮะดีษของยิบรีลเนี่ยพูดถึงเวลาแค่เที่ยงคืนเองอิชาเนี่ยนะดังนั้นอิชาเนี่ยถ้าล่าเนี่ยล่าสุดก็ล่าที่สุดก็คือต้องไม่เกินเที่ยงคืนพี่น้องจำนะที่นบีบอกว่าล่าได้เนี่ยต้องไม่เกินเที่ยงคืนอิชานะนั้นเราละหมาดอิชาไปแล้วนะก็จำตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดนั้นไม่ว่ากันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าถึงลักษณะการละหมาดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าเวลาใดที่เราต้องการเห็นท่านละหมาดตอนค่ำคืนเราก็ได้เห็นเวลาใดที่เราต้องเห็นท่านนอนเราก็ได้เห็นนะท่านได้เคยถือศีลอดในเดือนหนึ่งจนกระทั่งเราพูดกันว่าท่านคงไม่เลิกถือศีลอดเลยท่านอยู่ในและก็ท่านก็เคยที่อยู่ในสภาพที่ไม่ถือศีลอดจนกระทั่งเราพูดกันว่าท่านคงไม่ถือศีลอดอีกเลยงงไหมพี่น้องท่านนบีบางเดือนก็จะมีรายงานใช่ไหมว่านบีก็จะถือศีลอดสุนันบางเดือนเนี่ยเช่นเดือนมุฮัรรอมเดือนชาบานใช่ไหมท่านก็จะถืออดบางเดือนท่านไม่ถือเลยก็มีแต่รอมฎอนนี่ต้องถือกันอยู่แล้วนะคือท่านนบีเนี่ยกลัวเป็นการพี่น้องในหลายฮะดีษนะกลัวว่าการกระทำสุนัตแบบตลอดเลยเนี่ยบางครั้งจะทำให้เกิดเป็นเรื่องยากลำบากแก่อุมมะของท่านกลัวว่าจะเป็นฟัรดูอย่างละหมาดดูฮาเนี่ยนบีไปบ้านภรรยาท่านหนึ่งเนี่ยละหมาดทุกวันเลยจนกระทั่งนางเนี่ยเข้าใจว่าละหมาดดูฮาสงสัยเป็นวาญิบแล้วนะก็ไปถามไปทักท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยทำละหมาดดูฮาทุกครั้งเลยพอไปทักเท่านั้นแหละนบีมาบ้านหลังนี้ไม่ทำละหมาดอีกแล้วไม่ทำแล้วนะคือเรื่องสุนัตก็ต้องเข้าใจนะทำบ้างไม่ได้ทำบ้างนะทำไม่ทำก็ถือว่าไม่ได้มีบาปมีโทษแต่อย่างใดแต่เราต้องรู้ว่ามันคือฮุกมอะไรถ้าฟัดดูเนี่ยไม่ได้อัลฮาจัดอัลฮาฟิดอิบนุฮาจัดอัลอัสกอลานีได้กล่าวว่าการละหมาดตะฮัจญุดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีเวลาที่แน่นอนท่านจะลุกขึ้นตามความสะดวกของท่านส่วนเวลาที่ประเสริฐที่สุดในการละหมาดกียามุลเลนก็คือเวลาในช่วงท้ายๆของกลางคืนอันนี้เข้าใจกันหมายความว่าทำหัวค่ำก็ได้กลางๆของกลางคืนก็ได้หรือทำในช่วงท้ายก็ได้แต่ถ้าหากว่าบอกว่าเวลาไหนประเสริฐที่สุดก็คือในช่วงท้ายของกลางคืนซึ่งมีรายงานจากท่านอบูฮุเราะเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายันซิลุร็อบบุนาอัซซะวะจัลกุลละไลลาตินอิลัสซะมาอิดดุนยาฮีนยับกอซุลุสอัลลีนอัลอาคิรพระผู้อภิบาลของเราก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะวะจัลผู้ทรงเดชานุภาพและทรงสูงส่งจะเสด็จลงมายังชั้นฟ้าทุกๆคืนเลยจะเสด็จลงมายังชั้นฟ้าจะเสด็จลงมายังฟ้าชั้นหนึ่งฟ้าดุนยาทุกๆคืนสมาอิดดุนยานะในช่วงเวลาที่อะไรในช่วงเศษ1ส่วน3ของช่วงท้ายของกลางคืนกลางคืนเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงนะช่วง1ช่วง2ช่วง3ช่วง1ส่วน3ของท้ายของกลางคืนและอัลเลาะห์ก็ได้ตรัสว่าพระองค์ก็ได้ตรัสว่ามันยะดูนีฟาอัสตะญิบุละฮูมัยยัสอะลู

รับการขอของเขาผู้ใดขอต่อข้าข้าก็จะให้เขาผู้ใดอภัยขออภัยต่อข้าข้าก็จะอภัยให้แก่เขาดูอามุสตะยับในช่วงท้ายของกลางคืนพี่น้องรายงานจากอัมบินอาบาซะอาบาชะได้กล่าวว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอักริบะอักรอบุมายากูนุลอับดุมินัรร็อบบิฟีจาวฟิลเลนอัลอะคีรเวลาที่บ่าวจะอยู่ใกล้พระผู้อภิบาลมากที่สุดอันนี้พูดถึงเวลาก็คือในช่วงท้ายของกลางคืนฟะอินิสตะตะตะอันตะกูนะมิมมันยะซกุรุลลอฮะฟีติลกัสซาอะติฟะกุลหากพวกเจ้าสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ในเวลาดังกล่าวแล้วก็จงทำเถิดอบูมุสลิมได้ถามอบีซัรรินว่าอัยยุกิยามินเลยอัฟดัลการละหมาดกิยามุลไลลเวลาใดที่ประเสริฐที่สุดกอละซะอัลตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะมาซะอัลตะนีอบูซัรรินก็บอกว่าฉันก็เคยถามคำถามนี้ซึ่งเป็นคำถามที่ท่านเนี่ยอบูมุสลิมเนี่ยถามกับอบูซัรบอกฉันก็เคยใช้คำถามนี้แหละไปถามกับท่านนบีนะแปลว่าอบูซัรรินเนี่ยไม่ได้ตอบเองนะก็ตอบจากคำตอบของท่านนบีเพราะคำถามนี้เนี่ยที่ถูกถามเนี่ยเคยถามท่านนบีมาแล้วเจ้าฟุลเลนกอบิรวะกอลีลุนฟาอิลูฮูนบีตอบว่าไงในช่วงท้ายของกลางคืนแต่มีคนทำน้อยนะรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอัมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะฮับบุสซิยามิลอิลาลลอฮิซิยามุลนะดาวิบวะอะฮับบุศอลาอิลาลลอฮิศอลาตุลนะดะกานะยะนามุนิสฟัลลัยลوَيَقُومُ سُلُسَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا การถือศีลอดที่เป็นพูดถึงซิยามก่อนนะการถือศีลอดที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือการถือศีลอดของนบีดาวูดนะซียามุดาวูดวะฮับุศอลาอิลัสศอลาศอลาตุดาวูดนะการถือศีลอดที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับอัลลอฮ์ก็คือรูปแบบการถือศีลอดของนบีดาวูดการละหมาดที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับอัลลอฮ์ก็คือการละหมาดในรูปแบบของในการละหมาดของนบีดาวูดแน่นอนครึ่งคืนแล้วก็ลุกขึ้นมาในช่วงเวลาเศษ1ส่วน3ของกลางคืนและจะนอนในช่วงเศษ1ส่วน6ของกลางคืนนะซึ่งถ้าพูดถึงเวลานอนก็จะน้อยกว่า1ส่วน6อ่ะพี่น้องถูกไหมเวลานอนเนี่ยจะมีน้อยกว่าเวลาละหมาดและปรากฏว่าการถือศีลอดของนบีดาวูดที่ประเสริฐก็คือจะถือศีลอด1วันและก็เว้น1วันแปลว่าถือศีลอดครึ่งปีนะพี่น้องวันเว้นวันเลยต่อมาจำนวนรอกกะอะห์ของละหมาดกิยามุลเลนพี่น้องการละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยไม่มีจำนวนรอกกะอะห์ที่แน่นอนจะมาบอกว่าเท่านั้นเท่านี้เนี่ยไม่มีหรอกจะสำลิดผลได้เนี่ยถ้าเป็นละหมาดวิเตสก็น้อยสุดเท่าไหร่1รอกอะห์ก็ถือว่าได้แล้วได้ซุนนะห์ของละหมาดกิยามุลเลนไปละก็คือละหมาดวิเตส1รอกอะห์อันนี้พูดถึงจำนวน

0: น้อยส่วนจำนวนมากก็ไม่ว่ากันใครจะทำเท่าไหร่นะมีรายงานจากซามูรอบินจุนดุบรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอามารอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนุศ็อลลีมินัลลัยลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ใช้ให้พวกเราเนี่ยละหมาดกันในยามค่ำคืนมาอากอนลูเอากาซูรอวะนะจะอะลูอาคิรอซาลิกะวิตรไม่ว่าการละหมาดนั้นจะมากหรือน้อยก็ตามนะคือไม่ได้ไปเน้นในเรื่องของจำนวนแต่ขอให้ทำใครไหวก็ทำมากใครไหวก็ทำเยอะใครไม่ไหวก็ทำให้นิดทำน้อยก็ไม่เป็นไรตามกำลังแต่ให้ทำละหมาดในตอนท้ายเนี่ยเป็นจำนวนขี้แปลว่าปิดท้ายด้วยวิเตสนะทำทีละสองไปพอจะเลิกก็ปิดท้ายหนึ่งกลายเป็นวิเตสหรือปิดท้ายสามนะรายงานจากท่านอานัสรอดิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นหะดีษมารฟูมีสายรายงานไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกศอลาตุนฟีมัสยิดีตุอ์ดะลุบิอาชะรออาลาฟิศอลาการละหมาด1ในมัสยิดของฉันเนี่ยเท่ากับ 10,000 เท่านะวะศอลาตุฟิลมัสยิดฮารอมถ้าละหมาดในมัสยิดฮารอมเนี่ยจะได้เท่าไหร่แสนเท่ามีอะอัลซอลาตินนะตรงนี้ก็จะมีคือฮารอมเนี่ยพี่น้องอันนี้ 100,000 มัสยิดนบีเนี่ยมี 1,000 ก็มี 10,000 ก็มีมัสยิดอักซอนี่500 250ก็มีขึ้นอยู่กับหะดีษนะก็อยู่ประมาณเนี้ย 10,000 ถึง 1,000500ถึง250แต่สุมัสยิดฮารอมนี่ 100,000 บางคนว่าเอ๊ะฉันเรียนมา 1,000 นึงมันเป็นหมื่นเหมือนกับละหมาดอะไรละหมาดญะมาอะห์เนี่ยหะดีษบทนึงบอก27อีกหะดีษบทนึงบอก25เอา2อันมารวมกันทำไงก็อยู่ระหว่าง27ถึง25โอเคนะซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้27เนี่ยกับ25เนี่ยไอแบบไหนได้27แบบ25มีการอธิบายของอุลามะเหมือนกันบอกถ้าเป็นกลางวันเนี่ย27ถ้าเป็นกลางคืน25อันนี้มีบอกเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นการอธิบายเราก็เข้าใจก็คือ25ถึง27นะไม่มากกว่าไม่น้อยกว่า25แล้วกันนะอันนี้ก็เหมือนกัน 1,000 ก็มี 10,000 ก็มีวัสลาตุอัรดิริบาตการละหมาดในสนามรบตัวตะดูบีอัลฟัยอัลฟิศลาเท่ากับ2ล้านเท่า2ล้านเท่านะซึ่งมันก็เยอะมากนะคือพี่น้องคิดดูดิสนามรบกำลังจะรบนี่แล้วละหมาดนี่มันขนาดไหนมันยากขนาดไหนพี่น้องนะมันเป็นอามันซอดอามันญิฮาดนี่ก็คือดาบใช่ไหมคือไม่รู้ว่าเลือดเราจะถูกฆ่าศึกฟันคอเมื่อไหร่แล้วเราก็ยังละหมาดด้วยบางคนบอกเอออาจารย์ละหมาดยังไงในสนามรบเนี่ยมันก็จะมีสองแบบแรกเขาเรียกละหมาดตอนที่ยังไม่ประจันบานกันก็จะมีการเฝ้าแถวหนึ่งเฝ้าแถวหนึ่งละหมาดลองไปหาดูนะเขาเรียกละหมาดในยามหวาดกลัวส่วนอีกอันนึงเขาเรียกว่าละหมาดตอนที่ประจันบานแล้วอยู่ในสนามรบแล้วเพราะไอ้รบสมัยก่อนนี่พี่น้องมันไม่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้มันกดจรวดอยู่ที่ฐานถูกไหมจรวดบินไปส่งบินไปถล่มเขาอยู่ตัวมันไปนี่แต่เมื่อก่อนมันต้องประจันกันประจันกันเนี่ยบางทีมันไม่ได้รบวันไม่ได้รบแค่อะไรสิบนาทีห้านาทีบางทีในสนามรบเนี่ยสู้กันเป็นวันได้เวลาละหมาดทำไงบินอิชาร์ก็คือใช้สัญลักษณ์เอาแล้วก็เหลือแค่สองรอกะไอ้ตรงที่เป็นฟาติฮะก็อ่านไปเราก็สู้ไปทอรุกัวก็ขยักหน้าเอาสุยูดก็ใช้สัญญาณเอาเหมือนกับทนละหมาที่ใช้กระลิบตานั่นแหละกระพริบตานั่นแหละแล้วก็นบีบอกว่าและยิ่งกว่านั้นทั้งหมดก็คือการละหมาดสองรอกอะห์ที่บ่าวละหมาดในช่วงกลางดึกของกลางคืนหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับ บันทึกโดยอบูซีดอิบนุฮิบบานในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าอัสวาบแต่อัสซามิรีเนี่ยได้กล่าวไว้ในหนังสืออัตตรกีบัตตรฮีบนะอันนี้ก็คือที่มาของหะดีษที่นำไปกล่าวที่กล่าวเอาไว้นะครับวันนี้จากลาเท่านี้ก่อนพี่น้องเวลาหมดเวลาติดตามในครั้งหน้านะครับเรื่องราวของเวลายังไม่หมดจำนวนรอกายังไม่หมดนะวันนี้จากลาเท่านี้บิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอและเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมาตุ้นมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกลักษณ์ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้กับช่วงของวันละอายะหรือสัปดาห์ละอายะในวันนี้นะครับตามที่ผมได้รับปากกับพี่น้องนะครับสัญญากับพี่น้องไว้ว่าเราจะมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็อธิบายในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงจำแนกนะครับบ่าวของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อบรรดานักวิชาการนะครับที่ก็มีความเชี่ยวชาญมีความสันทัดในศาสตร์การอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือที่เราเรียกว่าบรรดามุฟัสซิรีนนะครับอธิบายตรงกันว่ากลุ่มบุคคลซึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเรียกนะครับว่าประชาชนที่เป็นเค้าเรียกว่าลอลิมุลลินัฟซีนะครับ1แล้วก็ซาบิกุมฟิลคอยรอตแล้วก็มุกตัสิด3กลุ่มเนี่ยนะครับหมายถึงประชาชาติใดนักวิชาการทั้งหมดอธิบายตรงกันว่าหมายถึงประชาชาติในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าประชาชาติของท่านนบีที่เป็นมุสลิมนะครับเป็นประชาชาติเรียกว่าอุมมะฮ์อิญาบะห์แล้วเนี่ยนะครับที่ได้สนองแล้วก็ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยมันยังมีทั้งกลุ่มที่ว่าเอารู้เอาชี้อย่างดีเลยแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ว่าไม่ค่อยเอารู้เอาชี้นะครับกลางๆกับอีกกลุ่มนึงคือไม่สนใจใยดีอะไรเลยซึ่งการจำแนกตัวนี้นะครับก็จะแสดงถึงระดับหรือว่าคุณภาพของแต่ละกลุ่มท่านพี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวถึงบุคคลนะครับกลุ่มนี้นะครับในภาพรวมก่อนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงบอกว่าการที่พระองค์ทรงจำแนกนะครับตามที่บรรดานักมุฟัสซิรีนอธิบายไว้นะครับว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงระบุนะครับกลุ่มบุคคลทั้ง3ประเภทนี้ไว้นะครับก็ทั้งหมดล้วนแล้วแต่หมายถึงเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นนะครับคนที่อาธรรมแก่ตัวเองก็คือคนที่ฝ่าฝืนนะพี่น้องจำก่อนนะครับคนที่อาธรรมแก่ตัวเองหรือซอลิมุลลินัฟซีเนี่ยก็คือคนที่ฝ่าฝืนนะครับคำสั่งของอัลเลาะห์กระทำในสิ่งที่เป็นมะอ์ซิยะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาทำแบบนั้นน่ะไม่ได้ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงระคายเคืองแม้แต่น้อยคำว่าซอลิมุลลินัฟซีแปลว่าคนที่โหดร้ายอำทำอันตรายกับตัวเองเหมือนกับเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรเข้าได้นะครับแต่ว่าพอเราทำตัวเราเองทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับทั้งที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นแล้วแต่ผลมันย้อนสะท้อนกลับมาอะไรมาเป็นอันตรายกับตัวเราเองฉะนั้นคนที่อาธรรมกับตัวเองคนที่ไม่รักดีก็คือคนที่ทำความชั่วกับอัลลอฮ์เนี่ยแหละครับฝ่าฝืนอัลลอฮ์เวลาโดนลงโทษเนี่ยใครโดนลงโทษเราคนโดนลงโทษแต่ถามว่าสิ่งที่เรากระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเสื่อมพระบารมีของพระองค์ไหมครับไม่ได้เสื่อมพระบารมีไม่ได้เสื่อมเดชานุภาพไม่ได้เสื่อมความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดทั้งสิ้นไม่เสื่อมอะไรทั้งสิ้นนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ด้อยลงแต่เราต่างหากล่ะครับที่จะต้องถูกลงโทษฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าพวกนี้เป็นซอลิมุลลินัฟซีเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองส่วนคนที่2นะครับก็คือคนที่ซาบิกุมบิลไคลอตก็คือคนที่ไม่ได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่กับรุดหน้านะครับเร่งไปข้างหน้ารุดไปข้างหน้านะครับมุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสร้างความดีความชอบให้กับตัวเองไม่แตะต้องนะครับในสิ่งที่เป็นความไม่ดีต่างๆมะอ์ซิยะห์ต่างๆอัลเลาะห์ก็เลยใช้คำว่าซาบิกุมบิลคอยรอตต่อจากนั้นมุกตะซิดนะครับก็คือคนที่อยู่กลางๆบางทีก็เอาบางทีก็เรียกว่ารุดหน้านะครับบรรยากาศดีๆก็เอากับเขาด้วยนะครับพอบางทีอีหม่านเสื่อมอีหม่านอ่อนลงมาก็ถอยลงมากลายมาเป็นพวกอะไรพวกไม่ดีไปก็คือครึ่งๆกลางๆลุ่มๆดอนๆนี่คือสิ่งที่เป็นภาพรวมที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นจริงๆแบบนี้แหละครับช่วงไหนนะครับอย่างช่วงรอมฎอนนะครับถึงเทศกาลรอมฎอนบรรยากาศมันดีมีแต่คนละหมาดมีแต่คนอ่านกุรอานเราก็อีหม่านก็ฮึกเหิมขึ้นมาด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะอีมานสปีดขึ้นมานะครับก็ทำให้เรามีบรรยากาศในการปฏิบัติคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่นอนมัสยิดเลยอ่านกุรอานฟังแต่บรรยายนะครับละมาซุนนะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีทำหมดเลยเนี่ยซาบิกุมบิลไคลรอดเอาดีเลยเอาดีอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีข้อตำหนิได้เลยแต่พอเลยรอมฎอนไปสักพักหนึ่งเลยรอมฎอนไปนะครับอ้าว อาจจะมีบวช6บ้างมีอะไรบ้างก็แล้วแต่ในตัวอย่างนะครับค่อยๆได้ค่อยๆลดค่อยๆลดไปลดไปลดมาพอออกจากมัสยิดออกจากสังคมที่มีความเคร่งครัดในศาสนาไปอยู่อีกสังคมนึงไปอยู่โรงเรียนไปอยู่หอพักไปเจอเพื่อนเที่ยวไปเจอเพื่อนกินไปเจอเพื่อนทำโน่นทำนี่ล่อกับเขาด้วยเอากับเขาด้วยไอ้สิ่งที่เคยสะสมเป็นอะไรเป็นความดีต่างๆมาในครั้งก่อนๆเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอันนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลอลีมุลีนับซีฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะครับเรียกบ่าวของผู้ศรัทธานะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเรียกให้ทุกคนเนี่ยหันมาหาพระองค์แล้วทุกคนต้องสนองรับสั่งไอ้ที่ดีอยู่แล้วก็จงรักษาความดีต่อไปไอ้ที่ครึ่งๆกลางๆก็ต้องสปีดตัวเองยกระดับตัวเองให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆและไอ้ที่ไม่ดีเลยก็ต้องขวนขวายกระตือรือร้นทำให้ดีที่สุดขึ้นมาให้ได้เราจึงบอกว่าในอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับอัลลอฮ์บอกยังไงยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุดคุลูฟิสซิลมิกาฟะโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาเอ๋ยนะครับเราเรียกบ่าวของผู้ศรัทธานะครับบ่าวของพระองค์ผู้ที่ศรัทธากับพระองค์อุดคุลูผู้หลายจงเข้าไปอยู่ในอะไรครับเข้าไปอยู่ในฟิซิลมิอยู่ในบัญญัติแห่งอัลอิสลามหรืออยู่ในศาสนาอิสลามนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับกาฟตันโดยทั่วหน้าเถิดหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เรียกเฉพาะคนบุเรนะครับคนไม่ดีนะเอาเฉพาะคนดีเข้ามามาเคร่งเปล่าหรือคนปานกลางเปล่าแล้วก็ปล่อยเอาคนดีอยู่แล้วปล่อยเขาจะไปยุ่งเขาเปล่าอัลลอฮ์เรียกทั้งหมดเลยทั้งคนดีคนไม่ดีและคนดีครึ่งๆกลางๆแบบเนี้ยอัลลอฮ์บอกทั้งหมดเนี้ยต้องปฏิวัติใหม่ต้องอะไรตะล่อมพวกเนี้ยมาให้หมดเลยจงเข้ามาสู่กระบวนการของอิสลามมาสู่หลักการของอิสลามอย่างท่วนหน้าอย่างพร้อมเพียงกันกาฟะโดยไม่ต้องเลือกว่าใครต้องเข้าใครไม่ต้องเข้าทุกคนต้องเข้ามาเหมือนกันหมดเลยแล้วอิสลามจะปรับนะครับจะจูนไอ้ที่ดีอยู่แล้วนะครับให้รักษาความดีได้อย่างต่อเนื่องไอ้ที่ยังไม่ดีอิสลามจะค่อยๆปรับค่อยจูนค่อยเสริมนะครับส่งเสริมให้มาเป็นอะไรมาอยู่ในระดับสูงสุดให้ได้นะครับไอ้ส่วนที่แย่อยู่อิสลามจะช่วยอะไรช่วยขัดเกลาช่วยทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้แล้วก็จะกลายมาเป็นอะไรคนในกลุ่มที่ระดับสูงขึ้นอาจจะอยู่ในระดับมุกตะซิดอยู่ในกลางๆก็ยังดีกว่าเกลาหรือจากอย่างไรจากมุกตะซิดให้ขึ้นมาอยู่ในระดับซาบิกุมบินไขรอดก็ได้ฉะนั้นอิสลามจึงบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยอุดูโคลูฟิซิลมีกาฟตันทุกคนพึงต้องเข้าสู่กระบวนการของอิสลามให้อิสลามได้ขัดเกลาทั้งหมดแหละครับแต่ส่วนจะขัดเกลาได้ในระดับไหนยังไงก็ต้องเข้าอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลามนะครับวะลาตัตบิอูคุตุวาติชัยฏอนดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ไปเดินอะไรอย่าได้ดำเนินตามการก้าวเดินนะครับหรือว่าแนวทางของอะไรของชัยฏอนเป็นอันขาดเลยอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีนเพราะชัยฏอนนั้นนะครับมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้าอย่างจงแจ้งอย่างชัดเจนเลยเป็นศัตรูที่ไม่ได้แอบแฝงนะครับเป็นศัตรูที่เปิดเผยนะครับมันประกาศตัวเป็นศัตรูกับเรานะครับเป็นศัตรูกับเรามาตั้งแต่ยุคบรรพกาลแล้วยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับที่เป็นประถมบุรุษเป็นบรรพชนของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นบิดาของพวกเราเนี่ยชัยฏอนมันตามจองล้างจองผ่านมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีพระบัญชาใช้ให้มันกราบคารวะนะครับสยบคารวะนะครับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างอาดัมขึ้นมานะครับเป็นมัคลูที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ใช้ให้มันคารวะต่ออาดัมเพื่อเป็นการยอมรับในเดชานุภาพของอัลลอฮ์แต่ชัยฏอนมันมีกิเลสครับอิบลิสมันกำแหงนะครับมันกำแหงมันลำพองตัวแล้วมันก็บอกว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะไปก้มหัวให้ใครให้หัวให้อาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับไม่มีวันที่มันจะก้มหัวให้อาดัมฉะนั้นนี่แหละครับมันกล้าที่จะปฏิเสธนะครับย้อนคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์มาใช้ให้ข้าพเจ้าเนี่ยสยูดกับมักลุกชิ้นนี้ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์สร้างมันมาจากขี้ดินแต่สร้างฉันมาจากอะไรมาจากธาตุไฟเนี่ยดินกับไฟเนี่ยมันต่างกันเลยพี่น้องเห็นไหมครับว่าเนี่ยชัยฏอนมันจะมีนิสัยแบบนี้ใครพูดใครใช้ใครบอกอะไรก็แล้วแต่มันไม่ฟังแต่มันจะเถียงมันจะเอาชนะนะครับมันจะดันทุรังอัลลอฮ์ก็บอกนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาแล้วก็สิ่งเนี่ยเป็นมักลุกชิ้นพิเศษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ก็ให้สู้อยู่สักอย่างนึงมันก็จบแต่มันไม่จบงั้นมันก็ไปอ้างโน่นอ้างนี่จนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิโรธแล้วก็ขับมันออกจากอะไรออกจากสวรรค์จนกระทั่งมันประกาศกล้าวนะครับแล้วก็ท้าทายด้วยแหละนะครับบอกว่ามันจะอะไรมันจะ มันจะขัดขวางนะครับขัดขวางทุกคนที่เป็นลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมันจะตามจองล้างจองผ่านไม่มีวันสิ้นสุดนะครับแล้วมันก็จะเอาลูกหลานของอาดัมนี่แหละไปเป็นบริวารไปเป็นสมุนของมันให้หมดเลยเพื่อที่จะได้กลายไปเป็นผู้ที่ถูกลงโทษไปพร้อมๆกับมันดูสิครับเนี่ยความอาฆาตของมันที่มีต่ออาดัมอะลัยฮิสสลามและอาดัมไปทำอะไรให้มันอาดัมไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะครับอาดัมถูกสร้างขึ้นมาด้วยพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงบัญชาใช้ให้กับพวกมันฉะนั้นนี่แหละครับที่อัลลอฮฺบอกเราอินนะฮูละกุมอาดูวุมมูบีนมันเป็นศัตรูกับพวกท่านทั้งหลายอย่างจงแจ้งอย่างเปิดเผยแต่พวกเราเนี่ยขนาดมันเปิดเผยแบบนี้แล้วยังกอดคอกับมันอยู่ได้ยังปล่อยให้มันอยู่ในบ้านของเราอยู่ได้พี่น้องเห็นไหมครับว่าทุกวันเนี่ยเราเนี่ยมีน้ำใจให้กับอิบลีสให้กับเชตันมากกว่าที่จะให้กับเพื่อนพี่น้องมุสลิมของเราด้วยซ้ำใช่ไหมครับเราเนี่ยแทบจะไม่ได้แบ่งปันอะไรให้พี่น้องมุสลิมของเราเลยอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าพระองค์ทรงประทานให้กับพวกเราเนี่ยให้เรามาแบ่งปันนะครับให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ขาดโอกาสผู้อะไรผู้ยากไร้ต่างๆแต่เราไม่แบ่งนะครับไม่แบ่งให้คนพวกนี้คนที่น่าสงสารกลุ่มนี้แต่ไปแบ่งให้เชตันนี่แม่น่าเจ็บใจไหมล่ะครับมนุษย์เราเนี่ยบาปของอัลลอฮ์จังๆที่อัลลอฮ์บอกไอ้พวกนั้นน่ะชะตันน่ะมันอะไรมันเป็นศัตรูอย่างชัดแจ้งกับพวกเจ้าอย่าไปแบ่งให้มันสิแต่พวกเราแบ่งให้มันเฉยเลยกินข้าวก็แบ่งให้มันกินกินน้ำก็แบ่งให้มันกินยันเมียของเรายันภรรยาของเราน่ะยังแบ่งให้มันใช้เลยพี่น้องเห็นไหมครับกินข้าวก็ไม่มีบิสมิลลาห์สักคำดื่มน้ำไม่มีบิสมิลลาห์สักคำหลับนอนกับภรรยาไม่มีดุอาสักต้นหนึ่งจะเข้าบ้านไม่มีบิสมิลลาห์ออกบ้านไม่มีบิสมิลลาห์ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งชัยฏอนก็อยู่กับเราฉะนั้นหลายคนนะครับชัยฏอนนอนอยู่กับเราเนี่ยกระดานลื่นเลยนะครับแต่ว่ากับพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเราเหนียวเหลือเกินแหละครับหวงเหลือเกินละกีดกันเหลือเกินแหละแต่กับชัยฏอนเนี่ยนะครับถึงไหนถึงกันเราไปไหนมันไปด้วยเราอยู่ตรงไหนมันอยู่ด้วยไม่เคยกลัวไม่เคยระแวงมันเลยแต่กับพี่น้องมุสลิมของเรายิ่งถ้าใครมาสอนมาบอกเรื่องดีๆด้วยแล้วน่ายิ่งโมโหใส่กับเขาเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้าอย่างจงแจ้งขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมพวกเจ้าจึงไม่เอามันเป็นศัตรูด้วยเราต้องระวังนะครับต้องป้องกันมันแต่นี่เราไม่ได้ป้องกันมันเลยเราเข้ารถมันเข้าด้วยเราขึ้นรถลงรถมันขึ้นกับเราลงกับเราเราเข้าห้องนอนเข้าห้องอะไรก็แล้วแต่มันไปกับเราหมดเลยนะครับเราตักข้าวมาทานตักน้ำมาดื่มมันกินด้วยมันดื่มด้วยทั้งที่มันเป็นศัตรูกับพวกเราฉะนั้นมันจึงมีแหละครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกนี่แหละมันมีคนที่ไม่รักดีแบบนี้เตือนแล้วว่าชัยฏอนน่ะมันเป็นศัตรูก็ยังไงยังไปเอามันมาเป็นพวกแล้วโทษใครล่ะรอลีมุลลินนับซีก็ต้องโทษตัวเราเองนั่นแหละอัลลอฮฺเตือนแล้วนะครับว่าอย่าไปเอามันมาเป็นพวกมาเป็นอะไรมาเป็นพ้องแต่เรากับอะไรกับเอาชัยฏอนมาเอามาโดยพฤตินัยเอามาโดยอะไรโดยไม่รู้ตัวนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราโดยไม่รู้ตัวนะครับก็ขอให้ระวังพี่น้องครับอายะห์กุรอานที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับพี่น้องลองไปดูเพิ่มเติมยาอัลลอฮีนะอามะนุดคุลูฟิซิลมีโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายจงเข้าสู่หลักการอัลอิสลามสู่ศาสนาอิสลามนะครับโดยพร้อมเพรียงกันโดยทั่วหน้านะครับวะลาตัตบิอูฮุตวาติชัยฏอนและพวกท่านหลายอย่าไปปฏิบัติตามนะครับแนวทางการก้าวเดินของชัยฏอนเราอย่าไปเดินตามนะครับตามรอยเท้าของมันอินนะฮูละกุมอาดูวุมมูบีนเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นศัตรูกับพวกเราอย่างจงแจ้งใจความโดยสรุปของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็คือนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์นะครับทุกประเภทเลยทั้งซอลิมุนลีนับซีที่ว่าชั่วสุดๆเนี่ยนะครับแล้วก็มุกตะซิดุนคนครึ่งๆกลางๆดีมั่งไม่ดีมั่งลุ่มๆดอนๆแล้วก็ซาบิกุมบิลคอยรอดคนที่อยู่ในระดับแนวหน้านะครับเอาแต่ดีเนี่ยนะครับเอาแต่ทำความดีไม่ประวัติดีผลงานดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวถึงคนกลุ่มนี้นะครับทุกประเภทเลยทำไมอ่ะให้ถ้าเขาทั้งหมดนั้นเข้าอยู่ในพระบัญญัติแห่งอัลอิสลามอย่างเคร่งครัดและก็โดยพร้อมเพรียงกันอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะครับเอาเฉพาะคนชั่วเข้ามาคนกับไอ้คนครึ่งๆกลางๆไอ้คนที่ดีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปเปล่าอัลลอฮ์เรียกทั้งหมดเลยอามานูที่ศรัทธาอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาด้วยไอ้ที่ศรัทธายังครึ่งๆกลางๆอยู่ยังไม่เต็ม100มีแค่50 60อะไรก็แล้วแต่เอาเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยแล้วไอ้ที่ยังไม่ได้ศรัทธาเลยหรือศรัทธาแค่นิดๆหน่อยๆก็ต้องเข้ามาอยู่ยิ่งจำเป็นต้องเข้าใหญ่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบอกเอาไว้นะครับเราสังเกตได้หรือสัมผัสได้ถึงเจตนารมณ์ของพระองค์แบบนี้ นะครับให้ทุกคนเข้าอยู่ในพระบัญญัติแห่งอัลอิสลามอย่างเคร่งครัดแล้วก็โดยพร้อมเพียงกันนะครับห้ามนอกลู่นอกทางโดยเด็ดขาดเลยนี่คือสิ่งสำคัญไอ้ที่ดีแล้วก็ต้องอยู่ในลู่ในทางอย่าละอย่าเหลืองอย่าสำคัญตนผิดฉันเคร่งแล้วฉันอีมานแล้วฉันแทบจะเป็นนบีได้แล้วแบบนี้อย่าคิดเป็นอันขาดเลยนั่นถ้าก็คิดพอคิดปุ๊บมันจะหลุดออกแล้วเพราะมันอะไรมันนอกกรอบอัลอิสลามนะครับอัลลอฮ์บอกเอาไว้แบบนี้อย่านอกลู่นอกทางโดยเด็ดขาดเลยแล้วก็ห้ามหลงไหลหรือเหลวไหลไปปฏิบัติตามคำยั่วยุนะครับคำยุยงชักจูงของชัยฏอนหมั่นร้ายเพราะชัยฏอนนั้นคือศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ที่จะคอยหลอกล่อแล้วก็คอยหลอกลวงนะครับคอยปั่นหัวนะครับคอยเป่าหูว่าไปนะครับเนี่ยคือสันดานของชัยฏอนทั้งหมดเลยให้หลงผิดนะครับให้ประชาชาติของท่านนบีหลงผิดโดยเฉพาะคนไอ้ครึ่งกลางๆเนี่ยแหละครับพอจะหลอกได้นะครับหลอกง่ายเลยแหละแล้วก็อะไรไอ้คนที่ชั่วสุดๆนี่ชัยฏอนมันไม่ต้องหลอกแล้วเพราะอะไรครับเพราะมันติดนิสัยชัยฏอนนะครับมาตลอดมาก็เหลืออะไรเหลือคนที่น่ากลัวก็คือคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเอาละอีหม่านจะขึ้นสูงจะอยู่ในระดับแนวหน้าแต่ถ้าชัยฏอนมันหลอกขึ้นมาแล้วครับมันหลอกสำเร็จด้วยนะหลอกง่ายด้วยนะครับเพราะบางคนเนี่ยทำความดีเยอะแต่พอทำไปโอ้โหคนอื่นทำความดีน้อยกว่าเราลำพองตนสำคัญตนผิดอีกแล้วนะครับคนอื่นสู้เราไม่ได้คนอื่นเรานี่มีแต่เราคนเดียวที่บวชซุนนะมีแต่เราคนเดียวนี่แหละที่อ่านกุรอานมีแต่เราคนเดียวนี่แหละที่ไปกุรอานไปมัสยิดมีแต่เราคนเดียวนี่แหละที่ออกฟังบรรยายคนอื่นสู้เราไม่ได้สักคนนึงลำพองอะไรลำพองแล้วก็ภูมิใจในความดีแล้วก็เอาความดีของตัวเองเนี่ยไปทับถมเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาหาว่าคนอื่นเขาอย่างงั้นหาว่าคนอื่นเขาไม่สู้เราไม่ได้คนเดียวนี่แหละไอ้ที่ความดีที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยคุ้มกะลาหัวตัวเองไม่ได้ใช้ตอนเข้ามาหลอกในช่องนี้ทั้งนั้นแล้วเสร็จหมดเลยนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่านั่นแหละแม้กระทั่งคนที่ดีสุดๆแล้วเนี่ยก็ยังต้องหันเข้ามาสู่อะไรเข้ามาสู่หลักการอิสลามหลักธรรมของอิสลามเพื่อที่จะได้ไม่นอกลู่นอกทางนะครับนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้เพราะชัยฏอนนี่แหละตัวร้ายกาจที่สุดเลยบรรดานักวิชาการนะครับที่เขามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับบรรดามุฟัสซีรุนหลายท่านนะครับมีทัศนะนะครับหลายท่านแสดงทัศนะเอาไว้ว่าองค์การหรือว่าอายะห์อัลกุรอานที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่นะครับสามารถที่จะอธิบายหรือว่าตีความเพื่อให้เกิดนัยยะเกิดคำอธิบายนะครับได้เป็น2กรณีหรือ2มุมมองด้วยกันคือมองแบบนี้ก็ใช่แล้วก็มองอีกอย่างนึงอธิบายอีกแนวทางนึงก็มันก็ใช่ฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้งคู่เรามีเวลานิดนึงนะครับลองคุยลองดูกันสักทัศนะหรือคำอธิบายสัก1คำอธิบายคำอธิบายแรกนะครับองค์การนี้เขาบอกเนี่ยนะเขาบอกองค์การนี้นะครับมีจุดประสงค์แล้วก็มีความหมายตามที่ปรากฏในสำนวนขององค์การชัดๆอย่างตรงไปตรงมาอัลลอฮ์บอกให้เข้าก็คือเข้านะครับเข้าสู่หลักการของศาสนาเจาะจงเฉพาะแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นหมายความว่าผู้ที่มีศรัทธาต่อเราจากผู้ที่มีศรัทธาต่อเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนะครับจากทั้ง3กลุ่มเนี่ยจาก3กลุ่มลักษณะที่ได้กล่าวไปก่อนก็คือมีทั้งผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ผู้ที่กาฟิรูนนะครับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและกลุ่มมุนาฟิกูนนะครับอันนี้รวมเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือซาบิกุมบิลคอยรอดดีอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็2มุกตะซิดคนครึ่งๆกลางๆ3ลอลิมมุลินับซีเขาว่าชั่วสุดๆแบบเนี้ยนะทำไมล่ะเขาบอกว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้มีความหมายเจาะจงเฉพาะต่อบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นเพราะอัลเลาะห์เรียกอะไรยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาผู้มีศรัทธาเอ๋ยแต่ถ้าอัลเลาะห์บอกละยาอัยยูฮันนาสโอมนุษย์ทุกคนเลยนะอย่างนี้ก็จะมีความหมายครอบคลุมทั้งอะไรทั้งคนกาเฟรก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมุนาฟิกูนก็ต้องเข้ามาอยู่ด้วยแต่อัลกุรอานอายะห์นี้เรียกเฉพาะอะไรเรียกเฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาก็เลยบอกว่าความหมายจึงเจาะจงเฉพาะอะไรผู้ที่ศรัทธานะครับกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับผู้ที่ศรัทธากลุ่มเดียวเท่านั้นก็หมายความว่า นะครับผู้ศรัทธาที่อยู่ในกลุ่ม3กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นจะต้องเข้าอยู่ในหลักการนะครับในหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดครบถ้วนสมบูรณ์คือต้องมีการศรัทธาแล้วก็มีการปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างสมบูรณ์ด้วยต้องน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาทุกประการนะครับมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่ขาดตกบกพร่องก็หมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาอยู่แล้วต้องอยู่ในกรอบของอีหม่านต้องเข้าอยู่ในหลักการของศาสนานะครับอย่างเคร่งครัดจะเลือกปฏิบัติไม่ได้เอาเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าน่าจะดีนะตัวนี้เราเข่งได้เราทำได้แล้วก็ทำไอ้ตรงไหนที่เรายังเลือกไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเลือกเปล่า นะครับบางคนนะครับละหมาดเก่งไม่เก่งถือศีลอดเก่งไม่เก่งแต่ยังนินทาอยู่มันก็ไม่ได้นะครับบางคนละหมาดเก่งไม่เก่งท่องกุรอานได้เยอะไม่ได้เยอะแต่ยังสูบบุหรี่อยู่เขาบอกแบบนี้มันไม่ได้มันต้องอะไรมันต้องเรียกว่าสิ่งที่เป็นหลักการข้อใช้ก็ทำจนครบสิ่งที่เป็นหลักการข้อห้ามก็ต้องละให้ครบให้อะไรให้ได้ทุกอะไรทุกกรณีทุกเรื่องเหมือนกันไม่ใช่เอาเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของการทำความดีที่เราถือปฏิบัติแต่ไอ้ของที่ศาสนาห้ามเอาไว้อย่านินทานะอย่าโมโหนะอย่าโกรธกันนะอย่าอิจฉากันนะละไม่ได้สักเรื่องนึงนะครับสอนหนังสือเสร็จก็ยังอิจฉาคนอื่นเขาอยู่อาดานเสร็จนำละมาเสร็จก็ยังพูดยังนินทาของคนอื่นเขาอยู่ละมาให้สลามยังไม่ทันเลือกดีเลยในใจนึกแล้วเดี๋ยวละมาเสร็จจะต้องจวกคนนั้นจะต้องว่าคนนี้จะต้องเอาเรื่องกับคนนั้นฉะนั้นไอ้ความดีต่างๆแล้วเนี่ยที่มันไม่ครบถ้วนมันดีในด้านนึงแล้วก็แย่ในอีกด้านนึงเนี่ยต่อให้เป็นผู้ศรัทธาก็ยังจะต้องอะไรต้องเข้ามาสู่กระบวนการขัดเกลาของอัลกุรอานในอัลกุรอานอายะนี้นะครับก็จริงบอกว่าหมายถึงเฉพาะผู้ศรัทธากลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับจะเลือกศรัทธาหรือเลือกปฏิบัติแต่เฉพาะนะครับบางข้อหรือบางประการก็ไม่ได้จะเลือกเอาแต่เฉพาะสิ่งที่สบอารมณ์หรือว่าถูกใจเพียงเท่านั้นก็ไม่ได้นะครับหรือจะทำบ้างทิ้งบ้างก็ไม่ได้เพราะศาสนาอิสลามนั้นถือเป็นศาสนาเป็นองคาพยพที่จะต้องมีร่วมกันนะครับเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งไม่ได้อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้อัลอิสลามุดีนุนละยตะยะซะศาสนาอิสลามต้องเป็นศาสนาเดียวที่มีความเป็นเอกภาพแยกส่วนไม่ได้นะครับแยกส่วนไม่ได้เอาเฉพาะหลักปฏิบัติอากีดะไม่ถูกต้องก็ไม่ได้หรือจะเอาเฉพาะอากีดะแล้วไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยกลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีอย่างเดียวส่วนจะดีจะชั่วยังไงอันนี้ข้ามไปส่วนไม่ใช่มันจะต้องอะไรมันจะต้องเป็นองค์รวมที่จะต้องผนึกนะครับเป็นหนึ่งเดียวให้ได้อิสลามนะครับหลักอิสลามหลักอีมานนะครับหลักอะกีดะห์แล้วก็หลักปฏิบัติในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องผนึกนะครับเป็นชิ้นเดียวเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าจะตัดต่อจะเพิ่มเติมก็ไม่ได้จะเอาไปผสมประสานปนเปกับแนวคิดหรือความเชื่อแนวการปฏิบัติของศาสนาอื่นก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธากับรอซูลก็ไม่ได้นะครับศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แล้วก็ไม่ศรัทธาต่อนรกต่อสวรรค์ก็ไม่ได้มันจะต้องเรียกว่าสำเร็จรูปเป็นอะไรเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะครับจะทำเฉพาะในสิ่งที่อะไรที่สะดวกไอ้สิ่งที่ไม่สะดวกไม่สบอารมณ์หรือไม่เป็นประโยชน์จะไม่ปฏิบัติไม่ได้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงต้องการอุดคูลูฟิซิลมีกาฟะก็คือเข้ามาสู่ในศาสนาอิสลามครบถ้วนทุกมิติทุกด้านนะครับอย่างท่วนหน้ามันเหมือนกันทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากใครจากคำอธิบายแรกนี้ต้องการจากผู้ศรัทธานะครับอัลลอฮ์พูดไว้แบบนี้นี่คือคำอธิบายของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มแรกที่มองว่าอัลกุรอานอายะนี้นะครับมีผลบังคับใช้กับเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นส่วนคนกาเฟรส่วนคนมุนาฟิกอัลลอฮ์เขาอธิบายเขามองว่าพวกนี้ตัดไปเลยไม่ต้องไปพูดถึงมันเพราะมันเข้ามามันก็ไม่มีประโยชน์มันต้องศรัทธาก่อนดังนั้นอัลกุรอานจึงพูดและก็เรียกใครเรียกผู้ศรัทธาเป็นการเฉพาะเท่านั้นวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับว่าทัศนะนี้นะครับถูกทั้งหมดเลยหรือเปล่ายอมรับว่าถูกนะครับแต่ถามว่าครอบคลุมเหมือนกับอีกคำอธิบายไหมมันก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดเลยเราจะมีโอกาสนะครับไปดูในคำอธิบายที่สองว่ามันมีความหมายครอบคลุมไปมากกว่านี้เนี่ยมันกินรวมถึงอะไรไปบ้างนะครับมันมีความกระจ่างนะครับในตัวของมันอย่างไรแต่สำหรับวันนี้นะครับคำอธิบายของนักวิชาการกลุ่มแรกนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะครับแต่ว่ามันจำกัดเฉพาะตามรูปประโยครูปสำนวนเท่านั้นว่าหมายถึงเฉพาะผู้ศรัทธาอ้าวแล้วคนอื่นล่ะไม่ต้องมายุ่งกับตรงนี้หรือว่ากฎหมายของอัลเลาะห์ไม่ได้มีผลบังคับกับคนกลุ่มนั้นต่างๆเหล่านั้นเลยหรือนี่คือประโยคคําถามที่เราเกิดขึ้นหลังจากที่เราฟังคําอธิบายตรงนี้ไปแล้วแต่คําอธิบายตรงนี้นะครับมันจะคลี่คลายลงในส่วนที่เป็นความกังขาต่างๆเหล่านี้หรือไม่รอการอธิบายในอีกทัศนะหนึ่งของอีกกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าแล้วจะคลี่คลายแล้วก็จะกระจ่างกับพี่น้องทุกคนสำหรับวันนี้นะครับสัปดาห์ละอายะห์นะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับจากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองเจ จะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมาตุ้นมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิดไมตีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจญีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
3: โรคโควิดยังอยู่กับประเทศไทยและโลกเราต้องปรับตัวดำเนินชีวิตที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจและการอยู่กับโรคนี้ให้ได้อย่างปลอดภัยวิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากรัสซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่อรัสซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเมตตาให้กับคณะกรรมการมัสยิดและก็ผู้ที่ร่วมไม้เริ่มมือกันในวันนี้ที่ให้งานของวันนี้ได้เกือบจะสำเร็จลุล่วงไปก็ต้องขอบคุณต่อรัสซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะพี่น้องนะวันนี้สำหรับหัวข้อที่ตั้งว่าจะจบที่นบีหรือจะรอดูอีกทีวันที่กลับไปพบกับรัสซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อนะพี่น้องนะว่าวันนี้เราจะได้คำตอบจากหัวข้อที่ตั้งเอาไว้จะได้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนำกลับไปปฏิบัตินำกลับไปเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นคำสั่งคำสอนของศาสนาหรือแม้กระทั่งว่าคำตอบที่เราจะได้ว่าวันนี้ถ้าเราไม่จบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสิ่งใดบ้างจะเกิดกับเราด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงเมตตาให้กับบรรดารอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะพี่น้องว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเพื่อทำหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่สิ่งที่เป็นบทบัญญัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู่ประชาชาตินั้นๆเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้อันเนื่องมาจากตัวใครตัวมันหรือแม้กระทั่งว่าดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามแต่สิ่งที่น่าแปลกพี่น้องครับว่าวันนี้เรามีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอิสลามอยู่บนทางที่ถูกต้องให้กับพวกเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางครั้งพวกเราทั้งหลายได้มาด้วยกับความง่ายดายกาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งที่พวกเราทั้งหลายชินคุ้นหูหรือแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยได้ยินได้ฟังใส่เปเฮกล่อมกันแล้วก็ได้ยินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คำว่ากาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์สองคำนี้เป็นสิ่งที่คู่กันนะเป็นสองคำที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้บางครั้งเราเห็นในสังคมนะพี่น้องว่าคนที่เขาเอาจริงเอาจังเอารู้เอาชี้กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาพยายามทุกวิถีทางในการที่จะเพิ่มความรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตของเขาเราพยายามที่จะตรวจสอบตัวของเราเองอะนะพี่น้องว่าสิ่งใดบ้างมันขาดในชีวิตของเราอะสิ่งใดบ้างมันเป็นสิ่งที่บกพร่องในชีวิตของเราอะแต่เราไม่เคยที่จะพูดถึงในสิ่งที่เป็นความรู้เลยเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยสิ่งนั้นยังขาดอยู่สิ่งนั้นยังไม่มี แต่ความรู้ที่เป็นความรู้ที่จะทำให้เรานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษหนึ่งของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตาฮาวาฮุตับอันลิมายิตุบิหะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราแล้วก็กำชับกับพวกเรานะครับว่าบุคคลหนึ่งจะเป็นคนที่ยังไม่ศรัทธาที่แท้จริงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าง่ายๆก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินที่สมบูรณ์นะพี่น้องเขาจะยังไม่ศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าฮาวาฮูอารมณ์ความนึกคิดของเขาเนี่ยจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ฉันได้นำมาสิ่งที่ฉันได้นำมาในที่นี้ก็คือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรายังได้ยินสิ่งที่มันค้านกับศาสนาของเราอะพี่น้องเราได้ยินว่าบางครั้งเราอยู่ในท่ามกลางสังคมอะนะพี่น้องต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบางครั้งเราไปอยู่ต่างถิ่นแต่แน่นอนว่าเป็นซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บางครั้งเรารู้สึกที่จะกระอิดกระอ่วนบางครั้งเกิดความละอายในการที่จะปฏิบัติซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมให้คำตอบกับพี่น้องไม่ได้นะว่าความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกยังไงอ่ะแต่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่านบีได้เปรียบการอีหม่านกับการปฏิบัติที่เป็นซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ว่าสิ่งสองสิ่งนี้มันจะต้องควบคู่กันไปอารมณ์ของเราถ้าวันนี้ยังตามสิ่งที่เป็นคำสั่งของศาสนาไม่ได้แย่นะพี่น้องลำบากลำบากแน่วันนี้บรรดาคณาจารย์ทั้ง4คนที่อยู่ข้างผมรวมแล้วแต่เป็นผู้ที่ชำนาญในเรื่องของวิชาการของศาสนาพี่น้องครับเดี๋ยวท่านอาจารย์มูฮัมมัดสุคนทัศสุพมานเนี่ยผมถามอาจารย์ง่ายๆเลยนะว่าคนที่เขาไม่ปฏิบัติตามสุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่จบด้วยกับคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งไหนบ้างจะเกิดขึ้นกับเขาผมบอกกับพี่น้องไปตอนต้นแล้วอ่ะหรือจะรอกลับไปดูอีกทีวันที่ไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะแน่นอนพี่น้องครับบอกวันนี้ทุกคนตายไม่มีใครยืนอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินได้หรอกพี่น้องทุกคนจะต้องตายแต่ก่อนที่จะตายนะพี่น้องเราเก็บสิ่งใดบ้างในชีวิตของเราที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างคนต่างคิดพี่น้องครับต่างคนต่างกระทำแต่สิ่งที่จะต้องถูกสอบสวนแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องเจอเหมือนกันนั่นคือเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทัศสุบมานได้ชี้แจงให้กับพี่น้องได้รับรู้แล้วก็รับทราบว่าคนที่เขานั้นไม่ยอมจบด้วยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งใดบ้างจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเรียนเชิญอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทัศสุบมานครับผม
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่

กับหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันเพื่อเป็นการให้คำตอบกับท่านพี่น้องนะครับว่าวันนี้ถ้าเราไม่จบที่นบีแล้วเราจะไปจบที่ใครกันก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราต้องพิจารณาดูก่อนว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องไปจบที่นบีคำตอบง่ายๆก็คือเรื่องศาสนาถ้าเรื่องอื่นจะไม่ต้องจบที่นบีก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเรื่องดุนยาถ้าไม่จบที่นบีใครจะมีความคิดความอ่านอย่างไรก็ว่าไปไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเรื่องศาสนาคำตอบมีอยู่คำตอบเดียวจะต้องจบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าไม่จบท่านพี่น้องมันมีสาเหตุหลากหลายที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องเลยเยอะเป็นหางว่าวเลยทุกวันนี้ท่านพี่น้องดูในสังคมมุสลิมของเราที่มันไม่มีความสมัครสมานสามัคคีที่มันแตกกันเป็นสิ่งเสี่ยงก็อันเนื่องมาจากอะไรไม่จบที่นบีง่ายๆครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้เรื่องศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องผมถามว่าท่านผมถามท่านพี่น้องนิดนึงใครที่รู้ดีไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำตอบคือไม่มีเพราะนบีมุฮัมมัดของเราคือเป็นบุคคลที่ได้รับวะฮยูมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเรื่องอะไรครับเรื่องศาสนาทุกเรื่องเรื่องศาสนาทุกเรื่องวันนี้ผมมาจะขมวดปมจะมาสรุปจะมาอะไรครับจะมาประมวลให้ท่านพี่น้องได้เห็นนะครับว่าคนที่ไม่ยึดถือตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ไม่จบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาท่านพี่น้องง่ายๆเลยข้อแรกการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเขาในท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับเป็นแน่แท้หรือว่าจะมีใครเถียงคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำไปเถอะท่านพี่น้องวันนี้สังคมมุสลิมของเรามีคำพูดแบบนี้ท่านพี่น้องทำกันไปก่อนทำกันไปก่อนไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแหละเดี๋ยวไปในวันนู้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินกันเอาเองเรามีความคิดกันแบบนี้นะครับแล้วก็เยอะด้วยแล้วผมถามว่าถ้าเกิดว่าตายไปแล้วแล้วมันฟื้นขึ้นมาทำเนี่ยท่านพี่น้องตายไปแล้วแล้วเวลาไปเจอมุกัดนากิดตอบมุกัดนากิดมาได้โอเคขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใหม่แล้วทำใหม่ถ้าอย่างนั้นนะเราจะถึงไม่ต้องพูดกันแต่ประเด็นที่เราพูดในวันนี้เพราะว่าเราตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสกลับมามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใหม่แล้วไม่มีโอกาสที่จะมาคิดใหม่ทำใหม่ไม่มีแล้วครับท่านพี่น้องเราถึงได้มาพูดกันบอกอย่างนี้เนี่ยท่านพี่น้องเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องไม่หลงผิดไม่ไปทำผิดอีกเวลาตายไปแล้วกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเปิดบัญชีดูอัลลอฮฺอักบัรไม่มีเลยความดีที่เราทำไงทำกันไปด้วยกับตัวบทหลักฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่85เราได้ยินบ่อยมากอายะห์ต้นเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกกับเราว่าว่าไม่ยับตะกีร้อยก้อยรัลอิสลามีดีนั้นบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ไปเสาะแสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลอิสลามเอามาเป็นศาสนาและทำกันเป็นวักเวนเวนนะท่านพี่น้องเยอะหลายเรื่องในสังคมมุสลิมของเราวันนี้ผมถามท่านพี่น้องง่ายๆเลยที่เราทำเรื่องศาสนากันแต่ละเรื่องเนี่ยท่านพี่น้องมันไปจบที่ไหนมันต้องไปจบที่หลักฐานเรื่องทุกเรื่องที่เราทำมันต้องมีหลักฐานยืนยันให้เราทำถ้ามันไม่มีมันไม่มีหลักฐานให้เราทำเนี่ยท่านพี่น้องผมถามว่าท่านพี่น้องจะทำไหมถ้ามันไม่เป็นคำสั่งใช้อ่ะคำตอบคือไม่มีแต่คนที่ไม่เข้าใจมีแต่คนที่ไม่รู้ว่าผลเสียของคนที่ไม่ตามของคนของการไม่ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะข้อผิดของมันเนี่ยท่านพี่น้องร้ายแรงเหลือเกินเราทำแทบตายเนี่ยพอเราไปถึงวันกิยามะฮ์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีราคาหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยถามว่าแล้วเราจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมามีชีวิตใหม่แล้วทำอีกอะไม่มีแล้วครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าไม่ยะบะตะกีกอยรัลอิสลามดีนันใครก็แล้วแต่ที่ไปเสาะแสวงหาเอาสิ่งอื่นมาเป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นสิ่งอื่นๆแล้วเอามาทำกันแล้วก็ทำกันอยู่ทุกวันทำกันอยู่ทุกเดือนทำกันอยู่ทุกปีอัลลอฮ์บอกว่าฟาไลยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่รับไม่ใช่ว่ามุฮัมมัดคนนี้บอกว่าไม่รับเนี่ยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันการันตีบอกว่าไม่รับอย่างแน่นอนไม่มีทางที่จะรับท่านพี่น้องถามว่าวันนี้เราจะทำความดีแล้วมันจะเสียเราจะเสียเวลาทำแบบนั้นเหรอท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟะไลยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์จะไม่

0: รับการงานของไอ้คนคนนั้นที่เขาทำไปวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินเวลาไปในวันกิยามะห์เวลาไปในวันอาคิเราะติมินัลไปเปิดบัญชีดูเอ้าอยู่ในโลกดุนยาฉันก็ทำความดีเยอะแยะเลยล่ะละหมาดฉันก็ทำอัลกุรอานฉันก็อ่านอิสติกฟาร์ฉันก็มีศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันก็ทำเยอะแยะมากมายเลยบริจาคไม่รู้เท่าไหร่แต่เวลาไปดูในบัญชีท่านพี่น้องไม่มีเลยเป็นศูนย์เผลอติดลบอีกแล้วถามว่าเราจะมามีโอกาสกลับมาทำความดีในโลกดุนยาหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีคือไม่มีท่านพี่น้องที่ทำไมผมต้องพูดกับท่านพี่น้องแบบนี้ทำไมต้องจริงจังทำไมต้องมีความดุดันในเรื่องของการสอนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมต้องเรียกร้องให้ท่านพี่น้องไปจบที่นบีเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่จบที่นบีท่านพี่น้องมันไม่แล้วความดีอัลลอฮ์ก็ไม่เอาความดีที่เราได้สะสมคุณงามความดีไปไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเลยเราจะทำกันไปเพื่ออะไรท่านพี่น้องที่มาพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นว่าครับเป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าวันนี้เราไม่จบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกะลิมาะห์ในเขาในคำกะลิมาะห์คำชะฮาดะห์ของเราตกลงแล้วเราปฏิญาณตนต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงเหรอที่เราบอกว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตในเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตทำไมเราไม่จบที่นบีปากเราบอกปฏิญาณกับนบีทำไมเรื่องหลายเรื่องเราถึงล้ำหน้านบีทำไมเรื่องหลายเรื่องเราถึงล้ำหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะนี่ไงเพราะไม่จบที่นบีเพราะถ้าไม่จบที่นบีท่านพี่น้องไม่ต้องคุยเลยเรื่องที่อามัลอิบาดะห์ที่เราทำไปแล้วอัลเลาะห์จะรับหนึ่งนะครับข้อแรกข้อที่สองท่านพี่น้องดูนะครับเรื่องศาสนาเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าไม่จบที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องเถียงกันเละเทะเลยเถียงกันเละเทะเลยท่านพี่น้องขัดแย้งกันเละเทะเลยอย่างผมกับอาจารย์นิสานะท่านพี่น้องเรื่องอาจารย์มุบารักเรื่องอาจารย์อับดุลลอฮ์ถ้ามองเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่คนแต่ละคนมองกันเอ้ยตกลงจบที่ใครเอาไปดูถ้าเราเถียงกันน่ะเราเถียงกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดเอาไปดูซินบีว่ายังไงอัลลอฮ์ว่ายังไงแล้วเราสิงทั้ง4คน5คนกลับไปไหนกลับไปหาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องว่าเถียงกันมั้ยไม่เถียงไม่เถียงครับท่านพี่น้องที่มันเถียงกันเพราะอะไรท่านพี่น้องเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราฟาอินอามานูบิมิสลิมะฟาอินอามานูบิมิสลิมะอามันตุมบิฮิฟะกอดิฮ์ตะดาวถ้าวันนี้เราศรัทธาเหมือนกับคนรุ่นก่อนๆเขาศรัทธากันนะท่านพี่น้องที่ไปเถียงกับใครอ่ะวันนี้เราศรัทธาเหมือนคนรุ่นก่อนไหมวันนี้เราศรัทธาเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาไหมถ้าวันนี้เราศรัทธาเหมือนกับคนรุ่นก่อนๆท่านพี่น้องสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรตะดาวฟาฟากอดีตะดาวอัลลอฮ์จะให้ทางนำกับคนกับพวกเขาเหล่านั้นแต่ทางตรงกันข้ามท่านพี่น้องว่าอินตะวันเราแต่ถ้าหากเราว่าผิดหลังถ้าหากว่าเราผิดหลังหรือดื้อด้านหรือฝ่าฝืนจะแปลว่าอะไรกันแล้วถือเอะรอดูเนี่ยว่าอินตะวันเราถ้าวันนี้เราผิดหลังจะออกจากใครออกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนามาฮุมฟีชิกอกท่านจะได้พบกับความอะไรแตกแยกในสังคมท่านพี่น้องไม่ต้องไปคิดนะครับว่าวันนี้เราไปแตกแยกอะไรกันเราไม่เคยแตกแยกออกจากหลักทางตรงอัลอิสลามเราพยายามเรียกร้องกับคนที่แตกออกจากอัลอิสลามนำมาสู่อัลอิสลามนี่ด้วยการสอนด้วยการบรรยายด้วยการทำให้สังคมได้รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นซุนนะห์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบิดอะห์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไม่ได้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำได้นะเราสอนกันมาแบบนี้และสิ่งที่เราถอนท่านพี่น้องสัมผัสได้การที่ตัวผมเองพูดกับท่านพี่น้องไปการที่อาจารย์มุบารักบอกกับท่านพี่น้องไปการที่อาจารย์เอซานบอกท่านพี่น้องไปการที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สอนมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์สอนด้วยกับอะไรถ้าไม่ด้วยกับหลักฐานของอัลลอฮ์ถ้าไม่ด้วยกับหลักฐานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นทั้งสองข้อเนี่ยผมบอกว่าถ้าวันนี้ไม่หยุดที่นบีการงานไม่ถูกตอบรับสองถ้าวันนี้เราไม่หยุดที่นบีท่านพี่น้องจะเห็นสังคมของเราแตกแยกกันเป็นกวนเป็นหมู่เป็นก๊กเป็นเหล่าไม่รู้กี่สิบก๊กนะครับต่อมาประการที่สามที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าถ้าวันนี้เราไม่จบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบเลยนะข้อนี้เนี่ยจบเลย ถ้าวันนี้เราไม่จบที่นบีในเรื่องศาสนานะถ้าไม่จบที่นบีให้ฟันธงลงไปเลยว่าอัลลอฮ์ไม่รักคนคนนั้นคนนะถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักเนี่ยหมดแล้วหมดสภาพแล้วนะคนนะเมียเราไม่รักเราลูกเราไม่รักเราหรอหลอเรายังหมดอะไรตายอยากเลยแต่นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รักเราท่านพี่น้องลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นการที่อัลลอฮ์ไม่รักเราอัลลอฮ์ขับสายไล่ส่งให้เราออกจากหลักทางตรงอิสลามการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักเราอัลลอฮ์ขับเราออกจากเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักเราอัลลอฮ์โกรธกิ้วเราเป็นเหตุทำให้เราไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องยังใหญ่ไม่ได้ใหญ่ธรรมดาเดี๋ยวโคตรใหญ่เลยถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักนะท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้ง3ข้อที่ผมบอกท่านพี่น้องเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าไม่จบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่ทรงรักบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าใครหน้าไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกกับเราลืมนึกไม่ออกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันิตตะบะอะซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายๆใครก็แล้วแต่ที่ไปจบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์รักเขาอัลลอฮ์รักเขาแล้วท่านพี่น้องลองคิดดูคนที่อัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์จะให้อะไรท่านพี่น้องรู้ไหมให้ความเมตตาให้เขามีชีวิตในโลกดุนยาแบบสะดวกสบายให้เขามีอะไรครับริสกีมากมายให้เขามีการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแบบไม่ลำบากยากเข็นอะไรเลยถ้าอัลลอฮ์รักนะมันิตตะบะอะซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีวะมันอะฮับบะนีกานะมะอีฟิลญันนะห์ตะบีนองจุดจบของคนที่จุดจบของคนที่อะไรเรื่องศาสนาไปจบที่นบีคือ1อัลเลาะห์รักและท้ายที่สุดแล้วเป็นความปรารถนาของคนทุกคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง4คนทั้ง5คนทั้ง5คนผมบนเวทีและท่านพี่น้องทุกๆคนใฝ่ฝันและก็ปรารถนาที่จะอยากได้นั่นคืออะไรครับกานะมะอีฟิลญันนะห์จะได้อยู่กับคนที่เรารักในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อยู่กับใครได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้ได้คำตอบหรือยังว่าเราจะจบที่ใครเราจะจบที่อะไรบบอคนหนึ่งเหรอเราจะจบที่อุลามะคนนั้นเหรอท่านพี่น้องวันนี้เราเรียกร้องให้ท่านพี่น้องกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้เราเรียกร้องให้ท่านพี่น้องกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรท่านพี่น้องเพื่อท่านพี่น้องจะได้มีโอกาสอยู่กับคนที่ท่านพี่น้องรักไงท่านพี่น้องไม่เคยเห็นหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเรารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมคำตอบคือง่ายๆรักในเมื่อรักหยุดอยู่ที่ท่านนบีนะพอแล้วถ้าเรื่องดุนยาเอาว่าไปจะพัฒนาทำอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเรื่องศาสนาพอหยุดที่นบีพอ3ข้อที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องอีกประเด็นนึงที่อย่าก่อนที่จะโยนประเด็นนี้ให้กับ วิทยากรท่านอื่นๆในช่วงท้ายของอาคิริซามานนะเนี่ยช่วงท้ายๆแล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาของเราใบนี้เยอะที่เราเห็นด้วยกับตาของเราที่เราได้ยินด้วยกับหูของเราสัมผัสได้เยอะแยะมากมายตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยที่ผมพูดกับท่านพี่น้องแบบนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเกิดผม 4-5 คนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บชีวิตเอาไว้แล้วมันก็ยังมีคนรุ่นใหม่ๆเติบโตขึ้นมาแล้วก็พยายามปกปักรักษาคำสั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปท่านพี่น้องแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากโลกดุนยานี้ไปเนี่ยท่านจากไปจริงนะแต่ท่านไม่ได้เอาซุนนะห์ของท่านนูมะของท่านไปด้วยคือพูดง่ายสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตจากโลกดุนยาไปแต่สุนนะต่างๆหลายเรื่องไม่เคยตายไปจากโลกดุนยาใบนี้ของเราเพราะฉะนั้นให้เราเรียนรู้ให้เราทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนบอกกับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างและผมเชื่อท่านพี่น้องในอนาคตข้างหน้ามันจะมีเรื่องที่อะไรครับที่ขัดแย้งกันที่ว่าโอ้โหดาดืนเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็ตีกันเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็ทะเลาะกันเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็อะไรขัดแย้งกัน แต่ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าให้ขัดแย้งกันขนาดไหนก็แล้วแต่เรามีทางกลับเสมอสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราบอกกับเรานบีจากเราไปท่านพี่น้องได้ยินหะดีษต้นนี้บ่อยได้ยินหะดีษต้นนี้บ่อยบ่อยบ่อยมากมากที่นบีบอกว่าตะร็อกตุฟีกุมอัมรอยนี่เราก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละตะร็อกตุฟีกุมอัมรอยนี่ฉันได้ทิ้งให้ไว้ได้ทิ้งไว้ให้พวกท่านถึงสองสิ่งด้วยกันสองสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปแล้วทิ้งไว้ให้พวกเราทิ้งไว้ให้พวกเราถ้าพี่น้องต่อหะดีษต้นนี้ได้ไหมที่ได้ยินกันเป็นประจำบางโซเลตรอกตูฟีกุมอัมรอยนี่มาอินตะมัสซักตุมบีมาลันตะดิลลูบาดีอับดาถ้าหากแม้นว่าเราพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายยึดมันเอาไว้คำตอบง่ายๆเลยลันตะดิลลูบาดีอับดาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปกี่พันปีคนบนเวทีนี่จากไปกี่คนจากไปทั้งหมดเลยท่านพี่น้องก็ไม่มีทางหลงผิดหรอกเพราะทุกวันนี้ทั้ง5ท่านที่มานั่งบนเนี่ยท่านพี่น้องไม่เคยเรียกร้องให้ท่านพี่น้องกลับไปหาคนบุคคลไม่เคยแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าทุกคนที่มาสอนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจุดประสงค์เป้าหมายอันเดียวกันคือเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์เรียกร้องไปสู่แนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เรื่องจริงเลยท่านพี่น้องสัมผัสได้มีใครสักคนหนึ่งไหมที่เรียกร้องให้ไปอยู่ในพวกพ้องตัวเองไม่มีครับทุกคนในมีอามานะที่เป็นอามานะที่ใหญ่หลวงมากๆที่สุดคือการได้รับอามานะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการได้รับอามานะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรครับพูดศาสนาให้เป็นศาสนาพูดเรื่องศาสนาให้เป็นศาสนาพูดเรื่องของอัลลอฮ์ให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์พูดเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นเรื่องของท่านนบีเท่านั้นเองและอามานะชิ้นนี้เนี่ยท่านพี่น้องผมทั้ง5คนที่อยู่บนเวทีเนี่ยผมถามนิดนึงเรากลัวกันมั้ยเรากลัวที่จะตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ในวันกิยามะห์มีหะดีษบทนึงที่นบีบอกว่าลันตะซูละกอดะมะอับดินฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอีน1ใน4ประการนั่นคืออะไรเท้าของบ่าวเท้าบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท้าของผู้ที่เป็นบ่าวอ่ะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องยืนอยู่อย่างนั้นน่ะท่านพี่น้องเคยไปยืนอยู่กลางแดดแล้วยืนอยู่เฉยๆไม่กล้าออกไปไหนไม่ต้องนานน่ะเอา15นาทีกลางแดดเปรี้ยงๆอ่ะอย่างน้อยๆต้องขยับบ้างแหละแต่ไปในวันนั้นน่ะท่านพี่น้องคนที่มีความรู้คนที่ไปร่ำไปเรียนเมืองนอกเมืองนาคนพูดง่ายคนที่มีโอกาสได้รู้กะลามุลลอฮ์คนที่มีโอกาสได้รู้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาถือได้ว่าเป็นอะไรเป็นบุคคลที่ได้รับอามานะห์มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น1ข้อที่เราคนที่เป็นนักวิชาการคนที่เป็นครูบาอาจารย์กลัวนักกลัวหนาคืออะไรครับวะอันอิลมิฮิมาซาอามิละบิไอ้ความรู้ที่เราเรียนกันมาเนี่ยที่เรารู้กันมาที่เราอ่านภาษาอาหรับพอออกได้บ้างเนี่ยท่านพี่น้องเราไปทําอะไรเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์เราไปเรียกร้องให้คนมาสู่ในศาสนาของอัลลอฮ์หรือเราเรียกร้องไปสู่อะไรเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับผมขอม้วนเดียวจบแล้วกันไม่น่าจะมีรอบสองแล้วมึงก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าเรื่องหลักการศาสนานะเรามีที่กลับที่ชัดเจนเรื่องนะครับเรื่องราวศาสนาเรามีที่กลับที่ชัดเจนเรื่องศาสนาที่อัลลอฮ์พูดไว้แค่นี้พอจบแค่นี้เรื่องศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราทำแค่นี้พอแล้วเพราะสิ่งที่นบีทำดีแล้วไม่ได้ดีธรรมดาดีที่สุดแล้วหยุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอินชาอัลลอฮ์คำว่ามุฮดะซาตคำว่าอุตริกรรมมันจะไม่เกิดขึ้นในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเด็ดขาดอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะเตือนกับท่านพี่น้องนะครับอาจารย์เอซาน
1: ครับ อาจารย์มูฮัมมัดสุคนดัสสุบามานได้ให้ข้อคิดกับพี่น้องไปว่าสิ่งต่างๆในศาสนาของเราให้กลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับไปจบที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแน่นอนนะครับว่าพวกเราเนี่ยฟังกันได้ยินกันท่องจำกันว่าให้เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เชื่อฟัง รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งนะพี่น้องนะว่าเราเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยมันต้องมีความขัดแย้งไม่มีใครหรอกนะครับว่าอยู่ในสังคมด้วยความราบรื่นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปขัดแข้งขัดขากับใครเลยแต่ในเรื่องของดุนยาพี่น้องครับเราจะคิดจะค้นกันยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องคิดที่จะต้องทำให้มันดีแต่เรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอายะห์หนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำพี่น้องครับฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายขัดแย้งกันในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามให้เจ้านั้นกลับไปที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับไปที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กลับไปดูซิพี่น้องว่าวันนี้ในชีวิตของเราเนี่ยทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับคนนี้นะพี่น้องในเรื่องของศาสนาเรากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลับไปที่คำสั่งใช้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เรากลับไปในอารมณ์ความรู้สึกของเราอะตัวฉันจะเอาอย่างนี้อ่ะตัวฉันจะทำอย่างนี้อ่ะใครจะทำไมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะพี่น้องนะว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเราจะเอาอะไรไปตอบกับอัลลอฮฺถ้าพี่น้องวันนี้เราจะเอาอะไรไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนฉันมีชีวิตในดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺถามเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายขัดแย้งกันเจ้าทำยังไงอ่ะศาสนาไม่ได้ปล่อยให้กับพวกเราเนี่ยคิดเองนะพี่น้องไม่ได้ปล่อยให้พวกเราใช้สติปัญญาของเราอ่ะเราจะจบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยดีๆหรือเปล่าหรือวันนี้เราจะดื้อแพ่งกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์มูฮัมมัดบอกไป3ประการ4ประการหลักๆพี่น้องผมยังไม่เห็นมีสิ่งที่ดีๆสักข้อนึงเลยนะมีแต่ความหายนะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอ่ะการงานทั้งหลายไม่ถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราบวชเราถือศีลอดเราละหมาดกันกี่ปีพี่น้องวันนี้ในชีวิตของเราเนี่ยที่ใกล้ชิดกับหลักการคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาที่ดีๆที่มีประโยชน์นะพี่น้องเอาแบบที่มีคุณภาพนะคิดเป็นปีๆนะกี่ปีพี่น้องหรือว่าอย่าคิดเป็นปีๆอ้าวคิดเป็นเดือนนะพี่น้องวันนี้ทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่วันนี้ทำอิบาดะห์ละหมาดอย่างคุชัวอย่างดีเลยเนี่ยกี่ปีพี่น้องและถ้าอิบาดะห์ทั้งหลายไม่จบด้วยกับคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องหายนะพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องเอารู้เอาชี้เอาจริงเอาจังให้ได้วันนี้อย่าปล่อยให้ปากของเราเนี่ยพูดฉันเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเชื่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในการปฏิบัติในชีวิตของเขาไม่เคยมีเลยแม้แต่ครั้งที่กลับไปอะไรอ่ะที่กลับไปทะเลาะกันขัดแย้งกันกลับไปที่อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปดูซิว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดยังไงอ่ะฮะพี่น้องอันตรายแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่อยู่ซ้ายมือของผมก็คือท่านอาจารย์มูบารอกมหามัสซอและท่านก็เป็นผู้ที่เรียนเชิญอาจารย์สมิธมาดาเลสนะครับให้ชี้แจงกับพี่น้องว่าถ้าไม่จบที่นบีสิ่งใดบ้างจะเกิดขึ้นกับเขานะครับอาจารย์
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องคณะกรรมการจัดงานมัสยิดโตอิมัม ที่มาอยู่ยังอยู่ในงานในวันนี้ทุกท่านนะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้หายใจอีกหนึ่งวันพี่น้องก่อนอื่นเลยก็อยากจะอ่านดุอาให้พี่น้องฟังก่อนแต่เพราะดุอาที่ผมอ่านก็เอามาจากที่นบีอ่านบางคนบอกอาจารย์อ่านดุอาอีกแล้วถ้าพี่น้องคิดแบบนี้หัวข้อวันนี้ต้องนั่งฟังให้เลิกเพราะสุดท้ายเราบอกเรานะเป็นพวกนบีอยากจะเป็นพวกนบีแต่เวลาเอาเรื่องของนบีมาเล่าไม่ค่อยอยากอยู่ฟังไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังเรื่องนบีเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องอาศัยแบบนี้แหละบอกไปบอกไปบอกไปแล้วสิ่งที่เราบอกหวังผลแต่จะเกิดเมื่อไหร่วัลลอฮุตาอาลาอะลัมขออ่านดุอาให้ฟังก่อนบทที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรใครยังไม่ได้อ่านนะตอนนี้อ่านทันพี่น้องเราบอกเราจะตามนบีเนี่ยตั้งแต่เช้าผ่านมากี่ชั่วโมงยังไม่อ่านดุอาเลยแต่ใครว่าฉันไม่ใช่พวกนบีไม่ได้นะนี่ประเด็นในไส้มันอยู่ตรงนี้พี่น้องไอ้ตอนให้ทำไม่ทำแต่เวลาถามพวกใครพวกนบีไม่อายมั้งไม่อายหรอพี่น้องเดี๋ยววันนี้ขอมาอัพช่างดำอยู่ไหนเนี่ยช่างดำอยู่เปล่าหรือไปไปแล้วช่างดำฮะเพราะสาเหตุที่ต้องเรียกหาช่างดำก่อนเนี่ยเพราะวันนี้เรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยพี่น้องต้องอาศัยช่างดำแหละนะไม่รู้ว่าจะรอดลงเวทีได้เปล่าบทที่สองไซยิดุลอิสติฆฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตะนีวะอะนะอับดุกะวะอะนะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะดุอาบทนี้มีชื่อว่านายแห่งการขออภัยโทษเราก็รู้ว่าเราผิดจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความผิดแต่ไม่ขอต่ออัลลอฮ์อาจารย์ฉันยังอ่านไม่ได้เลยแล้วอยู่ทำอะไรพี่น้องอยู่ทำอะไรกับชีวิตที่พวกเรามีเนี่ยขอบคุณกับอัลลอฮ์ที่พระองค์ยังให้ชีวิตที่เรายังเหลืออยู่นี่สำนวนตุฟ้านี่ขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้โอกาสไม่ใช่มีเวลาเพื่อหายใจอย่างเดียวแต่เราจะต้องเอาสุนนะของนบีเอามาทำวันนี้ฟังบรรยายหัวข้อว่ากลัวว่าเราจะไม่ได้ทำกลัวว่าสุนนะจะนบีจะไม่ปรากฏในชีวิตของเรากลัวว่าบ้านปลายชีวิตจะไม่ดีแต่ก่อนจะอย่างนั้นนะพี่น้องวันนี้เราทำอะไรที่เป็นสุนนะนบีมั่งผมอ่านดุอาให้ฟังกี่ต้นละสองต้นต้นที่สองบอกพี่น้องเป็นไซยิดุลอิสติฆฟารหมอลำยังร้องได้แต่ไซยิดุลอิสติฆฟารอ่านไม่ได้พี่น้องเอาเหตุผลตรงไหนมาตอบร้องเพลงฝรั่งได้ตอนนี้อัปเดตเพลงเกาหลีกำลังมาร้องได้แต่ไซยิดุลอิสติฆฟารอ่านไม่ได้ตะพรอ่านได้ยังได้แล้วแล้วถามต้องถามตัวเราว่าไอ้ที่เรายังไม่ได้นะเราอยู่ทำอะไรพี่น้องสุดท้ายปลอบใจตัวเองด้วยคำพูดที่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสุนนะนบีทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนี่ไงแต่ถ้าคนอื่นไม่ทำสุนนะนบีอันที่เราทำได้เองซวยแน่เองตายแน่พี่น้องก็นึกถึงว่าวันที่เราอยากจะให้คนอื่นเข้าใจซุนนะเหมือนที่เราเข้าใจแล้วเขาเข้าใจเรื่องอื่นเขาก็บอกทำไมอ่ะเก็บไว้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใครเข้าบทที่สามให้พ่อแม่รับบิฟิลีวาลีวาลีไดยะวารฮัมูมากามารับบายานีซอกีรอพี่น้องรู้เปล่าอุลามะอธิบายว่าอ่านกี่ครั้งตัวพรได้รางวัล5ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วถามว่าไอ้ที่ไม่อ่านว่ายังไงอ่ะพ่อแม่มีไหมมีรักพ่อแม่ไหมใหญ่เท่าฟ้าเราเคยบอกแบบนั้นพี่น้องแต่วันนี้ถึงสิ่งที่นบีทำเอาไว้เป็นตัวอย่าง ให้คนเป็นลูกอย่างเราได้อ่านให้กับพ่อกับแม่ของเราผมเชื่อคนที่อยู่ในงานเนี่ยอ่านได้พี่น้องแต่ประเด็นก็คือไม่ได้อ่านแล้วจะตอบยังไงกับการไม่ได้ทำสุนนะนบีข้อนี้มันก็ไปลงหัวข้อที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นี่ไงพี่น้องบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตีขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ทรงอภัยโทษให้กับผู้ชายให้กับผู้หญิงด้วยเถิดขออย่างต้นนี้อาจารย์มันแค่ดุอาเอาอีกแล้วมันแค่ดุอาอีกแล้วเราอ่านต้นอื่นได้ไหมล่ะพี่น้องรู้ไหมล่ะคุณค่าของดุอาต้นนี้เป็นยังไงอ่ะอ่านหนึ่งครั้งอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้เข้ากับจำนวนผู้ศรัทธาผมบอกพี่น้องไม่ต้องอื่นไกลนะเนี่ยเขามีน้ำขวดเนี่ยนะเอาใครจะเอาฟรีต้องมีคนลุกไปบ้างแหละน้ำขวดขวดหนึ่งอย่างน้อยๆขนีบกลับบ้านก็ยังดีเราเอาแล้วเพราะน้ำขวดตั้งหนึ่งขวดอาจารย์แต่นี่นบีบอกผลบุญของมันเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเฉยผมบอกใครอยากได้ผมเขียนให้ใบละ500เงียบไหนอ่ะคุณค่าระบบคุณค่ามหาศาลอยากจะได้นักหนาเวลาบอกพี่น้องเอ้ยได้ใบละ500นะกระดาษไม่ต้องหมึกไม่ต้องผมเขียนให้เลยอ๋อเดี๋ยวฉันไปหาต้องอื่นเอานี่ไงเราบอกว่าเราอยากจะตามสุนนะนบีกลัวว่าสุนนะนบีจะไม่มีในชีวิตเราเพียงแค่หัวข้อบรรยายหรือของจริงในชีวิตกันแน่และดูอาบทที่5ขอให้ได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกะมูรอฟากอตากะฟินจันนะขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา5ต้นนี้พี่น้องวันนี้อ่านยังวันนี้อ่านยังแล้วนอกจากนี้มีอีกเต็มเลยอัสกัดยามเช้ายามเย็นเราได้อ่านหรือยังพี่น้องตกลงเราอยู่ในการเรียนรู้สุนนะของนบีเอาที่ชอบหรือเอาที่นบีทำฮะเราเอาแบบไหนเราเอาแบบที่เราชอบเราเลือกว่าแบบเนี้ยมันเหมาะกับเราฉันเลยเลือกเอามาทำแต่อันเนี้ยมันยังไม่เหมาะเข้าหัวข้อที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องของการละหมาดผมไปคุตบะห์ละหมาดวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมานี่มีโอกาสได้เห็นขณะที่อยู่บนมินบัตคนที่เข้ามาที่หลังตักเบ็ดอัลลอฮฺบัตตักเบ็ดกอดอกเนี่ยพี่น้องนี่ถามว่าแบบนี้เหรออาจารย์มูฮัมหมัดอาจารย์มุบารอกบอกมาให้ตามสุนนะนบีตามสุนนะนบีพี่น้องละหมาดวันละกี่ครั้งตักเบ็ดวันละกี่เที่ยวเหตุไฉนหรือว่าชำนาญชำนาญแล้วอาจารย์นบีแบออกไปข้างหน้าแบบนี้ยกระดับฮัสวันมังกีใบที่ออกไปข้างหน้าแต่ของเราแบบนี้ตกลงเราพยายามจะรักษาสุนนะนบีหรือเสียแล้วฉันเลือกได้อาจารย์ฉันจะเอาอย่างนี้แหละแล้วเวลาว่าเคืองเวลาว่าไม่ชอบอ่ะมาอันที่สองเสร็จเรียบร้อยเวลากอดอกอะไรเสร็จเรียบร้อยดีอ่านดูอาอิสติฟตาด้วยนะเอามาจากไหนก็ไปดูไกฟียะตุสซอลาวิธีการละหมาดของนบีนบีอ่านดูอาอิสติฟตาพวกเราอ่านเปล่าอ่านไหมฮาจีซอลและอ่านไหมจ๊ะอ่านแล้วอ่านถูกต้นนบีเปล่าเคยไปตรวจเปล่าพี่น้องเวลากอดออกได้ก็เริ่มเลยอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตะฮูวะซีละวัจญาตุวะจียะลิลละดีรวบหมดเลยความจริงมันแยกตรงไหนเรารู้หรือเปล่าผมเนี่ยนะมีโอกาสได้เห็นน่ะพ่อแม่ผู้ปกครองพี่น้องอยากจะให้ลูกขึ้นเวทีเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาเขามีแข่งร้องเพลงชิงรางวัล500อาจารย์พ่อแม่ถึงขั้นให้โต๊ะให้แชร์มานั่งฟังว่าใช้ได้ยังเอารางวัล500ปรับหน่อยปรับหน่อยยังแหมคีย์มันยังไม่ดี เอื้อนหน่อยเอื้อนหน่อยแต่เรากำลังจะละหมาดเพื่อถวายใครถวายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศ็อลลูกะมาไรตุมูนีอุศ็อลลีงานละหมาดคืองานที่นบีบอกให้ทำให้เหมือนฉันเริ่มตักกะเบียดจะไปแล้วอาจารย์เวลาเราไปเตือนบนเวทีได้เตือนตัวต่อตัวละหมาดกับบุญแล้วมึงยังเอาอะไรอีกนี่ไงทำไมอ่ะโต๊ะครูคนที่เวลาแบบว่าเต็มที่เห็นอาจารย์เนี่ยไปบอกเลยคนคนเนี้ยใช้ไม่ได้อาจารย์ช่วยไปบอกหน่อยพี่น้องโต๊ะครูก็กลัวเหมือนกันผัวเมียทะเลาะกันอาจารย์ไปเคลียร์หน่อยไอตอนที่เราบอกให้ฟังศาสนาน่ะใช้ชีวิตยังไงไม่ฟังเวลาทะเลาะกันอาจารย์เคลียร์หน่อยอาจารย์ไอ้นี่มันละหมาดไม่เหมือนนบีอาจารย์ต้องบอกมันเพราะมันทำผิดเอาเราเก่งทำไมเราไม่เอาเองล่ะเราไม่เอาเองพี่น้องดังนั้นง่ายที่สุดนะให้พี่น้องดูมีโอกาสฟังศาสนาต้องฟังและที่สำคัญผมแนะนำเรื่องละหมาดเนี่ยพี่น้องคิดว่าบนเวทีเนี่ยใครละหมาดสวยสาวว่าชื่ออาจารย์อับดุลลอฮ์สุดเลยสมมติจ้างอาจารย์อับดุลลอฮ์เลย 5,000 อาจารย์ครับไปดูคนในบ้านผมละหมาดหน่อยจะละหมาดให้ดูทีละคนทีละคนทีละคนอ่านให้ฟังทีละซูเราะห์เลยจ้างไป 5,000 เอาไม่เอาไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะโหอาจารย์แพงไปโครงการนี้ดีขอสัก 1,500 ได้ไหมล่ะฉันจะได้ไปเรียกคนแถวบ้านมาช่วยกันแชร์อัลลอฮ์นี่เวลาเรื่องศาสนาอยากจะได้รางวัลใหญ่ยันนะตุนฟิรดาวซินุซูลาอัลลอฮ์จ๋าฉันขอฟิรดาวเลยนะฉันขอสวรรค์ชั้นนั้นเลยนะแต่ละหมาดของเราเป็นแบบไหนฟาติฮะอ่านยังไงผมให้คนอ่านฟาติฮะให้ฟังอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมวะดิบซิรอตัลลซีนอัมอัมตะอะลัยฮิมพี่น้องใครอ่านอัลลซีมั้งอัญญาอ่านอัลลซีบ้างอ่านอันไหนอ่านนะโอ้โหนี่เจ๋วอ่านอัลลอซีใครอ่านอัลลอซีนายกมือให้ผมดูที่โอ้ไม่ได้ขึ้นมาทำอะไรใช่ไหม
3: เปล่าไม่มี
2: คงไม่มีอะไรนะโอ้นี่ลูกจำมอมัดใช่ไหม
3: ไม่ใช่ที่หลานอาจารย์เนี่ยสา
2: โอ้ผมตกใจเลยเนี่ยทีหลังเอากุญแจฝากกันไว้ให้เรียบร้อยนะข้างล่างนะแม่กำลังเลยโหใจหายแวบเลยหันไปแม่แล้วแกทรงหน้าเอาเรื่องด้วยอ้าวพี่น้องดังนั้นเวลาเราบอกว่าเราอยากจะทำละหมาดให้ดีต้องดูนบีอ่านยังไงฟาติฮะเรื่องใหญ่อะฟาติฮะเรื่องใหญ่อ่านอัลลอซีนะอันอัมนะอันอัมอินอลิฟรวมกันเฉยไม่ได้ดุร้อนอะไรวันนี้พี่น้องลองเรื่องง่ายๆที่เห็นชัดๆนะลองเช็คบางทีฉันไม่ได้อ่านอย่างนั้นทำไมเพราะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอ่านอัลลอฮ์ซีทำไมถึงไม่เคยรู้เพราะไม่เคยให้โต๊ะครูฟังเลยพี่น้องละหมาดกันมากี่ปีแล้วผิดตรงไหนในซูเราะห์ฟาติฮะห์รู้หรือเปล่าวะลาซอลีนวะลาซอลีนเราเคยอาจารย์มุบารอกนี่อยู่พี่น้องมีโอกาสอาจารย์ก่อนจะขึ้นเวทีจับมือเลยเอาเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงอย่าไปจับนะอาจารย์จ๋าช่วยฟังหน่อยฉันจะอ่านฟาติฮะให้ฟังเนี่ยพี่น้องไม่ต้องจ่ายสตางค์โต๊ะครูเขาก็ฟังให้แต่ถ้าให้ดีแม่จะมุบารอกดีอัลลอฮ์ผลบุญมหาศาลใช้ได้ยันตายอ่ะให้ไปเลยอาจารย์ฟังฉันหน่อยฉันให้ 5,000 โอ้พี่น้องถามว่าเราทำไหมไม่ทำเนี่ยเรื่องที่มีประโยชน์ขนาดนี้ผมถึงบอกอยากจะให้พี่น้องลองเช็คดูว่าตกลงฟาติฮะของเราเนี่ยพี่น้องอ่านแบบไหนอัลลอฮัมหรือเปล่าคำแรกเลยเนี่ยฮัมของเราน่ะฮัมเล็กหรือฮัมใหญ่ดูลิ้นหรือดูนิ่นเคยเช็คเปล่าพี่น้อง ุดท้ายทำไมผมถึงเอามาเล่าเหตุผลพี่น้องเพราะเวลาโควิดมันมาเนี่ยปัญหาจะเอาต้อยมัมนำละหมาดในบ้านหาไม่ได้ผู้ชายยืนเป็นแถวเลยแต่เอาสักคนหนึ่งขึ้นไปเป็นต้อยมัมนำไม่ได้อื้อไม่กล้าอื้อท้องไม่จำอื้อไม่ได้อื้อนั่นไม่ได้อื้อนี่ไม่ได้นี่ไงเราบอกเราอยากจะตามซุนนะเอาให้เหมือนนบีตกลงฟาติฮะของเราเป็นยังไงซูเราะห์ของเราเป็นแบบไหนพี่น้องนี่ว่ายังไม่ทันก้มรุกวัดเลยนะยังไม่ครบรอกาตเลยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าสบายใจละหมาดกันมา40ปีเนี่ยลองคิดฉุกคิดสักนิดนึงพี่น้องอยากจะให้อิบาดะห์เราตรงนบีอุลามะห์อธิบายว่าการงานที่อัลลอฮ์จะตอบรับในรายการที่3อัลมุวาฟากะตุฟีมาจาอะบิฮิมินัรรอซูลสิ่งที่เราทำตรงๆกับนบีนำมาแล้วตกลงเราอยากจะให้ละหมาดของเราที่เป็นเรื่องใหญ่ที่นบีบอกจะเป็นการงานที่ถูกสอบอันแรกเนี่ยเหมือนนบีป่ะเหมือนนบีป่ะอาจารย์อันนี้ฉันกระทำแล้วอัลลอฮ์มันก็ไม่ได้ผิดมากมายอะไรไปเรื่องที่สองเรื่องที่สองพี่น้องเราบอกอยากจะตามซุนนะนบีพี่น้องหามาให้ผมสักอันหนึ่งสิที่นบีซอฮาบะดูดบุหรี่กันเนี่ยเราฟังซุนนะมากี่ปีแล้วพี่น้องถึงวันนี้ในงานซุนนะก็ยังไม่เลิกดูดบุหรี่กันเลยเวลามีคนบอกว่าในบุหรี่มีสารที่เกี่ยวพันกับหมูมันรู้ดีนะมันละเอียดเหลือเกินพี่น้องเอามาให้ผมอันหนึ่งฟัตวาใหญ่ๆนะที่เขาว่าไม่ฮารามสำนักจุฬาเขายังบอกฮารามเลยเราบอกเราจะตามซุนนะนบีแต่ไม่ทิ้งบุหรี่พี่น้องเราจะไปบอกแกใครเขาล่ะเราอยากจะไปเป็นดาอีไปให้คนอื่นเขาได้ตามเราเนี่ยในคุณสมบัติของคนเป็นดาอีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่คนอื่นจะเอาเยี่ยงเอาอย่างได้เองอะนะซุนนะนบีเนี่ยรักษาหน่อยนะแบบเนี้ยนะผมพูดผมถึงบอกตั้งแต่ที่แรกว่าช่างดำกรุณาอยู่ด้วยแล้วพี่น้องโกรธผมก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะเราประกาศชัดว่าเราจะตามซุนนะนบีแต่เหตุฉะไหนอ่ะคนจะตามซุนนะนบีฟังเรื่องดูดบุหรี่ไม่ได้หามาสิพี่น้องว่ามันฮาลาลมันดีมันมีประโยชน์สุดท้ายเวลาต้องคูว่าเกลียดไม่ชอบอันนี้มันปากร้ายแต่เวลาหมอบอกฮัจญีซอลแลนะเลิกบุหรี่นะได้ครับคุณหมอหมอพูดคำเดียวเลิกได้นบีบอกซอฮาบะห์โต๊ะคูใช่แล้วบอกจะตามซุนนะห์นบีพี่น้องแล้วก็รู้ด้วยท้าทายด้วยว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่ตามนบีจะไปเจออีกทีอาคิเราะห์รอจะไปเจอกับอัลเลาะห์มันใช่อยู่แล้วเพราะวันนี้เราบอกทุกอย่างให้พี่น้องได้ฟังผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องบอกให้พี่น้องมันอาจจะแสลงในใจหน่อยแต่ถ้าพี่น้องฟังแล้วเลิกได้ยุติได้เราพยายามจะเอาตัวเราให้ใกล้ชิดกับสุนนะของนบีไปอีกขั้นหนึ่งงานที่สบายๆนะพี่น้องมันรางวัลมันก็ไม่ใหญ่เมื่อเราอยากจะได้รางวัลใหญ่บททดสอบมันจะใหญ่ตามไปด้วยแต่ในบรรดาบททดสอบทั้งหมดที่เราเจอซอฮาบะห์เคยถามนบีว่าใครที่เจอบททดสอบหนักที่สุดหนักๆเลยนะใครนบีบอกอาชัดดุนบาลาอุนอัมบียะคนเป็นบรรดานบีคือคนเจอบททดสอบหนักที่สุดเลยอย่างเราเนี่ยยังไม่เท่ากับที่บรรดานบีเจอตัดใจจะเลิกบุหรี่เห็นแล้วชัดว่ามันเป็นสิ่งชั่วมันเป็นสิ่งไม่ดีต้องเลิกพี่น้องอายุเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วฟังซุนนะห์มาถึงขนาดนี้แล้วขอร้องละพี่น้องเอ้ยเลิกซะเถอะนะเรื่องดีไม่ใช่เพียงแค่เราเลือกอิซิกุโบะได้เรายังภูมิใจเลยไม่ใช่เหรอตะละเกมเราเลิกได้ยังภูมิใจถ้าเลิกบุหรี่ได้อีกงานนึงมันจะไม่แจ๋วเหรอเขาจะได้บอกว่างานฟังบรรยายไม่มีคนดูดบุหรี่พี่น้องมันเจ็บปวดไหมเหรอเวลามามัสยิดเจอขี้บุหรี่อยู่หน้าสุเราอะ บ้านของอัลลอฮ์มีขี้บุหรี่ที่สำนักจุฬาประกาศว่าฮารามอ่ะจะว่ายังไงล่ะดังนั้นพยายามพี่น้องถ้ายังทำวันนี้เลิกเลยไม่ได้ตั้งเจตนาก่อนแต่ไม่ใช่ใครว่าพูดอยู่บนเวทีปากดีนักลงมาจะเจอกับกูหน่อยพี่น้องอย่าทำแบบนั้นเมื่อเราผิดวิธีคือทำยังไงแก้ไขถ้ายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้มีเนียดเจตนาก่อนข้าพเจ้าจะยุติแต่นี่เนียดก็ไม่มีแถมจะผ่านเขาอีกแล้วเราจะตามสุนนะนบีแบบไหนอ่ะพี่น้องขณะที่การโต้เถียงที่เกิดขึ้นนบีไม่ชอบให้เป็นการโต้เถียงแต่พวกเราจะพุ่งใส่แล้วพุ่งใส่ด้านไหนอ๋อมันว่าฉันเรื่องที่สามใครอย่าเพิ่งลุกไปไหนน่าใจไม่ดีนะใครอย่าลุกขึ้นยืนเมื่อกี้เด็กคนเมื่อกี้ขึ้นมาผมก็แวบไปแล้วทีหนึ่งเรื่องที่สามพี่น้องผมเอาของในงานนี้เลยก็แล้วกันอิหมัมไม่เป็นไรนะอิหมัมนะ
3: ฮ
2: ะอิหมัมนับตังแล้วอิหมัมบอกอาจารย์ว่าเลยจัดเต็มที่เมื่อกี้ผู้ชายไปแล้วเพราะผู้หญิงเห็นดูดบุหรี่น้อยบรรดาสตรีทั้งหลายนะครับใส่กรุณาออกจากบ้านใส่ถุงเท้าด้วยกรุณาใส่ถุงเท้าด้วยนะครับผมเดินสวนเข้ามาในงานนี่บางคนขึ้นมาเกือบครึ่งหน้าแข้งคุมหัวอย่างดีเลยใส่เสื้อประมาณตรงนี้แขนกุดมันอาจจะอยู่นานไปหน่อยในงานผ้ามันร่นนะอันนี้ก็เข้าใจไม่เป็นไรแต่ถุงเท้ามันหายไปอันนี้คงต้องบอกหน่อยบรรดาสตรีนะครับกรุณาใส่ถุงเท้าด้วยถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่แล้วตอนนี้ก็เอากระโปรงคุมไปก่อนพี่น้องทำไมเอ้ยอาจารย์ฉันไปดูมาแล้วมันมีใบหน้าฝ่ามือเท้าก็พอได้นี่ไงไอ้เวลาของที่ดีที่สุดนบีบอกฟาซัดดีดูวะกอรีบูทำไม่เหมือนนบีนะให้ใกล้ชิดกับนบีนะใส่ถุงเท้าดีที่สุดเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถอดก็ได้แทนที่จะหาว่าแบบไหนที่นบีสอนแบบไหนจะใกล้กับซุนนะห์นบีแบบนั้นต่างหากที่เราจะต้องทำแต่เราดันไม่เป็นไรอาจารย์ฉันขอไกลสักนิดนึงผมจึงบอกว่ามันไม่สอดคล้องกันกับเวลาเราขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าขอสวรรค์ชั้นฟิดเดานะแต่เวลาทำเราทำอีกประเภทหนึ่งเราทำอีกอย่างหนึ่งไอ้อย่างที่จะใกล้ที่จะได้ผ้าผลบุญไม่ยอมทำแต่เวลาขอแล้วให้สูงไว้เลยเดี๋ยวฟังต่ออาจารย์อับดุลลอฮ์กันแล้วกันนะว่าถ้าไอ้ทำไม่ทำแต่เวลาขอจะเอาสูงเนี่ยแล้วยิ่งรู้ชัดเลยว่าอย่างเนี้ยมันดีมีประโยชน์แต่เราก็ไม่สนใจเนี่ยอย่างนี้มันจะใช้ได้ไหมล่ะมันจะภูมิใจกับตัวเองได้ไหมหลายคนก็บอกอาจารย์ฉันมาไกลขนาดนี้ยังไม่พอใจอีกเลยไม่ใช่ผมพอใจแต่พี่น้องทำแบบเนี้ยอัลลอฮ์รอซูลพอใจหรือเปล่าประเด็นอาจารย์ฉันก็มาได้ขนาดนี้แล้วนะเลิกอิซิกุโบเลิกตะละเกนแล้วนะแค่ไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยจะเอาฉันหนักขนาดนี้เลยเหรอพี่น้องผมบอกกับพี่น้องว่าทุกวันนี้เราคุมหัวเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วคุมกันเบาไม่ได้คุมแต่เพราะต่อครูเขาไม่หยุดว่าไม่หยุดบนทุกวันนี้เราจึงคุมหัววันนี้ถุงเท้าอาจจะเป็นประเด็นที่ฟังแล้วแสลงใจบุหรี่อาจจะเป็นประโยคที่ฟังแล้วแสลงใจผ่านไปอีก30ปี40ปีสุนนะของเราที่เราบอกว่าเราจะตามสุนนะนบีในงานอาจจะไม่มีคนดูดบุหรี่ผู้หญิงที่มาร่วมงานจะใส่ถุงเท้ากันทุกคนเหมือนภาพที่บรรดามุสลิมะได้มีโอกาสคุมิยาบกันในวันนี้ดังนั้นชีวิตของเราฟาซัดดีดูทำตัวเราให้เหมือนกับที่นบีทำแล้วถ้ามันไม่ได้ว่ากอรีบูแบบไหนที่จะใกล้ชิดสุนนะของนบีแต่ไม่ใช่อ๋อเขาคุมหัวกันฉันไม่คุมหรอกเขาใส่ถุงเท้ากันฉันไม่ใส่หรอกแบบนี้หรือเปล่าที่มันจะเป็นคำตอบของคนที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับผมบอก3เรื่องพี่น้องลองพิจารณาดูนะฟาติฮะห์ที่เราอ่าน ถูกต้องขนาดไหนเคยผ่านการตรวจสอบไหมฟาติฮะของเราเนี่ยพี่น้องเคยตีตามาตรฐานเปล่าใครเป็นคนให้มาตรฐานฟาติฮะเราพี่น้องจะซื้อของสักอย่างหนึ่งพิกหาใครรับรองมอกอะไรตาอะไรหาฟาติฮะเราเนี่ยพี่น้องเคยให้ตัวครูเขาพิจารณาฟังหรือเปล่าแนะนำเลยนะ 5,000 อาจารย์อับดุลลาห์ไปบอกเลยอาจารย์ฉันให้ 5,000 ฟังฟาติฮะบ้านฉันหน่อย เนี่ยลองทำดู 2 บุหรี่เลิกได้พี่น้องเลิกเถอะแล้วขอรณรงค์ให้เลิกด้วยพี่น้องแล้วเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยคุยเอาของที่เราได้เห็นกันแล้วเอามาบอกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้ามัสยิดกระทงกระโถนตามสุโต้นะพี่น้องอย่าให้มีบุหรี่บีไปจากมีอย่าตั้งเลย นะครับอย่าให้มีเลยเหน็บเข้าบาเข้าไปละหมาดเนี่ยมันที่สุดแล้วนะครับและเรื่องสิทธิ์ที่3บรรดาสตรีทั้งหลายใส่ถุงเท้าให้เรียบร้อยด้วยนะครับเวลาที่เราออกจากบ้านก็ฝากเอาไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้ได้เป็นข้อพิจารณาที่จะได้นำไปตรวจสอบชีวิตของเราเพื่อที่จะได้วันเนี้ยมานั่งฟังวันนี้แล้วเผื่อมันจะเป็นข้อคิดเฮ้ยเราลองซิอ่านฟาติฮะให้โต๊ะครูเขาฟังเพื่อจะได้ยืนยันว่าเขาฟังแล้วฟาติฮะเราใช้ได้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบีอัจมาอีน
1: ยะซักัลลอฮุคอยรอนอาจารย์ซะมิดมาดาเลสนะครับที่ให้ความรู้กับพี่น้องไปก็เรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดที่ท่านจะให้ไปในทิศทางไหนในเรื่องของจะจบที่นบีหรือจะรออีกทีตอนกลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ
4: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากอิงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานของมัสยิดดารุลฮิดายะห์ที่รักและเคารพทุกท่านมัสยิดดารุลฮิดายะห์นะครับจัดงานครั้งนี้ก็คือเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการซ่อมบำรุงอาคารมัสยิดโดยเฉพาะต้องการที่จะเปลี่ยนฝาผนังของมัสยิดทั้งอาคารเนื่องจากว่าชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลามัสยิดดารุลฮิดายะห์ถือเป็นมัสยิดหนึ่งนะครับที่เป็นเขตกลุ่มของทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามและมีอายุตั้งแต่จัดตั้งมานี่นะครับน่าจะสัก30ปีไปแล้วมั้งนะครับ30ปีได้แล้วล่ะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ประจำเดือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริหารมัสยิดนะครับท่านคอเตปหวังนะครับท่านอิหม่ามก็เดือนหนึ่งนะครับโดยประมาณก็จะมี2ครั้งผมมั่งอาจารย์สมีดบ้างอาจารย์ยะสานบ้างอาจารย์อามัดก็พิทักษ์บ้างนะครับก็จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาอาจารย์อามัดก็จะมาสอนในเรื่องของตัฟซีรนะครับอาจารย์สมีดก็จะสอนบทเรียนพิเศษผมก็จะสอนฟิกเราทำกิจกรรมแบบนี้นะครับมาโดยตลอดจนกระทั่งมาในช่วงของการระบาดโควิดนะครับก็หยุดกิจกรรมมาแต่ว่าทางมัสยิดเองก็ยังมีกิจกรรมภายในอยู่วันนี้จัดงานก็อยากจะได้รายได้จำนวนหนึ่งทราบว่าท่านอิหม่ามได้จำหน่ายอิฐมวลเบาอะนะนะครับน่าจะครบตามจำนวนแล้วก็เหลือในส่วนของวงกบกับหน้าต่างนะครับพร้อมกระจกชุดละ 13,000 บาทวันนี้อาจารย์สมิธกับช่างดำก็คนละบานนะนะ
5: ยังหาไม่เจอเลยช่างดำ
4: ก็เต็มแล้วก็เต็มก ่อนจะกลับบ้านสร้างอนุสาวรีย์ความดีของเราสักหนึ่งชิ้นได้ไหมครับนะรวมกันสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นความดีนะครับที่จะอยู่ในบัญชีของพวกเราไปตลอดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหนึ่งในนโยบายในการสร้างสังคมของท่านก็คือท่านส่งเสริมให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ในการทำนุบำรุงมัสยิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่ามันบะนามัสยิดันลิลลาฮิตะอาลาหรือมันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันกะมะฟฮาซิกอตอตินใครที่ได้มีโอกาสสร้างมัสยิดที่เป็นบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงขนาดเท่ารังนกกระทานะนกกระทา3ตัว100ตัวนึงน่ะเล็กกว่ากำปั้นเราเนี่ย3ตัว100นะเท่ากับรังนกกระทาบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้กับเขาโดยการสร้างคฤหาสน์สร้างปราสาทให้ในสวรรค์ฉะนั้นมันคือโอกาสทองของพวกเรานะครับ หากเราจะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะช่วยกันสร้างมัสยิดดารุฮิดายะห์มัสยิดดารุฮิดายะห์ผมพูดกับพี่น้องตรงๆนะครับผมเองผูกพันกับมัสยิดดารุฮิดายะห์มานานพอสมควรเลยปวงสบุรุษของมัสยิดดารุฮิดายะห์เป็นเพียงเกษตรกรนะครับเป็นเพียงเกษตรกรทำอาชีพทำนาทำสวนนะครับแล้วก็ประมงหาปลาหาอะไรลักษณะนี้นะครับฐานะก็คือพอกินพอใช้ฉะนั้นการที่จะระดมรายได้จากวงสมาชิกสบรุษเองเนี่ยทำได้ยากมากก็ต้องอาศัยการจัดงานในลักษณะดังกล่าวนี้ก็ดีว่าตอนนี้มีสบรุษนะท่านอาจารย์ยะซานแต่ใครเข้ามาช่วยกันคิดอ่านในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ ก็อินชาอัลเลาะห์คาดหวังนะครับว่ามัสยิดดารุฮิดายะห์เนี่ยคงจะได้รับความกรุณาจากพี่น้องผมเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะช่วยพูดช่วยรณรงค์ให้กับทางมัสยิดเพราะถือว่ามัสยิดดารุฮิดายะห์นี่เป็นมัสยิดที่ฐานะไม่สู้จะดี ข้อเต็บ เขาเต็มหวังบอกกับผมนะครับว่าบางเดือนที่มาบรรยายนะเขาใส่ซองให้นะเป็นแบงค์20บ้างแล้วไม่มีแล้วแบงค์พันแบงค์20แบงค์50แบงค์100นะใส่ปนๆกันไปเพราะอะไรอะ ได้มาจากตู้บริจาคเขาก็นับรวมเขาไม่มีกองทุนไม่มีอะไรที่ว่าเหลือเฟือพอที่จะมาทำโน่นทำนี่มัสยิดทั่วๆไปในเขตน้องจอกนี่ติดแอร์กันติดเครื่องปรับอากาศแต่มัสยิดดารุฮิดายะห์หน้าต่างหลุดนะดันแรงหน้าต่างหลุดก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ซ่อมครั้งนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นการตัดสินใจของทางผู้บริหารนะว่าอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ ได้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทันในช่วงของเดือนรอมฎอนนะอีก80กว่าวันเท่านั้นเองก็ฝากพี่น้องช่วยนะครับให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะใครที่บริจาคไปแล้วก็ไม่เป็นไรบริจาคซ้ำได้วันนี้นะครับหัวข้อที่ผมน่าตั้งใจจะคุยคนสุดท้ายให้อาจารย์มุบารักพูดก่อนเหนื่อยแต่ว่าอาจารย์ยะซานเขาส่งให้มาแล้วนะเวทีเป็นของเขาวันนี้นะคุยนิดหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือนะครับสอดก็เวลาให้กับวิทยากรท่านอื่นตกลงจะจบที่นบีหรือจะรอเอาอีกทีก็ไปตอนไหนนะตอนที่ไปเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับจุดคิดตรงนี้นะมันอาจจะมีอยู่ในสังคมของพวกเราเองหลายคนนะครับเวลาเราพูดเราชี้แจงในบางประเด็นที่เป็นประเด็นหินตาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมักจะได้ยินอีกส่วนหนึ่งของพี่น้องของเราที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอของเรานะเราพูดเรื่องตะละเกนพูดเรื่องกุซอนลีพูดเรื่องอิสุบอร์ก็สมัยก่อนนะเราก็มักจะได้ยินการตอบโต้ซึ่งมันไม่ใช่วิชาการนะครับเป็นการตอบโต้ที่ไม่ใช่วิชาการเขาจะพวกบอกกับเราว่าเออเรื่องนี้เราไม่ต้องตัดสินเราไม่มีหน้าที่ไม่มีอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเขาอัลลอฮ์ตอนนั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใครผิดใครถูกเดี๋ยวไปว่ากันร้อนฮะรอให้อัลลอฮ์ตัดสินใช่ไหมครับ ไอ้การพูดแบบเนี้ยมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ที่เหลือผิดหมดเลยอะไร ใช่ไหมครับถูกตรงไหนถูกตรงที่อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินแต่ถ้าเราจะรอไปให้อัลลอฮ์ตัดสินทีเดียวเลยเราจะไม่มีโอกาสย้อนกลับมาแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของเราใช่ไหมครับฉะนั้นในดุนยาเนี่ยเวลาใครเขาให้คำแนะนำให้คำตักเตือนรับฟังก่อนนะครับรับฟังก่อนแล้วก็พิจารณาศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอบถามจากบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่เรามีความซิกะห์มีความเชื่อมั่นในคุณวุฒิในความรู้ในความสามารถในความตักวาในความวะเราะห์ของเขาเป็นกุดวะห์เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้

ือยังไม่กระจ่างยังไม่ทราบคำตอบที่ถูกต้องหน้าที่ของพวกทั้งหลายก็คือสอบถามก่อนเบื้องต้นให้สอบถามพอเราสอบถามแล้วก็มีเหตุผลมีคำอธิบายมีหลักฐานให้เราหน้าที่ของเราก็คือต้องปฏิบัติตามนะครับเป็นการปฏิบัติตามในส่วนที่เป็นสาระหลักฐานในส่วนที่เขานำเสนอกับพวกเราฉะนั้นในเมื่อมันเป็นหลักการในศาสนาแล้วนะครับเมื่อมีคำสั่งข้อห้ามหรือข้อใช้ใดก็แล้วแต่นะครับถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตามหน้าที่ของพระสุทธาก็คือสัมยานาวะอัตตนาเราพร้อมและยินดีที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้นนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่จะต้องปรนนาตัวแบบนี้อยู่เสมอส่วนในบางโอกาสที่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุผลด้วยข้อยกเว้นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องอะไรครับพยายามขออิสติฆฟาร์กับอัลลอฮฺในบางกรณีที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยความตั้งใจของเราก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอัลลอฮฺสุบานตะลาพระองค์ทรงให้อภัยเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราตั้งนะครับตั้งข้อนะครับย้อนแย้งกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเนี่ยนะครับมีแชร์คนหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วกอฟารัลลอฮุลานาวะละฮุท่านเคยพูดนะครับบอกว่าส่งหลานไปเรียนนะถ้ากลับมาแล้วทำอะไรไม่ได้เหมือนไอ้พวกคณะใหม่นะเขาบอกว่าถ้ากลับมาแล้วทำอะไรไม่ได้เหมือนในพวกคณะใหม่จะส่งมันกลับไปเรียนอีกรอบนึงเรียนจนกระทั่งจำได้ทำได้บ้างแล้วนะส่งหลานไปเมืองนอกนะถ้ามันกลับมาแล้วมาบอกไอ้นนก็บิดาไอ้นี่ก็บิดาทำไม่ได้แชร์ทำไม่ได้โต๊ะก็บอกเดี๋ยวกูจะขายนาส่งมันไปเรียนอีกรอบนึงให้มันเรียนมาจนกระทั่งทำให้ได้ให้หมดเลยบางคนนะอันนี้คำพูดของอิหม่ามท่านหนึ่งนะอัลลอฮ์ยังไม่ให้ฮิดายะห์ถ้าทำอะไรไม่ได้เลยตามนบีก็ทำอะไรไม่ได้เลยสิบางแล้วคนตามนบีทำอะไรไม่ได้อุโบก็เข้าไม่ได้อะไรก็เข้าไม่ได้คำพูดแบบนี้ จริงๆแล้วไม่สมควรที่จะหลุดออกมาชุยๆนี่ผมพยายามมองว่าเป็นความชุยความสับเท่าแต่ถ้าออกมาด้วยความตั้งใจตกมุรตัดใช่ไหมครับถ้าออกมาด้วยความตั้งใจพูด นะครับมันเหมือนกับเป็นการสบประมาทท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งข้อหาร้ายแรงและจะต้องถูกดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดก็คือข้อหาริดดะห์ตกมุรตัดให้เวลาเตาบ้าตัว3วัน3วันไม่เตาบ้าตัวเจ้าหน้าที่แจ้งความผิดและดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดนี่คือความร้ายแรงฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างในที่อาจารย์สมิธบอกว่าเราต้องหยิบจับมาพูดคุยตามโอกาสถึงแม้บางเรื่องบางอย่างอาจจะดูเป็นเรื่องหยุ่มหยิมเป็นเรื่องเล็กน้อยจิปาถะที่มันอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากอาจารย์สมิธพยายามหยิบประเด็นที่มันเป็นประเด็นหญ้าปากข้อนะครับหญ้าปากข้อซึ่งผมก็เคยพูดแล้วก็มีการต่อต้านมีการไม่ชอบในการนำเสนอในลักษณะแบบนี้เรื่องบุหรี่นี่พูดไม่ได้เลยนะครับพอเห็นเดินจะขึ้นคุตบ้านเนี่ยต้องใส่พูดเรื่องบุหรี่แล้วนะมีแซวมีอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอายะห์กุรอานอะห์ยาราอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกนบีตื่นกลัวมากเลยเพราะอยู่ดีๆมีชายนิรนามคนนึงไม่ได้รู้จักมักจีอะไรด้วยอยู่ๆก็ปรากฏร่างขึ้นในถ้ำที่นบีไปนะครับนบีไปปลีกวิเวกแล้วอยู่ๆก็มารัดนบีแน่นเลยปั้มนบีรัดนบีแน่นแล้วนบีอึดอัดนบีสลัดชายคนนั้นก็บอกว่าอิกรอมุฮัมมัดไหนลองอ่านสินบีก็ตอบไปว่ามาอันนบีกอรีจะให้อ่านอะไรละอ่านไม่เป็นชายคนนั้นก็รัดนบีแน่นกว่าเก่าอีกอิกรอมุฮัมมัดอ่านลองอ่านอีกรอบนึงนบีก็บอกมาอันนบีกอรีอ่านไม่เป็นทำยังไงก็อ่านไม่ได้ชื่อยังเขียนไม่เป็นสักตัวไปอ่านได้ยังไงชายคนนั้นก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนบีก็เลยอ่านได้อ่านอายะห์เนี่ยนะครับสุรานี้ตอนต้นสุราของอัลอะลาเสร็จแล้วนบีวิ่งอะไรวิ่งกลับบ้านเลยด้วยความตื่นกลัวมาเล่าให้ท่านหญิงคอดียะห์ฟังคอดียะห์บอกฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเดี๋ยวไปหาจูงมือนบีไปหาวะรอกอยบินนอฟัลวะรอกอยบินนอฟัลซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนนะเป็นเคยคิดจะบวชเรียนแต่ว่าไม่ได้บวชเรียนเพราะตั้งใจจะไปสู่ขอท่านหญิงคอดียะห์ตั้งใจจะมีครอบครัวกับท่านหญิงคอดียะห์แต่ว่าสนใจในเรื่องของหลักธรรมคำสอนเรื่องของพระคัมภีร์ก็เลยไม่ได้แต่งกับท่านหญิงคอดียะห์

0: อะเลมเรื่องเตารอดเรื่องอินจีนพระคัมภีร์โบราณนบีก็ไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำให้ฟังวะรอกอฮ์บินนาฟัลบอกอ๋อนั่นคือนามูสเทพหรือมาลาอิกะห์ที่เคยมาอนบีมูซาและมาพร้อมกับการสถาปนาแต่งตั้งอนบีมูซาเป็นนบีเป็นศาสนทูตขอแจ้งข่าวดีกับท่านก็1 2 3 4 5แล้วก็บอกว่ามาจาอะรุจุลบิมิสลิมาจิตะบิฮิอิลลาอูดียะมูฮัมมัดท่านกำลังจะรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยและหลังจากนี้ไปไม่ว่าท่านหรือใครก็แล้วแต่เมื่อทำภารกิจตรงเนี้ยคืองานในงานเผยแพร่ศาสนาเนี่ยจะต้องเจอแต่ศัตรูอูดียะต้องเจอแต่ศัตรูฉะนั้นอาจารย์สมิธเนี่ยอาจารย์ยาซานอาจารย์มูฮัมมัดอาจารย์มุบารอกบรรดาผู้รู้ที่เป็นวารสตุลอัมบียะเป็นธรรมทายาทของนบีคือคนที่รับงานรับไม้มาต่อจากใครต่อจากนบีนั้นแน่นอนครับย่อมพบเจอกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาแล้วก็คนที่ต่อต้านขัดขานอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่นบีโดนอาจารย์สมิธบอกอัชดุนนาซิบาลาอันอัลอัมบียะฟัลอัมซัลวัลอัมซัลคนที่จะโดนบาลอเยอะๆบททดสอบเยอะๆนบีของอัลลอฮ์และคนที่ทำงานเหมือนกับนบีของอัลลอฮ์ฉะนั้นอาจารย์สมิธพูดไปเถอะเรื่องบุรีนะคุณจะได้เลิกพูดแล้วก็จะมีพูดต่อนะฝากด้วยรับเป็นอามานะห์นะ
1: อินชาอัลลอฮ
0: ์ตอนนี้มีอะไรก็เป็นลงที่สมิธก็แล้วกันนะช่วยกันพูดที่ผมเอาตอนเนี้ยคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้เอาคำสอนเฉพาะในเรื่องที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆเหมือนกับที่เราเองเนี่ยเราจับเฉพาะประเด็นที่เป็นประเด็นถกเถียงที่เราคีราฟเรื่องสำคัญจริงแต่บางเรื่องที่เรามองว่าไม่สำคัญนั่นก็ยังเป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่คุณค่าของความเป็นสุนนะเนี่ยมันอาจจะเหลื่อมล้ำและแตกต่างกันแต่ทั้งหมดคือสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์ในยุคแรกเนี่ยก็ให้ความสำคัญทุกรายละเอียดหมดเลยฉะนั้นที่อาจารย์สมิธบอกลืมตามานะนะครับเราไม่ได้อ่านดุอาใช่มั้ยครับดุอาตื่นนอนดุอายามเช้าดุอานู่นนี่มันก็เลยทำให้คุณค่าของชีวิตผู้ศรัทธาทุกลมหายใจทุกนาทีทุกชั่วโมงเนี่ยหายไปพร้อมกับบทสุนนะที่เราไม่ได้อ่านเราจึงไม่มีคุณค่าแต่คุณค่าของพวกเราเราไปให้ความสำคัญไปโฟกัสในเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงบนเวทีอะไรซะส่วนใหญ่อันนี้อาจจะทำให้เราคลาดเคลื่อนในเรื่องของการให้ความสำคัญเราอย่าไปด้อยค่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ลองถ้ามีใครพูดเรื่องศอลาวาตนบีสิอัลลอฮ์พูดเรื่องศอลาวาตพูดเรื่องศอลาวาตนี่ซูฟีป่ะเนี่ยมาพูดเรื่องศอลาวาตคณะเก่าหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นเอาคนพูดเรื่องศอลาวาตไปตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ้ยพวกนี้มีเปลี่ยนจุดยืนหรือเปล่าไม่ใช่นะอย่าด้อยค่าสุนนะของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษซอฮีฮ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันเดี๋ยวจะบอกว่าผมโม้อีกหะดีษบทนี้นะครับหะดีษซอฮีฮ์อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษเกรด A นะครับหะดีษเกรด A และมีชะวาฮิดนะครับที่หะดีษอื่นๆรายงานเสริมไว้หลายบทเลยที่จะให้พี่น้องเห็นว่าเรื่องเล็กๆนี่แหละแต่ซอฮาบะห์เขาเอาจริงเอาจังกันนะครับหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนมุกัฟฟัลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับท่านอับดุลลอฮ์บอกเรื่องนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ประสบเหตุเองนะครับบอกว่าข้าพเจ้าเห็นชายคนหนึ่งมินอัศฮาบิฮีที่เป็นเพื่อนเป็นสหายของอับดุลลอฮ์อิบนมุกัฟฟัลเองนะครับยักษ์ซีฟุเขาเอาก้อนเม็ดกวดนะก้อนกวดเม็ดเล็กๆเม็ดเท่าถั่วแดงอ่ะฮาวซอนี่ก็คือเม็ดเล็กๆเท่าปลายนิ้วเนี่ยนะเอามาโยนเล่นปลาใส่กันบ้างเลยเล็กกว่าเม็ดมะเก็บอีกเคยเล่นเม็ดมะเก็บไม่ขนาดเม็ดมะขามเม็ดมะขามนั่นแหละเอามาโยนเล่นใส่กันฟะกอละละฮูอับดุลลอฮ์บินมุกฟันก็เตือนว่าลาตักลิฟอย่าเอาเม็ดหินมาโยนใส่กันเลยอย่ามาคว้างใส่กันเลยฟะอินนีซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอานิลคัซฟิเพราะฉันเองได้ยินมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลห้ามไม่ให้เอาเม็ดหินมาโยนใส่กันมาคว้างใส่กัน คำสุ้ยนั่นไงมาแล้วเห็นนั่นไงกระเด็นมาแล้วลูกปืนอันนี้ลูกปืนลูกปืนสติ นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงไหนแล้วนะนบีห้ามในสำนวนของฮะดีษเขาใช้คำว่านาฮานาฮาแปลว่าห้ามหลักของอุซูลุลฟิกหลักของกออิดะห์ฟิกฮียะห์อัลอัศลุฟินนะฮยีอัตตะฮรีมหลักที่เขาใช้ในการกำกับเวลาจะอธิบายสูตรของฟิกถ้าปรากฏเป็นคำสั่งห้ามให้สันนิษฐานเบื้องต้นอันนี้จะพูดเป็นกฎหมายนะการจะออกข้อกฎหมายนะให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นฮารอมไว้ก่อนเลยถ้าปรากฏเป็นข้อห้ามเรื่องใดก็แล้วแต่ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นฮารอมวัตตะฮรีมุยักอตะดิลฟาซาดถ้าสันนิษฐานว่าเป็นฮารอมแล้วให้ถือว่าถ้าทำแล้วบาปทันทีอันนี้คือหลักของฟิกทั่วๆไปที่เขาถือซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเนี้ยพอรู้ว่ารอซูลห้ามถึงแม้จะเป็นเรื่องดูอะไรดูยุ่มยิ้มนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยเขาไม่ปล่อยวางเขาเตือนพวกคุณอย่าเอาเม็ดหินมาขว้างกันนะนะครับซุมมะรออาฮูบะอ์ดะซาลิกะยะคซีฟุนะครับต่อมาในไม่อีกไม่กี่วันต่อมานะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมอกมุกฟัลก็เห็นชายคนเดิมนั่นแหละยังไม่เลิกเล่นยังเอาหินเนี่ยมาอะไรมาเดาะๆแล้วก็ตีใส่กันแบบนี้ฟะกอละละฮูท่านอับดุลลอฮ์บินมุกฟัลก็เรียกชายคนนี้มาอบรมเลยนะครับมาเตือนมาระแปให้นะครับเรียกมาเล่นนะเรียกมาจวกแต่ว่าระแปอบรมเดี๋ยวก็แล้วกันนะครับเรียกมาอบรมมาเตือนเลยบอกว่าอุคบิรุกะอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยักเราะฮูเอายันฮาอานิลคอซฟีนี่ไอ้บางฉันเตือนคุณแล้วใช่มั้ยว่ามันมีหะดีษของนบีบทหนึ่งที่นบีห้ามไม่ให้พวกเราเนี่ยเอาเม็ดหินก้อนเล็กๆเนี่ยมาโยนมาเดาะๆเล่นแล้วก็อะไรขว้างใส่กันแบบเนี้ยรอซูลห้ามไม่ให้ทําเด็ดขาดเลยซุมมาอะรอกะตะคซิฟุแต่วันนี้นะเตือนไปเที่ยวนึงแล้ววันนั้นวันนี้ยังไม่เห็นท่านยังเอาเม็ดหินมาคว้างใส่กันอยู่ไอ้บางฟังฉันนะลาอุกัลลิมุกะอะบาดันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่พูดกับบังอีกต่อไปเลยนี่คือซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางลัฟซ์ลาอุกัลลิมุกะกะลิมะตันต่อไปนี้คำเดียวก็จะไม่พูดกับคนอย่างบังและเพราะบังอะไรด้อยค่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับในบางรายงานนะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลให้เหตุผลด้วยเม็ดอวดก็เล็กๆเนี่ยที่เอามาคว้างใส่กันนะถ้าเราจะเอามาทำเป็นอาวุธนะเหมือนหนังสติ๊กหรือเหมือนลูกกระสุนอะไรมันก็ยิงสัตว์มันก็ไม่ได้เป็นอาวุธล่าสัตว์ใช้เป็นอาวุธล่าสัตว์ได้แต่มันตักซีรุลไอนะแต่ว่าตักซีรุซินนะทำให้ฟันแตกได้ใช่ไหมครับยิงแรงๆกระเด็นมากถ้าเข้าตาล่ะตักอุลไอทำให้ตาพิการตาบอดได้ตาแตกได้โดนปากโดนอะไรก็ปากแตกฟันแตกฟันหักฟันบินได้นะครับลาตังกะดุลอาวุและไม่ได้ทำให้ศัตรูระคายเคืองอะไรเลยทำให้ระคายเคืองไม่ได้ทำให้ศัตรูระคายเคืองอะไรเลยแต่นั่นแหละซอฮาบะห์พอรู้เหตุผลรู้หลักการในศาสนาแล้วถึงแม้ใครจะมองเป็นเรื่องหยุมหยิมเป็นเรื่องไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากแต่ซอฮาบะห์เขาให้คุณค่าเขาให้ความสำคัญเขาถึงขั้นตัดสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนคนแบบคุณเนี่ยไม่สมควรที่จะคุยด้วยไว้คุณไปปรับปรุงตัวก่อนคุณให้ความสำคัญกับสุนนะของรอซูลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนี่คืออะไรนี่คือสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะมากานีมินอัมริดีนกุมฟะอิลัยยะถ้าเรื่องศาสนานบีบอกขอสงวนไว้เรื่องนี้ต้องเป็นสิทธิ์ของฉันนะฉันสั่งฉันห้ามฉันท้ายอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในโอวาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าว่าแต่อะไรครับอย่าว่าแต่ไม่ทำในลักษณะของการต่อต้านหรือเขาเรียกอะไรเลยเขาเรียกว่าฝ่าฝืนหรือขัดขืนนะแค่เลือกปฏิบัติในผู้ศรัทธายังไม่มีสิทธิ์จะคิดทำเลยยอมแล้วแต่ว่าเลือกตามใจฉันยอมนบีแต่เลือกตามใจขอตามใจตัวเองได้ไหมมากานะลิมุมินินวะลามุมินะตินอิซากอดัลลอฮุ วะรอซูลูฮูอัมรอนอัยยะกูนละฮุมุลคียะรอตุมินอัมริไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีสิทธิ์เลยสำหรับผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงเมื่ออัลลอฮ์ได้ประกาศสิทธิ์มีคำสั่งเด็ดขาดเป็นที่สิ้นสุดลงมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของพวกเขาก็คือต้องปฏิบัติตามสนองรับสั่งข้อห้ามข้อใจเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยต่อรองไม่ได้ฝ่าฝืนไม่ได้นี่ขนาดต่อรองใช่ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะต่อต้านด้วยยิ่งเป็นไปยิ่งร้ายแรงใหญ่เลยโทษจึงเป็นอะไรครับอุกฤษโทษเป็นโทษร้ายแรงที่สุดที่ถ้าไม่ตอบาตัวเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ต้องอะไรจัดการตั้งแต่ดุนยานี้อินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับบางอย่างเนี่ยที่อาจารย์มุฮัมมัดได้นำเรียนกับพี่น้องนะอิบาดะห์ไม่ตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีผลบุญตอบแทนได้อัลเลาะห์ไม่รับพิจารณาอิบาดะห์ไม่ตามรอซูลจะผลบุญมาจากไหนใช่มั้ยครับไม่มีฉะนั้นในหลายๆอย่างที่เป็นมาตรการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้สั่งเอาไว้ได้บอกเอาไว้นะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องปฏิบัติตามเรื่องเล็กๆอย่างที่ผมพยายามพูดกับพี่น้องนะให้พี่น้องใส่ใจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่เอาเรื่องง่ายๆนะสมมติสมิธพูดเรื่องมัสยิดสมมติเรามาละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วลงมาใครไม่รู้เตะรองเท้าเราไปนู่นอย่างไรเตะกระเด็นไปไกลนู่นเลยเตะไปกี่ข้างนะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะในมัสยิดแห่งหนึ่งเชคเขาเล่าให้ฟังนะครับเชคเล่าให้ฟังบอกแบบว่ามีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3หรือ4บทซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ทั้งหมดเลยรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกรอซูลบอกลิยัลตะอิลต่อไปนี้ใครก็แล้วแต่เวลาจะใส่รองเท้าต้องใส่ทีนึง2ข้างพร้อมๆกันขวาก็ใส่ซ้ายก็ใส่เห็นไหมครับไม่ใช่ใส่ข้างขวาข้างซ้ายไม่ใส่ไม่ได้นะครับถึงแม้อุลามายุมฮุดบอกเป็นมักรอแต่อาลุนนาดีก็ถือว่าอารอมนะไม่อนุญาตเพราะถือว่าฝ่าฝืนถ้าจะใส่รองเท้าสองข้างขวาก็ใส่ท้าก็ใส่ถ้าจะถอดต้องถอดสองข้างใส่ข้างถอดข้างไม่ได้ ไม่ตาดุกับฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่เชคกำลังอ่านฮะดีษอยู่ในมัสยิดนั่นนะครับแล้วก็กำลังอธิบายอยู่มีคนอียิปต์คนหนึ่งอีกคนอียิปต์ก็น่าจะเป็นคนมีความรู้นะคนอียิปต์นี่เขาจะเป็นเขาจะอะไรล่ะชอบลองวิชาหน่อยเขาก็ถามเชคครับเชคครับถามนิดนึงสมมติว่าผมเนี่ยลงมาจากมัสยิดเนี่ยตรงบันไดเนี่ยมันมีรองเท้าเหลือแค่ข้างเดียวแล้วอีกข้างนู้นอยู่นู่นนะถ้าผมจะใส่รองเท้าข้างนึงก่อนสมมติเหลือข้างขวาเดี๋ยวข้างซ้ายเดินไปสัก5เมตรแล้วได้ไปใส่ตรงนู้นนะแบบเนี้ยบาปมั้ยอามีนว่าบาปมั้ยเดี๋ยวอัปโปสเตอร์กูให้อาบิดินประกาศโดยลืมไปแล้วบาปมั้ยบังฮัสบุลลอฮ์เนี่ยเราใส่ข้างขวาอยู่ที่หน้าบันไดหน่อยแล้วอีก5เมตรตรงเท้าข้างซ้ายอยู่นู่นจะใส่ข้างขวาข้างเดียวเดินไปก่อนเนี่ยแล้วไปใส่ตรงนู้นน่ะนบีบอกเชคบอกว่าเอาเนี่ยดูทรงของท่านแล้วก็ไม่จะสมิธว่าทรงจะหาเรื่องนั่นก็ไม่อยากจะตอบเสียมารยาทในมัสยิดเดี๋ยวจะเกิดเหตุถกเถียงกันเชคพูดคำเดียวบอกว่าสำหรับผู้ศรัทธาแล้วสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยแค่ก้าวเดียวเขาก็จะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ฝ่าฝืนกับรอซูลอย่าว่าแต่5เมตรเดินไปตรงนู้นเลยแค่ก้าวเดียวเขาก็จะไม่กล้าทำเขาจะยอมหิ้วรองเท้าข้างซ้ายข้างขวาของเขาเนี่ยเดินไปแล้วไปใส่พร้อมกันตรงนู้นในผู้ศรัทธาเขาจะเลือกทำแบบนี้ถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ใส่เหมือนกับที่นบีบอกถ้าจะใส่ก็ใส่ทั้งคู่นี่คือผู้ศรัทธาพี่น้องเห็นไหมเรื่องดูแล้วใครบอกเรื่องขี้ปะติ๋วแต่จริงๆแล้วสำหรับผู้ศรัทธามันใหญ่ฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างนะที่อาจารย์สมิธหยิบจับมาพูดเนี่ยพี่น้องอย่ามองแหมพูดเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้อีกแล้วนะครับอย่างเรื่องสวมถุงเท้าสำหรับกรณีของมุสลิมานะยุมฮูดทั้งหมดเลยฟุกะฮาอะฮลุลฮะดีษเท้าของผู้หญิงเป็นเอารอบมีเฉพาะทัศนะหนึ่งในมัซฮับของอิหม่ามอบีฮานีฟะบอกว่าไม่ใช่เอารอบอนุญาตให้เปิดได้ อนุญาตให้เปิดได้แต่สหายทั้งสองของอบีฮานีฟะมูฮัมหมัดอิบนฮัสซันชัยบานีอบูยูซุฟสองท่านนี่บอกว่าเห็นด้วยกับยุมฮูดเป็นวาญิบต้องปิด ะนั้นอบูฮานีฟะเองก็พูดในหะดีษในคำปารภในคำพูดของท่านอิซาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีถ้าตรวจสอบได้ภายหลังปรากฏว่ามีหะดีษยืนยันเรื่องนี้เอาไว้ว่าเท้าของผู้หญิงเป็นเอาร้อต้องปกปิดข้าพเจ้าขอถอนคำพูดที่เคยพูดเคยฟัตวาไว้ว่าเท้าของผู้หญิงเปิดได้อิหม่ามอบูฮานีฟะถอนคำพูดแล้วถอนไปอะไรถอนไปตรงอะไรให้ไปตรงให้ฟัตวาท่านไปตรงกับหรือสิทธิทัศนะที่ท่านยึดถือให้ตรงกับตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องฉะนั้นใครที่มาอ้างนะครับว่าเอาละผู้หญิงถอดอะไรแต่ไม่ใส่ถุงเท้าก็ได้ไม่ปิดเท้าก็ได้อิหม่ามอบูฮานีฟะท่านไม่เกี่ยวข้องเลยลักษณะนี้ท่านถอนคำพูดแล้วฉะนั้นต่อไปนี้ฝากกับพี่น้องมุสลิมนะครับว่าก่อนออกจากบ้านให้คุมที่อยากให้มิดชิดแล้วก็ถุงเท้าก็ต้องสวมให้เรียบร้อยด้วยเพราะเท้าถือเป็นเอาเราพอเราไม่มีถุงเท้าเนี่ยจะไปละหมาดกลางทางมีละหมาดไม่ได้แล้วทำไมไม่ละหมาดล่ะไม่มีถุงเท้าใส่ถุงเท้าไปให้เรียบร้อยเลยมาละหมาดให้เรียบร้อยไปจากบ้านจะได้ไม่ต้องไปยกแข้งยกขาอะไรใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็นการวางแผนแปลนในการที่เราจะใช้ ในกิจการนอกบ้านของเราอันนี้จะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่อิสลามให้ทางออกแล้วก็สามารถปฏิบัติได้อย่างราบรื่นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะเหนื่อยนะนะครับเดี๋ยวจะกลุ่มเราไป
1: ครับผมเรียนเชิญอาจารย์มุบารอกมะฮ์มัดซอมนะครับในการที่จะให้ข้อคิดหรือแนวทางในการที่จะบอกว่าจะจบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจะรอไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ Allah سبحانه وتعالى ได้ประสบกับท่านประธานจัดงานท่านอิหม่ามกอติบบิลาลคณะกรรมการและบรรดาวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้อยู่ร่วมกันนะครับบนเวทีแห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันนะครับที่เรามาพบกันได
3: ้ก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราอยู่กันคนละที่นะแต่เราว่าเรามีจุดเราอยู่บนจุดเดียวกันจุดยืนอันเดียวกันเราเลยได้เจอกัน
2: แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราอยู่ที่เดียวกันแต่ว่ามีจุดยืนคนละจุดเราก็ไม่ได้เจอกันนะวันนี้เราอยู่คนละที่แต่ว่าจุดยืนเราเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนั่นก็คือ เราเนี่ยนะครับจะต้องจบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตดุนยานะครับชีวิตอาคิเราะห์นะครับเป็นชีวิตที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับให้สอนรับกับสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับแล้วก็บทสรุปนะครับผมคนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงจะสรุปนะครับว่าในชีวิตของพวกเรานั้นก็คือเราต้องจบที่นบีนะครับเหมือนกับที่อาจารย์มูฮัมหมัดนะครับได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรที่ไม่เหมือนนบีเราจะปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไปเอาผลบุญที่ไหนอย่างน้อยๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รับเพราะว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานั้นก็เพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะครับดังที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะลักอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซะนะตุนก็แน่นอนนะครับสำหรับพวกท่านทั้งหลายนั้นในตัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีงามนะครับมีแบบอย่างมีตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้ที่ศรัทธาเนี่ย นะครับเราจะเห็นว่าหลายๆอายะห์ด้วยกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงกำชับใช้ให้เรานั้นมีการเชื่อฟังมีการตออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เชื่อฟังท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะเดียวกันในหลายๆอายะห์นั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงท้ายเอาไว้นะครับว่าละอัลละกุมตุรฮามูนที่เราได้ทำตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสอนและก็เป็นแบบอย่างนั้นก็เพื่อว่าเรานั้นจะได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าหากว่าชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้จบอยู่นะครับไม่ได้พอแล้วก็ไม่ได้จบอยู่ที่การกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์หนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตักเตือนนะครับพวกเราเอาไว้นะครับบอกเป็นการตั้งฤทธิ์เลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าฟัญญะลาซิลลาดีนายุคอลิฟูนอันอัมรีฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนะห์นะครับดังนั้นบรรดาผู้ซึ่งที่อยู่คอลิฟูนานอัมดีฮีทำที่ไม่เหมือนกับที่รอซูลทำในสิ่งที่ไม่เหมือนกับที่รอซูลบอกทำในสิ่งที่รอซูลไม่ได้เป็นแบบเป็นอย่างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าให้ระวังนะให้ระวังอะไรอันตุซีบะฮุมฟิตนะห์นะครับให้ระวังว่าความสับสนความวุ่นวายความปั่นป่วนนั้นจะประสบนะครับเอาอยู่สี่บุหุมอาซาบุญอาลีมหรือว่าอาซาบการลงโทษที่เจ็บปวดนั้นจะมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนจากอายะห์นี้ครับพี่น้องบรรดานักตัฟซีรบรรดามุฟัสซิรีนเนี่ยบอกว่าคนที่ไม่เอาแบบอย่างไม่จบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะชีวิตบนดุนยาก็หาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้หาความดีงามไม่ได้นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับอันนี้ฟิตนะห์แรกที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าอันตุซีบะฮุมฟิตนะห์ก็คือฟิตนะห์เนี่ยจะมาประสบกับเขาเมื่อไหร่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บนดุนยาตั้งแต่เรายังไม่ตายนะครับหลังจากนั้นอายุสีวะหุมเอาอยู่สีวะหุมอาซาบุนอาลีมหรือว่าอาซาบที่เจ็บปวดเนี่ยจะมาประสบกับเขานั่นตอนไหนหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เอาแบบอย่างของท่านรอซูลไม่จบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแน่นอนนะครับชีวิตบนดุนยาได้รับการทดสอบได้รับความสับสนวุ่นวายแล้วก็หลังจากที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้รับความผาสุกนะครับก็คือจะได้ได้อะไรอาจจะได้เจอกับการทดสอบนะครับเจอกับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราไม่ต้องรออีกแล้วว่าเราจะกลับไปไม่ถ้าไม่จบที่เราซูลเนี่ยหรือจะไปพบกันอีกทีหนึ่งตอนที่อะไรไปเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้นะครับเล่าเอาไว้เป็นอิสบาร์เป็นการบอกข่าวนะครับก่อนที่วันนั้นเนี่ยจะมาถึงในอายะห์ที่22จากซูเราะห์อิบรอฮีมนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เราจะรอให้เจออัลลอฮ์เมื่อกี้ก็มีอาจารย์ยะซานอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับเล็บๆออกมาแล้วว่าถ้าหากว่าเราจะรอว่าไปเจออัลลอฮ์อาจารย์เรียกอาจารย์อับดุลลอฮ์นะว่าถ้าหากว่าเราไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่พยายามในการที่จะหาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมาทำก่อนเนี่ยรอไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรอไปเจอแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วไปรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเราขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกลับมาตามซุนนะจะมาฟังซุนนะอาจารย์มูฮัมหมัดไปพูดที่ไหนจะมาฟังแล้วต่อไปเนี่ยขออัลลอฮ์มาเกิดใหม่เถอะนะขอให้อัลลอฮ์บอกว่าให้เราเนี่ยกลับมาเกิดใหม่แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ยะซานอาจารย์มูฮัมหมัดอาจารย์สมิธอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรให้ไปโลกหน้าให้เดินไปข้างหน้าหมดแล้วแต่เราคนที่ไม่เอาซุนนะเนี่ยจะไปขอกลับมาแล้วบอกว่าทีเนี้ยถ้าคุณลองไปพูดที่ไหนตามอาจารย์สมิธไปพูดที่ไหนตามขอกลับมาเกิดใหม่แล้วจะเอาซุนนะให้เต็มที่เลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาพูดให้เราฟังก่อนนะครับอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวนะครับเป็นการอิคบาร์เป็นการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ถึงความสำเร็จของชัยฏอนนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดสินแล้วนะคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาคนที่เขาอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกตัดสินแล้วว่าไอเนี่ยไปสวรรค์คนเนี่ยไปสวรรค์และในขณะเดียวกันไอ้คนที่ไม่เอานะครับที่ไปเชื่อฟังคำล่อลวงหรือว่าคำเสี้ยมสอนการยุยงส่งเสริมของชัยฏอนมารร้ายเนี่ยนะครับก็จะไปนรกนะครับตอนนี้บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยมุฟัสซีรีเนี่ยนะครับทุกตัฟซีรเลยพี่น้องครับได้อธิบายเอาไว้ว่าพอเวลาคนที่เขาตัดสินไปแล้วเนี่ยตัวคนอื่นเขาได้ไปสวรรค์กันหมดแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมเราต้องไปในที่ที่ไม่ดีอย่างแน่นอนก็ไปหาหัวหน้าไปหาชัยฏอนว่าเอาวันนี้เอายังไงแกหลอกฉันให้ฉันเนี่ยทำอย่างงู้นให้ฉันทำอย่างงี้ไม่ให้ไปเชื่อไม่ให้เชื่ออาจารย์ยะซานไม่ให้เชื่ออาจารย์สมิธเอออย่าไปฟังไอ้พวกนี้ถ้าฟังมันทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงฟังมันทำอะไรก็ไม่ได้นะครับไอ้ตัวพวกนี้พยายามที่จะล่อลวงพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยเสียเรื่องเสียงานของเรานะครับหลังจากนั้นก็ไปบอกว่าวันนี้แกต้องอะไรวันนี้แกต้องรับผิดชอบแล้วนะเพราะตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยแกเป็นคนที่บอกเป็นคนที่เสี่ยมเป็นคนที่สอนไม่ให้ตามคนที่ก็สอนดีๆสอนถูกๆแกไม่ให้เอานะครับไอ้พวกนี้ก็จะไปหาหัวหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในซูเราะห์อิบรอฮีมเนี่ยนะครับอายะที่22ว่าวะกอลัชชัยฏอนลัมมากุดิยัลอัมรุถึงวันนั้นเนี่ยนะชัยฏอนเนี่ยจะพูดหลังจากที่การตัดสินทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วชาวสวรรค์ได้ไปสวรรค์ชาวนรกก็ตกนรกนะนอกเนื่องจากการเชื่อพวกชัยฏอนมารร้ายนะครับชัยฏอนขึ้นคุตุบะห์เลยพี่น้องครับชัยฏอนขึ้นคุตุบะห์เลยนะครับในบางตัฟซีรได้อธิบายว่ามิมบัตของมันเนี่ยทำจากเปลวไฟเลยนะครับถึงวันที่ตัดสินเรียบร้อยแล้วชาวสวรรค์เข้าไปสวรรค์กันแล้วชาวนรกต้องตกนรกแล้วเนี่ยชัยฏอนขึ้นคุตุบะห์แล้วก็บอกว่าอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะดัลฮักว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงสัญญากับพวกท่านทั้งหลายนั้นสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นสัญญาที่แท้จริงว่าวาตุกุมฟักลัฟตุกุมแต่ว่าที่ฉันสัญญากับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นสัญญาที่ไม่ได้จริงเลยฉันหลอกทางนั้นแหละพี่น้องครับฉันหลอกทางนั้นนะครับชัยฏอนไปบอกนะครับว่ามากานาลีอาไลกุมบินซุนตอนว่าฉันไม่ได้บังคับเลยนะฉันก็แกล้งไปอะไรไปแซะพวกท่านทั้งหลายเองว่าอย่าไปเอาอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อไม่ใช่ของจริงนะครับอิลลาอันวายัตตุกุมนะครับอะไรล่ะฟัสตายัตตุมลีนะครับนอกเสียจากว่าอิลลาอันดาวตุกุมนอกเสียจากว่าฉันเนี่ยไปเรียกร้องไปดะว่าพวกท่านทั้งหลายฟัสตายัตตุมลีนะครับพวกท่านทั้งหลายก็ตอบรับเชื่อฟังแล้วไม่ได้บังคับด้วยนะนะแล้วก็บอกฟาลาตาลูมูนีวาลูมูอัมฟุสกุมวันนี้พวกท่านทั้งหลายไม่ต้องมาตำหนิไม่ต้องมาว่าอะไรฉันไม่ต้องมาด่าฉันด่าตัวของพวกท่านทั้งหลายเองนะครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดสินแล้วนะครับแล้วเราก็โดนแล้วอยู่บนดุนยาเนี่ยนะเราไม่ค่อยจะเอาเราไม่ค่อยจะฟังเนี่ยนะครับเราชอบนะครับสิ่งที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราไม่เคยที่จะปฏิบัติตามและในที่สุดนะครับเราจะต้องไปนั่งเป็นคนที่เสียใจและพอเราไปรู้วันนั้นว่าชัยฏอนมันหลอกเรามันไปนั่งฟังคุตุบะห์ของชัยฏอนในวันนั้นนะครับมันหลอกเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะเอาอะไรคืนมาได้ด้วยเหตุนี้นะครับนี่คือบั้นปลายของถ้าหากว่าเราจะรอไปเจอกับอัลลอฮ์แน่นอนนะครับเราก็จะไปเจอกับการคุตุบะห์ของชัยฏอนและเราก็จะไปเจ็บใจนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องตระหนักอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือการที่เราจะต้องเคลียร์ตัวของเราให้รู้ก่อนว่าอะไรผิดและก็อะไรถูกและสิ่งไหนที่ทำแล้วเนี่ยได้รับการตอบแทน นะครับสิ่งไหนที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่มีผลไม่มีอะไรเลยจากการกระทำของเรานะครับถ้าหากว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเอาไว้เลยเนี่ยแล้วเราไปเก็บเอามาทำเนี่ยเราจะไปเอาผลบุญที่ใครอย่างน้อยๆนะครับเราจะเอาผลบุญที่ไหนนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับเพียงแค่นี้ว่าเราอย่าไปนั่งถ้าถึงวันนั้นแล้วเราไปฟังคุตบะของชัยฏอนเนี่ยนะครับเราก็กลับมาทำอะไรอีกไม่ได้แล้วเราอย่าเป็นคนที่ล้มละลายนะครับเนื่องจากเพียงการทำตามอารมณ์ของพวกเรานะครับตามใจของพวกเราเอาอย่างนี้บางคนถึงขนาดพูดที่ว่าถ้าหากว่าเราทำแบบนี้เนี่ยนะพวกเราก็ได้เข้าสวรรค์และปู่ย่าตายายของเราที่ทำไปก่อนนู่นแหละตกนรกแล้วถ้าปู่ย่าตายายเราตกนรกแต่พวกเราเนี่ยได้เข้าสวรรค์นะครับเราก็ไม่เจอปู่ย่าตายายเราเสียไม่งั้นยอมทำไปอย่างนี้แหละเหมือนปู่ย่าตายายเราจะได้ตกนรกไปแล้วก็ไปเจอกับปู่ย่าตายายในนรกเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พอถึงเวลาหลังชนฝาพวกเราก็เอากันอย่างนี้นะเราอย่าเป็นคนอย่างนี้นะครับเรายังกลับตัวทันเราอย่าไปเจ็บใจในวันที่ชัยฏอนมันคุตตุบะแล้วเราก็กลับมาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้ครับอัสลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ครับผมพี่น้องก็คงจะได้คำตอบไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะต้องกลับไปที่ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเรานั้นกลับไปที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมงานกันในวันนี้อินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับครั้งหน้าปีหน้าอินชาอัลเลาะห์เราคงมีโอกาสได้มาพบกันใหม่ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยก์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมาตุ้นมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหิน มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 นถึง 13:00 นณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1-2-2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจญีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-929-9865089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ร่วมรับชมรายการทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงแห่งชีวิตเพื่อชีวิตที่อยู่ในกรอบของอัลอิสลามนะครับครั้งก่อนนั้นผมได้นำเสนอเกี่ยวกับคำพูดหรือว่าคุตบะของชัยฏอนนะครับที่มันจะพูดกับเราในวันกิยามะห์หลังจากที่มนุษย์บางส่วนได้เข้าสวรรค์มนุษย์บางส่วนได้ลงนรกมันเมื่อการตัดสินเกิดขึ้นแล้วมนุษย์นั้นไปอยู่ในนรกอัลลอฮ์บอกว่าชัดเจนว่ามันจะบอกกับเราว่าอย่างไรอันนี้อัลลอฮ์บอกว่าชัดเจนในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่22ชัดเจนเมื่อการตัดสินทุกอย่างชาวนรกเข้านรกชาวสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วชาวนรกเนี่ยจะได้รับคำพูดรับฟังคำพูดของชัยฏอนว่าอย่างไรอันนี้เรารู้ชัดเจนแล้วนะครับเมื่อเรารู้ชัดเจนแล้วเนี่ยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเราแล้วบอกเราแล้วว่าในวันนั้นเนี่ยวันกิยามะห์วันที่เราจะต้องไปอยู่ต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากเราเป็นชาวนรกเนี่ยชัยฏอนมันจะบอกกับเราแบบนี้นะแล้วเราล่ะจะใคร่ควรเอาสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์บอกเราเนี่ยมาพิจารณาไหมถ้าวันนั้นมันบอกเราว่าไอ้หน้าโง่ไอ้คนโง่ตามฉันเองฉันไม่ได้ชวนพวกท่านฉันแค่หลอกพวกท่านให้มาตามฉันพวกท่านก็มาตามฉันเองทั้งที่สิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสัญญาทรงบอกกับพวกท่านไว้เป็นสิ่งที่สัตย์จริงถ้าถึงวันนั้นแล้วเราจะทำตัวยังไงครับพี่น้องถ้าเราออกห่างจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนนี้เนี่ยถ้าถึงวันนั้นถ้าเราต้องเป็นชาวนรกจริงๆล่ะเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจะกลับมาสู่บนโลกนี้ได้ไหมไม่มีทางครับที่เราจะกลับมาสู่บนโลกนี้กลับมาสู่ดุนยานี้เพื่อที่จะขอแก้ตัวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทางเป็นอันขาดนะครับวันนั้นคือวันแห่งการตัดสินวันแห่งการลงโทษนะครับวันแห่งการที่พิพากษาแล้วว่าใครจะอยู่ในสวรรค์อันบรมสุขกับอยู่ในขุมนรกอันเจ็บแสบเจ็บปวดและถาวรเพราะอัลเลาะห์บอกว่าอย่างชัดเจนว่าอินนัซซอลิมีนะละฮุมอาซาบุนอาลีมแท้จริงบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอย่างเจ็บปวดอย่างถาวรตลอดกาลนะครับแล้วเรามาดูกันต่อว่าวิธีการที่เรานั้นจะป้องกันตัวของเรานั้นให้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรากล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมนะครับประการที่สองการอ่านมูอาวิซัตัยน์หรือการอ่านซูเราะห์อัลฟะลักและซูเราะห์อันนาสนะครับและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกว่าใครที่อ่านซูเราะห์สองซูเราะห์นี้นะครับซูเราะตุลฟะลักและซูเราะตุลอันนาสพร้อมกับนะครับพร้อมกับซูเราะห์อิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยตั้งแต่3กุลนี้ไปเนี่ยอ่าน3กุลหมายความว่าอ่าน3กุลนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอูซุบิรฟะลักกุลอูซุบินนาสเนี่ย3ครั้งในตอน3ครั้งในตอนเย็นและ3ครั้งในตอนเช้าเนี่ย3ซูเราะห์นี้เนี่ยจะมาช่วยปกป้องเขาจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นความชั่วร้ายนะครับประการต่อมาการอ่านอายะห์กุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมเนี่ยก็เป็นการป้องกันเราให้รอดพ้นจากชัยฏอนเช่นเดียวกันประการต่อมานะครับการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอย่างชัดเจนว่าพวกท่านอย่าทําให้บ้านของพวกท่านนั้นประหนึ่งดังกับหลุมศพดังนั้นบ้านใดก็ตามที่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถูกอ่านขึ้นบ้านนั้นชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านนะครับหะดีษนี้รายงานโดยมุสลิมหากเราอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านของเราอินชาอัลเลาะห์ในบ้านนั้นชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านและในบ้านนั้นอินชาอัลเลาะห์คนในบ้านนั้นจะเป็นคนที่อยู่ในความโปรดปรานความเมตตาเอ็นดูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับวิธีที่เรานั้นจะป้องกันให้เรานั้นรอดพ้นจากชัยฏอนนะครับประการที่5การอ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่อ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในตอนกลางคืนทั้ง2อายะห์นี้เนี่ยจะป้องกันจะปกป้องเขาหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับอามะนัรรอซูลุบิมาอุนซิละอิลัยฮิมิร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูนกุลลุนอามะนะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮ์นะครับ2อายะห์เนี่ยที่ไปจนถึงจบเนี่ยจบซูเราะห์ใช้ซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยใครที่อ่านในตอนกลางคืน2อายะห์สุดท้ายเนี่ยเขาจะได้รับความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสุดท้ายและสำคัญที่สุดนั่นคือการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อย่างสม่ำเสมอนะถ้าเรารำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อย่างสม่ำเสมอแน่นอนเหลือเกินครับการที่เรานั้นจะไปเป็นพวกของชัยฏอน
จะออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าอัลลาซีนาอามานูวะตะตมาอินนุกุลูบุฮุมบิซิกริลลาฮ์อะลาบิซิกริลลาฮิตะตมาอินนุลกุลูบบรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์พึงทราบเถิดด้วยกับการนำรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอะลาบิซิกริลลาฮิตะตมาอินนุลกุลูบพึงทราบเถิดว่าด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้จิตใจนั้นสงบอันนี้เมื่อเรามีจิตใจที่สงบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารำลึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอินนะฮูยะอ์ลามุนยะรอวะมายัคฟาแท้จริงพระองค์นั้นทรงรอบรู้นะครับรู้ในสิ่งที่เปิดเผยและรอบรู้ในสิ่งที่ลึกลับเนี่ยถ้าเรายอมรับรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชัยฏอนมันจะเข้าหาเรายากแต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยตัวของเราอินชาอัลลอฮ์แน่นอนเหลือเกินครับนะฮะแน่นอนเหลือเกินครับว่าชัยฏอนนั้นมันจะเข้ามาใกล้เราได้ง่ายขึ้นนะถ้าเราออกห่างจากอัลลอฮ์เมื่อไหร่ความใกล้ชิดจากชัยฏอนก็จะคืบคลานเข้ามาแต่ถ้าเราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากเท่าไหร่ความห่างไกลจากชัยฏอนนั้นก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าฮิกมะห์หรือว่าเหตุผลอันนี้เหตุผลในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างชัยฏอนขึ้นมาเนี่ยพระองค์ทรงสร้างมันมาเพื่ออะไรมันเป็นฮิกมะห์มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเพราะอะไรทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงสร้างชัยฏอนขึ้นมาถึงสร้างอิบลิสขึ้นมาเพราะว่ามีบางคนนั้นมีข้อสงสัยบางคนคิดบางคนมีสงสัยว่าในการสร้างชัยฏอนในการสร้างอิบลิสนั้นมันไม่มีฮิกมะห์ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะสร้างมันขึ้นมามันไม่น่าจะมีประโยชน์อันใดเลยที่สร้างอิบลิสขึ้นมาเพราะมันคือความชั่วร้ายอันชัดเจนอยู่แล้วแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมันมาทำไมนะครับในอันเมื่อมันนั้นไม่มีการงานใดๆเลยที่เป็นความดีนอกจากการที่จะทำให้ผู้คนนั้นหลงผิดและทำให้เกิดความเสื่อมเสียบนโลกใบนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างมานะครับย่อมมีฮิกมะห์นะครับมีเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างอิบลิสหรือชัยฏอนขึ้นมาเนี่ยประการที่หนึ่งเลยเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับการทำให้เกิดความสมบูรณ์ในการสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับบรรดาผู้ที่เป็นอันบิยะของอัลลอฮฺเป็นบรรดานบีของอัลลอฮฺผู้ที่เป็นเอาลิยะของอัลลอฮฺบุคคลนี้ใกล้ชิดณที่อัลลอฮฺนะครับจะทำให้การเป็นบ่าวของเขาการอิบาดะห์ของเขานั้นน่ะอยู่ในสถานะในตำแหน่งที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะการที่เขานั้นได้ต่อสู้นะฮะต่อสู้และผินหลังให้กับอิบลิสชัยฏอนและสิ่งนี้เนี่ยไอมารอจิบอูบูดิยะหรือว่าลำดับขั้นในการสักการะบูชาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากไม่มีความชั่วร้ายหากไม่มีชัยฏอนมาคอยล่อลวงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรานั้นสักการะเราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเรามีการสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงก็เนื่องมาจากการที่เรานั้นไม่ฝ่าฝืนคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สร้างอิบลิสขึ้นมาก็เพราะให้มันนั้นดึงเราออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรานั้นจะออกห่างหรือไม่อันนี้คือจุดประสงค์แรกนะครับประการต่อมาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงทำให้อิบลิสนั้นนะครับเป็นข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนคำดำรัสคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับบุคคลที่เย่อหยิ่งยิ่งยะโสตะกับบดออกห่างจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประหนึ่งดังหรือกับเสมือนดังกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงทดสอบลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับเพราะว่าอิบลิสเนี่ยประวัติจากประวัติของมันที่เราได้รับทราบกันมาแล้วเราทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยที่มันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนื่องมาจากความตะกับบดอันนี้ทำให้เกิดข้อคิดนะครับข้อคิดเป็นอิบรอห์เป็นข้อคิดให้เราใคร่ครวญว่าเรานั้นไม่ควรที่จะเรียนแบบไม่ควรที่จะเอาเยี่ยงเอาอย่างอิบลิสเนื่องจากว่ามันตะกับบดมันโอหังมันยะโสมันออกห่างจากการเชื่อฟังภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับประการต่อมาที่อัลลอฮ์สร้างอิบลิสขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เกิดแสดงให้เห็นถึงความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์นั้นทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์นั้นพึงประสงค์ที่จะสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกะห์ชัยฏอนชั้นฟ้าแผ่นดินทุกอย่างความมืดมิดความสว่างนะครับความดีความชั่วสวรรค์และนรกอันนี้จะบ่งบอกถึงความเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับคือการทำให้เห็นถึงนะครับอายาตต่างๆสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมอบให้กับบรรดารอซูลของพระองค์นะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเว้นไว้แต่ด้วยกับการจะต้องมีผู้ที่มาขัดขวางบรรดารอซูลนั่นก็คืออิบลิสชัยฏอนนั่นเองเป็นมุอ์ญิซาตนะครับให้เรารู้ว่ารอซูลเนี่ยบรรดาศาสนทูตบรรดาอันบิยะบรรดานบีเนี่ยได้มาต่อสู้กับชัยฏอนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มาด้วยกับความง่ายได้แต่ว่าจะต้องมาสู้ต่อสู้กันมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจากสิ่งที่เราได้รับทราบกันมาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าแท้จริงแล้วชัยฏอนนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งถูกสร้างที่เกิดขึ้นจริงๆมีอยู่จริงเป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสร้างมันมาจากไฟนะครับและจุดประสงค์ในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมันนั้นน่ะขึ้นมาอันเนื่องมาจากพระองค์นั้นน่ะนะครับต้องการให้มันนะครับพระองค์ต้องการให้มันนั้นน่ะล่อลวงมนุษย์เพื่อที่จะวัดว่ามนุษย์นั้นนะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนแล้วก็ตัดประเด็นไปได้เลยนะครับที่บอกว่าอิบลิสนั้นเป็นจินที่นักวิชาการมีความขัดแย้งกันนะครับแต่นักวิชาการมีความขัดแย้งกันว่ามันเป็นจินหรือว่ามันเป็นมาลาอิกะห์กันแน่ในที่นี้นะครับหนังสือเล่มนี้บอกไว้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่มาลาอิกะห์นะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งมาจากจินที่เป็นจินที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์นั้นก็ทรงขับไล่ออกมันให้พ้นห่างจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะรอคอยมันในวันกิยามะห์นะครับและทำให้มันนั้นเป็นศัตรูกับมวลมนุษยชาติและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้สื่อสารการสื่อสารกับมันด้วยกับการที่มันนั้นมีความ

0: อะไรสร้างมันมาเพราะอะไรเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ในการที่เรานั้นจะสักการะบูชาต่ออัลเลาะห์เพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบเราว่าเราจะมีความมั่นคงต่อพระองค์หรือไม่นะครับเรามาดูกันต่อว่าคำว่าอิบาดะตุชัยฏอนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำมากนะครับที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะเนื่องมาจากในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเยอะนะครับในเรื่องของการสักการะบูชาชัยฏอนนะครับมันมีกันเยอะมากในปัจจุบันนั้นมีแพร่หลายอย่างมากนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเกี่ยวกับลัทธินะครับลัทธิหนึ่งลัทธิบูชาชัยฏอนเนี่ยนะครับคือวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งมือเบสของเขาเนี่ยนักร้องนำเนี่ยโดนฆ่าตายอันเนื่องมาจากว่าเป็นวงดนตรีอันเดอร์กราวนะวงดนตรีใต้ดินนะครับที่เกี่ยวกับแบ็คเมทัลนะครับเกี่ยวกับการบูชาซาตานแล้วก็โดนแฟนเพลงนี่แหละฆ่าตายอันนี้อินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวกลัทธิที่เกี่ยวข้องกับการบูชาซาตานแล้วกันนะครับด้วยกับเวลาอันจำกัดเพียงเท่านี้นะครับขอดุอาให้ผมอยู่ในหลักการที่ถูกต้องหรืออยู่ในหลักยึดมั่นที่ถูกต้องอย่าให้จิตใจของผมนั้นมีความตะกับบดยิ่งยะโสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอและเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี่ยมาตุ้นมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอะห์มะดุฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับต้อนรับเข้าสู่มิตรแท้ร่วมศรัทธาครับพี่น้องที่รักของเราครับกับเวลานี้ครับเรื่องราวของประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวที่นําเสนอกับผู้ชมครับเรื่องราวซีเราะตุนนะบะวีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้นำเด็กคุณผู้ชมที่รักขอร้องของผู้ที่ทำการเผยแพร่อิสลามคนแรกที่ท่านนบีได้ส่งไปยังเมืองส่งไปพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับชาวยัสริบหรือชาวมะดีนะห์บอกกล่าวเรื่องอิสลามกับชาวเมืองมะดีนะห์หรือเมืองยัสริบนั่นก็คือท่านมุซับบินอุเมรถือว่าเป็นทูตคนแรกผู้ที่ดาวะเชิญชวนไปสู่อิสลามคนแรกไปยังเมืองมะดีนะห์แล้วครับก็นำเรียนกับท่านผู้ชมถึงการที่ท่านมุซับบินอุเมรนะครับได้ไปกับท่านอัสซัดบินซูรอรอซึ่งเป็นชะบาบหนุ่มของชาวมะดีนะห์นะครับสองท่านเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับจับคู่กันแล้วก็ทำงานเผยแพร่อิสลามแล้วก็ไปยังที่หนึ่งนะครับที่นั้นก็คือกลุ่มชนของบนีอับดุลอัชฮัลนะครับแล้วก็บนีซอฟัตครับแล้วก็สถานที่เนี้ยนะครับมันก็จะมีบ่อน้ำมารอกนะครับเป็นบ่อน้ำที่ชาวมะดีนะห์ที่รักอิสลามใหม่ๆมักจะไปนั่งกันที่นี่ไปปรึกษาหารือกันทบทวนอัลกุรอานพูดคุยกันถึงเรื่องราวอิสลามปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นครับซะอัดบินมูอาซและอุซัยนะครับบินอุตอยเนี่ยก็เป็นผู้นำของอัลฮัสซันเนี่ยรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่รู้สึกจะไม่พอใจเพราะว่าเหมือนกับว่าท่านมุซาบินอุเมรอันแล้วก็ท่านอัสอัดไปเนี่ยมันจะทำให้คนในพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนับถือเลื่อมใสในสิ่งท่านมุซับแล้วก็ท่านอัสอัดนำมาก็ถึงหาวิธีการก็ได้ส่งท่านอุซัยไปกล่าวกันว่ากลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่น่ากลัวมากๆนะครับคำสั่งของหัวหน้ากลุ่มชนนั่นคือถือว่าเป็นกฎหมายเลยนะฮะอุซัยนะครับที่นำเรียนว่าไปหาเมื่อไปจะไปพบกับมุซอับแล้วก็ท่านอัสอัดเนี่ยปรากฏว่าถือหอกไปด้วยพร้อมที่จะสังหารเลยทีเดียวประการที่จะไปห้ามท่านมุซอับท่านอัสอัดบอกว่าดูนะอัสฮันมาแล้วก็ถือหอกมาด้วยเราสองคนมอบหมายต่ออัลเลาะห์เถอะแต่ฉันก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรหรอกฉันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ท่านมุซับได้บอกกับท่านอัสอัดว่าไม่เป็นไรมาก็มาแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องฉันจะขออธิบายเรื่องราวให้กับข้าคนละกันเขาต่อรองกันด้วยกับการเจรจาปรากฏว่าท่านมุซับเนี่ยด้วยความสุขุมคัมภีรภาพของท่านพี่น้องครับนี่คือลักษณะของผู้ที่เผยแพร่ไม่ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเครื่องมือนั่นก็คือความอ่อนโยนเครื่องมือของผู้ศรัทธาในการเผยแพร่อิสลามของดูอาตดาอีนะครับผู้ที่ทำการเผยแพร่ก็คือความอ่อนโยนอินชาอัลเลาะห์ครับแล้วก็เตือนตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันนะครับความอ่อนโยนความมีมารยาทนะครับแล้วก็เจรจาบอกว่าท่านอุซัยถ้าหากว่าจะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือตอนเห็นใบหน้าของอุซัยเนี่ยของอุซัยเนี่ยโอ้โหก็โกรธมากแล้วครับถือหอกมาด้วยก็บอกว่าพวกท่านทั้งสองเธอทั้งสองเนี่ยจะมาให้ศาสนาใหม่กับคนที่อ่อนแอในกลุ่มชนของเราใช่ไหมจกออกไปจ้ะนี่คือคำประกาศนะครับของอุซัยนะครับปรากฏว่าท่านมุซับก็ได้เจรจาด้วยกับความสุขุมคำพีรภาพบอกว่าท่านผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มชนท่านอุซัยครับกรุณานั่งลงรับฟังก่อนนะแต่ครับถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องดีท่านก็จงยอมรับมันเถิดแต่ถ้าหากว่าเห็นว่ามันไม่ดีท่านก็ไม่ต้องสนใจมันก็ทิ้งมันไปนะครับเราก็จะยอมออกไปจากเมืองของท่านโดยดีปรากฏว่าพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ทรงพลิกผันหัวใจจากคนที่โกรธจากคนที่ถือหอกถือดาบมาจะทำร้ายเนี่ยนะครับจะมาขัดขวางปรากฏว่าพระท่านมุซับพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเขายอมที่จะวางหอกลงแขวนหอกไว้แขวนอาวุธไว้แล้วก็นั่งฟังท่านมุซับบินอุเมรได้อธิบายสนทนาถึงเรื่องราวอิสลามและท่านมุซับก็ได้เริ่มอ่านอัลกุรอานพี่น้องครับในอายะห์กุรอานนะครับหลายอายะห์ที่ท่านมุซับบินอุเมรอันได้อ่านปรากฏว่าใบหน้าของท่านอัสฮันเป็นใบหน้าที่มีความสุขแสดงออกถึงใบหน้าที่สดใสเมื่อท่านได้ฟังอัลกุรอานมีความรู้สึกชื่นชมอิสลามก่อนที่ท่านมุซับจะอธิบายอะไรต่อไปท่าน
อุซัยบอกว่าหากว่าฉันจะรับหากว่ามีการรับอิสลามเนี่ยในศาสนาที่พวกท่านได้นำมาจะต้องทำอย่างไรดูสิครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ดีงามเปลี่ยนจากคนที่โกรธที่โมโหกับกลายเป็นคนที่ต้องการที่จะสนใจอิสลามทั้งสองก็ตอบว่าอัสท่านหัวหน้ากลุ่มชนครับไม่ยากเลยทำอย่างไรล่ะให้อาบน้ำและทำความสะอาดเสื้อผ้าและกล่าวปฏิญาณตนรับอิสลามและก็ให้ละหมาดสักสองรอกาอัตมาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักขอแล้วครับเมื่อได้ยินฉะนั้นท่านอุซัยลุกขึ้นแล้วไปอาบน้ำแล้วก็ทำความสะอาดเสื้อผ้าของเขาก่อนที่จะกล่าวปฏิญาณตนรับอิสลามแล้วก็ละหมาดสองรอกาอัตหลังจากนั้นก็กล่าวว่าหลังนั้นเขากล่าวว่ามีคนคนหนึ่งที่ถ้าหากปฏิบัติตามทั้งสองผู้คนทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มของเขาก็จะปฏิบัติตามเขาคือหลังจากที่รับอิสลามแล้วท่านก็ยังแนะนำว่ายังมีหัวหน้ากลุ่มชนของอีกคนหนึ่งนะที่มีอัมที่มีบารมีโดยประมาณนั้นนะครับหากว่าคือคนคนนี้จะเป็นหัวหน้านะครับก็มีบทบาทถ้าหากคนคนรับอิสลามกลุ่มชนของเขาก็จะรับอิสลามนี่คือคำให้คำชี้แนะของท่านอัสฮันนะครับและจะให้และฉันจะแนะนำให้ท่านทั้งสองรู้จักเดี๋ยวนี้เลยเขาคือซาดบินมูอาดนั่นเองมาชาอัลลอฮ์ต่อมาซอฮาบะห์ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่เข้าร่วมรบในสงครามอูฮุดนะครับแล้วก็บะดัรด้วยนะครับปรากฏว่าอย่างไรครับนะครับคนนี้ซอฮาบะห์ต่อมาได้เป็นซอฮาบะห์ของท่านที่ชื่อซาดบินมูอาดเนี่ยหลังจากอุซัยก็หยิบหอกแล้วรุดไปหาซาดที่กำลังนั่งอยู่กับกลุ่มของเขาในสถานที่ชุมนุมแห่งหนึ่งและกล่าวกับซาดรัดได้เล่านะครับว่าเอ่ยว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์สีหน้าของท่านดูเหมือนกับตอนที่ไปหาพวกเขาเลยนะรู้สึกสีหน้าของท่านมีความชื่นชมไม่เกิดอะไรขึ้นหรือครับก็ถามกันเมื่ออุซัยมายืนต่อหน้าผู้คนในสถานที่ชุมนุมอุซัยซาดจึงถามอุซัยว่าท่านเป็นอะไรไปหรืออุซัยได้ตอบว่าฉันได้พูดคุยกับคนสองคนนั่นขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันไม่เห็นว่าเขาสองมีปัญหาอะไรเลยฉันห้ามปรามเขาทั้งสองแต่พวกเขากลับตอบว่าเราจะทำในสิ่งที่ท่านต้องการมาสอนเราฉันได้ยินมาว่าบันิฮาริซาออกมาตามล่าอัสอัดบินสุรอระเพื่อจะสังหารเขาทั้งที่พวกเขารู้ดีว่าอัสอัดเป็นลูกของท่านนี่ดูเหมือนกับพวกเขาต้องการละเมิดสัญญาที่ให้ไว้กับท่านเมื่อได้ยินฉะนั้นครับซาดจึงลุกขึ้นด้วยความโกรธแล้วก็หยิบหอกของตัวละหอกแล้วออกไปหาอัสอัดและมุสอัดทันทีเลยนะครับนี่คือมันเป็นฮิกมะห์นะจริงๆเลยนะครับไปเป็นวิทยาปัญญาที่ต้องการที่จะให้คนคนหนึ่งได้สนใจเรื่องราวของอิสลามแต่เมื่อไปถึงเขาก็กลับเห็นทั้งสองกำลังนั่งอยู่อย่างมีความสงบนะครับจารู้ทันทีว่าอุซัยกำลังต้องการให้ตนมาฟังทั้งสองคนอย่างแน่นอนนี่คือฮิกมะห์นะเวลาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราเข้าใจอิสลามไปแล้วครับฮิกมะห์วิทยาปัญญาในการที่จะเผยแพร่อิสลามได้เกิดขึ้นนะครับท่านอัสซานได้แนะนำดังนั้นนะครับเขาจึงยืนประจันหน้าทั้งสองคนนั้นด้วยความโกรธแล้วก็กล่าวอัสซานบินซุรอระว่าจริงๆเขาเป็นญาติกันด้วยนะครับขอสาบานต่ออัลลอฮ์โออาบูอุมามะเอ๋ยหากไม่ใช่เพราะระหว่างเจ้ากับฉันนั้นมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันอยู่แล้วฉันจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องราวแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะเจ้าทั้งสองได้นำสิ่งที่ไม่ชื่นชอบเข้ามาในบ้านเมืองของเราครับก็เหมือนกับเปิดฉากก็เลยต่อว่าจริงๆแล้วซอฮาบะห์ท่านนี้ก็เป็นญาติพี่น้องกันนั่นแหละครับอัสอัดได้กล่าวกับมุสอับว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ผู้นำคนหนึ่งได้มาหาท่านแล้วเบื้องหลังของท่านนั้นมีผู้คนมากมายนะที่พร้อมจะเชื่อฟังเขาดังนั้นหากเขาเชื่อท่านผู้คนทั้งหมดหากพวกเขาดังนั้นหากเขาเชื่อท่านผู้คนทั้งหมดก็จะไม่พินหลังให้กับท่านคือหากว่าเผยแพร่อิสลามให้กับกลุ่มชนนี้แล้วหัวหน้าแล้วเนี่ยแล้วนะครับเขาก็จะพร้อมกับที่จะรับอิสลามนั่นเองมุสับจึงกล่าวกับซาดบินมูอาดว่ากรุณานั่งลงแล้วก็รับฟังก่อนนะเหมือนกับท่านมุสับบินอุมัดได้กล่าวก่อนหน้านี้แหละครับถ้าท่านเห็นว่ามันดีท่านจงยอมรับมันแต่หากว่าเห็นว่ามันไม่ดีเนี่ยนะเราก็จะไม่นำสิ่งใดที่ท่านไม่ชื่นชอบไปยุ่งเกี่ยวกับท่านอีกหมายความว่าเราก็จะไปแต่หากว่าเป็นเรื่องดีท่านก็รับฟังไว้ซาดจึงกล่าวว่าก็เป็นธรรมดีเขาตัดสินใจแขวนหอกไว้นะครับและมุสลิมก็เริ่มอธิบายอิสลามนะครับให้กับคนทั้งสองครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านมุสลิมได้
บอกกล่าวอิสลามให้กับผู้คนนะครับราชาซาก็หยิบห่อเข้ามาและมุ่งตรงไปยังสถานที่ชุมนุมของคนกลุ่มชนครับเมื่อผู้คนเห็นเขาก็กล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์สีหน้าของท่านกลับมาหาเราเหมือนกับก่อนตอนที่ท่านไปเลยไหมความว่ามีสีหน้าที่ดีมีปกติมากนะครับจนกระทั่งไปน้องครับการรับอิสลามก็เกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองเห็นไหมครับว่าการได้ว่าไปสู่อิสลามเนี่ยนะครับใช้ความอดทนใช้วิริยะอิสาหะนะครับใช้เฮกมาวิทยาปัญญาที่ดีคนสองตอฮาบะสองท่านเนี่ยปรากฏว่าคนสองท่านเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มชนนะครับแรกนั้นโกรธท่านมุสอับมากโกรธท่านอัสอัดมากแต่พอมาฟังเรื่องราวของอิสลามปรากฏว่าคนสองคนสองท่านเนี่ยต่อมาก็เป็นซอฮาบะของท่านนบีพร้อมกับกลุ่มชนทั้งหมดก็มารับอิสลามดังนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอให้อัลลอฮ์ได้ทรงเพิ่มพูนให้กมะวิทยาปัญญาที่ดีนะครับในการเผยแพร่อิสลามนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องก็คือเรื่องราวของตัตยาบันครั้งที่สองนะครับในช่วงปีที่13ของการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตรงกับเดือนมิถุนายนปีคริสต์ศักราชที่622ครับปรากฏว่าหลังจากที่อิสลามได้เผยแพร่นะครับท่านมุสอับแล้วก็ท่านอัสอัดแล้วก็ซอฮาบะหลายท่านทั้งเอาและคอสรอสได้ร่วมมือกันเนี่ยปรากฏว่าชาวอันซอรและชาวยะซิบรับอิสลามมาชาอัลลอฮ์ครับก็ปรากฏว่าในช่วงอีกปีนึงของปีที่13ครับของการเผยแพร่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับก็ตรงกับเดือนมิถุนายนนะครับปีคริสตศักราชที่622กลุ่มผู้ศรัทธาจากเมืองยัสริบได้เดินทางมาร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า70คนเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ที่สนธิสัญญาด้วยการให้สัตยาบันกับการรับอิสลามครั้งที่2ที่อัลอกอบะจะเป็นอย่างไรแต่ท่านผู้ชมได้ติดตามโอกาสต่อไปนะครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะชะฮาดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: ินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบูทองนางฟาติมะหรือนางเดะบูทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอและเป็นภรรยาของนายยูซุฟบูทองจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี่ยมัตุนมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมียงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตบังบุคอรีสลามเตได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชายมะฮ์มูดสลามเตจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอก
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ดูอาสอนน้องวันนี้เสนอดูอาดูอาให้แด่ผู้ที่ทำดีกับท่านจะซากัลลอฮุคอยรอนความว่าขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามให้แก่ท่านข้อมูลจากหนังสือดุอาศรัทธาชนเสนอโดยฮัยยานยานาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติเพื่อความรู้สู่การปฏิบัติ
3: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ขอให้ทุกท่านได้รับความสุขความเจริญในชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาเมนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอซีมวะบะดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้าในตอนที่ผ่านมานะครับได้พูดถึงพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงแผ่คุมนะครับทรงปกคุมอันเนื่องจากความไพศาลของความเมตตาของพระองค์นั้นแผ่คุมไปทั่วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาก็ตามในดุนยานี้เขาก็ได้รับความผาสุกโดยทั่วหน้านะครับแต่ว่าอาคิเราะห์นั้นเขาจะไม่ได้อีกแล้วส่วนมุมินนั้นนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะประวิงเอาไว้บ้างที่เขาอาจจะไม่ได้ความผาสุกนะครับไม่ได้อะไรไม่ได้สิ่งที่ดีๆตามใจของเขาที่เขาอยากได้นะครับตามใจของเขาที่เขาปรารถนานั้นบางครั้งก็เนื่องจากอัลลอฮฺสุบานอัลตาลาจะเก็บรักษาเอาไว้ให้มันอยู่ในคุณงามความดีที่พระองค์จะทรงตอบแทนให้เขาในโลกอาคิเราะห์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าใจร้อนนะครับเราอย่าใจร้อนไม่เหมือนกับการคนที่ทำเงินเดือนนะครับคนที่พี่น้องเห็นไหมคนที่ทำเงินเดือนเนี่ยนะครับคนเป็นพลขับนะครับเป็นคนขับรถเมล์คนผู้บริหารผู้จัดการหรือว่าเป็นลูกน้องเขานะครับในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนั้นเขาทำงานของเขาอย่างมีความปราณีตเพราะว่าอะไรล่ะผลมันออกเร็วนะครับ29วัน30วันผลออกแล้วนั้นจึงจำเป็นต้องทำอะไรนะอย่างปราณีตอันนี้คือความพิษความคิดนะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบความคิดของคนธรรมดาเนี่ยเขาเลยทำแบบไหนทำต้องทำอย่างดีแต่ว่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางทีทำเนี่ยผลมันไม่ได้ออกในดุนยาแต่ว่าผลมันจะไปออกอาคิเราะห์นะครับอย่างเช่นการถือศีลอดก็ดีนะครับการละหมาดก็ดีการละหมาดเนี่ยผลมันจะไปออกในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนละหมาดเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนและถ้าละหมาดดีงานอย่างอื่นเนี่ยมันก็ดีไปด้วยนะครับหรือการถือศีลอดนะครับในวันกิยามะห์นะครับหลังจากที่เราได้ฟื้นคืนชีพมาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ฮิซาบแล้วนั้นจะมีสวรรค์ประตูหนึ่งที่ชื่อว่าบาบุรยานนะครับประตูสวรรค์ที่ชื่อว่าอัรยานนั้นจะเรียกร้องว่าไอนัสซออิมูนไอนัสซออิมูนคนที่ถือศีลอดอยู่ที่ไหนคนที่ถือศีลอดอยู่ที่ไหนเนี่ยภาคผลมันไปออกอาคิเราะห์นู่นนะครับโดยเหตุนี้บางคนก็ไม่สนใจเพราะว่าอีกนานนะครับบางคนก็บอกโอ้อีกนานกว่าจะอยู่อีกหลายรอมฎอนเนี่ยนะครับในช่วงเดือนบวชเดือนรอมฎอนนะครับบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าถ้าถือศีลอดแล้วผลมันออกปลายเดือนเลยล่ะนะครับโอ้โหจะต้องมีแน่นอนจะต้องมีคนที่ทำยังไงทำแบบพิถีพิถันทำแบบละเอียดนะครับทำแบบละเมียดละไมนะครับทำอย่างดีอย่างปราณีนะครับแต่ผลมันไปออกนู่นนะครับผลมันไปออกกิยามะห์นู่นโดยเหตุนี้ก็มีคนบวชมั่งคนไม่บวชมั่งนะครับคนอ้างไอ้นู่นมั่งคนอ้างไอ้นี่มั่งอ้างสุขภาพนะครับโดยเหตุนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรการงานของอิบนุอาดัมนั้นละหูนะสำหรับเขาคือทำอะไรก็ได้ไปนะอิลลัสซอมนอกเสียจากการถือศีลอดนะครับและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรอนะอาจะซีบีฮีถ้าถือศีลอดเดี๋ยวฉันจะตอบแทนเองเพราะนั้นตอบแทนเมื่อไหร่ตอบแทนอาคิเราะห์นะครับด้วยเหตุนี้จึงเห็นนะครับว่าคนไม่พิถีพิถันในเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์คนไม่ค่อยชอบละหมาดเพราะว่าผลมันไม่ออกสิ้นเดือนนะครับถ้าหากว่าสิ้นเดือนเคลียร์ทีหนึ่งตีกันทุกสิ้นเดือนนะครับให้เห็นอันนี้เนี่ยแน่นอนก็ละหมาดแต่การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวิงอย่างนี้เนี่ยเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นการทดสอบว่าเราเชื่อกันบ้างไหมที่อัลลอฮฺให้เราซูลมาเป็นแบบอย่างที่ให้เราซูลได้มาประกาศเนี่ยเราเชื่อกันบ้างไหมมันเป็นการเป็นบททดสอบบทตรวจสอบนะครับหลักการศรัทธาบทตรวจสอบหลักการตักวาของเราที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับโดยเหตุนี้ผลของการตอบแทนต่างๆนั้นจะอัลลอฮ์จะเก็บเอาไว้ให้กับมุมินจะประวิงเอาไว้ตอบแทนเขาในโลกอาคิเราะห์นะครับพี่น้องครับอีกบทหนึ่งนะครับหะดีษ
ที่บ่งบอกถึงพระเมตตาหรือว่าความรอยะความหวังที่เราจะมีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหมือนกับพระองค์ทรงช่วยเราทุกวิถีทางนะครับในเรื่องของการทำคุณงามความดีช่วยให้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮฺแล้วเราก็ปฏิบัติตามเนี่ยงานนิดนึงทำนิดนึงได้ตั้งเยอะอ่านกุรอานอักษรได้10ความดีละหมาดเวลาหนึ่งได้เท่ากับ10เวลาบวชวันหนึ่งได้เท่ากับ10วันบวชวันหนึ่งได้เท่ากับเราระยะทางห่างไกลของเรากับนรกนั้นเท่าไหร่70ปีเนี่ยทำนิดนึงได้ตั้งเยอะทำนิดนึงได้แล้วก็เป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่บ่งบอกถึงความเมตตาที่เป็นพระเมตตาของพระองค์ลอสุตาลาที่ทรงมีให้กับบรรดาปวงบ่าวทำอะไรก็หมดไปทำอะไรก็ได้อ่านอัลกุรอานนะครับหน้า15600อักษรเนี่ยเอา10คูณเข้าไป 6,000 ความดีถามว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แบกไม่ได้หามได้ความดีที่มันไปหนักในตะชั่งของเราเนี่ย 5-6,000 ความดีนะครับ3นาที4นาทีเราไปทำอะไรได้ทำงานอะไรได้บ้างที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยนะครับเป็นความชอบของเจ้านายเราเนี่ยวันนึงเนี่ย5นาทีทำได้ 6,000 อย่างเรามีไหมแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีให้เรานะครับมีในการที่จะโปรโมทมีในการที่จะแจกจะแถมให้กับเรานะครับเราฟังพอเวลาบิ๊กซีนะครับเขาโปรโมชั่นเขาล้างสต็อกทีหนึ่งเขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยโอ้โหไปเข้าแถวแย่งกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรโมชั่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียง1แถม1นะครับ1แถม10นะครับหรือถ้าไปตรงกับคืนไลละตุลกอดร์1แถมเท่าไหร่พันเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ก็ชี้ให้เห็นว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตามากมายขนาดนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะอะไรช่วยสนับสนุนเราให้เราเนี่ยเป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยแล้วก็เป็นบ่าวที่เข้าไปอยู่ในสวรรค์พี่น้องครับคุณงามความดีมากมายขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วเรายังไม่มีความดีอะไรเลยไปกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเราเป็นคนบุเรนะครับภาษาบ้านๆเราเนี่ยเขาเรียกไอ้นี่คนบุเรนะครับก็คือคนไม่เอาทานไม่เอาขี้เถ้าไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะครับทำนิดนึงเนี่ยอ่านฟาติฮะต้นหนึ่งนะครับ100กว่าอักษรนะครับเอา10คูณเข้าไปอ่านบิสมิลลาห์อย่างเดียว19อักษร19ความดีเอา10คูณเข้าไป190ความดีเนี่ยเราทำอะไรได้นะครับอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ต้นหนึ่งเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเรานะครับเราอ่านเนื่องจากว่ามันเป็นซิฟัตมันเป็นลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชื่อว่าซูเราะห์อัลอิคลาสซูเราะห์ที่อัลลอฮฺบริสุทธิ์จากคำกล่าวหาทั้งหลายทั้งปวงไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครทั้งนั้นนะครับเป็นผู้ที่องค์เดียวที่ช่วยเหลือที่ยืนหยัดที่อยู่ที่ช่วยเหลือที่เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งอ่านแล้วอัลลอฮฺรักนะครับเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่เราจะต้องขวนขวายแล้วก็ตักตวงคุณงามความดีต่างๆและโอกาสต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์เมตตาเราแต่เราเนี่ยกลับไม่ได้อยู่ในความรักของอัลลอฮ์เลยกลับไม่ได้อยู่ในพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเนี่ยเราเป็นคนบุเรแถมให้อีกอย่างหนึ่งเกตุงนะครับคนผู้ใหญ่มักจะพูดไอ้นี่มันบุเรเกตุงก็แปลว่าไม่เอาอะไรเลยมันไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วพอเวลาตายทำไงอ่ะไปติวเข้มเห็นนะหนทางที่จะได้ความดีเนี่ยมันง่ายละหมาด1เวลาได้10เวลาละหมาด5เวลาได้50เวลาแต่เราไม่เอาสักเวลานึงพอเวลาตายไปเชิญละหมาดให้กันนะครับพอเวลาตายอ่านกุรอานช่วยอ่านให้กันอัลกุรอานอักษรหนึ่งได้10ความดีหน้าหนึ่งมี500กว่าอักษร 5,000 กว่าความดีเราไม่เคยเปิดเราไม่เคยหยิบนะครับพอในที่สุดเราไปอ่านพี่น้องไปอ่านอะดียะฮ์ให้กันนะครับเนี่ยไอ้เจ้าของมันยังไม่อ่านเลยแล้วก็เราไปอ่านจะได้อะไรล่ะนะครับไม่เคยหยิบไม่เคยอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีทางของการทำความดีเนี่ยนะครับมันช่างมากมายเหลือเกินแต่เราไม่ไปสักทางแล้วง่ายหรือว่ายากการทำความดีเนี่ยง่ายหรือยากคืออัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดศ็อลาวาตนบี
นบีบอกมันศ็อลลาอะลัยฮิศ็อลาตันวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอใครก็ตามที่ศ็อลวาตให้กับฉัน1ครั้งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะศ็อลวาตให้กับเขา10ครั้งอัศ็อลวาตุมินัลลอฮ์อัศ็อลวาตุมินัลลอฮิอัลมักฟิรอการที่อัลเลาะห์ศ็อลวาตให้เราเนี่ยเค้าเรียกว่ามักฟิรอการอภัยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยให้กับเรานะครับพี่น้องครับนี่คือหนทางของการทำคุณงามความดีนั่งอยู่เฉยๆศ็อลวาตต้นนึงนั่งอยู่เฉยๆอ่านกุรอานต้นนึงนั่งอยู่เฉยๆเปิดอัลกุรอานอ่านหน้านึงเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหนทางที่ง่ายเหลือเกินแต่ว่าเราไม่ได้ไปแล้วพี่น้องลองเอาไปเปรียบไปเทียบดูกับความชั่วที่จะทำเนี่ยนะครับทำยากผมเห็นนะครับผมเคยเห็นอุปกรณ์ในการที่จะทำความชั่วนะครับได้เคยเก็บห้องนะห้องหนึ่งนะครับของนักเรียนเก่าๆนะครับเจ้าตัวไปแล้วเลิกไปแล้วนะครับไปพอเวลาไปเก็บห้องไปเจออุปกรณ์ทำยากพี่น้องขวดน้ำยาอุทัยนะครับเจาะเอาหลอดสายเจาะเนี่ยพี่น้องเรานึกนะขวดแก้วอะต้องเจาะทำยังไงที่จะมันให้ได้ขนาดที่พอเอาหลอดสอดเข้าไปได้ฝาต้องเจาะตัวต้องเจาะต้องเอาเทียนไขหยดเอาไว้ทำเอาไว้อะหลอดนั่นจะชั่วทั้งนั้นเลยนั่นน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนั่นน่ะเห็นป่ะต้องไปหาขวดมาต้องทำแต่ก็พยายามในการที่จะชั่วจนได้หรือว่าในเรื่องของการเสพนะมีวิธีทางอื่นๆอีกนะครับนี่สิ่งที่ผมพบผมก็เล่าให้พี่น้องฟังมีวิธีการอื่นๆอีกที่จะทำเนี่ยมันเป็นวิธีต้องยากทั้งนั้นต้องหลบนะครับตั้งแต่อุปกรณ์ต้องหลบทำตั้งแต่สิ่งที่จะเอามาเสพต้องหลบซื้อนะครับพอได้แล้วไอ้ของที่หลบทำไอ้ของที่หลบซื้อเสร็จแล้วมารวมกันหมดแล้วต้องหลบเสพมีไหมไปเดินให้ใครเขาดูเสพให้ใครเขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความชั่วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำยากแต่เราพยายามทำกันแต่ละขั้นตอนทำได้นะครับเมื่อหันไปดูความดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายและเกิดนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประทานความโปรดปรานเปิดประตูการทำคุณงามความดีให้กับเราอย่างกว้างขวางนะครับหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่เป็นหะดีษที่บ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสในการทำความดีกับเราในการลบล้างความชั่วนะครับหะดีษนี้รายงานจากท่านยาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาซาลุศ็อลาวาติลคอมซีฟากามาซาลินะฮรินยารินกอมรินอะลาบาบิอะฮาดิกุมยากะตาซิลุมินฮุกุลยามินคอมซะมะรอดนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุปมาการละหมาด5เวลาเนี่ยทั้ง5เวลาเหมือนกับมีแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านนะผ่านอย่างมากเลยอาลาบาบิอะดิกุมผ่านที่ไหนผ่านประตูของท่านยักตะซิลุมินฮูกุลยามินกุลยามินคอมซะมะรอตินแล้วก็เขาก็อาบน้ำทุกวันอาบไปนะวันละ5ครั้งความสกปรกมันจะเหลือไหมนี่แหละนะครับการละหมาดก็เช่นเดียวกันพอเวลาเราอาบน้ำละหมาดความผิดความบาปของเราเนี่ยมันก็จะหลุดไปหมดไปเราไปละหมาดมันก็หมดไปนะครับเราได้ทำคุณงามความดีเราได้ทำอามันอิบาดะห์เนี่ยนะครับมันก็หมดไปหะดีษบทนี้จึงชี้ให้เห็นนะครับว่าการที่เราได้ละหมาดเนี่ยมันก็เป็นอีกหนทางหนึ่งการที่เราได้อาบน้ำละหมาดเนี่ยมันก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ปลดบาปของเราให้ออกไปนะครับบางหะดีษเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามซอฮาบะห์ว่ามีบ้านหลังหนึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านไล่เจ้าของบ้านอาบน้ำทุกวันวันละ5เวลาเนี่ยซอฮาบะห์ถามว่าท่านว่ามันสะอาดไหมไอ้คนๆเนี้ยซอฮาบะห์ก็บอกก็สะอาดละสินะเพราะวันนึงอาบตั้ง5ครั้งแล้วน้ำไหลผ่านเลยนะเช่นเดียวกันรอซูลบอกคนที่ทำความผิดแล้วก็อาบน้ำละหมาดเนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลานั่นความผิดของเขาก็จะหลุดไปจะหมดไปนะครับอันนี้เป็นหนทางหนึ่งนะครับที่มาปลดเปื้องความผิดบาปของพวกเรานะครับซึ่งเป็นวิถีทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงช่วยเหลือเราทางอ้อมเพียงแต่ว่าเราน้อมรับในการที่จะปฏิบัติเท่านั้นแค่นี้เราก็เป็นคนที่บริสุทธิ์
แล้วก็เป็นคนดีของอัลลอฮฺสุบานุตาลาแล้วครับวันนี้บทบัญญัติจากฟากฟ้าคงต้องยุติเอาไว้โดยกับเวลาเพียงแค่นี้วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอและเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมาตุ้นมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิดไมตีหนองจอก
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ดุอาสอนน้องวันนี้เสนอดุอาดุอาเมื่อเกรงว่าจะโดนความชั่วร้ายจากตาอิจฉาเมื่อคนคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเห็นสิ่งที่ทำให้เขามีความประทับใจในตัวของพี่น้องของเขาทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเขาหรือในทรัพย์สินของเขาให้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะบาริกลาฮูความว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานความจำเริญให้แก่เขามาชาอัลลอฮ์ลากูวะจะอิลลาบิลละความว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ไม่มีพลังอำนาจอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพราะว่าตาอิชานั้นไอน์นั้นมีจริงข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนนำเสนอโดยไฮยานยานาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ

0: حتى تأتيهم البينة
1: والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.

0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญ ความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางอินเทอร์เน็ตหรือจะไปดูทาง YouTube ก็ว่ากันไปหรืออาจจะไปฟังย้อนหลังที่วิทยุเสียงอิสลามนะก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่นะครับถือว่าเป็นการนับวันตั้งตารอคอยหลังจากที่หายจากที่นี่ไปน่าจะเกือบ2ปีมั้งนานมากนะฮะเพราะว่าตั้งแต่เปิดการอบรมครั้งแรกหลังจากที่หยุดไปนานนะหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็หมายถึงก็คือเรื่องของความตั้งใจและจำนวนคนของพี่น้องในครั้งแรกๆอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับครั้งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าจัดการบรรยายแล้วนะมีการตอบรับจากพี่น้องที่อยู่ในชุมชนแล้วก็นอกชุมชนอาจจะมาฟังกันด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอให้กำลังใจคนที่จัดบรรยายนะครับให้รักษาแบบนี้กันตลอดไปส่วนใครจะมาพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญพี่น้องครับขอให้มีการเรียนการสอนแบบนี้ในทุกๆเดือนพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยถามว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญไหมสำคัญครับเพราะเราจะสิ่งหนึ่งที่เป้าหมายในการที่เราเรียนประวัติศาสตร์เรียนประวัตินบีนะเรียนประวัติซอฮาบะห์เพราะอะไรครับเพราะจะได้เป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจถึงสิ่งที่บรรดานบีต่างๆถูกทดสอบพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับซูเราะห์ในอัลกุรอานที่เรียกชื่อเป็นตั้งชื่อนะเป็นชื่อนบีเนี่ยมีกี่ซูเราะห์พอจะนึกออกไหมมีอยู่ทั้งหมดนะเดี๋ยวไล่ให้ฟังนะจะมีซูเราะห์ยูนุสมีซูเราะห์ยูซุฟมีซูเราะห์อิบรอฮีมซูเราะห์ฮูดซูเราะห์นูห์อีกคนนึงมุฮัมมัดซูเราะห์มุฮัมมัด6ซูเราะห์ที่เป็นชื่อนบีขาดไหมไม่ขาดนะถ้าขาดบอกผมด้วยนะที่นับได้มี6แต่ซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยพิเศษนิดนึงทำไมบอกพิเศษอาจจะมีชื่ออีกซูเราะห์นึงซูเราะห์อัมบิยะแต่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นนบีท่านไหนอัมบิยะก็แปลว่าบรรดานบีเลยก็จะเล่าเรื่องทุกนบีเลยนะที่ถูกกล่าวไว้แต่ที่เจาะจงเป็นชื่อเลยเนี่ยมีอยู่6ซูเราะห์หนึ่งในนั้นก็คือซูเราะห์ยูซุฟแล้วก็มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับซูเราะห์ยูซุฟเหมือนกันล่าสุดเนี่ยมีเพื่อนโทรมาถามบอกอาจารย์มีคนเข้าไปโพสเด็กนี่นะหน้าตานี่หล่อเลยหล่อมากจมูกนี่เลี้ยมเป๊ะเลยพี่น้องหน้าตานี่จิ้มลิ้มเขาก็ขึ้นจั่วหัวเลยบอกว่าให้อ่านซูเราะห์ยูซุฟแล้วเป็นไงลูกที่คลอดมาเนี่ยจะหล่อผมก็ด้วยกับการไปเรียนหนังสือนะก็ยังไม่เคยเจอว่าเอ๊ะถ้าอ่านซูเราะห์ยูซุฟแล้วลูกจะหล่อนะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาถามว่าอาจจะเนียนดีแหละเนียนอะไรฮะอยากให้คนอ่านกุรอานแต่การโกหกในเรื่องราวของศาสนานี่ถือว่าเป็นโทษมหันต์นะนบีบอกว่าไงครับใครโกหกใส่ฉันเนี่ยให้เตรียมอะไรนะครับมุตามมิดันแปลว่าเจตนาโกหกใส่ฉันเนี่ย เตรียมมาไว้เตรียมอะไรครับเตรียมที่นั่งเอาไว้มากอาดะฮุมินันนาเตรียมที่นั่งไว้ในนรกดังนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องจะเอาสาว่าไม่ได้เขาว่ากันว่าไม่ได้มันต้องชัดเจนมีที่มาถูกไหมครับในอัลกุรอานพี่น้องที่เอามาเรียนนำเรียนเนี่ยประวัติของท่านนบียูซุฟก็มาจากอัลกุรอานนั้นความเชื่อที่เกี่ยวข้องว่าถ้าอ่านซูเราะห์ยูซุฟแล้วรออันนี้ไม่จริงนะครับแต่ถ้าเราจะขอดุอาให้หน้าตาเรารอไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นเป็นไงครับสร้างมนุษย์มานั้นฟีอะห์ซะนีตักวีมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่แล้วพี่น้องลองเทียบดูนะเราเนี่ยไปเดินไปลองไปดูกับลิงที่อยู่ในสวนสัตว์อะหรือไปดูกับไก่ก็ได้พอมองไก่แล้วรู้สึกมองกับตัวเราสง่ากว่าเยอะไก่นี่มันอยู่จุกจิกจุกจิกคอมันสั่นอยู่ตลอดเลยนั่นบางทีอย่าไปเรียนแบบท่าไก่นะก็แก๊กก็แก๊กยังไม่เอาหรือเป็นไงลิงทบอกมั่งอะไรมั่งเกานู่นเกานี่นะเดินก็ต้องใช้เท้าไปด้วยใช้มือไปด้วยแต่มนุษย์เรานี่เดินเป็นไงครับอกผายไหล่พึงนะแต่ตรงนี้พูดถึงว่าเดินเนี่ยท่านเดินแบบที่นบีสอนเนี่ยเป็นไงเดินให้แผ่นดินมันแคบนะคืออะไรครับเดินแบบตะวาดูอ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่เดินเนี่ยมีความสง่าท่านนบีเนี่ยเดินแล้วมีความสง่าแล้วก็ไม่เดินเร็วแล้วก็ไม่ช้าเดินพอดีคำถามว่าซูเราะห์ยูซุฟนะครับถูกประทานลงมาเมื่อใดก็ถูกประทานลงมาเนี่ยในเป็นซูเราะห์จัดว่าเป็นซูเราะห์คาเลมักกียะห์คำว่ามักกียะห์นี่แปลว่าถูกประทานมาในขณะที่นบีนั้นยังไม่ได้อพยพนบีถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเนี่ยนะครับเมื่อตอนอายุ40หลังจากนั้นก็อยู่ที่เมืองมักกะห์เป็นเวลา13ปีแล้วก็ทำการอพยพมาที่เมืองมะดีนะห์ใช้เวลาอยู่อีก10ปีรวมระยะเวลาในการเผยแพร่ศาสนาก็คือทั้งหมด23ปีและเวลาจะแบ่งซูเราะห์เนี่ยนะเขาก็จะแบ่งเป็นซูเราะห์มักกียะห์กับมะดานียะห์เจาะไปอีกว่าแล้วซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยลงมาถูกประทานลงมาให้กับนบีช่วงไหนถูกประทานลงมาในช่วงปีที่นบีเขาเรียกอามุลฮุซปีที่นบีประสบกับเรื่องที่ถูกทดสอบอย่างหนักมากก็คือปีแห่งการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง2คนด้วยกันคนแรกก็คือท่านหญิงคอดียะห์บินตี้ฮุไวลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮาคอดียะห์ท่านหญิงคอดียะห์เป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีเป็นบุคคลที่สนับสนุนช่วยเหลืองานอิสลามในยุคแรกคนที่ได้รับการพูดถึงแล้วก็ได้รับการเขาเรียกอะไรนะเชิดชูเนี่ยแล้วก็ให้เกียรติเนี่ยต้องเป็นคนในยุคแรกนั้นถามว่าชาวมูฮาจีรีนกับชาวอันซอรเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกคนที่เป็นผู้นำต้องใครก่อนต้องเอาคนที่เป็นมูฮาจีรีนก่อนคนที่อพยพมาก่อนเพราะคนเหล่านี้คือคนแรกๆที่อะไรเจอทุกข์เจอสุขมาด้วยกับนบีร่วมทุกข์ร่วมสุขโดนทรมานแต่ถามว่าชาวซอสสำคัญไหมสำคัญแต่ถามว่าเท่ากับมูญาฮิดีนไหมมูฮาจีรีนไหมไม่เหมือนถูกทรมานถูกปิดกั้นนะถูกบอยคอตไม่มีการค้าขายจนกระทั่งบางทีต้องไปขุดรากไม้มากินปีที่นบีเสียท่านหญิงคอดียะนะครับคอดียะนี่เป็นภรรยาท่านนบีคนแรกและพี่น้องผู้หญิงมุสลิมะฟัง

ถ้าบางตอบว่าเหมือนคอดียะนี่เรียบร้อยเลยแปลว่าอะไรบางจะไม่มีคนใหม่บางจะไม่มีคนใหม่เพราะอะไรเพราะช่วงเวลาที่นบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะนี่ท่านนบีไม่ได้แต่งงานเลยแต่งงานคนเดียวเลยจนกระทั่งท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตและเมื่อท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตแล้วเนี่ยความคิดที่ท่านนบีจะมีครอบครัวใหม่ก็ไม่มีนะแต่ท่านอบูบักรซึ่งเป็นสหายเป็นคนที่เขาเรียกว่าเพื่อนซีร่วมเสียงเป็นเสียงตายกับท่านนบีเนี่ยสังเกตแล้วว่านบีเนี่ยขาดคนเขาเรียกอะไรคนรู้ใจคนข้างกายนะก็เลยเป็นไงครับได้บอกถึงลูกสาวของท่านอบูบักรที่ชื่อไอชะบินติอบูบักรรอดิยัลลอฮุอันฮาและหลังจากนั้นก็มีวะฮีมานะครับให้แต่งงานหลายๆครั้งที่นบีชมท่านหญิงคอดียะแล้วก็ไปชมต่อหน้าใครล่ะต่อหน้าท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะบางทีก็มีงอนเหมือนกันเขาเรียกตามอารมณ์ภาษาของผู้หญิงนบีก็ให้เหตุผลว่าท่านหญิงท่านไอชะเอ้ยที่ฉันพูดถึงเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ว่าไอชะท่านหญิงคอดียะนั้นมีความสำคัญในมากๆในอะไรครับในการทำงานศาสนาดาวะของอิสลามในยุคต้นดังนั้นคนที่มีบุญคุณพี่น้องมีคุณประโยชน์กับโลกอิสลามเนี่ยพูดถึงได้ไหมดีต้องพูดถึงเยอะๆอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีต้องพูดเยอะๆครูแอร์นี่สอนหนังสือใช่ไหมบางคนก็เรียนแบบอยากจะเหมือนครูแอร์อยากจะให้ลูกหลานเหมือนครูแอร์เพราะท่านมีคุณประโยชน์ตายไปแล้วกระดูกเป็นน่าจะเป็นผงหมดแล้วนะหลายปีแล้วดินแดนกินหมดแล้วแต่เสียงท่านก็ยังอยู่แต่ไม่ได้พูดมาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะมาทำให้เกิดปัญหาเปล่าชื่นชมในความดีเสียไปอีกสักเรื่องนึงข้อคิดพี่น้องครับท่านหญิงคอดียะนี่เป็นเศรษฐีนะรับอิสลามคนแรกผู้หญิงคนแรกที่รับอิสลามคือท่านหญิงคอดียะปรากฏว่าตอนที่นบีรับวะฮีพี่น้องอยู่กับนบีตั้งแต่นบียังไม่ได้วะฮีนะ25มาได้วะฮีตอนเท่าไหร่40วันที่นบีได้วะฮีเนี่ยที่ถ้ำนะครับก็โกรธว่าท่านหญิงคอดียะเป็นคนส่งอาหารเดินขึ้นไปเองทั้งที่ท่านมีคนใช้เยอะและตอนนั้นอายุเยอะแล้วพี่น้องมากกว่านบี15ปีอายุมากแล้วแต่ต้องขึ้นไปบนเขาใครที่ไปเที่ยวมันไม่ใช่ไปเที่ยวไปทำอุมเราะห์เขาพาไปดูไปเยี่ยมถ้ำนะลองดูซิว่าสูงไหมถ้ำโอ้โหมองขึ้นไปนี่เหนื่อยเลยผมยังไม่ขึ้นไปเลยเหนื่อยโอ้โหสูงมากท่านหญิงคอดียะห์ขึ้นไปพี่น้องเอากับข้าวกับปลาไปส่งให้นบีนี่ความเขาเรียกความการคิดมะแปลว่าการดูแลการเอาใจใส่สามีดังนั้นพี่น้องครับเวลาสามีกลับมาจากบ้านนะถามดีมีอะไรทานบ้างมึงไม่มีตาเหรอไปดูในครัวสิอันนี้ไม่เอานะเครียดเลยกาว่าจะกลับมากินข้าวที่บ้านหน่อยซัดข้างนอกบ้านดีกว่ารู้มีตารู้ในครัวมีอะไรมีอาหารคงไม่ไปกินในห้องน้ำหรอกรู้แต่ต้องการอะไรต้องการคิดมาแปลว่าอะไรครับการดูแลปนิบัติถามว่าทำไมพี่น้องโรงพยาบาลที่จ่ายตังค์เป็นเพลงอะโรงพยาบาลขออนุญาตนะโรงพยาบาลกรุงเทพสมมุติแพงนะแค่เดินเข้าไปเนี่ยซับจางเลยนะพี่น้องนะเดินเข้าไปปั๊บซับจางเลยเพราะจ่ายค่าลามแพงนะใช่มั้ยลามคนหลายบาทความจริงก็จ่ายค่าหมอลามเท่าไหร่หรอกผมแซวเล่นปรากฏว่าไงเดินเข้าไปนี่พี่น้องอยู่กับโรงแรมโอ้โหเดี๋ยวน้ำมาเสิร์ฟจะเอาอะไรคะพาไปตรงไหนสบายหมดแล้วลงไปดูที่แบบคนไข้อนาขาสิจะกินไม่กินมีครูด้วยคนละเรื่องเลยถามว่าอยากไปแบบไหนอยากแบบมีคนดูแลถูกไหมล่าสุดพี่น้องครับผมไปเดินตลาดนัดอันนี้พาลูกไปซื้อของปรากฏมีตลาดนัดแห่งหนึ่งอ๋อมองไปแล้วแบบแหมแปลกๆทำไมมีแต่คนสวยก็เลยถามเลยว่าตลาดนัดเนี่ยเขาคัดนางงามมาเหรอปรากฏว่าเป็นตลาดนัดแอร์โฮสเตสโอ้โหนี่ถามอย่างรู้อยู่ที่ไหนใช่ไหมหมดแล้วหมดเขตแล้วไปไม่ทัน

แอร์โฮสเตสโอ้โหเราเดินวนอยู่นั่นแหละแต่ภรรยาไปด้วยนะเกาะข้างนี้เลยเกาะบังด้วยนะจับบังเอาไว้เพราะอะไรอ่ะโอ้โหพูดจาไพเราะคุณผู้ชายอยากรับอะไรคะสอบถามได้นะคะโอ้โหเราบอกนี่ฟังไว้นะเนี่ยเรียกอย่างเงี้ยนะซื่นใจดังนั้นพี่น้องครับสำคัญนะความจริงแล้วในความสวยความหล่อเนี่ยไม่นานมันก็จากไปนะเขาเรียกว่าสังขารเราไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้กับมนุษย์ทุกคนว่าไม่มีพี่น้องยิ่งอยู่ไปยิ่งหนุ่มหนุ่มยิ่งหล่อเอาหล่อมีแต่แก่ลงไอ้ที่ว่าอยู่ไปแล้วสวยเอาพี่น้องนั้นไปเกาหลีไปทำชมพูไปทำนู่นดึงบางคนนี่พี่น้องดึงคอยงมาจะถึงสะดือแล้วดึงไปเรื่อยไม่รู้จะดึงไปถึงไหนดังนั้นไอ้ความสวยงามเนี่ยพี่น้องครับมันประเดี๋ยวประดาวแต่เชื่อไหมว่าไอ้สิ่งที่จะอยู่กันตลอดไปเนี่ยจะให้เป็นที่พูดถึงเนี่ยคืออะไรความดีความดีที่เราทำต่อกันสามีภรรยาเหมือนท่านหญิงคอดียะที่ปฏิบัติดูแลท่านนบีแล้วงานศาสนาเนี่ยต้องส่งเสริมนะเวลาสามีอยากจะทำงานศาสนาคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยต้องเป็นไงเอาเลยบางยีสู้บางยีจะบริจาคสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมบางปลาเท่าไหร่สองหมื่นจะเอาสองแสนเลยเหรอเอาสองน้อยนิดนึงสองหมื่นบอกบางยีเอาไปเลยสองหมื่นเดี๋ยวฉันให้อีกหมื่นนึงโอ้โหอาจารย์แล้วไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันพี่น้องทรัพย์ของสามีเนี่ยผู้หญิงนะมีสิทธิ์คำว่ามีสิทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะต้องได้รับการดูแลค่าใช้จ่ายจนกระทั่งมีคนมีผู้หญิงไปแล้วมีผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปถามท่านนบีว่าจะขโมยเงินสามีได้ไหมนบีบอกว่าไงได้เอาเท่าที่จำเป็นเพราะสามีคนนี้เป็นคนที่ข้าเรียกว่าตื่นนิดนึงบางทีก็ให้พอดีเป๊ะเป็นเศษสตังค์เลยเกินไม่ได้เลยไอ้นี่ทำอยู่กับหน่วยงานรัฐเป๊ะเลยมันต้องเผื่อๆบ้างใจสปอร์ตบางทีมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาไม่ทันพี่น้องก็เลยบอกว่านบีจ๋าจะหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมได้แต่ต้องเอาเท่าที่จำเป็นไม่ใช่ไปไงไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้ไม่นับนะอันนี้ขโมย เอาที่จำเป็นแต่เมื่อไรที่ภรรยาถามถึงทรัพย์สามีนะไม่ใช่ใช่ขอโทษผิดแต่เมื่อไรที่สามีถามถึงทรัพย์ภรรยาเนี่ยอุลามะบอกว่าไงรู้ไหมกำลังแสดงตัวตนจะไปขโมยซะแหละเพราะอะไรพอรู้ว่ามีตังเยอะจากได้แล้วสิจริงๆแล้วยุ่งกับทรัพย์เมียไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมเขาจะรวยยังไงก็ต้องจ่ายนะฟะกอนอกจากเธอบอกว่ารีดอไปว่าอะไรบังฉันเปบังเองนี่ว่าไปเดี๋ยวฉันดูแลบังเอาได้แต่ถ้าเธอเงียบต้องจ่ายนะดูแลถึงแม้จะมีอพาร์ตเมนต์รวยยังไงก็ต้องจ่ายนั้นพูดถึงความหล่อของนบียูซุฟจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอายะห์กุรอานที่พูดถึงความหล่อเนี่ยนะที่บอกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเชิญผู้หญิงมาเสร็จแล้วก็แจกมีดให้หั่นผลไม้แล้วก็ให้ท่านนบียูซุฟเดินออกมาก็หั่นนะแหละหั่นนิ้วตัวเองนี่พูดถึงอะไรแล้วก็คนก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วนี่มันเป็นมาลักมาลักก็คือมาลาอิกะห์สูงอะไรนะหล่อมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุลามะก็บอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดของเราเนี่ยไม่ธรรมดาก็หล่อเหมือนกันหล่อเหมือนกันแต่ว่าเราเจออายะห์กุรอานที่บอกว่าโอ้โหหั่นนิ้วตัวเองเนี่ยมันจะหล่อขนาดไหนก็หล่อมากนะครับนะแต่ประเด็นก็ที่บอกว่าไอ้ความหล่อความสวยบทเรียนข้อที่หนึ่งเลยพี่น้องความหล่อความสวยเนี่ยหลายๆคนคิดว่าดีเนาะแต่มันอาจจะนำมาซึ่งความวุ่นวายก็ได้ฟิตนะฟิตนะแปลว่าความวุ่นวายหล่อมากๆนี่ยุ่งนะเมื่อกี้โคศกเขาบอกท่านอาจารย์บอกว่าอาจารย์หล่อซึ่งผมไม่เถียงอยู่แล้วแต่ยังผมยังไม่อยากเถียงบางอย่างมันเถียงยากเขาเรียกอะไรหลักฐานมันชัดใช่ไหม
อันนี้ผมแซวเล่นนะเออบอกไอ้อาจารย์อย่าเอาเรื่องเลยผมแซวเล่นนะไม่หล่อล็อกปกติมีหูมีตามีฟันเหมือนเดิมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้หญิงบางคนพี่น้องครับเรียนหนังสือไม่จบเพราะความสวยผมสอนหนังสือลูกศิษย์คนหนึ่งนะคือหน้าตาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่พิมพ์นิยมอ่ะนะไม่เป็นที่นิยมผิวอะไรผิวคล้ำจริงๆมันแปลว่าผิวคล้ำไม่สวยนะผิวคล้ำสวยก็มีแต่เราเป็นไอเราถือไอเราสาของเราเองว่าต้องขาวถึงจะสวยหมวยถึงจะได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผิวคล้ำก็สวยได้ไม่มีปัญหาเพราะเราสร้างมาเหมือนกันเพราะว่าคนนู้นเนี่ยไม่ใช่เป็นพิมพ์นิยมคือไม่ต้องการนักท้องตลาดตอนนั้นผิวดำหน้าตาสิวเยอะนะจมูกไม่มีดั้งนะคือหน้าตาไม่สวยเลยแล้วก็เพื่อนของเขาในกลุ่มพี่น้องครับอัลลอฮ์อย่างกับนางฟ้าสวยจมูกโด่งขาวชั่วหมดเลยเรียนศาสนาด้วยกันพี่น้องคิดว่าใครจบไอ้คนขี้เลนะจบไปเรียนยังมึงนอกไม่มีใครมาจีบพี่น้องเรียนจบมุ่งแต่เรียนอย่างเดียวส่วนไอ้เพื่อนที่สวยเป็นไงครับตั้งแต่ปีหนึ่งโดนสอยทีละคน2คน3คนปี4จะบินไปนอกอยู่แล้วครูมาสอยให้ครูสอยเพราะอะไรอ่ะสวยอันนี้เรียนปนอกมีปัญหานะเพราะปนอกเนี่ยเขาบางทีจบมัธยมแล้วแล้วมาเรียนอายุเยอะแล้วแต่ถ้าเป็นมัธยมทั่วไปเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวเขามาตรวจเขตมาตรวจยุ่งเลยอันนี้พูดถึงปนอกมีกันนะครับลูกศิษย์ได้กับครูไม่เป็นปัญหานะไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ห้ามอะไรแต่ปรากฏว่าที่เรียนจบคือใครครับคนที่หน้าตาไม่ดีผมเลยบอกว่าเนี่ยเธอไอ้ของไม่ดีเนี่ยมันมีดีอยู่ไอ้ของไม่ดีนะมีดีอยู่ที่ว่าคิดว่าโอ้โหทำไมฉันไม่สวยเลยเนี่ยนี่ไงถ้าสวยเนี่ยแกก็เหมือนเพื่อนแกนั่นแหละใช่ไหมเจอหล่อๆอย่างนี้จะไหวเหรอปลดใจไหวเหรอใช่ไหมดังนั้นพี่น้องครับความสวยความหล่อไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสำคัญอยู่ที่อะไรครับที่หัวใจและคำความดีอ่ะมาดูต่อคนที่สองที่นบีมุฮัมมัดต้องอะไรต้องเจอบททดสอบก็คือลุงของท่านนะครับคืออบูตอเล็บนะถ้าอับดุลเนี่ยอับดุลมุตอเล็บเนี่ยเขาเรียกปูถ้าลุงเนี่ยก็คืออบูคล้ายกันนะในตอเล็บเหมือนกันอบูตอเล็บเป็นลุงแต่ที่นบีเสียใจพี่น้องการเสียใจของนบีต่างกันเสียใจท่านหญิงคอยชิยะเนี่ยเสียภรรยาอันเป็นที่รักแต่เสียอบูตอเลบในเรื่องอะไรเรื่องที่ท่านนบีทำการเป็นไงครับดาวะเชิญให้ท่านลุงเนี่ยลุงของท่านเนี่ยมาเป็นมุสลิมไม่ได้เพราะก่อนจะเสียชีวิตเขาเรียกว่ายื้อกันไปบอกกับหลานก็บอกกับลุงวนเข้าอิสลามรับอิสลามแล้วฉันจะเป็นพยานให้ในวันกิยามะห์ไอ้ฝั่งนู้นก็บอกจะทิ้งเหรอจะทิ้งเหรอปู่ย่าตายายของเราทำกันมาอย่าทิ้งโอ้ยถ้าทิ้งปู่ย่าตายายซวยเลยอย่าทิ้งเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายแล้วพอก่อนจะเสียก็ฉันอยู่ในศาสนาของบรรพบุรุษไม่ใช่อิสลามบรรพบุรุษก็คือเป็นไงกราบไหว้รูปปั้นนั่นเองมุชริกนะครับสุดท้ายเป็นไงครับไม่ได้เป็นมุสลิมนบีเสียใจมากจึงบอกว่าถ้าไม่มีคำสั่งที่จะห้ามให้ขอฉันจะขอดูสุดท้ายอัลเลาะห์ลงมาคำสั่งห้ามไหมห้ามนะเวลาเสียชีวิตไปแล้วห้ามขอดูให้อัลเลาะห์เลยเมตตาอภัยโทษถ้าเป็นไม่ใช่มุสลิมนะแต่ถ้าเป็นมุสลิมถ้าเป็นมุสลิมขอได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมขอดูพวกนี้ไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นเหตุวิชาฟิกอย่างนึงก็คือว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมเอามาฝังกุโบมุสลิมได้ไหมไม่ได้เพราะเวลาไปขอดุอาขอมันได้ไปด้วยไม่ได้ต้องไปขุดเอาไว้รอบข้างนอกนู่นถ้าไม่ใช่มุสลิมนะแต่นี้ไม่ใช่หน้าที่ผมจะพิจารณาตัวอิหม่ามต้องเป็นคนจัดการจะให้ใครฝังไม่ใครฝังแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมชัดเจนเลยเอามาฝังกุโบมุสลิมไม่ได้แล้วก็คนที่เป็นมุสลิมก็ไปฝังป่าชงประชาอะไรก็ต้องขุดเอามาไว้ในกุโบเพราะเวลาจะดุอาเนี่ยเวลาดุอาก็ดุอาให้นะครับเราภัยโทษอ่ะที่ผมยังไม่เข้าเรื่องอะไรมากเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะผมไม่ถนัดเรื่องประวัติเนี่ยเพราะผมไม่ได้เรียนมาด้านนี้เรียนเรื่องอะไรมาเรียนเรื่องฟิกมาผมก็เลยพยายามจะเอาข้อคิดในเรื่องฟิกนะส่วนประวัติเนี่ยเดี๋ยว
เชิญใครที่เขาเก่งๆประวัติมาเล่าเอาให้ละเอียดยิบเลยเอาให้ละเอียดยิบเลยได้นะผมจะเอาแบบเป็นข้อคิดแต่ละข้อนะครับอ่ะเล่าเป็นคร่าวๆพี่น้องนะเหตุที่ประทานซูเราะห์นะซูเราะห์ยูซุฟลงมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านนบีที่กำลังอะไรเสียใจมากๆเพราะกำลังสูญเสียคนที่เป็นที่รักยิ่งท่านอาตอบุตรของอบีรอบะอาตอบิอบรอบะเป็นใครครับเป็นตาบีอีนนะเป็นตาบีอีนเป็นตาบีอีนที่เป็นที่รู้จักมากเลยบอกว่าใครที่โศกเศร้าพี่น้องใครที่กำลังท้อแท้เสียใจกับชีวิตให้อ่านซูเราะห์อะไรอ่านซูเราะห์ยูซุฟและท่านจะมีกำลังใจเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนให้เห็นว่าโอ้โหทำไมคนเรานี่นะถึงถูกทดสอบได้ขนาดนี้เรานี่แค่นิดเดียวเองอ่ะมาดูนะครับพูดถึงประวัตินะพี่น้องลองไปอ่านดูนะมีทั้งหมด111อายะห์เหตุที่ฟิตนะห์แรกการถูกทดสอบแรกพี่น้อง1ก็คือการถูกอิจฉาท่านนบียูซุฟมีน้องชายคนหนึ่งชื่อบุญยามีนท่านนบียะกูบเป็นลูกของนบียะกูบนบียะกูบพี่น้องครับมีลูกชายทั้งหมด12คนแล้วก็มีลูกสาวเนี่ยคนหนึ่งนะรวมเป็น13แต่ที่ว่าในกุรอานจะพูดถึงลูกชาย12คนแล้วก็พี่น้องที่เป็นคู่กันก็คือนบียูซุฟกับบุญยามีนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเอาเรียกให้เท่หน่อยเบนจามินฝรั่งที่ชื่อเบนจามินเนี่ยบุญยามีนส่วนยูซุฟก็คือโจเซฟกวาดิโอล่าชื่อยูซุฟใช่ไหมทำจริงต้องเรียกเอาในอาหรับนี่เขาเรียกเป็นชื่ออาหรับเลยนะมาดีบินอาเตียอันนี้เป็นกองหลังชื่ออาหรับชื่อมาดีบินอัลบีอ่ะอ๋อเรียกงี้เลยอาหรับนี่ขอโทษนะเขาเป็นประเทศที่คงความเดิมเอาไว้เห็นไหมปทุมล่าสุดเนี่ยจีอะไรเนี่ย20เนี่ยมีคนอยู่ใส่ไปคนเดียวอ่ะลากยูบอไปคนเดียวเลยซาอุดีที่เหลือเขาซูนหมดซาอุดีลากยูบอไปเลยเดนก็เพื่อนเพราะเขาใส่อย่างนี้พี่น้องเขาถือว่าเป็นความภูมิใจของชนชาติอาหรับไปประชุมอะไรก็ใส่อย่างนี้หมดแหละมาชุดอย่างนี้ในสภาก็ใส่แบบนี้นะมันจะมีสูตรแล้วใส่แบบนี้แล้วก็เมืองต่างๆเขาจะเรียกเป็นชื่อเดิมหมดอาจจะเรียกชื่อเดิมหมดนั้นพี่น้องครับมีพี่น้องทั้งหมด12คนยูซุฟเป็นคนที่อัลลอฮ์ทดสอบตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่พี่น้องที่โดนทดสอบเนี่ยนะอายุประมาณ12ขวบ11 12ขวบที่ว่าเริ่มโยนลงไปในบ่อเนี่ยอายุประมาณเนี่ย11 12ขวบบางคนเข้าใจว่าอาจารย์ประมาณสัก7 8ขวบไม่ใช่โตแล้วเหมือนกัน11 12ขวบ13ขวบประมาณนี้นะเขาเรียกว่าเริ่มผูกพันแล้วถามว่าทำไมนบียะกูบถึงร้องไห้ก็ผูกพันแล้วไง11ปีพี่น้องคือบางทีเนี่ยเห็นปี2ปีแล้วก็เสียนะบางทีมันไม่เหมือนกับโอ้โหเลี้ยงมา11ปีอ่ะพี่น้องแล้วก็เป็นที่รักแล้วก็รู้ด้วยว่าคนต่อคนเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นนบีแล้วก็ถูกพี่น้องเป็นไงครับวางแผนสิ่งแรกที่เป็นบททดสอบก็คือการถูกอิจฉาบทเรียนที่1พี่น้องครับเรื่องของการอิจฉาอันตรายมากนะสำหรับบุคคลที่ถูกอิจฉาแต่จะอันตรายยิ่งกว่าก็คือคนที่ไปอิจฉาเขาเพราะไอ้คนถูกอิจฉาเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้ตัวพี่น้องมึงอิจฉากูเรื่องอะไรพอพูดออกมาอ๋อหรอมึงรวยไงกูผิดไหมล่ะตบย่อมมีสตางค์มีอพาร์ตเมนต์เยอะทำไงไงก็มันมาอย่างเงี้ยถูกอิจฉามีนะสวยๆหล่อๆถูกอิจฉาแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้คนไปอิจฉาเขานี่แหละพี่น้องปัญหาดังนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยไม่มีการอิจฉาในเรื่องของวัตถุ
ไม่มีเรื่องฉามีคนมีบ้านใหญ่มีรถใหญ่ไม่ได้และความอิจฉานั้นเป็นที่มาของการทำร้ายทำลายกันและกันบ่อเกิดมันเกิดจากความไม่ชอบไม่ชอบเห็นคนใดคนหนึ่งได้รับเนี้ยมะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดูอาเวลาได้ของเขาจะบอกบารอกัลลอฮ์อัลลอฮุยบาริกฟีมับรูกภาษาอาหรับนะเวลาได้ของมามับรูกแปลว่าอะไรขอให้มีความจำเริญขอให้ได้รับความจำเริญถูกได้รับความจำเริญขอให้ของนั้นได้รับความมีความจำเริญบารอกัลลอฮ์ฟีอัลลอฮุยบาริกฟีตอบกลับไปเขาจะดูอาให้กันเวลาคนที่ได้ของใหม่ๆซื้อรถมาใหม่มับรูกอาหรับนะของเราล่ะซื้อได้รถมาใหม่ยายกูมีตังค์เดี๋ยวขับมาบ้านฉันแล้วก็เดี๋ยวทำสีใหม่ของเราเป็นอย่างนี้แต่ความว่าอาหรับเนี่ยเขาจะดูอาให้กันเลยเป็นธรรมเนียมเลยพี่น้องพอได้อะไรใหม่ๆซื้อพอเห็นใส่เสื้อใหม่มับรูกผมไปแรกอะไรวะลูกอะไรอาจารย์เหรอรู้จักชื่ออาจารย์แล้วด้วยอาจารย์มาบรูจับชื่อเราไม่ใช่เขาดูอาให้อัลลอฮ์เขาดูอาให้ของเนี่ยให้มีความจำเริญได้รับความจำเริญถูกได้รับความจำเริญนะแต่ศาสนา อนุญาตพี่น้องให้มีความอิจฉากันได้3เรื่องแต่ในฮะดีษผมไม่นับว่าเป็นการอิจฉาไม่นับอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็นการอิจฉาแต่อยากที่จะเป็นเหมือนเขาได้3รายการนะลาฮัสัดอิลลาฟีอิซนะตัยในหะดีษบอกว่าไม่นับว่าเป็นการอิจฉายกเว้น2รายการมี2หะดีษ1รอจุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันคนๆนึงที่อัลเลาะห์ให้เขามีทรัพย์มีเงินคำว่าทรัพย์เนี่ยมานเนี่ยแปลว่าทรัพย์เนี่ยไม่ได้แปลว่านูกูดแปลว่าธนบัตรอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยพี่น้องครับเงินในกับบัญชีมีเยอะแต่มีอะไรเยอะผู้หญิงมีอะไรเยอะทองจริงไหมมีตังกับทองเอาไหนแต่ดีตังกับทองเอาไหนโอ้บอกผู้หญิงนี่บอกเอาสองอย่างเลยอ่ะแหมเหลืออย่างนึงผู้หญิงชอบทองอันนี้ผมทำสำรวจมาแล้วการตลาดร้อยทั้งร้อยบอกเอาทองนะซื้อกระโปรงกระเป๋าไม่เอาทองนะบางคนก็มีอะไรครับมีที่ดินบางคนรวยที่ดินบางคนอาจจะมีเรื่องของอะไรครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์มีรถมีบ้านว่างมีรถมีอะไรกว่านั้นในหะดีษบอกว่ารอจุลุอัตตากุลลอฮุมาลันฟะซุลลิตอะลาฮะลากะติฮิฟิลฮักเสร็จแล้วพอมีสตังค์เนี่ยก็ใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องฟิลฮักก็แปลว่าอะไรฮักแปลว่าสัจธรรมความจริงความถูกต้องใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องคำว่าพอใช้ในการถูกต้องเนี่ยบางคนนึกคำเดียวเลยบริจาคแต่พี่น้องรู้ไหมครับการที่พี่น้องให้สตางค์กับภรรยาให้กับลูกนั่นถือว่าเป็นอะไรด้วยเป็นการใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์นบีบอกว่าทุกคำที่ภรรยาคนในครอบครัวใต้ปกครองเราได้กลืนลงไปเนี่ยพี่น้องนั่นคือซอดากะห์ทั้งหมดเลยแล้วมาดูต่อว่าหะดีษนบีพูดถึงคนที่ดีที่สุดในหมู่สุเจ้าคือคนที่ทำดีที่สุดกับครอบครัวดังนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่บริจาคโอ้อัลฮัมดุลิลละห์เจอที่ไหนหยอดตู้แต่พอเห็นภรรยาปั๊บเสื้อนี่ขาดโอ้โหเดินชะเงาะชะแงะเดินมุนหัวแสดงว่ายังทำเขาเรียกเรียงลำดับไม่ถูกต้องที่ถูกต้องต้องให้ใครก่อนคนที่อยู่ใต้การปกครองเหลือเลี้ยงก็บริจาคถูกไหมเลี้ยงเพื่อฝูงนี่ได้บุญนบีบอกว่าการให้ยืมสตังค์ผลบุญพี่น้องครึ่งหนึ่งของซอดาเกาะห์การยืมเนี่ยอันนี้ห้ามคิดดอกเบี้ยนะบางคนบอกอาจารย์ฉันยืมตลอดเลยร้อยละ7อันนี้ไม่นับนี่บาปยืมโดยที่ไม่มีคิดดอกเบี้ยทั้งนั้นพี่น้องให้ไปเปล่าๆแล้วก็ใช้คืนเท่าเดิมนะดังนั้นการ เห็นคนคนหนึ่งบริจาคจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวนั่นหมายความว่า
เราอิจฉาเขาได้ไหมได้อยากเป็นเหมือนคนคนนี้ได้อาจารย์ครับคนคนนี้บริจาคตลอดเลยคนคนนี้ดูแลใช้จ่ายยังมีคุณค่าเลยอยากเป็นเหมือนเขาได้อันที่สองพี่น้องครับรอจุลุนอาตาฮุลลอฮุลฮิกมะห์ชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ความรู้กับเขาชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์นั้นประทานความรู้ให้ความรู้กับเขาเสร็จแล้วเป็นไงครับวายกอดีบิฮาวายุอัลลิมูฮาวายกอดีก็คือใช้ในฮะดีษบอกว่าเอาความรู้ที่เรียนมาเอามาใช้เสร็จแล้วใช้พอไหมไม่พอต้องสอนแต่นบีแต่ในฮะดีษนบีไม่ได้บอกว่าให้สอนแล้วค่อยใช้นะเรียงลำดับให้ดีคืออะไรโอ้โหใช้อย่างเดียวเอ้ยอะไรสอนอย่างเดียวเลยแต่พอถึงเวลาไม่ได้เอามาใช้เลยตายเลยอย่างนี้อันนี้น่ากลัวมากนะครับดังนั้นอันนี้พูดเตือนตัวเองและก็เตือนค่ะเตือนผู้รู้ทั้งหลายที่กำลังทำการหน้าที่สอนศาสนาว่าไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะต้องเอามาใช้ด้วยแปลกไหมล่ะผมในจี๊ดหัวใจผมบอกอาจารย์ในหมู่เก็บเราเนี่ยมีคนไปจบศาสนามาเนี่ย 3-4-5 คนแล้วก็แปลกมากที่หมู่เก่งของเราเนี่ยก็มีคนที่ไปสอนตามโรงเรียนหมดเลยดีหมดเลยแล้วมันแปลกยังไงอันนี้ยีมันแปลกยังไงบางยีแต่ซูโบ้ไม่เคยเจอที่สุราเลยอ่ะไม่เคยเจอโต๊ะครูเลยโต๊ะครูไปไหนไม่รู้ซูโบ้อันนี้สุราอื่นนะไม่เกี่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักไม่เจอโต๊ะครูที่ซูโบ้ที่สุราผมก็เลยบอกใส่ไปบรรยายจานบรรยายอะไรอ่ะตีสี่ใครบรรยายนะซูโบ้ตีสี่แล้วก็เก็บมันจะกลับมาไวขนาดนั้นเนี่ยพอ7โมงเช้าออกมาซื้อโจ๊กแล้วอ่ะแต่ทำไมตีสี่มันไม่มาสู่เราเนี่ยฉันงงก็นี่ไงผมก็เลยบอกว่าวายาพอดีเอามาใช้ก่อนผมถึงเน้นเรื่องอะไรเรื่องมาก็ดูที่ยามาที่มัสยิดสำหรับผู้ชายมากเขาเรียกว่าหัวใจผูกพันกับมัสยิดไม่ได้เลยวันไหนไม่เข้าสู่เรามันขาดหัวใจมันขาดต้องเอาให้ได้อย่างน้อยนะสักสองเวลาเน้นสองเวลาสุดแล้วซุบฮีกับอะไรครับอิชาเพราะอะไรเพราะเป็นเวลาที่ก่อนไปทำงานพี่น้องมีใครเข้างานตีสามคงเยอะน้อยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเร็วซุบมันเร็วตีสี่กว่าตีห้าละหมาดเร็วใช่ไหมมีเวลาอีกชั่วโมงกว่าหกโมงก็มาละหมาดที่มัสยิดเสร็จแล้วเป็นไงครับอิชาก็ช้าช่วงนี้สองทุ่มพี่น้องก็จะกลับมาบ้านแล้วเข้ามาสองเวลานี้มีหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบอกว่าใครที่ละหมาดญะมะฮ์ในเวลาอิชาผลบุญเท่ากับนิสฟุลเลนเท่ากับยืนละหมาดครึ่งคืนโอ้โหผมเจอปั๊บนี่ผมคว้ามับเลยเฮ้ยโอ้โหครึ่งคืนโปรโมชั่นดีคิดดูพี่น้องนับยังไงอ่ะนับตั้งแต่มักริบใช่ไหมกลางคืนเนี่ยเข้าแต่มักริบถูกปะจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนพี่น้องลองดูซิว่าถ้าเรายืนละหมาดแต่มักริบถึงเที่ยงคืนเป็นยังไงแน่นอนพี่น้องครับคงต้องไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วแหละคงไม่ยืนไม่ต้องถามเราเที่ยงคืนอาจารย์ชั่วโมงแรกฉันก็ไปเร็วแต่นี่ได้ครึ่งคืนว่าแล้วก็หลังจากนั้นมาต่ออีกวันฟัดดูหนึ่งคืออะไรละหมาดซุบฮีที่ผู้ชายนะผู้หญิงผู้ชายนะซุบฮีที่อะไรที่มัสยิดยะมาเท่ากับละหมาดทั้งคืนกุลเลนทั้งคืนเลยในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเราแปลกันนะเรื่องอะไรมาละหมาดได้ยาออกละหมาดให้เสร็จพร้อมกีมัมฮัตตายันซาริฟาจนกระทั่งละหมาดเสร็จพร้อมกีมัมอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนแต่ตอนนี้ละหมาดตะรอวีมันมีไหมล่ะมันไม่มีแล้วเพราะมันหมดเลยหมดรอมฎอนไปแล้วแต่เรายังเหลือละหมาดอิชากับละหมาดซุบฮ์มีตลอดที่มัสยิดเราก็มาสองเวลานี้เป็นประจำก็ได้เท่ากับละหมาดทั้งคืนโอ้โหพี่น้องอันนี้ยังไม่พูดถึงคนละหมาดซุนนะอีกนะถ้าละหมาดซุนนะอีกละหมาดอะไรอีกโอ้โหเพียบเลยแต่ถ้าละหมาดฟัรดู2เวลานี้เนี่ยรักษายะมะฮ์ที่มัสยิดได้ทั้งคืนเลยสุภาพสตรีพี่น้องครับละหมาดที่บ้านอันนี้เป็นงานผู้ชายเขาอีกเรื่องนึงพี่น้องนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่อง
ที่เกี่ยวกับท่านนบียูซุฟฟิตนะการทดสอบแรกคือถูกอิจฉา2ถูกอะไรครับถูกฆ่าใช่มั้ยถูกขู่เรียกขะแหละปองร้ายแล้วกันปองร้ายคือผมจริงจะฆ่านั่นเลยประชุมกันพี่น้องเนี่ยประชุมกันว่าจะฆ่าแต่มีพี่ชายคนโตคนนึงมีใจดีขึ้นมานิดนึงบอกว่าไม่ถึงก็ต้องฆ่าหรอกทำไมอ่ะโยนลงไปในบ่อเปรียบเสมือนนะไม่ต้องไปฆ่าหรอกถีบลงไปจากตึกสัก10ชั้นก็ฆ่านั่นแหละเหมือนดีนะไม่ต้องฆ่านะแค่โยนลงไปในบ่อแล้วพี่น้องรู้ไหมบ่อน้ำนั้นน่ะมันไม่ใช่บ่อแบบสระว่ายน้ำเราวิ่งลงไปว่ายไม่ใช่นะบ่อที่เราขุดลงไปอ่ะพี่น้องแล้วมันก็ลึกมากๆคือถ้าลงไปเนี่ยขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีให้ปีนพี่น้องเพราะเวลาเขาจะเอาน้ำที่เขาต้องหย่อนลงไปกระป๋องน้ำลงไปแล้วก็ใช้เชือกสาวขึ้นมาและปรากฏว่าบ่อที่เอาไปทิ้งเนี่ยนะครับบ่อที่ท่านเอานบียูซุฟไปทิ้งเป็นบ่อที่ไม่มีกองคาราวานผ่านในตัฟซีบอกว่าเป็นบ่อที่ไม่อยู่ในเส้นทางของคนเดินทางคือเอาไปทิ้งให้คนเจอไหมเนี่ยไม่ได้ให้คนเจอให้ตายอยู่แล้วแต่ด้วยกับตักดีรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มี กองคาราวานกองหนึ่งหลงเข้ามาแล้วก็ไม่เคยมาใช้ดอกบอนเนี่ยวันนั้นหลงเข้ามาเสร็จแล้วก็เป็นไงครับไปช่วยนบีแต่ว่าอุบายของพวกนี้เนี่ยพี่น้องครับในกุรอานเล่านะเอาเลือดแกะมาแล้วมาทาเสื้อแล้วก็เอาไปให้ครับไปให้บอกให้ยุท่านนบียูกุบยากุบบอกว่าอะไรแกะกินแต่ถามนบียากุบเชื่อไหมแกะที่ไหนพี่น้องกินแล้วมันคลายเสื้อมาด้วยมีไหมกินไปเลยเฮ้ยถอดเสื้อก่อนไหมไม่มีและคนพวกนี้ก็บอกว่าหากฉันไม่คนที่พูดจริงนะท่านไม่เชื่อก็ได้ถามแต่ฉันไม่คนพูดจริงแสดงว่าไอ้การบอกว่าจริงๆนะอันนี้แสดงว่ามีพิรุธถ้าคนเราพูดจริงไม่ต้องไปสังคับจริงเนี่ยเคยได้ยินไหมเวลาเล่าอ่ะพอเราทำหน้าสงสัยหน่อยไม่เชื่อเนี่ยจริงจริงใช่แล้วแหละโกหกเพราะมีพิรุธนี่เหมือนกันสำนวนที่ไปบอกกับพ่อถ้าพ่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่พวกเราเป็นคนที่พูดจริงนะแต่ความรักของพ่อพี่น้องนะอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าบทเรียนพี่น้องครับท่านนบียะกุ๊บเป็นคนที่เลี้ยงลูกด้วยความเสมอภาคสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องทะเลาะกันตีกันพี่น้องจำไว้เลยนะสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องทะเลาะกันตีกันอาจจะเกิดมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นหลักการศาสนาห้ามไม่ให้เวลาให้ของหรือให้ฮะดียะของขวัญกับลูกบรรดาลูกเนี่ยไม่อนุญาตให้คนเดียวถ้าจะให้ต้องให้เป็นไงให้เท่ากันให้เหมือนกันเพราะการให้คนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเป็นไงครับเรียบร้อยไอ้คนที่โดนให้นั่นแหละโดนอายออามะเวลาซื้อของมาต้องซื้อ2ถุงมีน้องมีน้อง2คนก็ให้บ้านนี้ด้วยบ้านนู้นด้วยแต่ปรากฏว่าให้อยู่บ้านเดียวเลยอีกบ้านนึงไม่ให้เกิดปัญหามั้ยเกิดแต่นี่กำลังพูดถึงตอนอยู่ในการดูแลเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์ครับพี่คนโตเนี่ยเขาประสบ ความสำเร็จแล้วน้องเนี่ยเขายังเดือดร้อนอยู่มาก็เลยช่วยน้องอันนี้คนละเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าการดูแลอุปการะต้องดูตามความและความต้องการและก็เหมาะสมของแต่ละคนไอ้น้องอีกคนนึงเป็นไงเป็นโรคไตต้องฟอกไตก็ต้องคนก็ต้องดูแลคนนี้เป็นปกติเหมือนกันนั่นแหละพี่น้องเวลาที่เราป่วยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแต่กำลังพูดถึงในภาวะปกติไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรสตาร์ทเท่ากันหมดเลยแต่ให้อยู่คนเดียวเลยและอีกคนไม่ให้ปัญหาเกิดคืออะไรครับความอิจฉาริษยาคดีที่อยู่ในศาล
ฟ้องร้องเรื่องมรดกมากที่สุดพี่น้องเป็นคดีระหว่างญาติพี่น้องไม่ใช่คดีคนอื่นนะนี่ยีนึกว่าเป็นคดีอื่นหรือเปล่าคดีมรดกที่ฟ้องกันเยอะสุดก็คือพี่น้องนั่นแหละต่อมาพี่น้องครับนะโดนไปสองเรื่องเลยนะนำไปฆ่านะครับสุดท้ายฆ่าได้ไหมไม่ตายนะครับแล้วก็เป็นไงถูกกองคาราวานเอาไปแล้วก็ขายเป็นทาสในสายรายงานบอก20ดิรฮัมถูกมากนะและเสร็จแล้วก็เป็นไงครับอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือให้ไปอยู่บ้านเจ้าเมืองที่อียิปต์แล้วก็เป็นไงครับสุดท้ายพี่น้องอีกการทดสอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับผู้หญิงละความหล่อนี่แหละอันตรายก็คือถูกอะไรครับถูกภรรยาของอะไรเจ้าเมืองเนี่ยนะทำการเขาเรียกว่าลวนลามแต่พูดง่ายๆก็คือว่ามีการปิดประตูไว้ก่อนแล้วแล้วก็ขอด้วยดีขอกันแบบทื่อๆเลยขอกันดื้อๆเลยพี่น้องแล้วท่านนบียูซุฟก็ไม่ยอมพอไม่ยอมสุดท้าย ถ้าไม่ได้เล่ก็ต้องเอาด้วยกลถ้าไม่ได้กลก็ต้องเอาด้วยกับกำลังแล้วคราวนี้ใช้กำลังเลยดันเป็นไงครับเป็นช่วงที่กลับมาพอดีนะเสร็จแล้วก็มีการสอบสวนกันถ้าเกิดว่าท่านนบียูซุฟเป็นคนต้องการจะข่มขืนแสดงว่ารอยของการฉีกเสื้อเนี่ยมันต้องอยู่ด้านหน้าคนเราข่มขืนเนี่ยมันก็ต้องใช้ข้างหน้าถูกไหมจับผู้หญิงอ่ะนึกออกไหมนึกออกอย่างเดียวนะอย่าไปทำนะจำไว้เก็บแล้วเวลาเขาขนหรือว่าผู้หญิงเขาดื้อเนี่ยดิ้นก็ต้องดึงอะไรดึงข้างหน้าแต่ถ้าเกิดผู้หญิงเป็นคนข่มขืนรอยฉีกต้องอยู่ข้างหลังเพราะเราวิ่งหนีเขาก็ดึงอันนี้อยู่ในอัลกุรอานสุดท้ายรอยฉีกอยู่ข้างไหนอยู่ข้างหลังแต่สมัยยาฮิลิยะเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่ายอมความไปไม่เอาเรื่องคือให้อภัยแต่ถามว่าถ้าหลักการจริงๆแล้วเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องใหญ่เรื่องของการข่มขืนนะแม้ว่ายังไม่สำเร็จนะแต่ก็เป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องที่ใหญ่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลังจากนั้นท่านนบียูซุฟขอดุอานะครับบอกว่าอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ว่าจะโดนอีกเมื่อไหร่ก็เลยขอดุอานะท่านนบีขอดุอาให้ไปเลยให้ไปอยู่ในคุกนะครับนะติดคุกเป็นหลายปีนะครับอีกเรื่องนึงพี่น้องครับที่เป็นความพิเศษของนบียูซุฟที่อัลลอฮ์ให้กับนบียูซุฟก็คือเรื่องของการทํานายฝันผมจะเข้าเรื่องทํานายฝันนะพี่น้องครับหลักการศาสนาเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของฝันเนี่ยพี่น้องนะอุลามะบอกว่าฝันเนี่ยมันแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชนิดด้วยกันฝันพี่น้องเคยฝันไหมต้องเคยอยู่แล้วคนเราอ่ะคนเราต้องเคยฝันเด็กๆนะสำหรับผมนะฝันที่ผมรู้สึกว่ากลัวมากที่สุดคือเจอไก่งวงผมกลัวมากเลยไก่งวงกี่ทำไมผมไม่กลัวไก่งวงหน้ามันเละมีอะไรไม่รู้โอ้ยผมวิ่งหนีเลยฝันประเภทเนี้ยเขาเรียกฝันแบบฝังใจอ่ะบางคนเคยไปติดลิฟต์มาพอนอนกลับมาก็ฝันแบบนี้เขาเรียกว่าฝันที่เกิดจากพฤติกรรมนะเอาหาความไม่ได้ผมเคยจะไปสอบหนังสือเนี่ยวิชาสุดท้ายพอหลับปั๊บนะฝันว่าไปสอบไม่ทันมันอยู่ในหัวฝันว่าไปสอบกากบาทโอ้ยด็อกเตอร์ไปผมซะพอตื่นขึ้นมาพับโอ้โหความฝันเว้ยนี่ว่าของจริงโอ้เหนื่อยมากเลยเพราะหัวใจเรามันมุ่งอยู่กับเรื่องนั้นมันก็จะฝันใครที่นึกถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยมันมีคนเขาถามมาบอกอาจารย์ฉันฝันว่าเห็นไลลาตุลกอดร
แล้วก็มีคนพาไปแล้วก็ไปสอนดูอาสอนอะไรไม่รู้เขาก็โทรมาเราบอกว่าไอ้ก่อนที่จะนอนน่ะนี่อีฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องเครื่องเรื่องอะไรตุ้นก๊อตไงอาจารย์บรรยายอยู่ก็นั่นแหละตอนนี้อีฟังเรื่องฉันนี่อีก็เอาไปฝันเวลาที่เรานึกถึงเรื่องอะไรมากๆมันก็เก็บเอาไปฝันถูกไหมไอ้ฝันแบบนี้เกิดจากพฤติกรรมเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกที่มันมีความกังวลความอะไรถ้ามันดีพี่น้องก็สรรเสริญอัลลอฮ์ในฮะดีษบอกแต่ถ้าไม่ดีก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์แล้วก็มีการถมน้ำลายทำท่าอย่างเดียวนะแล้วก็กล่าวอัลลอฮ์บิดและฮิมิลและชัยตอนจะถมไปทางซ้าย3ครั้งนะไม่ต้องขาดนะขอโทษนะบางคนแหมอาจารย์อยู่ข้างๆฉันพอดีเลยข้างซ้ายหัวเอาสเต็มหน้าเลยอันนี้ไม่มีเอาแค่ท่ามันแล้วในฮะดีษบอกว่าให้ลุกไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็อีกฮะดีษนึงบอกว่าให้ไปละหมาดซุนนะห์พอกลางคืนใช่ไหมบางทีมันมีเรื่องทุกข์ใจอีกฝันอีกประเภทหนึ่งพี่น้องครับเป็นฝันที่มาจากอัลลอฮ์ซึ่งบุคคลที่ได้ฝันเนี้ยก็คือบรรดานบีมุฮัมมัดเล่าถึงความฝันหลายครั้งและก็เล่าถึงใครรู้ไหมท่านอบูบักรผมเล่าให้ฟังฝันหนึ่งแล้วกันอยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมนบีฝันว่าอยู่ในสวรรค์เสร็จแล้วพี่น้องครับมีปราสาทหลังหนึ่งซึ่งนบีรู้ว่าปราสาทหลังนี้เป็นของท่านอุมัรบินคอตอบแต่ท่านไม่เจอท่านอุมัรนะท่านอุมัรคงอยู่ในปราสาทไม่เห็นอยู่ในบ้านนะแต่เห็นใครรู้ไหมเห็นผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงของท่านอุมัรกำลังทำการอาบน้ำละหมาดอยู่ข้างบ้านนบีก็เล่าให้ท่านอุมัรฟังบอกว่าจะเห็นแบบนี้พอจะเดินเข้าไปใกล้พอรู้ว่าเป็นผู้หญิงของท่านอุมัรท่านนบีก็เลยเดินออกมาเลยเพราะกลัวว่าท่านอุมัรจะหึงเสร็จแล้วพี่น้องท่านอุมัรฟังอยู่โอ้โหกล่าวแล้วกล่าวออกมาว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยน่าจะหึงท่านนบีคือด้วยความแบบอะไรอ่อนน้อมถ่อมตนแหมนบีจ๋าฉันน่ะจะหึงท่านนบีและอีกเรื่องนึงพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความฝันผู้หญิงเสียงดังคุยกับเสียงดังมาร้องมาคุยกับนบีพอท่านอุสมานเข้ามาก็ไม่เป็นไรคุยปกติพอท่านอาลีเข้ามาพอท่านอุมัรอาวัดเข้ามาท่านนั้นแหละผู้หญิงเนี่ยไปอยู่หลังม่านปิดเงียบติ๊บเลยจากที่คุยเสียงดังๆใช่ไหมพออุมัรเข้ามาปั๊บเงียบกริบเลยท่านอุมัรถามว่านี่เธอจะกลัวฉันมากกว่านบีเหรอที่นบีเนี่ยคุยกันเสียงฉันเข้ามานี่พวกเธออะไรกันจะไม่ต้องกลัวฉันหรอกก็เลยถามว่าตกลงท่านกลัวฉันหรือกลัวท่านนบีผู้หญิงบอกว่ากลัวใครกลัวท่านอุมัรนบีก็เลยบอกว่าอุมัรจ๋ารู้ไหมท่านเดินไปทางไหนแต่ชัยฏอนไปอีกทางนึงเนี่ยความที่ความเข้มของท่านอุมัรความดุของท่านอุมัรน่ะชัยฏอนรู้ว่าชัยฏอนจะท่านอุมัรเดินไปไหนชัยฏอนรู้ว่าอุมัรจะเดินไปไหนไปอีกทางนึงหนีเลยนั่นนับภาษาอะไรกับผู้หญิงเหล่านี้ที่จะเกรงท่านอุมัรอันนี้พูดถึงหะดีษว่าในเรื่องของความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ความจริงอบูบักรมีเยอะมากนะแต่ที่ผมเอามาของอุมัรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าโอ้มันมีอีกหลายความรู้พี่น้องที่เราไม่รู้นะลองไปเปิดดูนะซอฮีฮ์มุสลิม ฝันเหล่านี้ที่นบีฝันเนี่ยคือเป็นฝันมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกับที่ท่านนบียูซุฟฝันนะครับแต่ประเด็นนึงก็คือว่าไอ้ฝันนี้ถ้าเป็นฝันดีเนี่ยศาสนาอนุญาตให้เล่าได้นะแต่ถ้าเป็นฝันไม่ดีเนี่ยศาสนาไม่ให้เล่าแล้วก็ให้ขอความคุ้มครองชายคนหนึ่งพี่น้องครับอยู่ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝันว่าคอขาดคนไทยเราเนี่ยพี่น้องเวลาเขาเรียกว่าเคยดูละครนะไหมสมัยก่อนนะสมัยนี้คงไม่ดูกันแล้วแหละใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดไปดูมีเงามาปั๊บพอมองเงาปั๊บคอไม่มีเอาแล้วลางร้ายที่ไหนได้เดินผ่านต้นไม้บังพอดีไงจะมีอะไรล่ะก็ต้นไม้มันบังพอดีคอมองไม่เห็นคิดไปนู่นไปนี่
พราะกลัวว่าซอบาท่านเนี่ยฝันมีน้องฝันว่าคอขาดขาดเสร็จแล้วก็ล่วงหลุดเสร็จแล้วก็ไปหยิบคอมาใส่แล้วก็ตกใจเลยอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฝันร้ายมาหานบีเลยนบีจ๋าฉันฝันแบบนี้เล่าให้นบีฟังพี่น้องนบีทำไงไหมนบียิ้มนบียิ้มบอกกลับไปใช้ชีวิตปกติมันมาจากชัยฏอนจะไปเครียดอะไรดังนั้นพี่น้องครับธุรกิจหนึ่งที่ทำเงินมากอันนี้ไม่ใช่มุสลิมเรานะความเชื่ออื่นก็คือหมอดูแล้วก็หมอทำนายฝันแล้วถามว่าฝันที่เข้ามาทำนายเนี่ยฝันดีฝันร้ายฝันร้ายถ้าฝันดีมันแก้ยากของดีอย่างเดียวถ้าฝันร้ายมันแก้มันต้องมีวิธีแก้คืออะไรสะเดาะเคราะห์เอาอะไรมาใส่หยอดอะไรก็ได้อะไรแล้วแต่มันก็กลายเป็นเรื่องอะไรด้วยเรื่องชีริกเรื่องอากีดะห์เข้าไปด้วยเนี่ยเม่นนะข้างหน้านี่ปึ๊กเลยตอบได้ดังนั้นพี่น้องครับใครฝันอะไรอย่ามาเล่าให้ผมฟังนะไม่รู้เรื่องไม่เคยดูตำลงตำรานี่ไอคงไทยฝันไม่มีกลับไปขอดูอาเพราะฝันก็คือฝันนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าท่านนบียูซุฟกลับมาที่นบียูซุฟตอนที่ติดคุกเนี่ยมันมีชายสองคนนี่เขาว่าเป็นคนสนิทของกษัตริย์ปรากฏว่าสองคนเนี่ยเขาฝันมาติดคุกอยู่ด้วยกันนะเขาก็ฝันอีกคนแรกเนี่ยฝันว่าเทดินสุราหรือดินเหล้าอะไรเนี่ยนะและอีกคนนึงฝันว่าแบกขนมปังแล้วก็มีนกมาจิกกินก่อนที่ท่านนบียูซุฟจะทำนายฝันของสองคนนี้นะท่านนบียูซุฟทำการสอนอากีดะห์จนกระทั่งชายสองคนเนี้ยศรัทธาเชื่อในอัลลอฮ์ผมถึงบอกว่าถ้าอากีดะห์ไม่แน่นแล้วก็ไปพูดในเรื่องฝันเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดประตูให้ชัยฏอนทำงานถามว่าท่านนบีเนี่ยทำนายฝันจากอะไรอัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์สอนนบียูซุฟแต่คนอื่นผมไม่รู้ใครสอนแต่ท่านนบีอะไรนบียูซุฟทำนายฝันด้วยกับการสอนของอัลลอฮ์แต่เงื่อนไขก็คือว่าก่อนที่นบียูซุฟจะทำนายฝันให้กับใครนบีจะสอนอะไรก่อนสอนอะกีดะห์สอนให้รู้จักอัลลอฮ์สอนให้เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เพราะมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยบางเรื่องนะครับบางเรื่องบางอย่างนะเช่นบางทีเราอาจจะพูดถึงเรื่องของยินเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปลไปแปลมากลายเป็นไงโอ้ยินมีอำนาจซะแล้วเพราะเราเป็นอะไรเราไม่กลับไปที่ต้นของมันก่อนเพราะว่าก่อนจะสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำคัญคือต้องอะกีดะห์ต้องแข็งนะถามว่าที่ยินมันมีอำนาจเนี่ยด้วยการอนุมัติของใครล่ะก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปให้มันทำงานนู่นทำงานนี่มันก็เชื่อเราแต่พอเวลาเราแย่มันก็เล่นงานเราแต่ประเด็นก็คือก่อนที่จะสอนในเรื่องราวของอัลกีบเรื่องเล่นนับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะให้เราคุยกันเรื่องอะกีดะห์ก่อนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปไกลเพราะว่าญาติผมนะมันก็มีเหมือนกันคือเจอกันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกฝันใครมาเยี่ยมคนตายสิมาเยี่ยมมั่งเดี๋ยวก็หิวนู่นมั่งหิวไอ้นี่มั่งอะไรมั่งเสร็จแล้วบางทีมีพอหิวปั๊บก็บอกโต๊ะครูบอกอ๋อยังต้องทำบุญแล้วแหละโอ้เพราะมึงยีเขาหิวแล้วก็ทำบุญยังไงดีล่ะก็มูฉันก็ฝันถึงเมื่อกี้เหมือนกันนะขมกเนี่ยเป็นขมกแพะพ่อเมื่อกี้เนี่ยแกชอบขมกแพะอันนี้ก็ไปทำขมกแพะเสร็จแล้วก็ทำวิธีกันนะหอดวงดวงอะไรก็ว่าไหมพออีกวันนึงมาบ่อยเนี่ยคราวนี้นี่ยีคนนี้ไม่ได้ฝันแล้วคราวนี้โตคูเดินไปบอกเลยและแบร์ไปเลยต้องแบร์และแบร์เดินไปบอกเลยบอกว่าไงเนี่ยฉันฝันได้ถึงยีรออ๋อเดี๋ยวนี้ถึงว่าไม่มาหาฉันเลยไปหาแต่เธอเนี่ย
แล้วก็ฝันว่าไงล่ะก็เนี่ยแหละต้องทำบุญเขาก็จะทำอะไรล่ะที่ฉันฝันเห็นนะนะก็เป็นต้มยำทะเลเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่อีบอกว่าใช่หรือเปล่าบางทีเนี่ยเขาแพ้กุ้งเขาแพ้ปลาหมึกก็เลยบอกอ๋อเนี่ยเป็นปลาอย่างเดียวก็ได้จ้ะที่ไหนได้จะกินเองแหมเล่าซะยาวเชียวฉะนั้นก็บอกเขาไปว่าจะกินอะไรก็บอกเขาไปใช่ไหมทำมาส่งที่บ้านกันเลยไอ้นี่เอาคนตายมาหากินไม่เอาพี่น้องนะมันมีเหมือนกันด้วยวันนี้ที่ยังนั่งฝันถึงตกขีดตะวังอะไรกันไม่รู้เนี่ยผมถึงบอกว่าบางทีเราไปเปิดช่องให้แล้วให้ใช้ตอนมาทำงานนะครับอันนี้เอาถึงกี่โมงล่ะฉันอันนี้ที่บ้านนะนะบางปลาฉันอยู่บ้านป่าไกลเพราะว่าเขาไม่ได้มีให้นอนที่นี่ใช่ไหมไม่มีอะไรนะอ๋อเฝ้าที่นี่ได้ใช่ไหมอ่ะปิดท้ายพี่น้องครับนะปิดท้ายละนะเรื่องหนึ่งเรื่องว่าทำไมพี่น้องครับท่านนบีเนี่ยสรุปนะฝันนะครับถ้าเป็นฝันดีนะก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับแล้วก็สามารถบอกได้แต่ความจริงไม่ต้องไปเล่าอะไรมากหรอกพี่น้องคุยกันเรื่องความจริงนะเสร็จแล้วถ้าเป็นฝันร้ายก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ส่วนไอ้ฝันที่บอกเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเกิดจากความกระทำจงอะไรนะฝังใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ว่าไปนี่เรื่องของหัวใจมันก็มาเป็นครั้งครั้งครั้งคราวนะครับนะต่อมาพี่น้องครับปิดท้ายด้วยว่าเหตุใดทำไมนบีเนี่ยถึงถูกทดสอบมากนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับฮะดีษจากท่านซาดบินอบีวะกอสว่าท่านได้กล่าวว่าท่านนบีว่านะท่านได้กล่าวได้ถามท่านนบีว่าใครคือผู้ที่ถูกทดสอบมากที่สุดนะพี่น้องครับนบีตอบว่าอัลอัมบียาอูก็คือใครครับบรรดานบีต่างๆคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดก็คือบรรดานบีนบียูซุฟหนึ่งถูกญาติพี่น้องเว้ยอิจฉาขอดูอานะพี่น้องอย่าให้เรานั้นเป็นคนที่ถูกอิจฉาแล้วก็ไม่ต้องมีอิจฉาคนอื่นถ้าจะอิจฉาก็เรื่องอะไรครับเรื่องของการบริจาคทรัพย์เรื่องของการอะไรความรู้สอนหนังสือสอนอะไรนี้นะด้านที่สามคือเรื่องกุรอานคนที่อ่านกุรอานแล้วก็ใช้กุรอานอ่านทั้งกลางวันและกลางคืนอันที่สองก็เรื่องอะไรครับถูกปองร้ายอันที่สามก็คือเรื่องของอะไรครับผู้หญิงที่จะมาทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยนะแล้วอันที่สี่ก็คือติดคุกที่ไปอยู่ในคุกอะไรแหละสี่เรื่องปรากฏว่าเดี๋ยวก่อนฝันไม่จบนะไอ้สองคนแรกเนี่ยฝันว่าอะไรครับก็เล่าความฝันนบีก็ทำนายว่าท่านเนี่ยจะได้ออกไปแล้วก็ได้ไปแล้วได้ไปทำหน้าที่เป็นคนใกล้ชิดของกษัตริย์ส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะต้องไปไงถูกโทษแล้วก็ถูกประหารชีวิตคือต้องเสียชีวิตพอทำนายเท่านั้นแหละไอ้สองคนนี้บอกอ๋อไม่ได้ฝันหรอกกลัวแต่ถามว่านบีพูดของจริงไหมจริงนะอีกคนนึงก็ถูกประหารชีวิตอีกคนนึงก็ออกไปแล้วก็นบีก็บอกว่าช่วยไปบอกด้วยนะว่าฉันเนี่ยถูกคุมขังอยู่ที่นี่ปรากฏว่าชัยฏอนมันทำให้คนคนนี้ลืมจนกระทั่งมีเหตุนะมีเหตุอีกก็คือกษัตริย์ฝันนั่นแหละสุดท้ายก็ไปตามมานะเรื่องมันยาวพี่น้องเพราะว่าเวลามันหมดแล้วเราตรงนี้ก่อนพี่น้องครับนบีบอกว่าใครคนถูกทดสอบมากที่สุดคือบรรดานบีซุ่มมาแต่หลังจากนั้นนบีบอกว่าอัลอัมซาลูฟัลอัมซัลแปลว่าอะไรครับคือผู้ที่ใกล้เคียงที่สุดกับบรรดานบีใครอ่ะก็คือคนที่อยู่ในแนวทางคนที่ปฏิบัตินะอยู่ในหลักการอยู่ในหลักธรรมคำสอนของศาสนาคนที่ทำตัวใกล้เคียงกับนบีคือทำความดีความชั่วทำน้อยนะหรือแทบจะไม่มีเลยแต่ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆ
นะครับเสร็จแล้วพี่น้องครับนบีบอกว่าไงครับฟะลิยุบตัลรอจูลูอะลาฮะซะบิดีนีฮีบุคคลหนึ่งเนี่ยจะถูกทดสอบตามระดับการยึดมั่นในศาสนาของเขาพี่น้องลองถามตัวเองดูนะลองสำรวจตัวเองดูว่าเราถูกทดสอบเรื่องอะไรบ้างผมเชื่อว่ามีแต่ว่าจะมากจะน้อยกับอีกเรื่องหนึ่งก็นี่แหละอยู่ที่ระดับของอะไรครับระดับการยึดมั่นของศาสนาฟาอิงกานาดีนูฮูซุลบันอิสตัดดาบาลาอูฮูหากพวกเขามีความเข้มแข็งในศาสนาอย่างมากเขาก็จะถูกทดสอบอย่างหนักพี่น้องครับพี่น้องที่อิรักที่ซีเรียเอ่ยที่ปาเลสไตน์นี่แสดงว่าพี่น้องเขาโดนทดสอบอย่างหนักก็แสดงว่าระดับอีหม่านของเราก็ระดับอีหม่านของเขาก็ตามระดับเขาเลยมีเสียลูกโดนฆ่าโดนอะไรของเราไม่มีบางทีมดกัดบางทีอะไรครับน้ำท่วมนิดหน่อยน้ำขังอะไรน้ำท่วมน้ำขังแล้วก็บ่นเรียบน้ำขังรถติดหมดแหละนั้นมีการทดสอบตามระดับและระดับของศาสนาก็คือระดับอีหม่านวัยกาณฟีดีนีริกกอตุนอิบัตตุลิยาลาฮะซะบาดีนีฟะมายุบรฮุลบะลาอ์บิลอับดิฮัตตายะตรกะฮูยัมชีอะลัลอัรฎิมาอะลัยฮิคอตีอะตุหากการยึดมั่นของเขานั้นในศาสนานั้นเขาไม่ได้เข้มแข็งอ่อนนะเขาก็จะถูกทดสอบตามระดับการยึดมั่นในศาสนาของเขาบาละการทดสอบจะประสบแก่มนุษย์ผมพัดนะขอมาบนะจนทำให้เขานั้นเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินโดยไม่มีบาปใดๆเหลืออยู่เลยมาไลฮิคอตีอาตุนไม่มีบาปใดๆเหลืออยู่เลยนั้นยิ่งถูกทดสอบพี่น้องครับนั่นแสดงว่าถ้าเราอดทนเป้าหมายก็คืออดทนนะแล้วก็ทำยังไงต้องเขาเรียกอะไรนะรู้สึกพอใจนะครับเขาเรียกอะไรล่ะรู้สึกนะไม่คิดร้ายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่ความเสียใจพี่น้องมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีใครเสียใจเวลาสูญเสียคนที่เป็นที่รักเสียใจนะครับแต่ไม่ใช่ถึงกับเรื่องของการและโวยวายหรือบางทีเนี่ยในอาหรับเนี่ยเขามีการฉีกเสื้อตีอกชกตัวเนี่ยห้ามนะครับอันนี้ห้ามในหลักการศาสนานั้นทุกครั้งที่ถูกการทดสอบให้พี่น้องนึกถึงใครครับนึกถึงบรรดานบีมากๆนะครับว่าเขาเนี่ยถูกทดสอบมากกว่าเราหลายเท่านะแล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะครับแต่พวกเราเองบางทีโดนเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองก็ต้องเป็นไงครับต้องเตือนตัวเองนะถ้าเรียนและไม่สอบพี่น้องจะรู้ไหมว่าเราจะผ่านเหตุผลผู้สอนสมมติเนี่ยสอนเนี่ยบรรยายไปนะก็ว่ากันไปแต่ถามว่าเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยมันก็ต้องมีสอบสอบเพื่ออะไรเขาเรียกสอบไล่สอบเพื่อจะไล่ขึ้นไปเลยอีกระดับหนึ่งพอสอบผ่านหนึ่งก็ขึ้นปีหนึ่งพอปีหนึ่งก็ขึ้นปีสองปีสองปีสามปีสามปีสี่พอปีสี่ก็จบนะสี่ปีจบนะของผมหกปีจบเรียนนานเรียนซ้ำไปเรื่อยพี่น้องคนดำต้องซ้ำนะครับผมก็บทเรียนประมาณนี้ด้วยแล้วกันนะขอมาจริงนะครับถ้าเรื่องประวัตินั้นผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็พยายามจะโยงมาเรื่องของหลักการปฏิบัติเรื่องของฟิกนะครับนะในเรื่องของหลักปฏิบัตินะครับอ่ะมันมีพี่น้องฝากคำถามถามเรื่องจำอยู่ไหมคนที่จะถามจะบอกให้ลงไปข้างล่างจำไม่ได้เขาถามเขาบอกว่าจะถามเรื่องคนป่วยละหมาดหรืออะไรนะหาคนอื่นก็ได้ครับมีไหมครับมีอะไรจะสอบถามเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเนี่ยสอนดีไงเห็นไหมพอสอนดีปั๊บเนี่ยจะเงียบเลยพี่น้องเขาเดี๋ยวเข้าใจกันหมดทุกอย่างนะเขาเดี๋ยวอธิบายอย่างปลุกโปงไม่มีคงทงคำถามเลยเท่านั้นอยากจะกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตอบส่วนตัวกับมึงยีเขาแล้วกันนะครับอ่ะพี่น้องครับนะเอาพอหอมปากหอมคอนะคือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยผมโอเคเลยพี่น้องถึงไหนถึงกันแต่กลางคืนเนี่ย
ผมต้องเผื่อเวลานิดนึงนะครับขอมาจริงๆนะจริงอยากจะสอนนานๆบางคนบอกอาจารย์ทำไมไม่เล่นยันที1ที2น้องเราเองเนี่ยนะทุกคนเนี่ยพอดึกแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะการนอนดึกเนี่ยมันไม่ตรงกับแบบอย่างนะครับของนบีเนี่ยจะนอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นหัวรุ่งถูกไหมถ้าเรานอนดึกเมื่อไหร่พี่น้องทำให้ซูโบเรางูเงียแน่นอนมันมีผลแม้ว่าเราตื่นนั่นแหละแต่โอ้โหบางทีกว่าจะงัดตัวเองออกมาได้ใช่ไหมบางทีบังเวลาแล้วกันอย่างเงี้ยโอเคพี่น้องกลับไปก็นอนผมลงเผื่อเวลาขับรถอีกนะครับแต่ยินดีมากๆนะครับที่จะมา

0: ก็มันแย่ขับรถคนเดียวพี่น้องดูนั่นไปนั่นไปมันงัดตัวเองไม่ขึ้นเหมือนกันทีนะก็ถึงบอกว่าเอาแหละสอนศาสนาก็ต้องเคร่งครัดในอามันของเราด้วยบางคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยผลอาจารย์ผลบุญเยอะไปสอนคนอื่นจะหนักนะสิแต่สอนแล้วเราไม่ทำเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราก็สอนแต่เราก็ต้องรักตัวเองด้วยรักพี่น้องแล้วก็ต้องรักตัวของเราด้วยในการที่เราจะเข้มงวดในเรื่องราวของศาสนานะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอและเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี้ยมัตุนมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิดไมตีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ดุอาสอนน้องวันนี้เสนอดุอาดุอาที่ผู้เดินทางควรจะกล่าวเมื่อถึงเวลาใกล้รุ่งอรุณซัมมาซามิอุนบิฮัมดิลลาห์وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائزا بالله من النار ความว่าผู้ที่ได้ยินคำพูดของฉันนี้ได้โปรดบอกต่อไปด้วยกับมวลการสรรเสริญของพระองค์และการทดสอบที่ดีของพระองค์ที่มีต่อพวกเราโอ้อัลลอฮ์โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราได้โปรดทรงเป็นสหายกับเราและประทานความโปรดปรานแก่พวกเราด้วยกับการที่ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากไฟนรกข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนดำเนินรายการโดยฮัยานแยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติขึ้นความรู้สู่การปฏิบัติ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับวันนี้เรามักจะได้ยินนะครับว่าคนคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นยังไงพี่น้องเราจะได้ยินนะครับว่าเรานึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้เราพูดถึงคนอื่นและเราไม่ค่อยได้ดูตัวของเราเองวันนี้นะครับเราอยากที่จะพูดคุยว่าเราเนี่ยหันกลับมาดูตัวเราเองกันบ้างอย่าไปดูคนอื่นเลยครับพี่น้องหัดมาดูตัวเราเองกันบ้างสำรวจตัวเราเองกันบ้างมิฉะนั้นแล้วเราอยู่ไปสำรวจคนนั้นนะครับคนนี้ไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างนั้นและถามตัวเราเองว่าเราไม่ดีอะไรบ้างสิครับพี่น้องเราอย่าถามว่าคนอื่นแต่ถามว่าเรามีบกพร่องอะไรบ้างเราไม่ดีอะไรบ้างเรายังขาดในการทำคุณงามความดีอะไรบ้างนั้นมนุษย์นะครับมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งนะครับบางครั้งก็ยังใฝ่อยากใฝ่ดีบางครั้งก็รู้สึกว่าโอ้วันนี้ไม่อยากใฝ่ดีไม่อยากคือมีความด้วยกับความเกลียดค้านด้วยกับความอะไรก็ตามแต่ให้เรามาคิดหวนดูตัวเราเองเราในช่วงนี้ในวันนี้ในค่ำคืนนี้นะครับเรานะมีข้อบกพร่องอะไรบ้างเพื่อที่เรานั้นจะปรับเปลี่ยนแปลงตัวของเราไปในทิศทางที่อัลลอฮ์ทรงรักปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อัลลอฮ์นั้นเมตตาเราถามว่าเราตำหนิคนอื่นนั้นมันมีประโยชน์อะไรครับพี่น้องคนอื่นจะทำให้เราขึ้นสวนสวรรค์ไม่ได้ครับดังนั้นเราต้องตำหนิตัวเราเองดูตัวเราเองดูตัวเราเองครับว่าตัวเราเองนั้นน่ะมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับในยุคซะลัฟนะครับเขามีคนหนึ่งชื่อท่านอิบรอฮีมอิบนุอัดฮัมผู้คนก็จะพูดนิทาคนนั้นว่าคนนี้กล่าวถึงคนนั้นกล่าวถึงคนนี้ก็มีคนถามท่านอิบรอฮีมอินอัดฮัมว่าทำไมล่ะฉันพวกเราพูดคุยถึงคนนั้นพูดคุยถึงคนนี้ข้อตำหนิของคนนั้นข้อตำหนิของคนนี้นั่งกันหลายหนคนเนี้ยท่านอิบรอฮีมอินอัดฮัมเนี่ยไม่เคยพูดถึงคนนั้นคนนี้เลยท่านอิบรอฮีมอัดฮัมบอกว่าแค่ฉันเนี่ยหาข้อตำหนิของตัวเองเนี่ยก็เยอะพอแล้วอ่ะฉันไม่มีเวลาพอที่จะไปพูดถึงข้อตำหนิของคนอื่นเลยนี่คือคนที่เขาอะไรครับนี่คือคนที่เขานั้นรู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไรพยายามตรวจสอบตัวเราเองว่าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปตำหนิคนนั้นคนนู้นคนนี้เพราะข้อตำหนิหรือข้อผิดพลาดของฉันเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนี่คือบุคคลที่มีอิสลามอยู่ในหัวใจของเขามีอีมานศรัทธาอยู่ในหัวใจของเขาเขาคิดอย่างนี้ถึงตัวเองว่าข้อผิดพลาดข้อตำหนิข้อไม่ดีของเองตัวเองเนี่ยมันมีเยอะเราจะปรับตัวกันยังไงไม่มีเวลาที่จะไปคิดว่าจะไปตำหนิคนนั้นจะไปว่าคนนี้ดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในสุรอัซซุมัรอายะที่56ว่าอันตะกูลนัฟซุนยาฮัสรตะอะลามาฟัรตุฟีจัมบิลลาวะอินกุนตะละมินัลคอซิรินมิฉะนั้นชีวิตหนึ่งจะกล่าวว่าโอ้ความหายนะนะครับจงประสบแด่ตัวข้าพระองค์ได้เถิดที่ข้าพระองค์ได้ทอดทิ้งหน้าที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและข้าพระองค์ก็เคยอยู่นะครับในหมู่ผู้ที่เยาะเย้ยอีกด้วยพี่น้องครับนี่ต้องเป็นคนแบบนี้ต้องเสียใจนะครับว่าตัวเองนั้นเคยไปอยู่ในคนที่อะไรครับเคยเยาะเย้ยคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จนใจในคำสั่งของอัลลอฮฺเป็นคนที่นะครับไม่ได้รับ นะครับความเป็นคนที่ได้รับความเสียหายอย่างยิ่งดูตัวเราเองครับเยอะไม่อยากที่จะให้พี่น้องนั้นไปดูคนอื่นนะครับดูตัวเราเองให้เยอะว่าเราบกพร่องเราผิดพลาดนะครับหรือเรานั้นยังขาดอะไรที่จะทำให้ตัวเราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจุดนี้แหละที่เราควรที่จะเฝ้าร้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราเนี่ยอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ว่าให้เราน่ะคิดทบทวนตัวของเราเองและพิจารณาตัวเองให้มากด้วยกับการมองย้อนกลับนะครับตรวจสอบชีวิตของเราและก็บันทึกนะครับทำบันทึกได้แล้วบันทึกลงไปว่าฉันน่ะอัลเลาะห์วันกับคืนนึงมีความผิดอะไรบ้างท่านอิมามมารวาดีนะครับได้กล่าวถึงการนะครับตรวจสอบตัวเองนะครับว่ามันเป็นการที่เราคิดทบทวนไต่ตองในยามกลางคืนถึงสิ่งที่เราได้กระทำในช่วงกลางวันทำอะไรไปบ้างหากเป็นสิ่งที่ดีก็จะปล่อยไว้และถ้าหากการกระทำที่ดีที่คล้ายหรือว่าดีกว่านั้นเพิ่มแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะแก้ไขหากยังมีเวลาและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีในข้างวันข้างหน้าอีกนะครับถ้าหากว่าเป็นสิ่งดีให้คงอยู่ไว้และก็หาสิ่งที่ดีขึ้นไปอีกมาทำและถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ดีก็ทำไงครับก็หาโอกาสที่จะแก้ไขและก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นและไอ้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะลดหายไปแล้วก็จะไม่ทำท่านอิบนุกอยยิมเช่นกันก็กล่าวว่าการทบทวนนั่นคือการแยกระหว่างสิ่งที่เป็นของตนนะครับคือเป็นผลบุญของตนและสิ่งที่ไม่ใช่ของตนนั่นก็คือสิ่งที่เป็นบาปโดยที่เขานำสิ่งที่เป็นความดีนะติดตัวไว้แล้วก็คืนสิ่งที่เป็นบาปนะครับเอาออกไปจากตัวเขาเพราะเขาคือผู้เดินทางที่จะกลับว่าผู้เดินทางที่จะไม่กลับมาตรงนี้อีกคือไม่กลับมาโลกดุนยานี่ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือนักชาวซาลาฟุตซอลแล้วที่เขาก่าวไว้มีความคมมากมายนะครับที่จะให้เราได้คิดนะครับว่าให้เราพินิจพิเคราะห์ตัวของเราเองนะครับเพราะความเสื่อมโทรมในโลกดุนยานี้ที่เกิดขึ้นนะครับล้วนและแต่การที่บุคคลหรือว่าสังคมไม่ได้คิดนะครับถึงผลการกระทำไม่คิดถึงการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือบางทีก็จากผู้นำนะครับหรือแม้กระทั่งสังคมรอบๆข้างก็ตามแต่ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะให้เราคิดให้เราคิดโฆษณาคิดโฆษณาไว้อนาคตอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดถึงข้างหลังที่ผ่านไปแล้วเลยให้คิดอะไรคิดไปข้างหน้าเขาบอกเราจะเด่นจะดีได้ต้องคิดไปข้างหน้าแต่อิสลามนะเฮออนคิดข้างหลังด้วยครับพี่น้องเราชีวิตจะก้าวไกลต้องคิดไปข้างหน้าเขามีคำพูดแบบนี้แต่พี่น้องครับเราต้องดูข้างหลังของเราด้วยว่าความผิดความพลาดความไม่ดีอะไรที่เราได้ผ่านพ้นไปเนี่ยเราต้องดูด้วยครับพี่น้องมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่มีการปรับตัวคิดไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีการปรับตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาข้อคิดนะครับมาไว้มาข้อคิดที่เราเคยปฏิบัติแล้วมาเป็นข้อคิดให้กับเราและเราเดินไปข้างหน้าครับถ้าหากว่าดีให้เดินต่อและก็หาสิ่งที่ดีเหมือนที่นักวิชาการได้บอกไว้และถ้าหากว่าไม่ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและก็ไม่หวนกลับมากระทำในสิ่งที่เป็นความผิดความชั่วนั้นอีกดังนั้นพี่น้องครับใช้ชีวิตนะครับเราต้องการใช้ชีวิตนะครับอย่างคนที่สามารถควบคุมอะไรได้เหมือนเราควบคุมม้ารั่วเข้าขับรถเนี่ยจับพวงมาลัยนั่นก็คือหัวใจของเราต้องควบคุมพฤติกรรมที่อยู่ในร่างกายของเราดังนั้นหัวใจถ้าหัวใจดีๆก็ควบคุมพฤติกรรมเรื่องการ แสดงออกของทางร่างกายของเราก็จะดีแต่ถ้าหากว่าหัวใจเราไม่ดีนะครับแน่นอนพฤติกรรมนะครับของเราก็จะแสดงออกมาไม่ดีดังนั้นอย่าให้ตัวของเราเองเป็นบุคคลที่อะไรครับไม่คิดสำรวจตัวเราเองดังนั้นเราจะคิดสำรวจตัวเราเองได้ยังไงอันดับแรกที่เราน่าจะดูนั่นก็คืออะไรก็ได้นะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่วาญิบเราบกพร่องไปไหมนมาดของเรานมาดครบ5เวลาไหมบางคนบอกอัลลอฮ์ยังไม่ครบ5เวลาเลยลูกของเราก็ยังไม่ครบตัวเรายังไม่ครบอ้าวทำให้ครบทำให้ครบอ้าวนมาดฟัรดูครบ5เวลาแล้วอ้าวนมาดครบ5เวลาแล้ววาญิบเหมือนกันทำครบเอตรงเวลามั้ยอ้าวไปดูอีกตรงเวลามั้ยตรวจดูตรงเวลาไหมพอได้เวลานบีนะครับบอกว่าการนมาที่ประเสริฐที่สุดอาลาวักติฮาให้อยู่ตอนต้นๆนะครับของเวลาอ้าวเราทำได้ไหมเราสำรวจเราดูครับและประการต่อมาหนึ่งสิ่งที่เป็นวาญิบที่เราจะต้องทำแล้วและประการต่อมาที่เราจะต้องสำรวจคือว่าจะต้องพิจารณาส่วนที่เป็นข้อห้ามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ความผิดของเราเนี่ยหากพบว่าตัวเราเองกระทำในสิ่งที่ต้องห้ามลงไปเราจะต้องแก้ไขได้นมาดไม่นมาดเนี่ยเราต้องแก้ไขแก้ไขทำยังไงครับขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความดีลบล้างความสิ่งที่ผิดพลาดไปนี่แหละครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับปรุงนะครับไม่จะผิดแล้วผิดเล่าผิดซ้ำอยู่นั่นแหละไม่ใช่ครับบางคนก็คิดนะครับเพราะอะไรครับมีคำกล่าวไว้นะครับโบอาจารย์เอ้ยผิดความผิดความชั่วนะฉันรู้หมดแล้วแต่อดไม่ได้อัลลอฮ์ที่ชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้แสดงว่าเราไม่คิดที่จะสำรวจตัวเองไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่คิดที่จะปรับปรุงให้ตัวเองนั้นดีขึ้นไม่ใช่ว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ดังนั้นแสดงว่าเราแพ้อะไรครับเราแพ้ชัยฏอนใจของเราน่ะแพ้นับซูอารมณ์ของเราแพ้ชัยฏอนและประการต่อมาที่เราจะพิจารณาตนเองนั่นก็คือว่าเอ๊ะวันเนี้ยเราได้หลงลืมอะไรกันไปบ้างลืมที่จะทำความดีอะไรบ้างลืมที่จะอ่านดุอาบ้างอ๋อขึ้นรถลืมอ่านดุอานะเอาเราออกจากบ้านก็ลืมอ่านดุอาเอาเข้าบ้านลืมให้สลามเอาใหม่คิดใหม่ทำใหม่ปรับปรุงใหม่วันนี้นะครับทำนะครับก่อนจะออกจากบ้านเขียนโน้ตไว้เลยจะออกจากบ้านต้องทำอย่างนี้เตือนกันแล้วก็เราก็มีการเตือนกันในครอบครัวอ้าวลูกขึ้นรถแล้วอ่านดูอาขึ้นรถยังอ้าวเราจะปอออกจากบ้านแล้วอ่านดูอาออกจากบ้านหรือยังเตือนกันครับพี่น้องอินนัซิกรตัมฟาอุลมุมินีนแท้จริงการเตือนกันการให้คำตักเตือนกันหรือการทำให้การบอกกล่าวกันเนี่ยเป็นการที่จะให้ประโยชน์กับผู้ศรัทธาดังนั้นพี่น้องครับมีการตักเตือนกันให้คำแนะนำกันนะครับไม่ใช่การตำหนิกันและการด่าว่ากันนะครับและอีกประการนึงที่เรานั้นสามารถที่จะทำนั่นก็คือพิจารณาทบทวนนะครับการกระทำความเคลื่อนไหวต่างๆร่างกายของเราคำพูดของเราการเดินการนะครับการมองของเราการฟังของเราที่เราทำไปเนี่ยนะครับเราทำไปนี่ถูกต้องตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไหมถ้าถูกต้องตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ฉันเนี่ยอะไรครับร่างกายฉันเนี่ยพูดดีตลอดเลยไม่ใช้คำพูดที่เป็นอะไรนะคำพูดที่หยาบคายเลยวันนี้ฉันใช้คำพูดดีมากตลอดเลยเช็คแล้วคำพูดดีตลอดแล้วกับการเดินล่ะอัลลอฮ์เดินไปไหนโอ้วันนี้จะเดินไปมัสยิดนะครับ3เวลา2เวลา5เวลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วกับการอะไรครับใช้ตาสายตาของเราวันนี้เรามองอะไรกันบ้างโอ้มองแต่ละครอย่างเดียวเลยโอ้ลบแล้วไม่ได้แล้วนะลบแล้วด้านนี้ไม่ดีดูอะไรครับดูบรรยายเอาไม่เป็นไรดูบรรยายไม่เป็นไรดูอะไรอีกดูในสิ่งที่ ดูอัลกุรอานอัลลอฮ์หยิบอัลกุรอานมาอ่านอัลลอฮ์ได้กำไรนะวันนี้ได้กำไรเยอะเลยนะอ่านอัลกุรอานนะครับฟังบรรยายศาสนานะครับดูทีบรรยายศาสนานะครับแล้วก็ใช้สายตาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับสอดส่องดูแลพฤติกรรมของลูกนะครับว่าลูกนั้นได้นะเวลาละหมาดยังจะได้เรียกนะดูนบีนะครับได้บอกไว้นะครับว่าถ้าเรานั่นรอการละหมาดถึงเวลาเฝ้าอยู่นะครับนั่นแหละเราจะได้รับนะครับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในวันกิยามะห์และหูล่ะหูวันนี้หูเป็นยังไงบ้างไม่ใช่หูตึงนะครับพี่น้องหูน่ะใช้ไปในทิศทางใดบ้างนะครับเอาหูฟังนินทาอย่างเดียวเลยวันนี้ลบโดนได้ลบแล้ววันนี้ไม่ได้ครับเราต้องอะไรครับเราต้องใช้หูไปในทิศทางที่อัลลอฮ์ทรงรักฟังกุรอานฟังบรรยายนะครับฟังเรื่องศาสนานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ต้องคิดว่าที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนั้นทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะอะไรนะทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราต้องมีวิธีการว่าต้องทำอย่างไรด้วยนั้นเราก็จะต้องสำรวจตรวจตาตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมและเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมเท่าทุกวันนี้ถ้าเราถามพร้อมที่จะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไหมหลายคนก็ยังไม่พร้อมเนี่ยดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เตรียมตัวสำรวจตัวเราเองว่าเราพร้อมที่จะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมแต่อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ฉันพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วด้วยกับคุณงามความดีที่ฉันทำและฉันตั้งใจที่จะกลับหาอัลลอฮ์ด้วยกับคุณงามความดีของฉันอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษให้แก่เราและก็ให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเรานั้นให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเถิดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัรกานุฮุลญะลีลาดะอายมุลฟะดีลา
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมาตุ้นมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมียงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชายมะฮ์มูดสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: รายการดูอาสอนน้องโดยฮายันเยนาวันนี้เสนอเรื่องดูอาเพื่อขับไล่ชัยตอนและการกระซิบกระซาบของมันมีขั้นตอนดังนี้ 1. ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนมันร้ายที่ถูกสาปแช่ง 2. ทำการอาซาน 3. พยายามอ่านบทซิกเกหรือบทซิกรุ่นเหรออ่านอัลกุรอานและขอดูอาเยอะๆค่ะจบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุ่นเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาผู้อันเกียรติรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการทิศทางชีวิตนะครับซึ่งได้มาพบกับท่านพี่น้องเช่นเคยเป็นประจำในช่วงต้นของสัปดาห์ในช่วงเช้าตรู่อันมีบารอกัตหรือมีความจำเริญอันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้รายการทิศทางชีวิตก็ยังพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัลอาฟาตุลลิซานบาปนะครับซึ่งบาปที่เกิดขึ้นจากการใช้ลิ้นของเราบาปแห่งลิ้นก็คือการพูดจาการสื่อสารของเรานั้นจะทำให้เรานั้นได้รับโทษหรือทำให้เรานั้นได้รับกับความหายนะก็ด้วยกับการควบคุมด้วยกับการที่เรานั้นสามารถบังคับลิ้นของเราซึ่งไม่มีกระดูกเนี่ยนะครับในการสื่อสารให้เป็นการสื่อสารที่ดีแล้วการสื่อสารที่ดีการพูดจาที่ไพเราะนั้นนับได้ว่าเป็นอัคลากเป็นมารยาทหรือเป็นอาดับนะครับที่เป็นที่ปรารถนาของทุกคนมนุษย์นั้นนะครับถูกบังเกิดขึ้นมานั้นในลักษณะที่สวยงามและมนุษย์นั้นจะบริโภคในสิ่งที่ดีพี่น้องจะเห็นว่าการบริโภคอาหารถ้าว่าเราต้องการที่จะให้ร่างกายของเรานั้นมีความแข็งแรงนะครับเป็นร่างกายที่สามารถที่จะใช้ปฏิบัติหรือทำภารกิจต่างๆได้เราต้องบริโภคในสิ่งที่ดีเคยเห็นไหมครับว่าบางคนเวลาที่เขานั้นเหนื่อยล้าเมื่อยล้าเนี่ยเขาพยายามที่จะคัดสรรอาหารที่เขาบอกว่าเมื่อดื่มอันเครื่องดื่มตัวนี้แล้วก็จะสร้างความกระชุ่มกระชวยเกิดสร้างความอะไรครับไปบำรุงประสาทบำรุงสมองทำให้มีความสดชื่นแข็งแรงนั่นเรื่องราวอาหารที่เรานั้นพิถีพิถันในการบริโภคดังนั้นการพูดจาของเราก็เช่นกันครับการสื่อสารของเราเนี่ยเราจะเป็นจะต้องสื่อสารในสิ่งที่ดีเพราะสิ่งที่ดีนั้นเมื่อเราพูดออกไปมันก็จะเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับสิ่งที่มันย้อนกลับเข้าตัวเราวันนี้ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นการสนทนาของเรากับใครสักคนหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่านายกนะครับนายกเนี่ยเป็นที่สมมติในทุกๆเรื่องนายกเราสนทนากับเขาเราไปถึงเนี่ยเราใช้คำพูดที่รุนแรงคำพูดที่หยาบคายหรือการด่านายกเริ่มต้นเนี่ยเปิดฉากปั๊บสนทนาด่านายกถามว่าสิ่งที่เราพุ่งออกไปเปรียบเสมือนกับลูกศรแล้วสักพักหนึ่งนายกก็จะมีความรู้สึกงุนงิดโมโหกับคำพูดของเราก็จะมีการโต้ตอบแล้วอีกสักพักหนึ่งจากการพูดเฉยๆที่พูดห้ามหันกันใส่ว่าใส่กันเนี่ยก็จะกลายเป็นการใช้กำลังและจบกันที่กับทุกฝ่ายหรือทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับผลหรือได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายหรือบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดการอะไรครับสามารถสังหารกันได้ฆ่ากันได้ด้วยกับคำพูดดังนั้นคำพูดที่ดีเนี่ยท่านรอซูลจึงได้นำคำพูดที่ดีไปเกี่ยวข้องกับการอีหม่านมังกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมินอาคิรฟัลยะกุนคอยรอนเอาลียัสมุนใครที่มีการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันกิยามะห์วันแห่งการตอบแทนเขาจงกล่าวจงพูดในสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าพูดไม่ได้ไม่มีสิ่งที่ดีที่จะพูดก็ขอหายนิ่งเสียดังนั้นตรงนี้สื่อให้เห็นว่าเวลาพูดเนี่ยเราจะต้องพูดด้วยกับการไตร่ตรองและก็การใช้ความคิดก่อนที่เราจะพูดดังนั้นบาปเหล่านี้เนี่ยที่มาของมันก็คืออัลกุรอานและหะดีษมีแบบอย่างจากท่านรอซูลว่าท่านรอซูลจะไม่ใช้ลักษณะนิสัยที่เป็นเรื่องราวที่จะสร้างความเกลียดชังหรือความแตกแยกดังนั้นพี่น้องครับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะเป็นคนธรรมดาก็คือระหว่างเพื่อนฝูงด้วยกันระหว่างคนในครอบครัวด้วยกันหรือการสื่อสารระหว่างผู้นำกับผู้ตามหรือการสื่อสารระหว่างผู้รู้กับผู้ไม่รู้หรือการสื่อสารระหว่างคนที่เป็นครูกับลูกศิษย์นะครับหรือนักวิชาการกับคนฟังเนี่ยจะต้องเป็นการสื่อสารที่ยืนอยู่นะครับมีพื้นฐานแห่งความอิคลาสครับต้องเป็นการสื่อสารมีความอิคลาสและก็มีความบริสุทธิ์ใจและก็จะต้องเป็นไปตามแบบแห่งท่านรอซูลนะครับการสื่อสารของเรานั้นอย่าให้เกิดการอิสติฮซะหัวข้อในวันนี้ก็คืออันอิสติฮซะก ็คือการเยาะเย้ยดูถูกถากถางการเหยียดหยามโดยใช้คำพูดในองค์การของอัลกุรอานหรือองค์การแห่งอัลกุรอานนั้นได้ระบุชัดเจนว่าเวลาเราพูดจาสนทนากับใครเราอย่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังดูถูกเหยียดหยามเขาการล้อเล่นไม่เป็นไรครับเราพูดเล่นเราหยอกล้อกับเขาไม่มีปัญหาหรือภาษาอาหรับที่เรียกว่าอันมูซะการล้อเล่นที่ผมได้เรียนกับท่านพี่น้องเมื่อตอนหรือประเด็นที่ผ่านมานั้นว่าท่านรอซูลท่านก็มีอารมณ์ขันท่านก็ได้มีการหยอกล้อกับหญิงชราหรือกับเหล่าซอฮาบะห์ของท่านแต่การดูถูกหรือการเยาะเย้ยนั้นมันต่างกันเพราะเป้าประสงค์ก็คือการต้องการที่จะดูถูกคนที่เยาะเย้ยถากถางนั้นเขาจะมีตะกับบรตะกับบรเนี่ยอาจจะเยอะอาจจะมากหรืออาจจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือลักษณะการใช้คำหรือการแสดงออกทางหน้าตาทางร่างกายนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำความรู้จักหรือได้ให้ความหมายของคำว่าตะกับบรหรือการโอ้อวดยะโสว่าอัลกิบิรบัตรอนฮักวะกอมตินนาสคนที่เขามีความยะโสเนี่ยนะครับจำไว้เลยเขาจะเป็นคนที่ปฏิเสธความจริงอะไรที่เป็นความจริงอ่ะไม่ค่อยรับหรอกครับแล้วขณะเดียวกันวาร์กอมตินนัสเขาจะมองคนอื่นเนี่ยต่ำจะมองว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าฉันมีรถขับดีกว่าเธอรถของฉันดีกว่ารถของเขารถของฉันมีแบบนั้นแบบนี้รถของคนนี้ไม่มีนะครับเพื่อนซื้อรถมาเนี่ยแทนที่จะไปแสดงความยินดีเรากลับไปหาข้อเสียอ้าวซื้อรถมือสองมาอ้าวตรงนี้มันทำไมมันเสียเป็นการแสดงออกหรือสื่อให้เห็นว่าเพื่อนของเราเนี่ยไม่ฉลาดไม่รอบคอบเป็นการยกตัวเองนะครับบางคนบอกว่าฉันไม่ได้มีความต้องการหรือไม่ได้อยากจะตะกับบรเลยแต่ลักษณะท่าทางของท่านน่ะกำลังออกไปในลักษณะของการตะกับบรหรือการยะโสโอหังดังนั้นการยะโสโอหังก็จะไปเกี่ยวข้องกับการอิสติซะเวลาเราพูดจามันก็จะเกี่ยวข้องกับการเยาะเย้ยดูถูกเสียดเหยียดหยามซึ่งมันจะเป็นคุณลักษณะที่ต้องห้ามดังนั้นเวลาการใช้คำพูดนะครับท่านพี่น้องที่รักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราพูดในสิ่งที่ดีท่านรอซูลทุกครั้งนะครับถึงแม้ว่าท่านนั้นจะสนทนากับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นคนซะฟีอาจจะเป็นคนเขลาเป็นคนเขาเรียกว่าคนที่ไม่ใช่คนปกติทั่วไปเวลาท่านสนทนาท่านก็สนทนาด้วยคำพูดที่ดีไม่ใช่ว่าคนนี้เนี่ยสติไม่ค่อยเต็มนะครับหรือเป็นคนที่เขลาเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรง่ายๆท่านจะใช้คำพูดที่รุนแรงแล้วก็ดุด่าไม่ใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากมายเลยทีเดียวก็คือการสื่อสารกับคนใกล้ชิดเวลาสื่อสารกับคนใกล้ชิดสื่อสารกับลูกสื่อสารกับภรรยาสื่อสารกับสามีสื่อสารกับพ่อกับแม่กับบุพการีหรือคนอื่นๆในครอบครัวเราจะใช้คำพูดที่เขาเรียกว่าต่ำที่สุดบางครั้งเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเต็มบ้านเลยเวลาพูดจะหาคำพูดที่ดีๆไม่ได้ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้เวลาไม่พอใจลูกดูด่าลูกก็จะใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงและมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกหรือการรับรู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเยาวชนแล้วเยาวชนก็จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พ่อแม่ของเขาปฏิบัติต่อเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมครับวันนี้ใครพูดจาอ่อนน้อมพูดจาอ่อนโยนพูดจาไพเราะกลับเป็นการถูกอะไรครับถูกตาหน้าว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเท่าไรเป็นคนที่เฉยเป็นคนที่ไม่ทันสมัยเพราะใช้คำพูดไม่เป็นเดี๋ยวนี้ศัพท์ไม่รู้ต่ออะไรเข้ามามีบทบาทมากมายและบางคำศัพท์เนี่ยไม่รู้ที่มาที่ไปบางคนนะครับผมเคยอ่านใน Facebook บางคนที่เป็นผลงานวิชาการเขานำเสนอว่าคำว่าบายบางคนเนี่ยยึดถือเอาค่านิยมของฝรั่งมาใช้เวลาจากการแทนที่จะให้สลามนะครับสลามมาสลามมาหรือส่งท้ายด้วยกับการสลามหรือการดูอาซึ่งกันและกันแต่กับใช้คำว่าบายเนี่ยบางทีมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวศาสนาที่เป็นคำหรือเป็นคำศัพท์เฉพาะทางศาสนาคริสต์ศาสนายิวเขาโดยที่เราไม่รู้เรารับมาทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราใช้อะไรสักอย่างนึงเราเคยพินิจพิเคราะห์ไหมครับว่ามันมีภัยมันมีที่มาอย่างไรเราต้องการที่จะรับประทานขนมปังสักชิ้นนึงเราเคยวิเคราะห์ไหมครับว่าขนมปังเนี่ยทำจากอะไร แป้งที่เขาทำได้ทำไมมันมีความนุ่มเป็นพิเศษมันใส่อะไรลงไปทำไมขนมปังสมัยก่อนเนี่ยมันแข็งมันไม่นิ่มเดี๋ยวนี้ทำไมมันนุ่มมากเพราะบางทีเขาใส่ไขมันครับใส่ไขมันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นไขมันที่มาจากพืชก็ดีไปแต่ถ้าเป็นไขมันที่มาจากสัตว์ล่ะครับสัตว์ตัวนั้นฮาลาลไหมเป็นสัตว์ที่ฮาลาลไหมเป็นสัตว์ที่เชื่อโดยมุสลิมไหมนะครับสิ่งนี้เราจะต้องพิเคราะห์นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยการปนเปื้อนหรือความเจือจางมุสลิมของเราก็จะเป็นมุสลิมที่เจือจางเพราะปนเปื้อนไปด้วยหลายๆอย่างวันนี้เราละหมาดอย่างเดียวกันนั้นหรืออย่างอื่นเราไม่สนใจนะครับบางคนสนใจแต่เรื่องละหมาดไม่ได้สนใจละหมาด5เวลาสนใจละหมาดวันศุกร์อย่างเดียวบางคนหนักกว่านั้นอีกก็ละหมาดปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งด้วยกับการละหมาดอีกดังนั้นคือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องคิดครับวันนี้คำว่าอันอิสติฮซาอ์มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในภาวะที่ความคิดความอ่านของคนในสังคมเนี่ยมันไปคนละทิศคนละทางคนที่สื่อสารกันระหว่างผู้รู้กับผู้เรียนเป็นครูกับนักเรียนเนี่ยเวลาสื่อสารอย่าใช้ความเกลียดชังอย่าใช้ความแตกแยกมาในการสื่อสารพยายามที่จะประคับประคองให้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องประนีประนอมกับความผิดไม่ใช่อย่างนั้นอะไรที่ผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดเวลาเราต้องการที่จะตัดสินอะไรสักอย่างเนี่ยให้เราตัดสินด้วยคุณลักษณะครับอย่าตัดสินหรือมาวิจารณ์กันด้วยตัวบุคคลเพราะอะไรครับพี่น้องลองสังเกตนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในอัลกุรอานของเราเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวถึงอะไรครับคุณลักษณะของมูนาฟิกคุณลักษณะของมุชริกีนของผู้ปฏิเสธศรัทธามากมายหลายตอนหลายวรรคหลายองค์การแต่ในอัลกุรอานเคยบอกถึงอับดุลลอฮ์อิบนุบัยอิบนุซะลูนไหมเคยได้กล่าวชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยในอัลกุรอานหรือเปล่าไม่เคยเพราะอะไรครับเพราะอัลกุรอานสื่อสารให้เห็นถึงมันฮัชซีฟาตก็คือให้เห็นถึงคุณลักษณะและรูปแบบของคนที่เป็นมูนาฟิกคนที่เป็นมูนาฟิกพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนที่เป็นกาเฟรคนที่เป็นมุรตัดคนที่เป็นมุชริกีนเขาจะมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นยะฮูดีลักษณะของเขาคือนัสรอนีลักษณะของเขาคืออย่างนั้นและอย่างนี้ดังนั้นเราก็เช่นกันครับให้เรายึดถือรูปแบบและวิธีของอัลกุรอานนะครับยึดถือรูปแบบของอัลกุรอานในการที่จะให้ความรู้กับใครสักคนหนึ่งให้เราให้ความรู้ว่าใครก็ตามที่ยึดคุณลักษณะอย่างนี้เขาจะอยู่ในจำพวกนี้นะแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่เราหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดในการที่จะเอ่ยถึงนามของคนคนนั้นอย่าได้ระบุพิกัดหรือได้ระบุตัวของเขาโดยเด็ดขาดนะครับนั่นคือมันฮัชแห่งอัลกุรอานในการที่จะสื่อสารดังนั้นการสื่อสารของเราในวันนี้เราจงมุ่งเน้นประเด็นในการแก้ไขในการเยียวยามากกว่าการตำหนิการตำหนิเนี่ยท่านรอซูลห้ามโดยเด็ดขาดแล้วมากไปกว่านั้นตำหนิแล้วแถมเยาะเย้ยหยันด้วยไม่ได้ครับวันนี้ใครที่ไว้คราวยาวเราก็ไปบอกว่าเป็นคนที่หน้าตาไม่น่าคบหน้าตาโรคกรุงรังทำไมไม่ดูแลตัวเองเราเยาะเย้ยคนที่เขาใส่โต๊ะคนที่เขาใส่หมวกคนที่เขาไว้คราวนะครับหรือใครที่แต่งตัวแบบอันอิสลามหรือแบบมุสลิมเราก็ไปเยาะเย้ยแล้วเราจัดกลุ่มว่าไอ้พวกนั้นไอ้พวกนี้เราเนี่ยอยู่อีกพวกหนึ่งแล้วเราพวกไหนล่ะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยอัลกุรอานอันฮะดีษท่านรอซูลใช้ทำไหมถ้าท่านรอซูลใช้ทำและมีระบุในอัลกุรอานจบครับนั่นคือเอกลักษณ์ของอันอิสลามและมันเป็นอัตลักษณ์การดูถูกดูแคลนในอัตลักษณ์ของอันอิสลามเท่ากับการดูถูกศาสนาแล้วฮุกมก็คือกาเฟรครับริดดะบิซลิสมุนฟูซูกุบะดันอีมานใครที่ศรัทธาแล้วยังใช้ลักษณะของการถากถางแบบนี้เขาจะเข้าไปสู่ละอาหุกลมหรือลักษณะของคนที่เป็นมุรตัดครับสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับศาสนาห้ามโดยเด็ดขาดมีตัวอย่างมากมายในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นในยุคของท่านนบีนุห์ยุคของท่านนบีนุห์คนที่ ท่านนบีนุฮ์นั้นมีความอดทนในการเรียกร้องในการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างมากท่านมีอายุหลายร้อยปีนะครับแล้วท่านก็ได้สร้างเรือขึ้นมาตามพระดำรัสตามพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการอพยพผู้ศรัทธาให้ห่างไกลจากภัยบาลาที่จะต้องถูกทดสอบโดยการที่จะทำให้โลกนี้โดนน้ำท่วมแล้วสิ่งเหล่านี้ครับเรื่องของการน้ำท่วมโลกเนี่ยมีถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์แต่นักบูรพาคดีหรือคนที่เขาไม่หวังดีกับอิสลามเนี่ยเขาก็จะเอาสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์ว่าน้ำเคยท่วมโลกแล้วหลังจากนั้นไม่เคยพูดถึงเลยครับว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมนุษย์รอดได้ยังไงมนุษย์ที่รอดเนี่ยรอดเพราะขึ้นเรือนบีนูห์ใช่ไหมแล้วคนที่แล้วนบีนูห์หรือโนอาห์ของเขาเป็นใครนะครับนั่นคือสิ่งที่บางอย่างเลือกสื่อสารบางอย่างและก็ทิ้งบางอย่างเพื่อหวังหรือจุดมุ่งหมายสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเท่านั้นนี่คือคุณลักษณะของคนที่ตะกับบทครับของคนที่ไม่จริงใจนะครับดังนั้นเรื่องของการดูถูกเหยียดหยามมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เช่นกันนะครับบางครั้งหลายคนไม่อยากที่จะรับองค์การหรือรับบทบัญญัติแห่งอันอิสลามเพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางคนเนี่ยพยายามที่จะสร้างสีพยายามที่จะระบายสีพยายามที่จะสร้างวาทกรรมว่าของที่ฮารามสมมตินะครับว่าคนที่เขาขายสุราขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็จะไม่มีการว่าเด็ดขาดนะครับก็จะไม่สนับสนุนเด็ดขาดในใครก็ตามหรือหน่วยงานไหนก็ตามที่มาอะไรครับมารณรงค์ให้คนเลิกเหล้าเขาไม่ยินดีโดยขาดดังนั้นเช่นกันครับใครก็ตามที่เขาได้ผลประโยชน์จากการกระทำผิดเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมละทิ้งแถมด้วยกันนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะโจมตีสิ่งที่เป็นสิ่งตรงกันข้ามอย่างเช่นคนที่เขาไม่ดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเขารณรงค์แต่พวกนี้ก็จะพยายามที่จะหาข้อเสียหรือข้อตำหนิเพื่อที่จะสร้างภาพหรือทำให้เห็นว่าฝ่ายตรงเนี้ยเป็นคนที่เคร่งเกินไปนะไม่ให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าใจเรื่องของการผ่อนคลายบ้างเลยไม่เข้าใจสังคมบ้างเลยอะไรอย่างนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากให้พวกเราได้คุ้นคิดว่าการดำเนินชีวิตแบบอิสลามนั้นไม่ใช่เรื่องเฉยเฉยเนี่ยมันเป็นคำพูดของมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะให้นะครับทั้งสวรรค์และก็นรกมนุษย์ก็มันจะไม่ใช่ให้ผู้ที่ให้ทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้ทั้งคุณและโทษแก่เรานะครับสำหรับวันนี้รายการทิศทางชีวิตหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะห์หรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี่ยมัตุนมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชายมะฮ์มูดสลามเตะจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: วัยลุลลิลมุฏฟฟิฟินالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون

كتاب مرقوم يشهده المقربون

0: على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ฟังรายการที่เคารพและรักยิ่งทุกท่านขอเราทรงได้โปรดเมตตาแล้วก็ได้ทรงโปรดประทานความสุขสันติที่กำลังพบกับความเจ็บป่วยก็ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงให้ฟื้นหายโดยเร็ววัยนะครับแล้วก็ขอเราทรงปกป้องทุกคนนะครับให้พ้นจากความลำบากยากเข็นหรือว่าทุกข์ยากทั้งปวงนะครับในวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของการกระทำของผู้คนที่เกี่ยวกับเรื่องของกูบูร์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมุสลิมอยู่เป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามุสลิมนั้นเมื่อเสียชีวิตก็จะต้องรีบ

ที่เรียกว่าสุสานนะครับอุบูดแปลว่าสุสานแต่ว่าบางที่ก็แปลว่าป่าช้าก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับมุสลิมก็จะมีกอบหรือกูบูดนี่ก็เป็นยำหรือพหูพจน์นะครับก็มีกันอยู่หลายที่หลายทางเต็มไปหมดแหละครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีมัสยิดสถานก็จะมีกูบูดควบอยู่ด้วยนั่นในหลักของอิสลามก็มีบ่งบอกเอาไว้ชัดเจนว่ากูบูดนั้นจะต้องไม่เป็นมัสยิดหรือมัสยิดนั้นจะต้องไม่มีกูบูดอยู่ภายในนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีมัสยิดแล้วกูบูดติดกับมัสยิดและอยู่ด้านหน้าของมัสยิดก็ไม่ถูกเท่าที่ควรนะครับที่ดีแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ด้านหน้าของมัสยิดเพราะว่ามัสยิดนั้นเป็นสถานธรรมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าว่ามันมีมัสยิดอยู่ตรงด้านหน้าของมัสยิดมีกูบูดอยู่ด้วยก็จะทำให้กลายเป็นว่าอิบาดะห์นั้นไม่เฉพาะเจาะจงที่จะมอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการกระทำของผู้คนเกี่ยวกับกูบูดนั้นตามหลักแล้วก็แบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับคนที่เป็นมุสลิมเรานะครับพี่น้องทั้งชายและหญิงก็แน่นอนแล้วครับผูกพันอยู่กับกูบูดทั้งยุคไหนยุคไหนก็แล้วแต่เพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็ล่มหายตายจากกันไปเขาฝังกันอยู่ตามกูบูดก็ผูกพันทีนี้ความผูกพันกับกูบูดนั้นน่ะลำดับแรกเลยมันมีหลักมัชรูอะคือหลักบัญญัติของศาสนาอยู่ไหมมันก็เป็นคำถามที่ตั้งอยู่อย่างนั้นเพราะว่าบอกแล้วชีวิตของคนนั้นบางส่วนมันจะไปผูกพันเนื่องจากมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วแล้วพอนึกถึงจะทำอย่างไรก็ไปกันตรงนั้นที่พวกเขาได้ถูกฝังกันอยู่หลักบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรตามหลักบัญญัตินั้นเกี่ยวกับกูบูดมัชรูอให้มีการดียาระแปลว่าไปเยี่ยมไปดูกูบูดนั้นได้นะครับดียาระตุลกูบูดภาษาอาหรับแปลว่าดียาระดียาระแปลว่าเยี่ยมเยียนแต่การไปเยี่ยมเยียนนั้น1ลิตะซักกุริลอาคิเราะเนื่องจากไปที่กูบูดนั้นเพื่อให้นึกหรือคิดหรือเกิดความรู้สึกถึงโลกที่จะมาถึงในภายภาคหน้าหลังจากชีวิตนี้ก็คือวันปรโลกหรือวันสิ้นโลกหรือหลังจากที่ตายไปแล้วให้เป็นข้อคิดที่ได้เห็นจากภาพของสุสานหรือที่ได้เข้าไปเยี่ยมไปดูนั้นว่าคนที่ตามปกติตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันและโดยเฉพาะถ้ามีฐานะก็สามารถจะด้วยฐานะนั้นซื้อเอาสรรหาอันใดก็ได้ที่จะมาครอบครองแต่หลังจากชีวิตจบจากร่างลงไปแล้วนี่ก็คงไม่มีอะไรที่จะเอาไปกับตัวเองได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็ได้คิดเพื่อที่จะได้ตัดความโลภความมักมากความทะเยอทะยานใฝ่สูงจนเกินไปนะครับนี่ข้อที่หนึ่งไปเพื่อที่จะเป็นข้อคิดเตือนสติตรงนั้นหรือประการต่อมาที่สองก็ไปเพื่อที่จะกล่าวสลามกับชาวกูบูดอาจจะมีญาติมีเพื่อนสนิทมิตรสหายใครก็

0: ล้วแต่ก็ไปกล่าวสลามและคำสลามแก่ชาวกูบูตก็อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งหลายยาอะห์ลัดดิยาร์ชาวกูบูตทั้งหลายอันตุมุสซาบิกูนพวกท่านนั้นก็ล่วงหน้าไปก่อนวะนะฮ์นูอินชาอัลลอฮุบิกุมุลลาฮิกูนแล้วพวกเราก็จะต้องตามพวกท่านไปกันทั้งหมดอันนี้ก็ทำได้นะครับตามหลักบัญญัติตามหลักบัญญัติและอีกประการหนึ่งก็ไปแล้วไปทำอะไรก็เพื่อที่จะขอดุอาให้กับคนที่ถูกฝังอยู่นั้นหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นนะครับแต่จากที่ระบุมาทั้ง3ประเด็นไม่ว่าจะไปดิยารอเป็นข้อคิดไปกล่าวสลามหรือไปขอดุอานั้นจะต้องมีเงื่อนไขว่าไม่เป็นเทศกาลไม่มีวันจำกัดหรือไม่มีฤดูกาลเป็นกับที่บางคนเข้าใจวันนี้วันดีคืนดีจะต้องไปหาพ่อหาแม่หาญาติที่อยู่ยังกูบูตคงไม่ใช่นะครับจะต้องไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็ไปโดยที่ไม่ได้จัดเทศกาลไม่ได้จัดงานหรือมีการกระทำจำกัดในรูปของการกระทำเช่นไปกัน10คน20คนไปนั่งล้อมรอบหลุมนั้นแล้วก็อ่านคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนั้นก็ผิดรูปแบบของหลักบัญญัติอิสลามดังนั้นพี่น้องครับเราไปได้ไม่ได้ห้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพบุรุษนะครับสุภาพสตรีนั้นก็ส่วนมากจะไม่ค่อยอนุโลมให้เข้าไปในละแวกของกูบูตสักเท่าไหร่เพราะว่าสุภาพสตรีนั้นมักจะไม่หนักแน่นพอบางทีก็ไปคร่ำครวญไปร้องไห้ร้องห่มไปอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไปเห็นสภาพหลุมศพก็อดใจไม่ได้หรืออีกประการหนึ่งหรือที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือในเรื่องของการปะปนในระหว่างชายกับหญิงอันนี้ก็เป็นข้อห้ามอยู่แล้วในหลักของอิสลามก็จึงไม่สมควรที่จะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นแล้วต้องบอกพี่น้องนิดหนึ่งว่าการขอดุอานั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปส่งถึงปากหลุมหรือตรงนั้นเลยทีเดียวอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ท่านจะขอด้วยความบริสุทธิ์ใจขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยตรงแล้วก็นึกซึ่งผู้ที่ท่านนึกถึงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทำได้ทุกเมื่อเชื่อวันทุกที่ที่จะทำยกเว้นที่จะจัดเป็นเทศกาลไปที่ตรงนั้นมันไม่มีรูปแบบตามหลักของอิสลามขอดุอาให้นั้นก็ขอไปตามปกติตามที่ที่ขออย่างกับเช่นทำการละหมาดแล้วก็ขอดุอาก็ขอเผื่อให้กับผู้คนเหล่านั้นได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแล้วก็การไปกุบุตรที่ถูกหลักนั้นก็คือเป็นการเตือนให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในท้ายที่สุดมันก็เป็นดังเช่นที่ได้ล่วงลับไปแล้วจากญาติพี่น้องของเราที่เห็นจากหลุมนั้นไม่ได้เหลืออะไรและอีกอันหนึ่งที่ย้ำอยู่เสมอซึ่งไม่ได้ไปที่กูบูตก็ตามมักจะพูดกันเสมอเป็นอายะห์กุรอานอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นะครับทุกคนอัลลอฮ์จะทรงประสงค์ทรงธรรมจัดอันใดก็ได้แก่คนเหล่านั้นนะครับว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแล้วก็เราทุกคนก็จะต้องกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอายะห์นี้ก็เหมือนกับโลโก้พอได้ยิน ประกาศเสียงตามสายหรือทางวิทยุทางโทรศัพท์ก็รู้ได้เลยว่าจะต้องมีข่าวร้ายเกี่ยวกับการเสียชีวิตขึ้นทันทีแต่บางทีจะได้ยินจากเสียงประกาศของโทรทัศน์ก็ดีของวิทยุก็ดีมันซ้ำมากนะครับทุกชื่ออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนายกนายขอได้เสียชีวิตแล้วจะทำการละหมาดยะนาซะห์เมื่อนั้นเมื่อนี้มัสยิดนั้นมัสยิดนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนายกนายขอซ้ำอยู่อย่างนั้นความจริงคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนี่เป็นป้ายประกาศเตือนครั้งเดียวก็น่าจะเพียงพอก่อนที่จะประกาศเรื่องนะครับก็ไม่ต้องซ้ำหรือย้ำกันทุกชื่อทุกนามทุกนายที่เสียชีวิตนั่นเสียทีเดียวนะครับก็ได้ยินอยู่ก็นึกตะขิดตะขวงอยู่ในใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมต้องย้ำถึงประโยคนี้กันเรื่อยเหลือเกินซึ่งถ้าจะย้ำก็ย้ำชื่อผู้ตายย้ำเวลาละหมาดย้ำสถานที่ละหมาดจะดีกว่านะครับเพราะบางทีฟังไม่ทันย้ำเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อญาติอันนี้สมควรอย่างยิ่งนะครับแต่คำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนี่ไม่ใช่เป็นโลโก้หรือป้ายของใครคนใดสักคนเดียวนะครับเป็นโดยรวมแล้วก็เป็นการบอกเตือนให้รู้คงจะเป็นการเปิดป้ายครั้งเดียวก็คงจะพอแล้วนะครับก็คงจะไม่ต้องย้ำเพราะเสียดายเวลานะครับเวลาที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ควรจะมีข้อความที่เป็นประโยชน์มากนะครับก็ต้องขอบคุณทุกรายการที่พยายามสื่อในเรื่องดีกับบรรดาพี่น้องมุสลิมให้รู้เท่ารู้ทันพร้อมปฏิบัติการไปทั่วทุกสารทิศและที่จะให้ดีไปกว่านั้นนะครับขยันฟังขยันเข้าใจและต้องขยันปฏิบัติให้ตรงต่อหลักของอิสลามถึงจะเป็นเลิศเลยนะครับนำมาซึ่งผลอันยอดเยี่ยมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะนะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนขอรับรองด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาแล้วก็จะต้องจากลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในรายการต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอและเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมาตุ้นมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชายมะฮ์มูดสลามเตะจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ทุกท่านครับพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเถิดเพราะแท้จริงแล้วความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือเสบียงที่ดีเลิศเสบียงที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับความผาสุกและความปลอดภัยในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับเป็นวันที่12สิงหาคมนะครับที่เราเรียกกันว่าวันแม่วันคล้ายวันประสูติของราชินีทุกคนต่างให้ความสำคัญกับคำว่าแม่ผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่ให้กำเนิดเราขึ้นมาไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามแม้แต่กระทั่งบรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหลายมันก็มีแม่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กำเนิดขึ้นมาที่ปราศจากพ่ออัลลอฮ์ก็เลือกให้ท่านกำเนิดออกมาจากผู้ที่เป็นแม่นั่นหมายความว่าคำว่าแม่นั้นมีความสำคัญอย่างมากและวันนี้นะครับในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเป็นมุสลิมเราให้ความสำคัญกับแม่กันอย่างไรกันบ้างแล้วคำสอนของอันอิสลามเกี่ยวกับแม่นั้นมีไว้ว่าอย่างไรบ้างพี่น้องผู้มีอีหม่านทุกท่านครับไม่ปฏิเสธเลยว่าเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่สาเหตุของการมีอยู่ของเราในโลกใบนี้นั้นก็คือพ่อและก็แม่ตรงนี้แหละที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้เรานั้นเอาใจใส่กับบุพการีของเรากับพ่อและแม่ของเราให้มากและถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในหลักการอิสลามในการที่ลูกทุกคนจะต้องกตัญญูกับผู้ที่เป็นพ่อและแม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูอิลลาอียาฮูวะบินวาลิไดนิอิห์ซานาอัลลอฮฺได้สั่งใช้ได้บัญชาใช้ให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นอย่าได้เคารพพักดีกราบไหว้ไหว้วอนต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วลองมาหรือว่าถัดมาจากบัญญัติที่ยิ่งใหญ่นี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าวะบินวาลิไดนิอิห์ซานาและจงทำความดีกับผู้ที่เป็นพ่อและก็แม่อายะนี้นะครับบรรดานักวิชาการบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธานั่นก็คืออัตเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญกับบรรดามุสลิมทุกคนแต่อายะนี้ก็ได้บอกสิ่งที่สำคัญรองลงมาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือให้ทำความดีกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ตรงนี้นะครับจึงให้เราได้รู้ว่าการทำความดีกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่การกตัญญูกับพ่อและแม่นั้นเป็นเรื่องที่รองลงมาจากอัตเตาฮีดและในอายะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สอนมารยาทของลูกที่ซอลและไว้ว่าถ้าใครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้เขาคือลูกที่ซอลและและก่อนที่เราจะซอลและกับพ่อแม่เป็นคนดีเป็นคนกตัญญูกับพ่อและแม่เราจะต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ก่อนเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรานั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเป็นอันดับแรกนั่นหมายถึงการที่จะเป็นคนดีให้กับพ่อและแม่นั้นจะต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นคนดีของพ่อและก็แม่อิมมายะบลูกันอินดะกันกิบารออะฮัดฮูมาเอากิลาฮูมาและถ้าหากว่าแม้นว่าทั้งสองนั้นหรือใครคนใดคนหนึ่งจากทั้งสองนั้นได้แก่ชราลงได้มีชีวิตอยู่ในขณะที่พวกท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ได้ดูแลท่านทั้งสองหรือว่าคนหนึ่งคนใดฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าได้พูดคำว่าอุฟกับพ่อและแม่คำว่าอุฟหมายความว่าการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางหรือคำพูดเข้าข่ายคำว่าอุฟทั้งหมด แล้วทำไมอัลลอฮ์จึงเจาะจงว่าตอนที่ท่านชราอย่าได้พูดสิ่งเหล่านี้กับท่านเพราะคนที่ชราภาพนั้นนะหรือว่าคนที่สูงวัยนั้นเขาจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจมากกว่าคนที่ยังเยาว์วัยนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ทำพฤติกรรมแบบนี้กับพ่อกับแม่ในยามที่เขาชรานั้นมันได้สร้างความเจ็บปวดมากกว่าตอนที่เขานั้นยังหนุ่มสาวนั่นคือคุณลักษณะที่หนึ่งของลูกที่ดีที่เรียกว่าลูกซอลิห์ก็คืออย่าได้พูดคำไม่ดีแสดงสีหน้าท่าทางไม่ดีแสดงความไม่พอใจกับผู้ที่เป็นพ่อและก็แม่ต่อมาวะลาตันฮัรฮุมาอย่าได้ตะคอกขู่เข็นขึ้นเสียงสูงใช้คำหยาบกับผู้ที่เป็นพ่อและแม่ลูกที่ซอลิห์จะไม่ทำแบบนี้กับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเรามีคุณลักษณะแตกต่างไปจากนี้นั่นยังไม่ใช่ลูกที่ซอและลูกที่ดีของพ่อและก็แม่และมันก็จะลามไปถึงการที่เรานั้นไม่ใช่เป็นคนที่ซอและคนที่ดีของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าริดอลลอฮิฟีริดอลวาลิดัยนความพอใจของอัลลอฮ์ความพอพระทัยของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับการพอใจของผู้ที่เป็นพ่อและแม่ใครทำให้พ่อแม่พอใจอัลลอฮ์พอพระทัยและรักเขาวะซักตุลลอฮิฟีซักตินวาลิดัยนีและความโกรธกลิ้วโกรธเกลียดของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับความโกรธเกลียดของพ่อแม่ในหลักการของอัลลอฮ์วันนี้ใครกับอกตัญญูกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ใครเถียงพ่อเถียงแม่ใครทำร้ายจิตใจพ่อแม่นั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์โกรธเกลียดกิ้วเขาด้วยเช่นเดียวกันต่อมาวะกุลละฮูมากาลังคารีมาให้พูดกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยกับคำพูดที่ดีคำพูดที่ทำและพูดไปแล้วพ่อแม่มีความพอใจวันนี้นะครับนอกจากจะไม่เคยพูดดีกับพ่อแม่บางคนยังไม่เคยสละเวลามาเยี่ยมพ่อแม่พ่อแม่เปรียบเสมือนตู้ ATM จะมาเจอหน้าก็ต่อเมื่ออยากได้เงินจะมาเจอหน้าก็ต่อเมื่ออยากให้ช่วยเหลือไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาปรนนิบัติพ่อแม่บางคนที่อยู่ของพ่อแม่ของเขาในยามที่เขาก็มีชีวิตอยู่นั่นก็คือบ้านพักคนชรานี่คือความหนึ่งในความอกตัญญูของลูกที่ทำกับพ่อและแม่แต่จะมีพ่อแม่กี่คนที่จะโกรธเกลียดลูกตัวเองได้ตลอดชีวิตแทบจะไม่มีหรือมีก็ส่วนน้อยมากๆเพราะวันนี้ความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกนั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากกว่าลูกคนหนึ่งจะให้กับพ่อแม่ได้วันนี้เราเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงให้ตายแต่พ่อแม่เลี้ยงเราเนี่ยเลี้ยงให้โตพ่อแม่เกิดเรามาคลอดเรามาเลี้ยงเราจนโตจนมีอาชีพจนแต่งงานจนกลายเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่มีความสมบูรณ์แบบในทุกด้านผ่านการอบรมของพ่อและแม่แต่วันหนึ่งที่เรามีอาชีพมีทรัพย์สินเงินทองมีริสกีเราเลี้ยงพ่อแม่เป็นการนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่ท่านจะจากไปเท่านั้นเองนั่นหมายถึงการเลี้ยงของเรากับการเลี้ยงของแม่มันแตกต่างกันวะฟิดละฮูมาจานาฮัซุลลิมินัรเราะห์มะและจงถ่อมตนนอบน้อมให้กับพ่อแม่ทั้งสองด้วยกับความเมตตามองท่านด้วยกับสายตาที่เอ็นดูและก็เมตตาอย่าได้ทำท่าทางหยิ่งพยองกับพ่อและแม่หลายต่อหลายคนนะครับนอบน้อมกับคนทุกคนได้แต่พอคุยกับพ่อแม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมใช้ถ้อยคำที่หยาบกระด้างใช้ถ้อยคำที่อยากจะพูดอะไรก็ได้ไม่สนใจว่าพ่อแม่จะคิดอย่างไรนี่ไม่ใช่คุณลักษณะของลูกที่ซอและที่อัลลอฮ์ได้พูดไว้ในอายะนี้ วะกุรร็อบบิรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรอและนี่คือคุณลักษณะของลูกที่ซอละที่เราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องแสวงหาอะไรมาเลยให้เหน็ดเหนื่อยเราก็สามารถที่จะทำได้อัลลอฮ์บอกให้กับลูกที่ดีทุกคนว่าให้ขอดุอาให้กับพ่อแม่และเป็นดุอาที่ใครๆในที่นี้ก็ท่องจำกันได้ร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรอ 4-5 ประการที่ผมกล่าวมาในอายะเดียวนี้มันคือคุณลักษณะของลูกที่ซอละห์ลูกที่ดีลูกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักและก็พอพระทัยในตัวเขาถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำได้พี่น้องที่รักทั้งหลายคำว่าพ่อคำว่าแม่การทำดีกับท่านทั้งสองไม่ใช่เป็นเพียงแค่บทบัญญัติให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันคือบทบัญญัติที่ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเตารอตไม่ว่าจะเป็นอินจีลไม่ว่าจะเป็นซะบูรไม่ว่าจะเป็นซุฮุฟของนบีมูซาหรือนบีอิบรอฮีมและก็ในคัมภีร์อัลกุรอานล้วนแล้วแต่ได้ถูกวางบทบัญญัติว่าลูกที่ดีจะต้องทำความดีกับผู้ที่เป็นพ่อและแม่พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสถึงนบียะฮยาไว้ว่าวะบัรรอนลิบิวาลิดัยฮิวะลัมยะกุนจะบารันอาซียานบียะฮยานั้นเป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อและแม่ของเขาและเขาไม่ใช่คนที่เย่อหยิ่งจองหองและฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเกี่ยวกับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามว่าวะบัรรอนบิวาลิดาตีนบีอีซาบอกว่าฉันนั้นเป็นคนที่เชื่อฟังที่กตัญญูกับแม่ของฉันวะลัมยัจอันนีจะบารอนชะกียาและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ทำให้ฉันนั้นเป็นคนที่หยิ่งยะโสและคนที่ชั่วร้ายนั่นหมายถึงนี่คือคุณสมบัติมารยาทของบรรดานบีทุกคนที่เป็นคนที่กตัญญูต่อผู้เป็นพ่อและก็แม่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีคนถามท่านว่าอัยยุลอามาลอัฟฎอลอิลัลลอฮ์วะอะฮับบะอิลัลลอฮ์นบีครับการงานใดที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการละหมาดให้ตรงเวลาการทำความดีกับพ่อแม่และก็การต่อสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์นักวิชาการบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียงความสำคัญนี้แล้วให้การทำความดีกับพ่อแม่นั้นมาก่อนการจิฮาดการทำความดีกับพ่อแม่ประเสริฐยิ่งกว่าการออกจิฮาดในสงครามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินมาหานบีแล้วก็บอกว่านบีครับอนุญาตให้ผมได้ออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบีด้วยเถิดนบีถามคำถามแรกเลยว่ามีพ่อแม่อยู่ไหมพ่อแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เขาบอกว่ายังมีครับในบางรายงานก็บอกว่ามารดาของคุณแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาบอกว่ายังมีครับดังนั้นท่านจงกลับไปทำความดีกับเขาทั้งสองอินซัมฮาไปดูแลนางให้ดีไปดูแลเขาทั้งสองให้ดีนั่นแหละคือจิฮาดที่ยิ่งใหญ่หรือว่านั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของจิฮาดในบางรายงานที่เชคอัลบานีบอกว่าเป็นสายรายงานที่ถูกต้องอินซัมฮาฟะอินนันจันนะตะตะฮ์ตาริจะไลฮาไปดูแลนางให้ดีเพราะสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของนางสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ซอฮีหมีหลายสำนวนที่เป็นดออีฟและสำนวนที่ซอฮีหพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการทำความดีทั้งพ่อและก็แม่นั้นความกตัญญูกับท่านทั้งสองนั้นเป็นหลักการอันยิ่งใหญ่ที่รองลงมาจากคำว่าเตาฮีดและในอัลกุรอานยังได้ยกเกี่ยวกับเรื่องของแม่เป็นกรณีพิเศษอีกต่างหากทั้งในหะดีษและในกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเสียเฉพาะที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแม่เอาไว้ในกุรอานหลายอายะห์ด้วยกันจากอายะห์ต่างๆนั่นก็คือวะวัสไซนันอินซานบิวาลิดัยฮิฮะมะละตุอุมมุฮุวะห์นันอะลาวะห์นินวะฟิซอลุฮุฟีอามัยนเราได้สั่งเสียให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นทำความดีกับพ่อและก็แม่อัลลอฮ์ได้พูดถึงทั้งสองไว้แล้ว แล้วอัลลอฮ์ได้มากล่าวแบบเจาะจงถึงแม่เป็นการเฉพาะไว้อีกว่าว่าอุมมุฮัมมัดอูอุมมุฮูแม่ของเขาได้ตั้งครรภ์เขามาวะฮ์นันอาลาวะฮ์นินเพลียแล้วเพลียเล่าวะฟิซอลูฮูฟีอามัยและก็ให้นมลูกอีก2ปีเต็มอานิชกุรลีวะลีวาลิไดกะอิลัยยันมาซีรและดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอบคุณอัลลอฮ์และขอบคุณพ่อแม่ของพวกเจ้าและยังข้านั้นเจ้าจะได้กลับมายังข้าอายะนี้ก็ได้มาสำทับอีกว่าอัลลอฮ์ให้ขอบคุณอัลลอฮ์หลังจากนั้นให้ขอบคุณพ่อแม่วะวัสไซนันอินซานบิวาลิไดฮิอิซานาและเราจะได้สั่งใช้บัญชาใช้ให้กับมนุษย์นั้นทำความดีกับพ่อและก็แม่ฮามาลัตฮุอุมมุฮุกุรฮันวะวะดออัตฮุกุรฮาและเมื่อแม่นั้นตั้งครรภ์ก็เพียแล้วเพียเล่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกแล้วเมื่อคลอดลูกออกมากุรฮาก็คลอดด้วยความเจ็บปวดวะฟิซอลูฮูซาลาซูนาชะฮรอแล้วยังต้องให้ต้องตั้งครรภ์พร้อมกับให้นมลูกถึง30เดือนเต็มๆอดตาหลับขับตานอนการที่เคยนอน สะดวกสบายก็กลับกลายเป็นว่ามีนาฬิกาปลุกที่มีชีวิตตั้งปลุกทุกชั่วโมงทุก2ชั่วโมงสุขภาพร่างกายที่เคยดีนะครับมันก็ทรุดโทรมลงด้วยเหตุนี้แหละครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จึงได้กล่าวถึงความสำคัญของพ่อและแม่แล้วได้หยิบยกเอาความประเสริฐของแม่เป็นการเฉพาะพี่น้องครับครั้งหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่ามันอะฮักกุนนาสบิฮุสนิซอฮาบาตีนบีครับใครคือคนที่ผมจะต้องทำความดีด้วยมากที่สุดนบีก็บอกว่าอุมมุกแม่ของท่านแล้วก็ถามอีกว่าแล้วใครอีกครับนบีก็บอกว่าแม่ของท่านเขาก็ถามย้ำเป็นคำถามที่สามอีกว่าใครกันอีกครับนบีก็บอกว่าแม่ของท่านแล้วเขาก็ถามอีกสุดท้ายนบีก็บอกว่าอับูกบิดาของท่านหรือพ่อของท่านหะดีษบทนี้นะครับบรรดานักวิชาการบอกว่าเราจะต้องให้ความสำคัญการดูแลเอาใจใส่มากให้กับแม่มากกว่าคนที่เป็นพ่อถึง3เท่าด้วยกันให้กับคนที่เป็นแม่มากกว่าคนที่เป็นพ่อถึง3เท่าด้วยกันพ่อนบีพูดถึง3ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายนบีก็พูดถึงคำว่าแม่คำว่าพ่อนักวิชาการบางคนบอกว่าถ้าวันนี้ใครที่คิดจะกตัญญูกับคนที่เป็นแม่ตัวเองเป็นพ่อตัวเองเพียงแค่ท่านก้มไปดูที่สะดือของท่านเพราะครั้งหนึ่งตรงสะดือของท่านนั้นมันเคยมีสายสะดือมันเป็นสายสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พิเศษที่ไม่มีในตัวของพ่อมันเป็นความห่วงใยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้2ชีวิตนั้นมันผูกพันตั้งแต่วันที่ไม่ได้เห็นหน้าแม่ได้ให้อาหารกับลูกตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์ของเขาไม่ว่าจะกี่เดือนก็ตามแต่แค่ก้มไปดูที่สะดือตัวเองก็จะรู้ว่า สมควรหรือไม่ที่จะทำให้พ่อแม่เสียใจมีเรื่องราวของท่านอุไวส์อัลกอรนีเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นตาบีอีนท่านหนึ่งไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ท่านเข้ารับอิสลามในวันที่นบีมีชีวิตอยู่แต่ท่านไม่ใช่ซอฮาบะห์นักหะดีษเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่ามุคอดดรอมคนที่เข้ารับอิสลามแต่ไม่ได้พบนบีถือว่าเป็นตาบีอีนแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หยิบยกชื่อของชายคนนี้ขึ้นมาแล้วได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าชายคนนี้มีพรวิเศษถ้าเขาขอดุอาอะไรอัลลอฮ์รับทันทีลาอักซะมะอะลัลลอฮ์ลาบัรรและถ้าชายคนนี้สาบานอะไรต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นเชคบินบาสรอฮิมัลลอฮ์อธิบายประโยคนี้บอกว่าคนที่ได้รับกรอมัตความพิเศษตรงนี้จนถึงท่านนบีบอกว่าถ้าสาบานอะไรอัลลอฮ์จะให้เนี่ยถ้าเขาพูดเพียงคำว่าวัลลอฮีสาบานต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวฝนจะตกอัลลอฮ์จะให้ฝนตกวัลลอฮียังไงฝนก็ไม่ตกอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ฝนตกหะดีษบทนี้ถูกบันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมบทที่ชื่อว่าฟาดออิลุสซอฮาบะห์ความประเสริฐของซอฮาบะห์วะฟาดออิลูไวส์อัลกอรอนีและความประเสริฐของท่านอูไวส์อัลกอรอนีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดอย่างไรเกี่ยวกับชายคนนี้ท่านนบีบอกว่ายะตีอะลัยกุมซะมานุอุไวส์อัลกอรอนียะตีอะลัยกุมซะมานุอุไวส์บิลอามิรอัลกอรอนีมาอัมดาลิอะห์ลิลยะมันจะมียุคหนึ่งที่จะมีชายคนหนึ่งเดินทางมาพร้อมกับกองทัพของชาวเยเมนได้มาสมทบต่อสู้กับบรรดามุสลิมที่มะดีนะห์แล้วชายคนนี้นั้นเขาจะมีโรคเรื้อนแล้วเขาขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มันหายไปแต่มันจะเหลืออยู่จุดหนึ่งในร่างกายเขาเท่ากับเหรียญดิรฮัมแล้วชายคนนี้เป็นบุคคลที่เขานั้นกตัญญูกับแม่เขาเป็นพิเศษนักวิชาการอธิบายบอกว่าสาเหตุที่เขาเข้ารับอิสลามและเขาไม่ได้เป็นซอฮาบะห์เนี่ยถามว่าเขารู้ไหมว่านบีมีชีวิตอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นักวิชาการบอกว่าเขารู้ดีว่านบีมีชีวิตอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แต่ทำไมเขาถึงยอมทิ้งตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือตำแหน่งซอฮาบะห์เพราะเขาจำเป็นต้องดูแลแม่เขาด้วยเหตุนี้แหละครับนบีก็เลยบอกว่าชายคนนี้เป็นบุคคลที่ได้รับพรวิเศษจากอัลลอฮ์แล้วถ้าวันหนึ่งเขาเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์ถ้าใครสามารถจะไปหาเขาแล้วก็ขอให้เขานั้นขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ให้กับท่านจงทํามันอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดมือเป็นอันขาดด้วยเหตุนี้แหละท่านอุมัรบินคอตอบรอแล้วรอเล่ากองทัพไหนมาจากเยเมนท่านจะเดินเข้าไปถามว่าในกลุ่มของท่านมีคนชื่ออูไวส์ไหมรอแล้วรอเล่าถามแล้วกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าจนวันหนึ่งฝันก็ได้เป็นจริงท่านไปถามกองทัพหนึ่งที่เดินทางมาจากเยเมนแล้วถามว่าในหมู่พวกท่านมีคนชื่ออูไวส์ไหมชายคนหนึ่งก็เดินขึ้นมาท่านอุมัรก็ถามว่าท่านใช่ไหมชื่ออูไวส์บินอามิรอูไวส์ลูกของอามิรเขาก็ตอบว่าใช่ท่านมาจากเผ่ามูรอดที่แยกมาจากเผ่ากอรอนใช่ไหมเผ่ามูรอดเป็นเผ่าใหญ่และมีเผ่าเล็กแยกออกมาก็คือเผ่ากอรอนซึ่งเป็นชื่อของท่านอัลกอรอนี ที่ท่านอุมัรถามเนี่ยเพื่อยืนยันว่าใช่คนเดียวกับที่นบีบอกไหมเขาก็บอกว่าใช่ท่านมีโรคเลื้อนที่เคยเป็นทั่วตัวแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์จนหายใช่ไหมแล้วก็เหลือจุดหนึ่งในร่างกายเท่ากับเหรียญดิธามใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่นบีบอกกับฉันว่าถ้ามีคนชื่ออุไวส์บินอามิดอัลมูรอดีอัลกอรอนีมาจากกองทัพของชาวเยเมนมาที่เมืองมะดีนะห์ให้รีบไปหาเขาแล้วก็ขอให้เขาขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ให้กับฉันให้กับคนคนนั้นทีท่านอุมัรก็เลยบอกว่านี่แหละฉันมาเพื่อทำตามวาซียัตคำสั่งเสียของท่านนบีขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้อภัยโทษให้กับฉันหน่อยท่านอุไวส์ก็ได้ขอดุอานั้นให้กับท่านอุมัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดเลยว่าเขาละหมาดยังไงท่านไม่ได้พูดว่าเขาถือศีลอดยังไงท่านไม่ได้พูดว่าเขาอ่านกุรอานยังไงแต่ผลงานเดียวที่ท่านนบีบอกว่าการที่เขาได้รับพรวิเศษจากอัลลอฮ์นั่นก็คือการที่เขานั้นกตัญญูกับแม่ของเขาถ้าเราได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วเราได้เห็นคำอธิบายของบรรดานักปราชญ์แล้วว่าการทำความดีกับพ่อแม่คือความดีที่ลองมาจากเตาฮีดเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามการทำให้พ่อแม่เสียใจก็คือบาปใหญ่มหันต์เช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบาบานีมุอัจญะลานีอุกูบะตุฮุมาฟิดดุนยา2ประการที่เป็นความผิดบาปแล้วอัลลอฮ์จะรีบคิดบัญชีในโลกนี้ไม่ต้องรอโลกหน้าอัลบาฆยุวะอุกูกุลวาลิดัยนี่บาป2อย่างที่ไม่ต้องรอบัญชีในโลกหน้าอัลลอฮ์จะคิดบัญชีตั้งแต่โลกนี้เลยแล้วโลกหน้าก็โดนอีกถ้าไม่ตอบัตนั่นก็คือการที่ไปซอลเลมพี่น้องและการเนรคุณต่อพ่อแม่อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم
1: إنا لله وإنا إليه راجعون นางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมัตุนมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิดไมตีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

เตือนภัยได้กลิ่นแก๊สห้ามทำสิ่งนี้โดยเด็ดขาดหากคุณได้กลิ่นแก๊สภายในบ้านห้ามเปิดหรือปิดไฟหรือกดสวิตช์ใดๆห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณนั้นห้ามเปิดพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นห้ามกดปุ่มระบายอากาศเพราะประกายไฟเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดระเบิดได้ทันทีสิ่งที่ควรทำทันทีเมื่อได้กลิ่นแก๊สเปิดประตูหน้าต่างระบายแก๊สให้รวดเร็วที่สุดปิดวาล์วถังแก๊สถ้าทำได้อย่างปลอดภัยรีบออกจากพื้นที่แล้วค่อยโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจำไว้ได้กลิ่นแก๊สอย่าเปิดปิดสวิตช์ใดๆทั้งสิ้นเสี่ยงระเบิดทันที

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรายการทุกคนนะครับวันนี้ดุอาของศรัทธาชนเป็นดุอาที่ขอให้เรานะครับเขาเรียกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่ไม่ดีเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มาจะมาอธรรมมารังแกเรานะครับให้เราขอดุอาบทนี้ดุอาบทนี้ครับเป็นหะดีษที่รายงานในท่านอิหม่ามอบูดาวูดเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากผู้ที่มารังแกผู้ที่ไม่ดีหรือว่าขอดุอาเมื่อจะต้องการเผชิญหน้ากับศัตรูก็สามารถขอดุอาบทนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับดุอาบทนี้เป็นหะดีษนะครับดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมาอินนานัจอัลูกาฟีนูฮูริฮิมวะนาอูดุบิกามินชูรูริฮิมนะครับไม่อย่าจนเกินไปมาดูความหมายครับอัลลอฮุมมาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันนั่นก็คืออัลลอฮ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโอ้ในภาษาอาหรับเนี่ยใช้คำว่ายานะครับยาฟาติมาโอฟาติมายามุฮัมมัดโอมุฮัมมัดแต่ยาอัลลอฮ์ก็ได้นะครับโออัลลอฮ์แต่เฉพาะคำว่าอัลลอฮ์เท่านั้นซึ่งมีคำที่เป็นรูปแบบพิเศษนั่นคืออัลลอฮุมาโออัลลอฮ์นะครับคำอื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถจะใช้รูปแบบนี้ได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นฉะนั้นคำว่าอัลลอฮุมาก็คือยาอัลลอฮ์นะครับความหมายเดียวกันแต่ว่าเขียนในรูปแบบที่แตกต่างกันอินนาแน่แท้เรานั้นนะครับนัจอัลูกานะครับขอต่อท่านนะครับหรือว่าทำให้ท่านนะครับฟีนูฮูริฮิมให้ท่านนั้นอยู่ในนูฮูดเนี่ยนะครับมี2ความหมาย1ก็คือคอนะครับ2นะฮุนที่แปลว่าการเชือดก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยนักอธิบายให้ความหมายว่าอัลลอฮุมะอินนานัจอะลูกาฟีนูฮูริฮิมเนี่ยขอให้อัลลอฮ์นั้นอยู่บนคอของพวกเขาความหมายความว่าให้อัลลอฮ์นั้นอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะห้ามปรามพวกเขาไม่ให้เขานั้นมีอำนาจที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เขานั้นมีอำนาจที่จะมากดเหงนะครับมากดขี่มาข่มเหงรังแกเราได้หรือว่าให้เขานั้นมีอำนาจที่จะใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมตรงนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนดีอื่นๆขอต่อรองครับให้อัลลอฮ์นั้นอยู่ที่คอหอยของพวกเขานะครับอยู่ที่คอพวกเขาก็ได้บางคนบอกว่าขอให้อัลลอฮ์เชือดพวกเขาเลยก็แล้วแต่ความหมายที่ตีกันไปแต่ว่าในฮะดีษนั้นบอกว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็ยับยั้งไม่ให้เขานั้นทำความชั่วได้ต่อมาครับดุอาบทนี้ในวรรคที่2ขอว่าวะนาอูดุบิกาและเรานั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับบิกาด้วยกับท่านกาตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์มินชูรุฮิมนะครับชูรุตแปลว่าความชั่วชะรุนนะครับชูรุตเนี่ยแปลว่าความชั่วและหลายความชั่วเป็นพหูพจน์ฉะนั้น

คนที่ไม่ดีนะครับไม่ใช่แค่ชั่วเดียวแต่ว่าชุรูตมีหลายความชั่วนะมาดูในส่วนของแง่คิดจากดูอาบทนี้ครับประการแรกเนี่ยดูอาบทนี้ทราบดีนะครับว่าคนที่ชั่วเนี่ยถ้าชั่วเฉยๆไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าชั่วด้วยและมีพลังด้วยมีอำนาจด้วยตรงนี้เป็นปัญหาครับคนที่ชั่วนะครับแต่ว่าอ่อนแอเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างความชั่วให้เกิดขึ้นในสังคมได้พอสังคมเข้มแข็งกว่านะครับถ้าเขาจะทำความชั่วก็ไม่สามารถจะกระทำได้สังคมลงโทษนะครับสังคมประณามอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถจะกระทำความชั่วได้นั่นคือคนชั่วที่อ่อนแอก็ถือว่าชั่วนะครับแต่ว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสังคมนั้นน้อยกว่าคนชั่วที่มีอำนาจฉะนั้นอิสลามเนี่ยจึงย้ำเหลือเกินครับเวลาจะเลือกผู้นำให้เลือกผู้นำที่ดีเพราะว่าถ้าผู้นำที่ชั่วแล้วนะครับมันจะไปกันใหญ่ผู้นำที่ชั่วออกกฎหมายมานะครับหรือว่าปกครองด้วยกับความชั่วมันก็จะเกิดขึ้นความเสียหายก็จะเกิดขึ้นทั่วในเขตที่เขาปกครองถ้าเป็นผู้นำประเทศก็เคยว่าวิบัติทั้งประเทศนะครับถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ เสียหายทั้งหมู่บ้านนะครับเสียหายทั้งตำบลฉะนั้นอิสลามจึงยกย่องผู้ที่เป็นอิหม่ามนะครับผู้ที่เป็นผู้นำแล้วก็มีความดีในฮะดีษใช้คำว่าอิหม่ามอาเดนนั่นคือผู้นำที่มีความยุติธรรมเนี่ยคนตรงนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดจำพวกที่จะอยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ถือว่าอิสลามให้เกียรติสูงมากคนที่เป็นผู้นำแล้วก็ใช้ความเป็นผู้นำของตัวเองเนี่ยปกครองด้วยกับความดีใช้ความยุติธรรมปกครองสังคมตรงนี้อิสลามยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดจำพวกในวันกิยามะห์ที่อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ก็คือว่าในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์จะให้พระอาทิตย์คนโบราณเขาบอกว่าใกล้แค่คืบนะครับตรงนี้ไม่ใช่สำคัญแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่ามีความร้อนมากและตรงนั้นเนี่ยไม่มีร่มเงาใดๆเลยนะครับที่สามารถที่จะไปหลบไปพักพิงเว้นแต่ร่มเงาที่มาจากอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นบุคคลที่เป็นผู้นำด้วยแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยเขาได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ครับให้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ถามว่าทำไมต้องยกย่องขนาดนี้เพราะอิสลามมองภาพนะครับออกนะครับมองภาพออกเลยว่าถ้าผู้นำที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมฉะนั้นผู้นำต้องเฟ้นหาบางคนบอกว่าผู้นำไม่ดีก็ไม่เกี่ยวกับฉันเกี่ยวเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่าประชาธิปไตยการที่จะเลือกใครเข้ามาเป็นผู้นำเนี่ยบางทีต้องผ่านกระบวนการที่มาจากคนระดับรากหญ้าก่อนนะครับถ้าวันนี้คนต่างๆลงมติกันแล้วนะครับว่าให้คนไม่ดีเป็นผู้นำสักวันหนึ่งความไม่ดีในตัวบุคคลเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ผู้ที่เลือกให้เขาเป็นผู้นำเองก็คือมีความวิบัติเกิดขึ้นในสังคมทั้งหมดฉะนั้นวันนี้จะเลือกใครเป็นผู้นำก็ต้องเลือกบุคคลที่ดีด้วยอีกประการหนึ่งครับที่อิสลามนั้นนะครับบอกไว้ก็คือว่าคนเนี่ยถ้าได้รับอามานะในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งจากวันกิยามะห์หมายความว่าวันนี้บางคนไม่มีความสามารถจะเป็นผู้นำได้นะครับไม่มีความรู้ศาสนาเลยแต่ว่าสังคมก็ยกให้เขานั้นเป็นผู้นำทั้งๆที่เขามีองค์ประกอบไม่ครบมีคุณสมบัติไม่ครบการที่มอบหมายสิ่งใดๆก็แล้วแต่ให้กับบุคคลซึ่งไม่มีความสามารถพอเพียงตรงนี้ท่านนบีบอกว่าให้รอครับวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเพราะว่าเกณฑ์ของสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับวันนี้เกณฑ์ของสังคมก็คือใครมีเงินมากนะครับก็มีสิทธิ์มากมีเงินมากมีเกียรติมากนะครับถ้ามี อุปกรณ์ตกแต่งร่างกายเยอะนะครับจะเป็นรถจะเป็นบ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่แค่ออปชั่นเยอะนะครับตรงนี้สังคมก็ยกย่องว่าเขานั้นเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาได้รับการชมเชยจากสังคมโดยไม่ได้มองไปว่าเขาผู้นั้นในจิตใจของเขามีความเป็นคนดีนะครับมีศาสนามีอิสลามมากขนาดไหนคนไม่ได้มองตรงนั้นแต่เป็นมาตรฐานความดีกลายเป็นมาตรฐานของวัตถุแล้วก็เงินตราประการต่อมาครับดูอาบทนี้ขอต่อไปว่านะครับวะนะอูซุบิกาขอความคุ้มครองต่อท่านครับมินชูรุฮิมนะครับให้รอดพ้นจากความชั่วต่างๆของเขาถ้าชารุนเนี่ยแปลว่าชั่วนะครับเป็นชั่วที่เป็นเอกพจน์ชั่วอย่างเดียวแต่ว่าชูรุตหมายถึงความชั่วหลายๆอย่างตัวนี้เป็นการบอกว่าเมื่อคนที่ไม่ดีนะครับมีอำนาจปกครองแล้วมีโอกาสที่จะทำไม่ดีแล้วความชั่วที่จะมาจากเขาไม่ใช่อย่างเดียวแต่เป็นความชั่วมากมายนะครับวันนี้คนที่ไม่ดีเนี่ยจ้องอยู่รอโอกาสอยู่ที่เขาจะมีโอกาสที่จะทำความชั่วถ้าวันนี้สังคมไม่ร่วมกันที่จะป้องกันเขานะครับถ้าไม่เอาอิสลามมาใช้อะไรครับที่อิสลามมาใช้ในการป้องกันความชั่วก็คือ1อัดดีนุนนะซีฮะ
ต้องตักเตือน2อิสลามบอกว่าเมื่อเห็นความชั่วเห็นความไม่ดีมาเกิดขึ้นในสังคมแล้วเนี่ยต้องห้ามปรามความชั่วทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการปฏิเสธความชั่วคนที่มีความสามารถมากที่สุดนะครับอาจจะห้ามด้วยการกระทำเลยก็คือห้ามด้วยกับมือเพราะมีอำนาจมีสิทธิที่จะห้ามได้แต่คนในระดับรองลงมานะครับด้วยกำลังเนี่ยทำไม่ได้ถ้าทำแล้วจะเกิดอันตรายกับตัวเองและตัวเองก็ไม่มีอำนาจตรงนี้ก็ต้องห้ามปรามด้วยกับความชั่วต้องพูดนะครับจะเป็นนักวิชาการจะพูดด้วยกับปากหรือว่าจะพูดด้วยกับปากกาด้วยกับงานเขียนต้องวิพากษ์วิจารณ์ความชั่วที่เกิดขึ้นในสังคมห้ามเงียบนี่คือจุดยืนของอิสลามแล้วก็ระดับที่ต่ำที่สุดก็คือว่าพละกำลังก็ไม่มีจะห้ามนะครับก็บอกเสียงก็ไม่มีที่จะสื่อให้คนทราบว่าคนคนนี้เป็นความเป็นคนชั่วตรงนี้เป็นสิ่งที่ชั่วแล้วก็จะส่งผลอย่างไรต่อสังคมอย่างน้อยจุดยืนทางด้านจิตใจของเขาต้องไม่อยู่ร่วมกับความชั่วนะครับก็คือเขาชั่วเราก็ไม่อยู่กับเขาถ้าห้ามเขาไม่ได้ก็ไม่สนับสนุนเขานะครับจิตใจต้องรังเกียจความชั่วที่มาจากเขานั่นคือจุดยืนของอิสลามครับเพราะว่าถ้าคนในสังคมนะครับทุกภาคหน่วยของสังคมทำหน้าที่ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แล้วคนชั่วจะไม่มีอำนาจที่จะปกครองนะครับคนชั่วจะไม่มีอำนาจที่จะให้ความชั่วของเขานั้นสร้างความเสียหายกับแผ่นดินพี่น้องครับอิสลามนั้นนะครับมองไปด้วยนะครับมองละเอียดวันนั้นก็คือว่าความชั่วที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องตัดไฟแต่ต้นลมก็คือเป็นหลักของวิชาอุซูลุลฟิกนะครับหลักบัญญัติอิสลามก็คือซัดดุนซาวาเอะหมายความว่าถ้าทราบว่าจะมีความชั่วเกิดขึ้นก็ให้ห้ามปรามจากความชั่วเลยนะครับผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยจะซินาก็เลยลาตักบุซินาอย่าอยู่ใกล้กันซะนะครับไม่ได้ห้ามซินาแต่ว่าห้ามเข้าใกล้กันด้วยเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมดูอาบทนี้ครับก่อนจะจากกันไปนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นดูอาที่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ครับให้พ้นจากคนชั่วในสังคมให้พ้นจากการถูกรังแกจากคนที่ไม่ดีหรือว่าใช้ขอเมื่อจะเผชิญหน้ากับศัตรูก็ได้เป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดครับเป็นหะดีษที่ซอฮีหะดูอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอินนานะครับแน่แท้เรานั้นนัจอลูกาฟีนูฮูริฮิมนะครับทำให้ท่านนั้นอยู่ที่คอของพวกเขาหมายความว่าให้ท่านนั้นให้อัลลอฮ์นั้นปรามความชั่วที่มาจากพวกเขาวะนาอูซุบิกาแล้วก็ขอความคุ้มครองจากท่านครับมินชูรูฮิมให้พ้นจากความชั่วที่มาจากพวกเขาครับวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมารียารัศมีรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมัตุนมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชายมะฮ์มูดสลามเตะจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
0: ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮะยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865 ฮัจยีฟูอาร์ตอาริยเดช ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810
2: การกล่าวอัตตัสบีหอัตตะมีดอัตตักบีรอัตตะลีลและอัลฮาวกอละการกล่าวอัตตัสบีหอัตตะมีดอัตตักบีรอัตตะลีลและอัลฮาวกอละคือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัตตะมีดคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัตตักบีรคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัตตะลีลคือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮาวกอละคือการกล่าวลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะหมดความสามารถเชียวหรือที่จะแสวงหาความดี 1,000 ครั้งในวันหนึ่งผู้ที่นั่งร่วมชุมนุมคนหนึ่งได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ได้มาซึ่งความดี 1,000 ครั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบเขาว่ากล่าวตัสบีห์100ครั้งความดี 1,000 ครั้งจะถูกบันทึกให้แก่เขาหรือความผิด 1,000 ครั้งจะถูกลบออกจากเขาบันทึกหะดีษโดยอิหม่ามมุสลิมวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามขอเชิญชวนพี่น้องได้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากคำพูดที่ไร้สาระและการนินทาโดยให้คำพูดและลิ้นของเราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอโดยการกล่าวถ้อยความดังนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์หมายถึงมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์หมายถึงการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรหมายถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังและอำนาจอื่นใดนอกจากพลังและอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรلا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ขอให้พี่น้องได้รับความดี 1,000 ครั้งใน1วันด้วยการกล่าวถ้อยความดังกล่าว100ครั้งตามหะดีษหรือวจนะของท่านนบีที่มีต่อประชาชาติมุสลิมวิทยุเสียงสันติวิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างผู้ศรัทธา
3: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوَلَهُ السَّنَاهُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุوَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ตามด้วยกับการอ่านสูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดเนี่ยมัตุนมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่09882783110988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของชายมะฮ์มูดสลามเตะจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอก

0: برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอชูโกรธต่อพระองค์ที่ให้พี่น้องของเราได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาและรับฟังกันในเรื่องของศาสนาซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนเพราะเราได้แบบอย่างที่ดีมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตของพระองค์นั่นเองในการที่เราได้ดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้แน่นอนเหลือเกินเราอยู่ปะปนกันเราอยู่หลายกลุ่มเราอยู่กันแม้กระทั่งในเรื่องของชนชาติที่เราเรียกกันว่าหลายชาติหลายภาษาแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นแน่นอนเหลือเกินเป็นอุมมะห์เดียวกันประชาชาติเดียวกันอันนี้สิ่งที่เราจะต้องต่อสู้เอามาเป็นศัตรูให้ชัดเจนนั่นแหละก็คือแนวทางของชัยฏอนแล้วก็มารได้ถ้าทุกคนในครอบครัวทุกคนในสังคมทุกคนมีความเข้าใจว่าลักษณะของชัยฏอนก็คือกำชับให้ทำกันในเรื่องชั่วแล้วก็ห้ามปรามกันในเรื่องดีนี่ก็คือลักษณะที่บ่งบอกอยู่ในอัลกุรอานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของชัยฏอนมันมีหน้าที่ทำอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนามะซาลิกุมุชัยฏอนยุคอวิฟุเอาลียาอฮูฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนิอิงกุนตุมมุมินีนแท้จริงชัยฏอนนั้นมันได้ขู่พวกเจ้าให้กลัวพวกพ้องของมันดังนั้นพวกเจ้าต้องไม่กลัวพวกมันจงกลัวฉันหากพวกเจ้ามีความศรัทธาเป็นผู้ที่มีความศรัทธาฉะนั้นเราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับในครอบครัวของเราจะเป็น3คน5คนจะอยู่ท่ามกลางวิกฤตอะไรก็ตามเราเชิญชวนให้สู่ทำความดีแต่ก็มีบางคนที่แฝงมาจากชัยฏอนแฝงมาในรูปแบบที่ว่ามีลักษณะให้ทำความชั่วซึ่งมันสวนทางกันกับที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ทำให้เราเกิดความปั่นป่วนเกิดวิกฤตมากมายในการดำเนินชีวิตเราจะต้องไม่กลัวพวกมันนี่เราจะต้องมีหลักเราจะต้องถือได้ว่าชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราเราจะต้องถือว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต่อสู้ชัยฏอนที่มันจะมาในรูปแบบของการที่ทำเราให้เราเกิด อารมณ์ในการกระทำความชั่วหรือมันมาในรูปแบบของเป็นเห็นอย่างชัดเจนในรูปแบบของการพนันในรูปแบบของการทำซินาในรูปแบบที่เป็นสิ่งที่เป็นความชั่วต่างๆนั่นแหละเราจะต้องถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้และผู้ที่นำสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์นี่มาให้เนี่ยเราถือว่าพวกนี้คือศัตรูหรือเป็นชัยฏอนเป็นศัตรูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศัตรูของเราด้วยฉะนั้นหลักของเราก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่กลัวชัยฏอนนั่นเองถ้าเราไม่กลัวชัยฏอนนี่แน่นอนเหลือเกินเราก็จะต้องมีการแสดงออกอย่างชัดเจนเราไม่กลัวนี่หมายความว่าเราจะต้องทำที่มันตรงกันข้ามตามที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ก็คือมันมีหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนให้คนทำความชั่วแล้วก็ห้ามปรามคนทำความดีนี่ที่มีปรากฏอยู่ในอัลกุรอานแต่นี่เราก็จะต้องเป็นผู้ที่ตรงกันข้ามก็คือเราต้องเป็นผู้ที่เชิญชวนให้ทำความดีและห้ามปรามกันในเรื่องชั่วและเราไม่กลัวมันเราถืออยู่บนคนละฝั่งเราก็ต้องไม่กลัวแต่นี่การที่เราไม่กลัวเนี่ยแน่นอนเหลือเกินมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดชัยชนะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถจะก้าวเดินไปโดยไม่หวาดหวั่นกับในขวากหนามต่างๆที่มาในรูปแบบของชัยฏอนเราจะมีกี่คนเราก็เป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จได้เพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่า
วะมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูละฮูฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาและผู้ใดที่ได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้ประสบผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นเราสำเร็จคือเราชนะชัยฏอนเราสำเร็จเพราะเรานี่กำชับกันในเรื่องดีและห้ามปรามในเรื่องชั่วเราจะมีน้อยหรือมีมากไม่สำคัญเราจะมีกี่คนก็ตามเราก็สามารถชนะได้เอาชนะได้นะครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นการที่เราจะเอาชนะนี่คือเราเอาชนะขั้นเด็ดขาดหรือเอาชนะไอ้เขาให้กลุ่มของชัยฏอนมันลำบากใจมันลำบากใจผมเคยพูดอยู่ตลอดว่าคนชั่วคือคนที่กระทำเหมือนชัยฏอนนี่จะต้องเป็นคนที่อยู่อย่างลำบากก็เรียกกันง่ายๆว่าคนชั่วต้องอยู่อย่างลำบากถ้าคนดีต้องอยู่อย่างสง่าผ่าเผยไม่ใช่ว่าคนดีนั้นอยู่กันต้องหลบหลบซ่อนๆถึงจะทำความดีได้แต่คนชั่วนั้นทำกันอย่างสง่าผ่าเผยแสดงออกอย่างชัดเจนอันนี้นะครับทุกวันเนี่ยเราลองดูกันสิครับว่าใครที่มันอยู่สะดวกกันบางที่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์คนนี้ในมุกเก็มเนี่ยถ้าใครกินเหล้าคนหนึ่งเป็นมุสลิมกินเหล้าคนหนึ่งเขาจะอยู่อย่างลำบากมากไม่มีใครจะคบค้าสมาคมไม่มีใครที่จะเล่นด้วยพูดกันง่ายๆปล่อยให้เขายังโดดเดียวอันนี้เขาอยู่ลำบากมากเพราะเขาเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติอัลลอฮ์เขาดื่มเหล้าอันนี้ก็จะทำให้เขานี่มีโอกาสได้คิดมีโอกาสได้กลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีมีคุณธรรมได้แต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจนะครับบางที่คนทำความดีนี่อยู่ลำบากมากบางครั้ง10บ้าน20บ้านเป็นกลุ่มเดียวกันเขาไม่ละหมาดเลยมีละหมาดอยู่บ้านเดียวไอ้บ้านเดียวนี่ลำบากมากเดินไปมัสยิดก็ถูกชาวบ้านชาวช่องก็บอกว่าทำตัวเป็นอะเลมทำตัวเป็นอย่างนั้นทำตัวเป็นอย่างนี้ก็ถูกฟิตนะถูกคนพูดจาเสียดสีในทางที่ไม่ดีมากมายกายกองผมก็อยากจะขอฝากอายะห์อัลกุรอานนะครับกับท่านพี่น้องทั้งหลายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากัมมินฟิอะตินกอลีละตินกอลาบัตฟิอะตันกะซีเราะบิอิซนิลลาฮิวัลลอฮุมะอัศบิบิดีนมีจำนวนกี่มากน้อยแล้วจากคนกลุ่มน้อยสามารถเอาชนะคนกลุ่มใหญ่ได้ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อดทนฉะนั้นเราเป็นคนที่มีจำนวนน้อยจะเป็นในหมู่บ้านหนึ่งเรามีเพียงสองหลังสามหลังแต่หมู่บ้านก็เป็นร้อยเป็นพันเราเป็นคนที่ทำความดีไม่ดื่มเหล้ากับใครเขาเย็นมาเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันเป็นแถวเราเพียงสองครอบครัวเราก็จะต้องยืนหยัดแล้วก็ให้มั่นคงให้ได้และสักวันหนึ่งเราจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะสามารถที่จะให้บุคคลเราคำว่าชนะตรงนี้ไม่ใช่เราไปฆ่าเขาตายในบทไม่ใช่เราสามารถที่จะยืนหยัดให้เขาได้เห็นข้อเท็จจริงว่าการที่เราไปดื่มเหล้าเนี่ยเราเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในหลายอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับทำงานเงินเดือนเท่ากันแต่คนที่เย็นมาแล้วนั่งดื่มเหล้าเย็นมานั่งดื่มเหล้าเนี่ยเขาไม่มีอะไรเหลือเขาไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์อะไรกับเขาเลยแต่กับคนที่ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายและก็อยู่อย่างคนที่สามารถที่จะยืนหยัดดำเนินชีวิตได้อย่างดีนะครับเงินทองก็ไม่เสียไปกับในเรื่องดื่มเหล้าไม่เสียกันกับเรื่องซื้อเหล้าไม่เสียกันกับเรื่องเล่นการพนันสามารถนำเงินมานั้นซื้อเสื้อผ้าดีๆให้ลูกสวมใส่ไปโรงเรียนแล้วก็ซื้อรองเท้าดีๆให้ลูกซื้อกระเป๋าให้ลูกลูกเดินถือกระเป๋าดีๆสวมรองเท้าดีๆไปโรงเรียนให้คนที่มันหมดไปกับเรื่องการดื่มเหล้าเนี่ยได้เห็นแล้วมันก็จะได้คิดว่าเนี่ยเงินเนี่ยที่ลูกเราจะใส่เสื้อผ้าดีๆเนี่ยมันก็มาหมดกันในเรื่องของการดื่มเหล้ามาหมดกันในเรื่องการพนันลูกเราต้องสวมเสื้อขาดลูกเราต้องสวมรองเท้าขาดถือกระเป๋าขาดไปโรงเรียนเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เงินกันนั้นหรือไม่ใช่เขามีโอกาสแต่ว่าพ่อแม่ฉวยขโมยไปหมดขโมยไปดื่มเหล้าหมดเลยลูกก็ต้องสวมรองเท้าขาดแต่ทำไมลูกบ้านนั้นเขาสวมรองเท้าดีทั้งที่เขาพ่อเขาทำงานเงินเดือนเท่ากับเราพอกันนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอะไรมากก็ไปรถเมล์เด็กคณะเด็กกันกลับมาแต่ทำไมเขามีเงินเหลือนี่คือคนจำนวนน้อยที่ทำความดีนี่ต้องยืนหยัดอย่างนี้จนกระทั่งคนที่ทำความชั่วเนี่ยเห็น

ดีนั้นเราจะยากจนแค่ไหนมันก็ต้องทำเพราะว่าคนจนก็ต้องทำความดีคนรวยก็ต้องทำความดีแบบคนรวยแต่ผลสุดท้ายแล้วคนก็จะได้ดีเหมือนกันนะครับคนรวยที่มีเงินมีทองในการบริจาคเราไม่มีเงินไม่มีทองทำยังไงเราก็พูดดีก็เรียกว่าเป็นสุดยอดเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของคนจนนี่ท่านอย่าได้น้อยใจนะครับคนเราเนี่ยเขาดักวิชาการท่านหนึ่งเขาบอกว่าคนเรามี3ประเภท1คนจน2คนรวย3คนโลภถามว่า3กลุ่มเนี่ยคนจนคนรวยคนโลภเนี่ยใครที่อันตรายกว่ากันแน่นอนแล้วคนจนเนี่ยเขาเอาไม่กี่อย่างคนจนนี่ก็เอาไม่กี่อย่างนะครับเขาก็พอเพียงสมถะเราได้แค่นี้ก็ทำเลยแล้วก็เขาได้ไม่กี่อย่างเขาก็อยู่กับสภาพปกติง่ายๆเอาไม่กี่อย่างแต่คนรวยเนี่ยเอาหลายอย่างเอาหลายอย่างเอามาสะสมเอามาสะสมหลายอย่างก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้ารู้จักรวยในทางดีๆแต่คนโลภเนี่ยเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างนะคนโลภทั้งที่ตัวเองพอแล้วก็ไม่ก็ยังมีความโลภเอาอีกยักษ์ชนีเป็นอันตรายมากเราจะเห็นได้ว่าคนโลภเนี่ยมันมีปัญหามากคำว่าโลภเนี่ยไม่คำนึงถึงว่าสิทธิของใครท่านต้องจำอย่างนี้แต่ถ้าคนเอาหลายอย่างคือคนรวยเนี่ยคนรวยเนี่ยนะครับรวยได้อิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องรวยคนรวยเนี่ยเอาหลายอย่างจริงแต่รู้จักสิทธิของใครของใครถึงจะเรียกว่าคนรวยแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งรวยมาด้วยการช่อฉนรวยมาด้วยการที่ไม่รู้ว่าทรัพย์สินของใครก็ไปเอามาอย่างนี้เขาไม่เรียกคนรวยเขาเรียกคนโลภเพราะไม่ใช่ของตัวเองก็ยังเอาเขาไม่เรียกคนรวยคนรวยนี่จะต้องเป็นคนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักสิทธิของตัวเองแค่ไหนแล้วก็ใช้จ่ายให้ถูกต้องใช้จ่ายให้ถูกต้องแล้วก็ให้เหมาะสมนี่เรียกคนรวยฉะนั้นสรุปแล้วว่า3คนเนี่ยคนจนคนรวยและคนโลภคนโลภก็น่าอันตรายที่สุดเพราะเอาทุกอย่างคนจนเอาเป็นบางอย่างแต่คนรวยเอาหลายอย่างนะครับทีนี้ลักษณะเช่นนี้จึงขอฝากกับพวกเราว่าเราจำนวนน้อยเราจะอยู่ตรงไหนจะมีกี่คนกี่ครอบครัวจะปักหลักฐานตรงไหนเราก็สามารถอยู่ได้อย่างผู้ที่ประสบผลสำเร็จเพราะเป็นการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เรานี่เป็นผู้ที่อดทนเพราะอัลลอฮฺอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อดทนครับว่าอยู่ร่วมก็คือช่วยเหลือผู้ที่อดทนนั่นเองแต่อดทนอย่างผู้ที่รู้จักคิดรู้จักแก้คนเราบางครั้งในคำว่าอดทนผมอยากจะอธิบายนิดนึงทุกคนยอมรับอดทนนี่เป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานนบีได้บอกไว้ในวจนะของท่านมากมายอดทนนี่บางครั้งเราต้องอดทนแบบเฉยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางช่วงบางเวลาเราต้องอดทนแบบเฉยไม่พูดโต้ตอบไม่พูดจาในการที่จะไปต่อสู้อะไรกันนี่บางช่วงบางเวลาต้องดูด้วยบางช่วงบางเวลานั้นอดทนเขาเรียกต้องอดทนแก้ปัญหาอดทนยืนหยัดแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเช่นเราต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายเช่นมีคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาตั้งเรื่องของการพนันตั้งวงเล่ารอบมัสยิดอย่างเนี้ยเราก็แก้ปัญหาต่อสู้กันไปวันนึงก็ไม่จบ2วันก็ไม่จบสู้กันเป็นเดือนเป็นปีมันก็ยังไม่ไปมันก็ยังไม่เลิกเด็กของเราก็ไปป้วนเปี้ยนวนเปี้ยนจะไปเข้าร่วมวงกับเขาให้ได้เราอดทนแก้ไปอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องอดทนด้วยการลุกขึ้นมาแก้ไขอย่างอดทนแก้ไปอีกวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ไม่ได้เหมือนคนเลี้ยงลูกคนเลี้ยงลูกนี่อย่าอดทนแบบเฉยนะครับถ้าใครเลี้ยงลูกแบบอดทนแบบเฉยนะครับไม่ใช่ถือว่าเป็นคนละทิ้งหน้าที่ลูกจะทำอะไรจะออกนอกลู่นอกทางจะไปโรงเรียนแล้วมาเดี๋ยวไปในฐานเรืองรมอย่างนี้เราก็เฉยไม่พูดไม่อะไรเพราะเป็นคนที่อดทนอดทนให้ลูกทำความชั่วไม่ใช่มันต้องอดทนที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดไปจากความชั่วเราจะต้องต่อสู้เลี้ยงลูกนะอย่าเลี้ยงลูกแบบอดทนเฉยถ้าอดทนแบบเฉยเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกประชาชนเฉยเฉยเนี่ยใครจะมาอย่าทำเป็นจ่าเฉยตำรวจที่ยืนอยู่เป็นจราจรจ่าเฉยไม่ใช่เราต้องอดทนแบบแก้

อดทนแบบลักษณะที่ว่ายืนหยัดต่อสู้จะเจ็บปวดหัวใจแค่ไหนจะลำบากแค่ไหนเราก็ต้องอดทนนี่เขาเรียกอดทนในการแก้ไขฉะนั้นในเรื่องการอดทนเนี่ยมันมีหลายแบบอดทนทำความดีอดทนในเรื่องที่จะเลิกในเรื่องของความชั่วนี่ก็คือเป็นเรื่องของความอดทนคนทำความดีนี่ต้องอดทนนะครับเพราะว่าหลายคนหลายกลุ่มเราเห็นได้ว่าการทำความดีเนี่ยบางทีมันก็มีฟิตนะอะไรต่ออะไรมาอัลลอฮ์ทดสอบคนนู้นมาพูดอย่างนั้นคนนี้มาพูดอย่างนี้ถามว่าเราอดทนที่จะกระทำในเรื่องดีอันนี้ถ้าเราอดทนที่จะกระทำในเรื่องดีเราก็จะประสบสำเร็จนะครับอย่าลืมว่าอัลลอฮุมะอัสซอบิรีนอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อดทนฉะนั้นการอดทนในเรื่องของการที่เราจะยืนหยัดเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ก็สามารถเอาชนะคนกลุ่มมากได้ใหญ่ได้เราต้องคำนึงดูโอ้โหเราเนี่ยคนจำนวนน้อยจำนวนใหญ่จำนวนมากเขาทำไม่ดีรู้นะครับเราก็ไม่ดีไปด้วยเพราะเราเป็นชนส่วนน้อยส่วนน้อยนี่เราจะแข็งข้ออะไรไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับน้อยนี่ชนะมากได้แต่ว่าน้อยนี่ต้องมีคุณภาพจะต้องเป็นคนที่มีความคิดอย่ามีอย่างเดียวต้องมีหลายอย่างคนจะชนะคนนี่ต้องมีหลายอย่างนะครับเหมือนกันการต่อสู้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยหลายอย่างทหารสู้รบกันในสงครามเนี่ยไม่ใช่มีอาวุธอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มีอาวุธอย่างเดียวการที่จะชนะศัตรูได้นี่นะครับกองทหารชนะศัตรูได้ต้องมีหลายอย่างต้องมีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ต้องที่เหนือไปกว่านั้นก็คือต้องมีความกล้าหาญแล้วก็ต้องมีสติปัญญานี่นะครับในส่วนประกอบ3อย่างหลักๆเนี่ยนั่นสามารถเอาชนะได้ถึงแม้ว่าตัวเองจะจำนวนน้อยแต่ว่ามีอาวุธพร้อมแล้วก็ต้องมีความกล้าอาวุธดีแค่ไหนถ้าอยู่คนขี้ขาดไม่มีประโยชน์แล้วก็ต้องมีสติปัญญาถ้าคนเป็นนักต่อสู้กล้าแต่ขาดปัญญานั่นเขาเรียกคนบ้าบิ่นคนบ้าบิ่นนั่นไม่สามารถจะชนะใครได้มีแต่เอาตัวเองเข้าไปสู่ความตายเองฉะนั้นจึงขอฝากกับพวกเราว่าให้เราทำความดีให้มั่นคงจะเป็นคนจำนวนน้อยแต่ว่าสามารถจะเอาชนะเรื่องของอบายมุขและสิ่งที่ไม่ดีงานทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไปได้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้พบกันในครั้งต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอและเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมาตุ้นมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมียงผู้แจ้งอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตบังบุคอรีสลามเตได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมะฮ์มูสลามเตจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
0: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮาจีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865 ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดช ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถากถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810
3: ซูเราะห์อัลฮุมะซะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัยลุลลิกุลลิฮุมะซะตัลลุมะซะอัลลาซีจะมะมาลาวะอัดดะดะยะห์ซะบุอันนะมาละฮูอัคลาดะกัลลาละยุมบะซันนะฟิลฮุตมะวะมาอัดรอกะมัลฮุตมะนารุลลอฮิลมุกอดะالتي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث رب أرون ในวันนี้นะครับเป็นหะดีษของท่านอบีฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ กอลา ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ได้ทรงพอพระทัยท่านอบีฮุไรเราะห์ด้วยเถิดนะครับอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอะอะซารัลลอฮุอิลัมริอินอัคคะระฮุอัคคะระอะจะละฮุฮัตตาบะละกะซิตตีนะซะนะตันรอวาฮุลบุคอรีหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตักเตือนกับคนทุกๆคนนะครับกับบุคคลทุกคนเลยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลื่อนอายันของเขานะครับเลื่อนอายันก็คือให้อายันของเขาความตายของเขาเนี่ยช้าลงไปจนกระทั่งถึงอายุ60ปีด้วยกันนะครับหมายถึงว่าเมื่อใดใครก็แล้วแต่ที่ตายตอนอายุ60ปีและหลังจาก60ปีไปแล้วเนี่ยคือบุคคลที่ไม่สามารถที่จะแก้ตัวอะไรได้เลยนะครับก็คือบุคคลที่ได้รับซึ่งคำตักเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหะดีษที่ค่อนข้างที่จะมุคอวิฟก็คือเป็นหะดีษที่น่ากลัวหน่อยเป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์นั้นทรงให้โอกาสนะครับกับคนทุกๆคนกับบ่าวทุกๆคนตราบใดที่ลมหายใจของเขาเนี่ยนะครับยังไม่ออกจากร่างวิญญาณของเขายังไม่ถึงข้อหอยนี่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เวลาในการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหน้าที่ของเราทุกคนก่อนที่จะถึงอายุไขดังกล่าวเมื่อถึงอายุไขดังกล่าว60ปีนี่พูดอะไรกันไม่ได้แล้วนะครับว่าไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมไม่เรียนทำไรทำไมไม่ทำทำไมทำไอ้นั่นไม่ได้ทำไมทำไอ้นี่ไม่ได้นี่นะครับเรื่องราวเหล่านี้จะต้องเป็นคำตอบที่งดตอบแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการบ่งบอกเป็นการบอกกับเราแล้วว่าเราเนี่ยได้รับคำตักเตือนหรือมีหลักฐานแวดล้อมพยานแวดล้อมเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์นั้นให้โอกาสกับคนที่อายุถึง60และก็เลย60ว่าเขานั้นจะต้องกลับเนื้อกลับตัวเขานั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้หะดีษบทนี้จึงเป็นการบ่งบอกว่าเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นกับบ่าวทุกคนไม่ว่าเขาจะอายุมากอายุน้อยนะครับเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นข้อจำเป็นเป็นฟัรดูกับเขาในเรื่องของศาสนาไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดหากเป็นเรื่องของปัจจุบันทันด่วนที่เขาจะต้องเรียนรู้ว่าเขาจะต้องเรียนว่าอาบน้ำละหมาดอย่างไรละหมาดอย่างไรให้ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีขอดุอาอย่างไรนะครับถึงเวลาเดือนรอมฎอนก็ต้องเรียนรู้ว่าการถือศีลอดนั้นจะต้องถือศีลอดอย่างไรถึงเวลาที่เขามีเงินทองไปทำฮัจญ์เขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าทำฮัจญ์ที่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีนั้นทำอย่างไรหรือว่าทำอุมเราะห์นั้นทำอย่างไรถ้าหากว่ามีเงินทองครบตามจำนวนครบนิสอบนะครับก็คือครบตามจำนวนแล้วก็ครบรอบปีเขาจะต้องจ่ายซะกาตซะกาตนั้นเป็นซะกาตชนิดไหนซะกาตเงินซะกาตทองจ่ายอย่างไรมีนิสอบมีกฎเกณฑ์เท่าไหร่หรือซะกาตดังกล่าวเป็นซะกาตเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเป็นเรื่องของการเพาะปลูกที่เรานั้นจะต้องจ่ายที่วันหลังจากที่เรานั้นเก็บเกี่ยววันเพาะปลูกเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่อย่างไรการใช้น้ำการไม่ใช้น้ำการลงทุนอย่างไรต่างๆนานาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจทั้งสิ้นใครที่ไปทำการค้าก็ต้องเรียนรู้ว่าการทำการค้านั้นคนที่เป็นพ่อค้าจะต้องเป็นพ่อค้าอย่างไรที่ถูกต้องสุจริตไม่คดโกงแม้ว่าคนที่ซื้อเราจะเป็นคนมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่เราไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับมุสลิมได้แต่โกงกาเฟสได้อันนี้ไม่มีการส่งเสริมใดๆทั้งสิ้นในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องซื่อตรงซื่อสัตย์กับทุกๆคนที่เรานั้นพูดคุยด้วยที่เรานั้นทำการค้าการขายด้วยต้องชั่งให้ตรงต้องตวงให้ตรงต้องวัดให้ตรงต้องให้มีมาตรฐานตามวิถีทางตามแนวทางที่อิสลามนั้นได้วางไว้นี่คือคำสั่งคำสอนที่มาจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าถึงเวลาอายุมากแล้วเราบอกว่าเราไม่รู้ฉันไม่ได้เรียนฉันไม่ได้เข้าใจอายุเกิน60แล้วอันนี้เราพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกในหะดีษของท่านนบีชัดเจนว่าอัลเลาะห์นั้นยืดอายุให้เนี่ยไม่ให้ตายก่อน60เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเป็นการบ่งบอกว่า
ราไม่สามารถที่จะแก้ตัวในเรื่องดังกล่าวได้นี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ในฐานะเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนั้นต้องรู้ต้องเรียนต้องทำความเข้าใจในหะดีษบทนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์นั้นทรงให้เกียรติเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นมักลูกก็คือมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับโดยที่ให้เกียรติโดยที่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้อัลกุรอานอันหนึ่งอัลลอฮฺสุภาโนตาลาสร้างเรามาเป็นมนุษย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นมัคลุกที่ประเสริฐที่สุดนะที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาโดยให้มีสติปัญญาให้มีความรับรู้ให้มีความรู้สึกรู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักเย็นรู้จักเสียใจเสียอกเสียใจดีใจต่างๆนานาชนิดอื่นก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสอันเนื่องมาจากเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้มีสติปัญญาให้เราจักคิดให้มีสติปัญญาและพิจารณาและนำไปสู่ความเข้าใจเมื่อใช้สติปัญญาไต่เขาเรียกว่าไต่ตองเราก็จะมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้ให้เรานั้นเข้าใจในสารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลกุรอานมาเป็นทางนำของการดำรงชีวิตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่นะครับเรื่องราวของศาสนาปฏิบัติให้เป็นอัลกุรอานเคลื่อนที่ให้ดูว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งมานั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดาอัมบิยะมาเราก็จะบอกว่าก็อัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้อันกุรอานให้มาลายกาปฏิบัติมาลายกาก็ไม่ได้ถูกสร้างดังเช่นเช็คเช่นอย่างพวกเรานี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อแก้ตัวได้ตรงนี้อัลลอฮฺสุภาโนตาลาทรงรู้ว่ามนุษย์จะแก้ตัวอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมนุษย์เหมือนกับเราแล้วก็ให้มาปฏิบัติให้เป็นกุรอานเคลื่อนที่ให้ดูว่าวิธีการปฏิบัติตามอันกุรอานเนี่ยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ต่อจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งเหล่าบรรดาอัมบิยะไปในสถานที่ต่างๆไปในสถานที่ตัวกลุ่มชนที่เฉพาะเจาะจงสมัยที่เฉพาะเจาะจงต่างๆนานาเหล่านี้เป็นการยืนยันนะครับบนหลักฐานที่มนุษย์นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวจนกระทั่งอายุไขของเขาในหะดีษบทนี้ก็ถึงประมาณ60แล้วเขาแก้ตัวอะไรไม่ได้ว่าเขาไม่รู้เขาไม่เรียนเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาไม่เขาไม่เข้าถึงเขาไปไม่ถึงและโดยเฉพาะบุคคลที่เติบโตในกลุ่มประเทศที่มีมุสลิมมีอิสลามหรือเกิดมาเป็นสมณโณครัวที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อแก้ตัวอีกไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ในเช้าวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องนะครับเรียนรู้แล้วก็นำพาไปสู่ปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อเป็นบารากัตในการที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปในวันนี้และในวันอื่นๆด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับเป็นการตักเตือนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าท่านอายุมากท่านก็ต้องปฏิบัติความดีให้มากและเมื่อใดที่ถึง60แล้วเราจะมาแก้ตัวว่าไม่เรียนไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับมันก็จะเป็นข้อแก้ตัวที่เขาเรียกว่าแก้ตัวไม่ขึ้นนะครับอ้างไม่ขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้ฝากพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับในรายการหะดีษบารุนครับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: บนข้อมือของคุณตอนนี้สมาร์ทวอชกำลังทำหน้าที่อะไรอยู่ครับเป็นแค่เครื่องประดับบอกเวลาหรือเป็นผู้ช่วยชีวิตคุณจากคำแนะนำของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เทคโนโลยีสวมใส่ในปัจจุบันมีประโยชน์อย่างมากในการมอนิเตอร์สุขภาพเชิงรุกโดยเฉพาะฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจและการตรวจจับความผิดปกติขณะนอนหลับการหมั่นเช็คค่าเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยให้เราไว้ตัวทันหากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีอาการหยุดหายใจขณะหลับพลิกข้อมือขึ้นมาดูบ่อยๆและใส่ใจกับตัวเลขสุขภาพเหล่านั้นด้วยนะครับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์รู้ทันสัญญาณเตือนภัยของหัวใจคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
1: ไฟนรกนั้นพวกเขาจะถูกนำมาให้เห็นทั้งในยามเช้าและยามเย็นและในวันกิยามะห์นั้นจะมีเสียงกล่าวว่าจงให้บริวารของฟิรเอาเข้าไปรับการลงโทษอันสาหัสยิ่งซูเราะห์คอฟิรอายะห์ที่46
2: อันจากอัลชะดชิดเลยจะเขียนชิดเลยนะอันจากอับดุลลาห์นี่ชื่อคนไม่ต้องจดอิบนีบินนี่แปลว่าลูกชายบุตรอุมะรอชื่อคนรอดิยัลลอฮุอันฮุแปลว่าขออัลเลาะห์โปรดปรานเขาอันน่ะแท้จริงขยับภาษาก็บอกรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาได้พูดศอลาตุละหมาดอัลญะมาอะติละหมาดญะมาอะห์อัฟฎอลุตะเซดอัฟฎอลุตะเซดกว่าเมนจากศอลาตุละหมาดอัลฟัดีคนเดียวอัลฟัดีคนเดียวบิซาบะอินเจ็ดวะอิชรีนะและยี่สิบเจ็ดและยี่สิบภาษาไทยว่ายี่สิบเจ็ดอาหรับนับอย่างนี้แหละเจ็ดและยี่สิบ27ดารอยาตันดารอยาตันนี่คืออย่างนี้อ่ะเป็นชั้นชั้นชั้นชั้น27ชั้นภาษาไทยว่า27เท่าเหมือนจะขึ้นห้องอ่ะดูรุษซาลิฟชั้น3มุตตะฟะกุนอะลัยฮีคำว่ามุตตะฟะกุนน่ะแปลว่าตรงกันอะไรฮีบทหะดีษนี้มีความหมายว่าทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมรายงานมาเหมือนกันเลยเขาเรียกมุตตะฟะกุนอะไรฮีดูภาษาต่อมาวาวไปว่าและว่าจนไปว่าและลาหูมาสำหรับทั้งสองโอมาทั้งสองนี่เป็นคำแทนนามไวยากรณ์อาหรับเรียกว่าดอมีดไวยากรณ์ไทยเรียกว่าคำแทนนามไวยากรณ์อังกฤษเรียกว่าโพรนาวว่าลาหูมาสำหรับทั้งสองแทนใครล่ะทั้งสองก็คือบุคอรีและมุสลิมอันจากอาบีฮุรอยรอตาอาบูฮุรอยรอพ่อแมวนบีตั้งชายาว่าพ่อแมวจำได้ไหมอบูฮุรอยรอเนี่ยแปลว่าพ่อแมวตัวเล็กๆเป็นชายาที่นบีตั้งชื่อชื่อจริงชื่ออะไรจำได้ไหมชื่ออับดุลรหมานบินซักรินซับคอรออับดุลรหมานลูกของซักรินชื่อจริงเขา ดีอัลลอฮุอันฮุขอรับโปรดปรานเขาบีคอมเซนบีแปลว่าด้วยคอมเซน5วัยชรีนาละ20 5และ20ก็25ภาษาไทยว่า25ยุซอันส่วนก็คือได้25ส่วน25เท่าอ้าวภาษาต่อมาอาอูซุข้าพเจ้าขอคุ้มครองให้พ้นอาอูซุข้าพเจ้าขอคุ้มครองให้พ้นบิลลาฮิขอต่ออัลลอฮ์มินจากอัชชัยฏอนชัยฏอนอัรรอญีมิที่ถูกสาปแช่งรอญีมถูกสาปแช่งบิสมิด้วยนามอัลลอฮิด้วยนามของอัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานีอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเมตตาหมดบนหน้าโลกนี้เรียกว่าเราะห์มานอัรเราะฮีมีและทรงปราณีให้สวรรค์กับมุมินในวันอาคิเราะห์ด้วยอาฟังอธิบายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب صلاة الجماعة باب تو بتو หมายถึงบทนี้จะพูดถึงเรื่องการละหมาดญะมาอะห์วัลอิมามะฮ์ติและการเป็นอิหม่ามคำว่าละหมาดญะมาอะห์ตั้งแต่กี่คนถึงจะเรียกละหมาดญะมาอะห์สองคนอิหม่ามหนึ่งคนมะมูมหนึ่งคนเรียกละหมาดญะมาอะห์แล้วถ้าผู้ชายกับผู้ชายอิหม่ามหนึ่งคนมะมูมหนึ่งคนมีการยืน3วิธีฟังให้ดีนะมีการยืน3วิธีวิธีที่1ลงๆขอน้ำหน่อยก็ดีเดี๋ยวจะเอาแก้วน้ำทำธุระด้วยคืออิหม่ามยืนอย่างนี้และมะมูมคนเดียวอยู่ข้างขวาโดยที่ให้ส้นของมะมูมต่ำกว่าอิหม่ามนิดหน่อยวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองอิหม่ามยืนอย่างนี้มะมูมยืนข้างขวาแต่ยืนติดกันและเท่ากันกับอิหม่ามจำไว้นะวิธีที่สองอิหม่ามกับมะมูมยืนเท่ากันเลยมะมูมอยู่ข้างขวาวิธีที่สามอิหม่ามยืนอย่างนี้มะมูมอยู่ข้างหลังอย่างนี้คนเดียวเนี่ยนะจนกระทั่งอิหม่ามเราก็ไม่เห็นมีใครขึ้นมาเป็นมะมูมอีกเลยให้เลื่อนขึ้นไปอยู่คู่กับอิหม่ามข้างขวาวิธีที่สามสามวิธีเฉพาะผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงจะพูดทีหลังนะเอาเรื่องผู้ชายก่อนวิธีนี้มะมูมอิหม่ามอยู่นี่มะมูมอยู่แถวหลังนี้แหละจนได้เวลาเราเกาะแล้วไม่เห็นมีใครมาเป็นมะมูมต่อเลยนี่ก็เลื่อนไปอยู่ข้างขวาของอิหม่ามส่วนถ้าอิหม่ามยืนอย่างนี้มะมูมยืนข้างขวาติดใจอิหม่ามอย่างนี้เ วลามะมูมาใหม่มาตักเบิดมายืนข้างหลังเนี่ยตักเบิดอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮฺอักบัดแล้วสะกิดให้มะมูมเนี่ยถอยหลังออกมายืนคู่กับเราถ้าสะกิดแล้วมะมูมไม่รู้ไม่ลงให้ดึงลงอย่างนี้ต้องคนมีความรู้ด้วยกันคนไม่มีความรู้ก็จะเกิดปัญหาสะกิดทีก็เฉยสองทียังเฉยไหวพอทีสามโมโหแล้วเอ๊ะไม่รู้ยังไงคนกำลังละหมาดมามุมข้างหลังก็รู้ดีว่ากำลังละหมาดอย่าพูดที่เสียละหมาดเตือนเขาอิหม่ามได้ยินเลยหันมาบอกว่าสองคนจะเสียทั้งคู่แหละก็ไม่เหลือเลยนะสิเห็นแต่คนอื่นเสียเราไม่เห็นแต่นี่ถ้าบังเอิญมะมุมเขาไม่รู้อิหม่ามมะมุมเนี่ยยืนข้างขวาอิหม่ามมะมุมอีกคนมาก็มาต่อถ้ามะมุมอีกคนมามาต่ออย่างนี้ให้ตัวอิหม่ามเนี่ยเลื่อนไปอยู่ข้างหน้าให้แก้ไขสถานการณ์อย่างนี้นี่ลักษณะการยืนของละหมาดญะมาอะห์และการยืนถูกต้องอย่างนี้แหละที่ผลบุญเพิ่มวาญิบต้องรู้ด้วยนะ ส่วนผู้หญิงเป็นอิหม่ามผู้หญิงด้วยกันยืนเท่ากันหมดเลยเอาคนกลางเป็นอิหม่ามถ้าหากว่าผู้หญิงจะไปเป็นมะมูมผู้ชายให้อยู่ข้างหลังไว้สมมุติว่ามีแต่อิหม่ามผู้ชายผู้หญิงก็จะอยู่ข้างหลังไว้เผื่อมะมูมผู้ชายมาเขาจะมาอยู่ข้างหน้าได้ถ้าผู้หญิงไปก็ไปเป็นมะมูมอยู่แค่นี้เดี๋ยวผู้ชายมาจะทำยังไงผู้หญิงขวางหน้างั้นผู้หญิงก็อยู่ข้างหลังไว้นบีบอกว่าแถวที่ดีที่สุดของผู้หญิงคือแถวสุดท้ายแถวที่ดีที่สุดของชายคือแถวหน้าสำหรับหญิงชายปนกันหากว่ามีแต่หญิงล้วนแถวที่ดีที่สุดของหญิงคือแถวหน้าถ้ามีแต่หญิงล้วนๆนะต้องแยกกันให้ดีนะเข้าใจแล้วนะเมื่อวานเนี่ยฉันต้องฉีดยาด้วยแล้วพูดเสร็จแล้วพวกค่ำไปพูดนครนายกตอนดึกมาพูดลาดบัวขาวธรรมดาคนฉีดยานี่เขาต้องนอนกันแล้วอยู่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์และก็ไม่เป็นอะไร ได้ทราบข่าวว่าทางโรงพยาบาลรามคำแหงต้องการให้อาจารย์วิทยาพักผ่อนว่าคนไปเยี่ยมมากเหลือเกินก็ตอนนี้ให้ท่านได้พักผ่อนหน่อยนะอย่าไปเยี่ยมมากนะก็อย่าไปถามอะไรมากคุยคนละครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วดิ ให้เวลาไปเยี่ยมใครอ่ะถ้าคนไข้หลับแล้วห้ามปลุกเด็ดขาดเลยเพราะหลับมันเป็นการพักผ่อนของชีวิตอาดูต่อมาอันอับดุลลาฮิบนุอมะรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากอับดุลลอฮ์เป็นบุตรของอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลเลาะห์โปรดปรานเขาด้วยเถิดอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือตําแหน่งดุอาขออัลเลาะห์ประทานความสุขความเจริญให้กับท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีบอกว่าใครที่กล่าวนามของฉันหรือได้ยินนามของฉันแล้วไม่สลาวาตฉันน่ะเป็นคนบะเคนนบีว่างั้นนะแล้วก็สลาวาตค่อยๆของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละท่านได้พูดว่าศอลาตุลญะมาอะติการละหมาดญะมาอะห์ตั้งแต่อิหม่าม1คนมะมูม1คนเป็นญะมาอะห์แล้วนะ อัฟฎอลู ประเสริฐกว่ามิงซาลาติลฟาซีกว่าละหมาดคนเดียวบิสบะอันวะชรีนะดารยาตัน27เท่ามุตตะฟะกุนอะลัยฮิรายงานตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมบอกว่าผลบุญละหมาดญะมาอะห์นั้นได้มากกว่าละหมาดคนเดียว27เท่าวะละฮูมาและที่อิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมทั้งสองเหมือนกันอันอบีฮุรอยเราะห์ตะแต่หะดีษนี้ได้มาจากท่านอบูฮุรอยเราะห์หะดีษเมื่อกี้นี้ได้มาจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรหะดีษนี้ได้มาจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์โปรดทานเขาด้วยบอกว่าบิคอมเซนวัยชรีนะดุซอันการละหมาดญะมาอะห์นั้นได้มากกว่าละหมาดคนเดียว25เท่าพี่น้องโปรดเข้าใจอย่าไปยุ่งกับเรื่องไร้สาระเอข้างบนว่า27หะดีษข้างล่างนี่บอก25เพราะผลบุญเนี่ยมันไม่แน่หรอกความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์มันไม่แน่บางโอกาสเราก็มีความบริสุทธิ์ใจอันแน่วแน่บางครั้งหัวใจก็อาจจะวอกแวกไปบ้างโดยเฉพาะคลื่นรบกวนเรามากที่สุดก็คือโทรทัศน์บางคนนี่คุยเรื่องศาสนาไม่ฟังพอคุยเรื่องบ้านสอยดาวกำลังตำน้ำพริกยังวางสากเลยฟังก่อนนะดูเปล่าบ้านสอยดาวดูเปล่าไม่ได้ดูละอ้าวดีแล้วไม่ได้ดูฉันต้องไปถามเขาว่าโทรทัศน์เนี่ยมันมีอะไรบ้างให้เขาเล่าให้ฟังฉันไม่มีเวลาดู มีอุลามาให้ความเห็นว่า27กับ25เนี่ยเกี่ยวกับการเดินใกล้การเดินไกลอันนี้ก็เป็นความเห็นแต่แน่ๆก็คือว่าให้รู้ว่าการละหมาดญะมาอะห์นั้นอัลลอฮ์เพิ่มความดีมากกว่าละหมาดคนเดียวดูรายละเอียดของหะดีษนี้อะดาอุศศอลาตุฟิลมัสยิดญะมาอะห์ให้พยายามมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดในหมู่บ้านมุสลิมอ่ะนะที่เขาเข้าใจศาสนาเนี่ยละหมาดวันศุกร์นี่เขามีมัสยิดเดียวคือมัสยิดยามเนี่ยมัสยิดใหญ่แต่เขาจะมีมัสยิดเล็กๆมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยละหมาด5เวลาพอถึงวันศุกร์เขาปิดมัสยิดเล็กๆหมดเขาก็ไปรวมละหมาดที่มัสยิดใหญ่เขาเรียกมัสยิดหลังนั้นว่ามัสยิดยามเนี่ยทำมัสยิดเล็กๆละหมาดถ้าใครเป็นพี่น้องกับพี่น้องชาวปากีนะทำมัสยิดบนบ้านเลยปากีที่เขามีฐานะทำมัสยิดบนบ้านเลยฉันเคยไปบ้านเขาสมกับเขารวยทำมัสยิดบนบ้านก็ถึงเวลาก็ขึ้นไปละหมาดมีที่อำนาจละหมาดใดแต่พอถึงวันศุกร์ก็ต้องไปที่มัสยิดก็ดีการละหมาดญะมาอะห์นั้นตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยอัฟฎอลูประเสริฐกว่ามิงศอลาอ้าวให้ทำที่มัสยิดชะรออะลีฮิกะมินบาลิกฮ์ที่ศาสนาให้ละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนะมีเหตุผลที่ลึกซึ้งมากว่ามาซายากะซีรอและมีคุณความดีอันมากมายมินฮาส่วนหนึ่งจากความดีก็คือซิยาดะตุลอัจริบิกะซะติลคุตวาตอัลลอฮ์เพิ่มผลบุญที่เราได้ก้าวมาละหมาดเราก้าวมากๆสมัยท่านรอซูลบางคนรู้คุณค่าของมัสยิดลงทุนจะย้ายบ้านมาอยู่ใกล้มัสยิดจะขายบ้านที่อยู่ไกลมัสยิดรอซูลบอกไม่ต้องใครที่เดินไกลเท่าไหร่อัลลอฮ์เพิ่มผลบุญนั่นน่ะคนสมัยรอซูลน่ะนะเขาอยู่ไกลมัสยิดน่ะลงทุนจะย้ายบ้านมาใกล้มัสยิดสมัยเราเนี่ยพอมาอยู่ใกล้มัสยิด โอ้รำคาญเสียงอาจารย์จะไปหาที่สงบเสียงอาจารย์เป็นเสียงไล่ชัยตอนถ้าใครเกลียดเสียงอาจารย์มันก็น่ากลัวจะเป็นพี่น้องกับชอนไตแปลว่าชัยตอนซี่มาฟิซาลามโดยเฉพาะคนที่เดินในมืดทำไมคนเดินในมืดมาละหมาดลิมาวรดาบัชชิรอัลมัชาอีนฟิซุลมิอิลัลมัสยิดเพราะนบีบอกว่าจงนำข่าวดีมาบอกกับผู้ที่เดินในมืดมาละหมาดที่มัสยิดบินนูริตามิยามัลกิยามะอัลลอฮ์จะให้เป็นรัศมีกับตัวเขาอย่างสมบูรณ์ในวันกิยามะลำบากบนหน้าดุนยาเนี่ยไม่นานหรอกนะงั้นคนตะก่อนเขาลำบากมามัสยิดมืดค่ำเขาก็พยายามมาแต่เห็นหรือยังว่าผู้หญิงไม่วาญิบมามัสยิดเพราะอาจจะมีอันตรายได้แต่ปลอดภัยแล้วก็ให้มาถ้าจะมีอันตรายนี่อย่าให้มาวาฟีฮาและในความดีที่มาละหมาดจะมาอัตตาลีฟุไบนันมุสลิมีนได้มาเกิดการสนิทสนมกันระหว่างพี่น้องมุสลิมมาละหมาดจะมาก็ได้มารู้จักมาคุ้นกันได้มาขอดุอาร่วมกันละหมาดร่วมกันวายัมโอกูลูบิฮิมฟีอักบริไอบาดะเตนและมารวมจิตใจในอิบาดะอันยิ่งใหญ่ทุกคนคิดสินะมีเวลาใดบ้างที่หัวใจตรงกันเท่าละหมาดไม่มีหรอกเวลานั้นทุกคนเนี่ยนะส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮ์เหมือนกันหมดเลยหัวใจตรงกันหมดเลยมุ่งหาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรหัวใจตรงกันหมดเลยเวลานั้นแล้วมารักกันพร้อมเพียงกันแล้วละหมาดก็ขอดุอาให้กันและอัสสลามุอะลัยนาขออัลลอฮ์ให้ความสุขกับเราเถอะวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนให้ความสุขกับเบาอัลลอฮ์ที่ซอลิห์เบาที่มาละหมาดเนี่ยต่างคนต่างขอดุอาให้กันเราละหมาดอย่างซึ้งใจอย่างเนี้ยแล้วเราจะอิจฉากันได้ยังไงเราจะเคืองกันได้ยังไงล่ะให้อภัยกันนะรักกันอย่าไปเคืองถ้าใครเขาว่าเราไม่ดีเราก็อย่าไปเคืองเขาเลยเพราะว่าคนที่ถูกคนอิจฉาเนี่ยประจดไว้ข้างฝาเลยนะวาสนาเราจะไปไกลกว่านี้เมื่อคืนนี้คนจังหวัดตราดมาเล่าให้ฉันฟังฉันยังนึกสงสารเขาเลยมีท่านครูคนหนึ่งไปสอนอยู่จังหวัดตราดสอนประจำเดือนทุกเดือนแหละแล้วมาเดือนสุดท้ายก็ไปพูดว่าไอ้ท่านครูที่ขายเทปหน้าเหมือนเจ๊กเนี่ยอย่าไปเชื่อมันเขาพูดแค่นี้แหละเขาถูกไล่ออกจากจังหวัดตราดบัดนี้ไม่ให้เหยียบจังหวัดตราดฉันยังสงสารเขาเลยก็แต่ฉันไม่เคืองเขาหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะคนถูกอิจฉาน่ะวาสนาจะดีกว่าเก่าจำไว้ท่านนบีบอกว่าบางทีอัลลอฮ์จะเพิ่มฐานะเราอะนะความดีที่เรามีอยู่เนี่ยไม่พออัลลอฮ์เอาบัลลอมาให้เพื่อให้ส่งให้ความดีพอแล้วจะเพิ่มฐานะเพราะงั้นพี่น้องทำใจให้สบายใครเรายังไม่รู้อะไรเลยคนที่ตาหนักเคืองเขาฟังเทปฉันแล้วก็และเขาประกาศห้ามไม่เหยียบจังหวัดตราดจนบัดนี้ท่านครูคนนั้นก็เลยไปสอนไม่ได้แล้วเรื่องจริงฉันน่ะสงสารเขา เราอย่าไปว่าใครนะพี่น้องใครเขาว่าเราเราอย่าว่าใครถามว่าพี่น้องทำได้ไหมอย่างเงี้ยทำน่ะทำได้แต่มันไม่ทำทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้เป็นยังไงล่ะฉันทำใจไม่ได้อ๋อเป็นอะไรแหละอยู่เฉยๆก็ให้เขาว่าเราสิจะเป็นอะไรไปเนี่ยน้ำในแก้วเนี่ยนะใสนะกินแล้วก็จืดสนิทนะถ้าคนทั้งหมดว่าน้ำเนี่ยเหม็นถามว่าน้ำในแก้วเหม็นไหมไม่เหม็นคนทั้งหมดว่าน้ำไม่เสียน้ำไม่เสียไหมไม่เสียถ้าเช่นนั้นใครว่าเราเสียเราไม่เสียใครว่าเราเลวเราก็ไม่เลว แต่ถ้าเราทำไม่ดีไม่มีใครว่าเราก็เสียเราทำดีกันแล้วกันยากิฟุลกับีรุฟีฮาบิยานิบิสกีตและตอนละหมาดจะมาไม่ว่าคนจะชั้นสูงหรือชั้นต่ำจะยืนเคียงบ่าเคียงไหลคนดำเข้ารับอิสลามมากเพราะถูกกดขี่ทั้งผิวพอมารับแสงสว่างอิสลามนี้ไม่มีชนชั้นไม่มีผิวขาวไม่มีผิวดำถ้าคนรังเกียจกันเรื่องผิวนะบางประเทศที่คุยว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วอ่ะยังกีดกันผิวยังสงครามผิวอันที่จริงพูดกันตรงๆน่ะนะถึงกับกีดกันผิวสงครามผิวน่ะมันเลวกว่าควายอีกควายเผือกกับควายดำไม่เห็นมันรังเกียจกันเลยมันกินฝูงเดียวกันได้นอนคอกเดียวกันได้เลวกว่าควายอีกเรื่องอะไรไปรังเกียจกันเรื่องผิว ถ้าจะดูกันในซึ้งกันนะคนผิวดำนั่นแหละดูไม่จืดคนผิวขาวล่ะดูไปนานๆแล้วก็แง่เดี๋ยวจะมาจริงที่คุณแอร์ได้เมียดำแล้วก็วันวันนี้อยู่บิญญาในเบลฟากีตและเศรษฐีกับยาจกก็ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันทุกคนมีค่าของความเป็นค่าเป็นคนเท่าเทียมกันบอกให้รู้ว่าเงินทองไม่ได้ประกอบความเป็นคนหรอกนะทรัพย์สมบัติประกอบฐานะของคนเท่านั้นแหละส่วนค่าของคนมันอยู่ที่คุณธรรมฟาตาซาวาโรสกามาตาซาวาติลอักดามฟิสโซโฟเพราะฉะนั้นทุกคนจะเคียงบ่าเคียงไหลกันหมดเลยนะว่าทุกคนเนี่ยจะปฏิบัติตามผู้นำฟีซาลิกามานาลิลวะฮดะนี่แหละให้รู้ว่าการเป็นเอกภาพของพี่น้องมุสลิมวัดตำรินอัลลอฮ์อามาลิลมุสตาริกะและเรามาทำแบบฝึกหัดในการร่วมกันวัดตัดรีบิอัลามาวากิฟิลฮาร์บิตาตาอิมราติลกายติลวะฮิดโดยที่เรามาฝึกหัดเชื่อฟังผู้นำคนเดียวสังเกตไหมคนเป็นล้านที่มาซิทารอมอัลลอฮฺอักบัดทั้งหมดอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮฺบัดรอกะรอกะทั้งหมดผู้นำว่าคำเดียวตามกันหมดเลยท่านแสดงการเอกเป็นเอกภาพของพี่น้องมุสลิมและอัลลอฮฺบอกว่าอักีมุสซาลาตะลิซิกรีให้ละหมาดเพื่อจะได้รำลึกถึงเราให้ละหมาดที่จะได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาฟิกุลฮะดีษความรู้ที่รับจากฮะดีษนี่หนึ่งเสฮะตุศอลาติลมุนฟาริดการละหมาดคนเดียวนั้นใช้ได้แต่ว่าผลบุญน้อย2ฟัฎฎุศอลาติลญะมาอะห์ความประเสริฐในการละหมาดรวมกันวะมุฎออะฟะตุอัจริฮาอินดัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่มผลบุญให้มากถึง27และ25เท่าวันช่างบุญช่างบาปถึงจะรู้สึกละโอ้โหภูมิใจเหลือเกินฉันละหมาดญะมาอะห์ไว้ตั้งเยอะละหมาดบ่าย4รอกาตเท่าเดิมแต่ญะมาอะห์บวก27ละหมาดมักริบ3รอกาตเท่าเดิมญะมาอะห์บวก27วันนั้นน่ะผลบุญเราจะเพิ่มเท่าไหร่วันนั้นทุกคนจะเรียกหาต้องการผลบุญอันมากมายที่จะส่งผลให้เรากลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์มีผู้ถามว่าขอโทษคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเขาทำความดีเขาได้สวรรค์ไหมเออเพราะเรากำลังคิดว่าเข้าสวรรค์เพราะทำความดีไม่ใช่ร้อยละ99คิดว่าเข้าสวรรค์เพราะทำความดีถ้าเราคิดว่าเข้าสวรรค์เพราะละหมาดไอ้ตัวละหมาดอันนี้หรือผลบุญละหมาดอันนี้ไม่มีอำนาจที่จะส่งเราเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เพราะถือศีลอดผลบุญในการถือศีลอดไม่มีอำนาจส่งเราเข้าสวรรค์ฟังให้ดีนะเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาและอัลลอฮ์จะเมตตาใครล่ะอัลลอฮ์สัญญาไว้ชัดเจนอัลลอฮ์จะเมตตาคนที่ทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ดังนั้น เราจะเห็นว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดลิ้นแลเห็นดาราข้าพเจ้าตั้งใจช่วยเหลือเด็กกำพร้าลิ้นแลเห็นดาราข้าพเจ้าตั้งใจช่วยเหลือคนยากจนลิ้นแลเห็นดาราถือศีลอดลิ้นแลเห็นดารานี่เข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาส่วนผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เขาก็ไม่ได้รับการเมตตาจากอัลลอฮ์งั้นเขาทำความดีไปเขาจึงไม่ได้สวรรค์ไงเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์งั้นจำไว้นะว่าเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาจำเอาไว้พอเข้าใจก็อ๋อพอดีลงตัวพอดีอ้าวต่อไปนี้ดูความหมายของละหมาดมาถึงนี่แล้วนะก่อนจะอ่านฟาติฮะห์นะสุนัตให้อ่านأعوذ بالله من الشيطان الرجيم สุนัตให้อ่านค่อยๆก่อนจะอ่านฟาติฮะห์ส่วนบิสมิลลาห์นั้นท่านอิหม่ามชาฟีย์ยึดถือหะดีษที่ว่าอิซากอเราะตุมบิลฟาติฮะติฟักรูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟะอินนาอิฮดาอายาติฮาเมื่อท่านจะอ่านบิสมิลลาห์แล้วเมื่อท่านจะอ่านฟาติฮะห์แล้วจงอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแท้ที่จริงเป็นอายะห์หนึ่งจากฟาติฮะห์ดังนั้นมัซฮับชาฟีอีนี้เมื่อฟาติฮะห์ดังบิสมิลลาห์ดังฟาติฮะห์ค่อยบิสมิลลาห์ค่อยมัซฮับชาฟีนะเสียงบิสมิลลาห์กับเสียงฟาติฮะห์จะเท่ากันส่วนมัซฮับฮานาฟีฟาติฮะห์จะค่อยหรือดังก็ตามบิสมิลลาห์ค่อยอย่างเดียวส่วนมัซฮับมาลิกีฟาติฮะห์จะค่อยหรือดังก็ตามไม่มีบิสมิลลาห์เลยท่านอิหม่ามบุคอรีได้นำหะดีษทั้งท่านไม่บิสมิลลาห์แต่หลักฐานมาแข็งแรงตรงที่ว่าบิสมิลลาห์ดังกับบิสมิลลาห์ค่อยส่วนว่าไม่บิสมิลลาห์เลยนั้นท่านไม่นับเอามาถือว่าหลักฐานอ่อนกว่าอันนั้นเรื่องของวิชาการนะงั้นเราก็รู้ว่าถ้าเราไปเป็นมะมูมเขาจะบิสมิลลาห์หรือไม่บิสมิลลาห์ละหมาดของเรานั้นใช้ได้การที่ไม่ได้ยินอิหม่ามนั้นตีความได้2 อย่างไม่ได้ยินเพราะไม่อ่านบิสมิลลาห์หรือไม่ได้ยินเพราะไม่ได้บิสมิลลาห์ถึงอย่างไรก็ช่างละหมาดนั้นน่ะใช้ได้แต่สำหรับเรายึดถือตามมัซฮับชาฟีอีก็ฟาติฮะห์ดังบิสมิลลาห์ดังฟาติฮะห์ค่อยบิสมิลลาห์ค่อยอะอูซุบิลลาห์มีความหมายอย่างนี้เวลาเราก่อนจะอ่านฟาติฮะห์ให้อ่านอะอูซุบิลลาห์ค่อยๆรับความรู้อีกหน่อยเวลาจะอ่านกุรอานนะถ้าขึ้นกลางซูเราะห์ไม่มีสุนัตบิสมิลลาห์จำไว้เลยนะเช่นเราไปขึ้นอะฟะลายะนซุรูนอิลัลอิบลกัยฟะคุลิกัตวะอิลัสซะมาอิกัยฟะรุฟิอะตวะอิลัลญิบาลกัยฟะนุซิบัตไม่มีบิสมิลลาห์ถ้าขึ้นต้นๆอัลอาตากะฮะดีษุลกอชิยะห์อันนี้มีสุนัตบิสมิลลาห์ขึ้นต้นๆบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลอาตากะฮะดีษุลกอชิยะห์วุจูฮุยยาวมะอิซิลกอชิยะห์แต่ถ้าจะขึ้นกลางๆไม่มีสุนัตบิสมิลลาห์เพราะว่าถ้าตามหลักของกุรอานคืออย่างนั้นท่านนบีบอกอิซากอเราะตัลกุรอานฟัสตะอิซบิลลาห์เมื่อท่านจะอ่านกุรอานนะจงขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็อ่านกุรอานได้เลยถ้ากลางๆซูเราะห์นะอ้าวความหมายของเอาซุบิลลาห์วันนี้ให้ดุอาไล่ผีไม่ต้องมีกำนันครูด้วยอาอูซุบิลลาฮิฉันขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นมินัชชัยฏอนี ให้พ้นจากชัยฏอนอันรอยีมที่ถูกสาปแช่งใครที่อ่านด้วยหัวใจยึดมั่นกับอัลลอฮ์จริงๆอ่ะนะชัยฏอนเนี่ยกลัวอันนี้แหละชัยฏอนกลัวเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอยีมฉันขอคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งและใจเราจะเชื่อมันอัลลอฮ์แค่ไหนยังไงเนี่ยชัยฏอนมันไม่รู้แต่มันรู้กิริยาที่เราแสดงออกพอเราอ่านเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอยีมพอได้ยินเสียงอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบัรเราก็ไม่ได้ลุกขึ้นละหมาดแสดงว่าเราอ่านแต่ปากอย่างเดียวใจเราไม่ได้เชื่อมันรู้แล้วว่าเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอยีมฉันขอคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเผลอๆเราไปอบอาบนวดเราตะกายไปหาชัยฏอนนี่แหละชัยฏอนมันรู้กิริยาเราใจมันไม่รู้หรอกพวกเราสารมันระมัดนะถ้าเราไม่ได้มาใกล้ชิดศาสนาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะงั้นไปเห็นคนที่เขาทำไม่ดีนึกถึงเลยนะอัลลอฮ์นี่ถ้าฉันห่างไกลศาสนาฉันก็เหมือนเขานี่แหละงั้นนึกถึงจำไว้เลยนะอ่านแล้วก็เกิดความรู้สึกเลยนะเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมฉันขอ

หมายความว่าไม่ต้องขอดังเพราะอัลเลาะห์ไม่หนวกแต่เฉพาะดุอาจะเข้าห้องน้ำให้ขอให้ดังเป็นดุอาไล่ชัยฏอนจำได้ไหมล่ะดุอาเข้าห้องน้ำหรือนานแล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำ นานแล้วไม่ได้อ่านดุอาไม่ได้นานแล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำหรอกอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสถ้าไม่จำภาษาอาหรับขอภาษาไทยนะฉันขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนทั้งตัวผู้และตัวเมียก้าวเท้าซ้ายเข้าไปเลยขอถ้าหากว่าที่เราจะไปถ่ายนั้นไม่ใช่ห้องสุขากลางทุ่งกลางนานะเข้าป่าก่อนจะถ่ายนะให้ขอต้นนี้ก่อนว่าฉันขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนทั้งตัวผู้และตัวเมียให้ขอต้นนี้ก่อนเพื่อนฉันเป็นครูด้วยกันนั่นแหละปากมันดีก็ไปพนัดกันขอโทษเขาก็จะปัสสาวะเขาว่าอย่างเงี้ยรถหัวใครช่างแม่มันพอปัสสาวะแล้วเท่านั้นแหละร้องโอยโอยโอยก็ส่งโรงพยาบาลเอามาส่งคลินิกก่อนคลินิกบึงตะกูขับรถออกมาจากในป่าไม่ใช่ใกล้ๆนะหมอว่าไม่มีโรคบอกไม่มีโรคได้ไงล่ะหมอมันอยู่ดิ้นอยู่เนี่ยฉีดยาให้ไม่หายปวดออกจากคลินิกเอามาโรงพยาบาลโอ้โรงพยาบาลพนัสดีจริงๆเลยนะพอรถไปจอดเนี่ยเอารถลงมาเข็นคนไข้ขึ้นไปเลยฉีดยาให้อย่างดีเสร็จเรียบร้อยเอาเท่าไหร่เอา5บาทโอ้โหดีจริงๆแต่ผลปรากฏว่าไม่หายคืนนั้นคืนยังรุ่งเลยมีใครแหละมีชั้นมียูซุฟตำราเรียนคนหนึ่งแล้วก็มียูซุฟเสือสมิงอีกคนหนึ่งมีครูกอเซมอีกคนหนึ่งลงทุนเอากลับมาน้องจอกมาหาคนแก่มาขอดอให้หายอัลลอฮฺอักบัรมหายเดโอความเราจำต้นหนึ่งละอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเราได้ยินชัดเจนไม่ได้นึกอะไรกันนะฮะนึกก็เขาตะโกนดังๆนั้นว่าจะรถหัวใครถึงแม่มันก็นั่งเหี่ยวกลางป่านั่นแหละเพราะเหี่ยวเสร็จเป็นเหตุเลยคือต้องรู้นะว่านบีบอกว่าสังเกตมั้ยนบีบอกเวลาเจ้าปัสสาวะอุจจาระแล้วนะเจ้าอย่าไปใช้กระดูกมาเช็ดปัสสาวะอุจจาระอย่าไปใช้ถ่านมาเช็ดปัสสาวะอุจจาระเพราะเป็นอาหารของยินแสดงว่ายินเนี่ยมันมีอยู่ทั่วเพราะงั้นการที่ไปหยามน้ำใจกันไปดูถูกกันน่ะมันไม่ด่านเครื่อง แล้วก็จำเอาไว้ขอดุอากันรอซะให้อัลเลาะห์คุ้มครองอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเวลาละหมาดนะอ่านแล้วเรานึกนี่แหละอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีฉันขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งและทุกครั้งที่เราจะเข้าห้องสุขาแล้วก็ขออัลเลาะห์คุ้มครองฉันพ้นจากชัยฏอนเพศผู้และเพศเมียเอาเท้าซ้ายเข้าไปเวลาขาออกก้าวเท้าขวาออกกุฟรอนากาขอได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เถิดก้าวเท้าขวาออกบิสมิลลาฮิด้วยนามของอัลลอฮ์เป็นที่รู้กันนะนามของอัลลอฮ์อันนี้เราทำอะไรต้องไปเกี่ยวข้องกับยานั้นถ้าเราจะอ่านฟาติฮะบิสมิลลาฮิฉันขออ่านฟาติฮะด้วยนามของอัลลอฮ์ถ้าเราจะดื่มน้ำบิสมิลลาฮิฉันดื่มน้ำด้วยนามของอัลลอฮ์ถ้าเราจะทานอาหารบิสมิลลาห์ฉันทานอาหารด้วยนามของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเมตตาหมดเลยบนหน้าดุนยานี้ไม่ว่ากาเฟรไม่ว่ามุมินเพราะฉะนั้นบนโลกนี้ถ้าขยันหมั่นเพียรแล้วรู้จักประหยัดเอารวยไปไม่ว่ากาเฟรและมุมินถ้าขี้เกียจแล้วก็หยาบ

0: เอาจนไปไม่ว่ากาเฟนและมุมินอัลลอฮ์ยุติธรรมอัลรอฮ์มานบนหน้าดุนยาอัลลอฮ์เมตตาหมดเลยอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมอัลลอฮ์จะให้สวรรค์กับคนที่มุมินคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตอนนี้พอรู้ความหมายอันนี้อ๋อไม่แปลกเลยนี่ทำไมกาเฟนเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีปัญหานี่ไม่แปลกเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอะไรก็ไม่แปลกเพราะอัลลอฮ์ทรงสิฟัตอัลรอฮ์มานไงอัลลอฮ์ให้หมดบนหน้าดุนยานี้อ้าวเราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาพี่น้องจำไว้นะนบีบอกว่ากุลลุอัมรินซีบาลินลายุบดาฟีฮิบิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟะฮุวะอักตะอูงานทุกอย่างถ้าเป็นงานที่ดีไม่เริ่มด้วยบิสมิลลาห์งานนั้นขาดทุนงานนั้นไม่มีบารักัตงานที่ดีต้องเริ่มด้วยบิสมิลลาห์อ้าวงานพี่น้องจะใส่เสื้อบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฉันขอใส่เสื้อด้วยนามอัลลอฮ์จะตวงข้าวสารใส่หม้อบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฉันขอหุงข้าวด้วยนามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาห์อันนี้เวลาจะทำงานที่ดีให้บิสมิลลาห์แต่ถ้างานที่ไม่ดีบิสมิลลาห์ไม่ได้นะเวลาเราจะดื่มน้ำเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฉันดื่มน้ำด้วยนามอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาถ้าบังเอิญน้ำนั้นเป็นน้ำเมาพอจะดื่มบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตกศาสนานะทำไมร้ายแรงอย่างนั้นเนี่ยโทษฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรู้แล้วว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์ห้ามเจ้าจะดื่มยังบังอาจเอานามอัลลอฮ์มากล่าวเป็นการเย้ยหยันนะโทษตกมุรตัดเพราะงั้นบิสมิลลาห์เนี่ยใช้ในงานที่ดีเมื่อบิสมิลลาห์เนี่ยมันเป็นเลือดเป็นเนื้อแล้วนะมันควบคุมความประพฤติต่อไปนี้ของฮารามเนี่ยทานไม่ได้เลยอ้าวถ้าจะไปโกงมรดกเข้ามาไปโกงพี่น้องเข้ามาไม่ได้รู้ว่าบ้านนี้โกงมรดกเชิญไปกินบุญกินไม่ได้เวลาฉันจะกินบุญฉันว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะบิสมิลลาห์ตนไหนฉันรู้ว่าเงินนี่เขาโกงมรดกกันมาไปกินไม่ได้นะอัลลอฮ์สาปแช่งเราด้วยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่เอปัญหานี้จะทำไงล่ะเวลาเชื่อสัตว์นะให้กล่าวบิสมิลลาห์เวลาเชื่อสัตว์กล่าวนี้นะบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรผู้หญิงก็เชื่อได้ผู้ชายก็เชื่อได้ท่านนบีสั่งว่าให้หลอดลมหลอดอาหารขาดหลอดลมหลอดอาหารเนี่ยมันมาสุดแค่ลูกกระเดือกเป็นอันว่าถ้าลูกกระเดือกอยู่ข้างบนหลอดลมหลอดอาหารขาดถ้าลูกกระเดือกอยู่ข้างล่างหลอดลมหลอดอาหารนั้นไม่ขาดนั่นเวลาจะเชือดบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลากมีดไปเลยให้เอามีดที่คมรอซูลสั่งให้เอามีดที่คมแล้วเชือดให้เร็วใครเคยรู้เรื่องไหมว่าเป็นยังไงถ้าไม่รู้ฉันจะเล่าให้ฟังฉันได้กับตัวเมื่อก่อนนี่เวลาหน้าแรงเพราะฉันจะลงเรือในคลองมีเรือแปะลำหนึ่งก็ลุยไปในคลองเหยียบกะลาก็เก็บเหยียบไม้ก็เก็บเอาขึ้นตากแดดทำฟืนแต่นี่รู้สึกแวบที่ฝ่าเท้ารู้แล้วเราอะถูกของมีคมบาดแน่นอนไม่เจ็บไม่เจ็บรู้สึกแวบแต่กายข้างตะลิงขอโทษหงายฝ่าเท้าดูแผลเบ้อเลยก็นึกออกเลยว่าถูกของคมและบาดอย่างเร็วเนี่ยมันไม่เจ็บมันชาไปเพราะงั้นนบีสั่งให้เชือดด้วยอาวุธที่คมแล้วเชือดเร็วแล้วก็ไม่ให้สัตว์อื่นเห็นที่เชือดนะสัตว์นั้นไม่เจ็บแล้วก็บิสมิลลาห์ลักษณะของสัตว์เนี่ยถ้าทรมานนะมันถูกทรมานมากเท่าไร มันจะขับสารทุกโศกออกมาในขณะที่ทรมานจนกว่าจะตายถ้ามันถูกทรมานนานๆนะสารทุกโศกจะออกมาทั่วร่างกายและถ้าใครไปกินเนื้อสัตว์ตัวนั้นเข้าคนนั้นจะเป็นโรคทุกโศกแล้วแก้ยากด้วยเพราะงั้นอิสลามสอนมาอย่างดีนี่ผู้หญิงก็เชื่อได้ผู้ชายก็เชื่อได้ถามว่าผู้หญิงมีประจำเดือนเชื่อสัตว์ได้ไหมจำไว้เลยนะผู้ที่จะเชื่อสัตว์หนึ่งเป็นมุสลิมไม่ว่าชายหรือหญิงให้เป็นมุสลิมสองกล่าวนามอัลลอฮ์สามให้หลอดลมหลอดอาหารขาดลูกเดืออยู่ข้างบนแค่นี้แหละเพราะงั้นจะมีนละหมาดหรือไม่มีนละหมาดเชื่อได้จะมีหะดัษใหญ่หรือไม่มีหะดัษใหญ่เชื่อได้ไม่มีก็ห้ามอ้าวแล้วมีประจำเดือนบิสมิลลาห์ไม่บิสมิลลาห์ได้เหรออ้าวมีคนมีจดหมายฉลืมออกมาแสดงว่าคนนี้ค่อนข้างจะมักง่ายเขาเขียนจดหมายมาว่าได้ฟังอาจารย์ตอบว่ามีประจำเดือนก็เข้ากุโบได้มีประจำเดือนก็อ่านยาซีนได้ไอ้มีประจำเดือนเข้ากุโบได้มันถูกแต่อ่านยาซีนได้ไม่เคยตอบ มักง่ายแล้วก็เขาบอกว่าไปฟังท่านครูคนอื่นบอกมีประจำเดือนเข้ากุโบไม่ได้อ่านยาซีนไม่ได้ตกลงแกเนี่ยฟังผิดมาทั้งคู่เรื่องเข้ากุโบคนมีประจำเดือนก็ไม่ห้ามหรอกคนมีประจำเดือนน่ะ1ห้ามละหมาด2ห้ามอ่านกุรอาน3ห้ามอ่านกุรอานที่เป็นอิบาดะห์นะห้ามตะวาฟบัยตุลลอฮ์ห้ามเข้ามัสยิดห้ามร่วมประเวณีห้ามถือศีลอดห้ามเท่านี้แหละส่วนเข้ากุโบไม่ห้ามห้ามเข้ามัสยิดงั้นไม่เป็นไรและเข้ากุโบไปทำไมให้สลามแล้วขอดุอางั้นคนมีประจำเดือนไม่ห้ามดุอาถ้ากุรอานนั้นอ่านเป็นดุอาไม่ห้ามเช่นร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะโอ้ผู้อภิบาลของเราโปรดประทานความดีให้เราในโลกนี้วะฟิลอาคิเราะติฮาซานะโปรดประทานความดีให้กับเราในโลกหน้าวะกินาอาซาบันนารคุ้มครองเราให้พ้นนรกนี่ซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นะแต่อ่านในฐานะเป็นดุอามีประจำเดือนก็ไม่ห้ามมีหะดัษใหญ่ก็ไม่ห้ามนั้นต้องแยกแต่เรื่องเข้ากุโบนั้นน่ะไม่ห้ามแต่ว่าการตั้งใจอ่านยาซีนเป็นต้นๆ นั่นไม่ได้สิอ่านจะเอาบุญนะก็อ่านมีอิบาดะห์นั้นเป็นข้อห้ามเอาละตอนนี้ประเด็นที่พี่น้องจะต้องคิดก็คือสัตว์เนี่ยนะถ้าสมมุติว่าคนเชือดนะตั้งใจไม่บิสมิลลาห์นะกินไม่ได้แต่ถ้าลืมไปเนี่ยฮาลาลให้กินได้ลืมไม่ได้บิสมิลลาห์กินได้แต่ตั้งใจว่าไม่ยอมบิสมิลลาห์แหละกินไม่ได้นี่สัตว์ตัวนี้ไปขโมยเข้ามานี่คือประเด็นและนบีบอกว่ากุลลุอัมรินซีบาลินลายุบดูฟีฮิบิบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮิมฟะวะอักตูงานที่ดีทุกอย่างถ้าไม่เริ่มโดยบิสมิลลาห์งานนั้นไม่มีบารอกัตใช่ไหมและไอสัตว์ไอ้ไก่ที่ไปลักเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่งานดีถ้าจะไม่เชือดมุสลิมกินไม่ได้ถ้าจะเชือดจะบิสมิลลาห์ยังไงพอไปลักเข้ามาจะทำยังไงจะทำไงเนี่ย เพราะฉะนั้นตัดสินว่ามุสลิมลักขโมยใครไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ช่างอุลามาเขาก็แยกแยะอย่างนี้เอาหัวควายที่ไปลักเข้ามาแล้วก็ตอนเชื่อมันก็บิสมิลลาห์สิเห็นไหมเขาบอกว่าเรื่องบิสมิลลาห์นั่นบิสมิลลาห์ในฐานะที่เชื่อสัตว์เขาว่านะบิสมิลลาห์ในฐานะที่เชื่อสัตว์แต่สัตว์ที่ไปลักแปลว่าถึงอย่างนั้นใจเราก็ไม่สบายรวมแล้วคนมีอิหม่ามตอนร้อนเนี่ยลักใครไม่ได้ลักใครไม่ได้เพราะงั้นสมมติว่าเราเนี่ยเดินไปรู้มะม่วงตัวเนี้ยมันนะแล้วก็ไปลักเข้ามาพอเราปอกพอจะใส่ปากบิสมิลลาห์ฉันกินมะม่วงในนามอัลลอฮ์สะดุดปึ๊กเลยกินในนามอัลลอฮ์ไงเนี่ยไปขโมยเข้ามาเนี่ยบิสมิลลาห์นี่เข้ามาควบคุมความประพฤตินะเพราะงั้นบิสมิลลาห์อย่างซึ้งใจเนี่ยมีผลกับชีวิตแค่นี้แหละเข้าสวรรค์แล้วบิสมิลลาห์แค่นี้แหละเข้าสวรรค์แล้วเอ้าจำไว้เลยนะ อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมฉันขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเดี๋ยวพี่น้องจำได้ไหมเนี่ยจำได้นะคือเรียนนี่เรียนเอาไปใช้กันนะไม่ใช่เรียนทิ้งนะฉันขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาแปลแค่นี้แปลไม่เป็นทำอะไรล่ะถ้าจะออกเดินทางบิสมิลลาห์ฉันออกเดินทางด้วยนามอัลลอฮ์ถ้าจะทานจะหุงข้าวบิสมิลลาห์ฉันหุงข้าวด้วยนามอัลลอฮ์จะทำอะไรก็ไปเกี่ยวข้องกับกิริยาอันนั้นบิสมิลลาห์ราะห์มานราะฮีมด้วยนามอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณานี่แหละแล้วก็เวลาอัลละหมาดนะหัวใจพัวพันกับสิ่งเหล่านี้นะใจไม่ไปนอกละหมาดแต่ต้องหัดนะต้องหัดพยายามทำใจสรุปว่าหัวใจละหมาดอยู่ที่ไหนเอาความรู้หน่อยอิรติฟาอุลกอลบีอิลัลลอฮ์ส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮ์หัวใจละหมาดอยู่ตรงนี้ส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮ์นี่คือหัวใจของละหมาด
1: คุณกำลังฟัง AM837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะวันนี้พื้นที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovativeห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2ซอยมิตรไมตรี10ทับ1เขตน้องจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาน้องจอกเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786 ID Line on air 786
3: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรี สถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจญีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
4: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี
1: อัลลอฮุมมะอินนีอัศบะฮตุอัชฮิดุกะวะอัชฮิดุฮะมะลัตอัรชิกวะมะลาอิกะตะกะวะญะมีอะคอลกิกอันนะกะอันตัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอันตวะห์ดะกะลาชะรีกะลักوأن محمدا

0: أثبتت وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด
0: อัลลอฮุมมะมาอัศบะฮะบีมินนิอ์มะตินเอาบิอะฮัดมินคอลกิกะฟะมินกะวะฮดะกะลาชะรีกะลักฟะละกัลฮัมดุวะละกัชชุกร
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี

0: รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิบนุมาจาห
1: ์อัลลอฮุมมะอาลิมัลฆอยบวัชชะฮาดะฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะคุลลิชัยอ์วะมะลีกะฮ์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะมินชัรริชัยฏอนวะชะเราะกิوَأَنْ أَقْتَلِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ
0: رَيْنَانْ دُوَيْ أَتِرْمِيزِي لَأْ أَبُو دَوُودْ

0: العليم
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นจะไม่มีสิ่งใดให้อันตรายเขาได้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอัตติรมีซีและอิบนุมาจาห์
0: รับิตุบิลลาฮิร็อบบันวะบิลอิสลามดีนาวะบิ

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะยินดีในตัวเขาเมื่อถึงวันกิยามะห์รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอัตติรมีซีอบูดาวูดและอันนะซาอี

0: รายงานโดยอบูดาวูด
1: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ
0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100ครั้งในยามเช้าและยามเย็นในวันกิยามะห์จะไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้เท่ากับเขาหรือมากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามมุสลิม
1: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุ

0: يقولها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100ครั้งในวันหนึ่งๆเขาได้รับผลบุญเท่ากับผู้ปลดปล่อยทาส10คนและถูกบันทึกความดีแก่เขา100ความดีและได้รับการลบบาป100ความชั่วและสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันสำหรับเขาให้พ้นจากชัยฏอนมารร้าย
2: ในวันพี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็น